0: ขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
1: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
0: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกส
1: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้ง EFTA มีทั้งภูฏานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกสก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งออกให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
0: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลางโดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการ โดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์ เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็นGrid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
2: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี
4: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
5: ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนเกือบแสนทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกๆส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วนนี้
4: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน25,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคชโรเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
11: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาวิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านด้านน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตบนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้าง
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโกติวัว2ประตูต่อ1ขณะที่ การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5-1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา 11:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3-1เซต25-21, 22-25, 25-18, และ 25-20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
13: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิศเถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายสราวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน4เกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 10:05 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
11: การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกักกริ่งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา มีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห่วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตังสรณังกัจฉามิ
1: บุตังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปะฏานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการัง

ท่านนำใบยางสระนักมานาปาทังพนามาเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทาโยอันนามาเซม

0: พุทธมังเอเตนะสาจวัชเชนะมาอุตุสัพพุปัตตวะ
1: ท่านนบียังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัตโต

0: ันเท
1: ยังกินเจวิตังอิทวาหุรังวา
0: สาเกตุวายังรัตนังปณิตังนานุสมังอธิตะฆาตเตนะ

0: Avantu te.
1: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจจโต

0: กาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวรรณวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานภาเวระสัพพธรรมานภาเวระสัพพสังฆานภาเวระสัทธาโสถีพระวัตุเต
1: พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทุธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและสุมทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2x2x2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น.10:00 น.10:30 น.รอบบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.เวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629

และทางไอดีไลน์ JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@gmail.com JEDEELUANGTA@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

โอชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 น.และเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.และเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-240-3559 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: บัณฑิตไม่ทำบาปพระพุทธภาษิตนาตะเหตุนาปรสะเหตุนาปุตตะมิเชนาธนังนารทังนาอิเชยยะอะธรรมเมนะสมิธิมัตตโนสะสีละวาปัญญาวาธรรมิโกสิยาความว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะปรารภตนหรือเพราะปรารภผู้อื่นย่อมไม่ปรารถนาบุตรทรัพย์และแหวนแหวนไม่ปรารถนาความสำเร็จของตนโดยอธรรมบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีศีลมีปัญญาเป็นผู้ครองธรรมอธิบายความบาปคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองและมีผลเป็นทุกข์ตรงกันข้ามกับบุญบุญคือสิ่งที่ทำให้ใจผ่องแผ้วและมีผลเป็นสุขพระศาสดาตรัสว่าถ้ากลัวทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งบาปจะไม่ให้ผลเป็นไม่มีจะเร็วหรือช้าเท่านั้นจึงควรกลัวต่อบาปสภาพจิตที่กลัวต่อบาปนี้ท่านเรียกว่าหิริคู่กับโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปคนทำบาปไว้มากย่อมมีทุกข์เป็นผลตอบแทนคนทำบุญไว้มากมีสุขเป็นผลตอบแทนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้กลัวบาปแต่อย่ากลัวบุญเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุขพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญบาปไม่ว่าจะทำเพราะเหตุใดบางคนทำบาปเพราะเรื่องของตนบางคนทำบาปเพราะเรื่องของคนอื่นบางคนทำทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นแต่บัณฑิตย่อมไม่ทำเช่นนั้นบัณฑิตย่อมเว้นบาปทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นอันหนึ่งบัณฑิตคือพระอรหันต์ย่อมไม่ปรารถนาบุตรทรัพย์หรือความเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นเพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าบุตรก็ดีทรัพย์ก็ดีความเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นก็ดีล้วนเจือไปด้วยทุกข์หาใช่ความสุขอันบริสุทธิ์ไม่มีภาระหนักใจเจืออยู่ไม่ใช่น้อยนอกจากนี้ยังเป็นทางมาแห่งบาปหลายประการไม่ปลอดโปร่งบัณฑิตเมื่อต้องการความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสวงหาและพยายามโดยชอบธรรมไม่ประสงค์ความสำเร็จโดยอธรรมมองเห็นผลสำเร็จโดยอธรรมวิธีว่าเป็นสิ่งอัปยศส่วนผลสำเร็จโดยธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเกียรติยศมงคลระลึกถึงได้ด้วยความสุขใจบัณฑิตเช่นนั้นย่อมเป็นผู้มีศีลมีปัญญาดำรงตนอยู่ในธรรมคุณลักษณะดังกล่าวมาของบัณฑิตย่อมอำนวยสวัสดีให้แก่ตนและผู้เกี่ยวข้องดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรมอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีครองเรือนโดยธรรมคือเป็นคฤหัสถ์ที่มีธรรมประจำใจเลื่อมใสพระรัตนตรัยมากปรารถนาจะบวชวันหนึ่งจึงบอกแก่ภรรยาแต่ภรรยาขอร้องไว้ว่าค่อยบวชเมื่อนางคลอดลูกในท้องแล้วเขาคอยเมื่อนางคลอดลูกแล้วและลูกเดินได้แล้วก็บอกลาเช่นนั้นอีกแต่ภรรยาบอกว่าขอให้ลูกเป็นหนุ่มก่อนเถิดเขาจึงคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเสียแล้วในการบอกภรรยาเพราะเธอห้ามไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงไม่ได้บอกลาภรรยาออกไปบวชเรียนกรรมฐานแล้วพยายามโดยติดต่อไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลกลับมาเมืองสาวัตถีอีกเพื่อเยี่ยมบุตรและภรรยาเก่าบุตรได้ฟังธรรมจากภิกษุผู้เป็นบิดาแล้วออกบวชบวชแล้วไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลเหมือนกันฝ่ายภรรยาคิดว่าเราอยู่ครองเรือนเพื่อคนเหล่าใดคนเหล่านั้นได้ออกบวชหมดแล้วจะประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองเรือนเราจะบวชเหมือนกันนางไปขอบวชในสำนักภิกษุณีไม่นานนักได้สำเร็จพระอรหัตผลวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในธรรมสภาว่าธรรมิกะอุบาสกออกบวชแล้วบรรลุพระอรหัตได้เป็นที่พึ่งของบุตรและภรรยาด้วยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นโดยอธรรมพึงตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่า ณอัตตะเหตุณปรสะเหตุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นส่วนมากเลาะไปตามฝั่งพระพุทธภาษิตอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปารคามิโนอะท่ายังอิตราปชาตีระเมวานุทาวติเยจะโคสมดาคาเตธรรมเมธรรมานุวัติโนเตชนาปรเมสันติมัจจุเธอยังสุดตรังแปลว่าในหมู่มนุษย์คนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยคนส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เรากล่าวดีแล้วคนเหล่านั้นล่วงบวงมาแล้วจากถึงฝั่งที่ข้ามได้โดยยากอธิบายความคำว่าถึงฝั่งท่านหมายความว่าถึงพระนิพพานคนที่ถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานมีน้อยส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคือโลกิยวิสัยไม่ยอมข้ามฝั่งท่านเปรียบโลกนี้คือโลกิยวิสัยเหมือนมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาประการฝั่งโน้นคือพระนิพพานเป็นที่ปลอดภัยแต่คนส่วนมากเห็นเป็นไม่สนุกไม่มีอะไรจึงไม่อยากไปกันยอมสุขบ้างทุกบ้างอยู่ทางฝั่งนี้ซึ่งโดยปกติมีทุกมากกว่าสุขเมื่อถึงคราวสุขก็เป็นสุขที่มีทุกเจือมีสุขเพราะเรื่องใดก็ต้องมีทุกเพราะเรื่องนั้นเจือปนคลุกเคล้าอยู่ด้วยท่านจึงเรียกว่าสามิตรสุขแปลว่าสุขที่ต้องมีเหยื่อสุขที่เจอด้วยอามิตรอามิตรคือเครื่องล่อหรือเหยื่อหรือสิ่งที่ทำให้หลงติดอยู่กล่าวโดยเฉพาะบ่วงกามเป็นบ่วงที่มนุษย์พากันติดและข้ามได้ยากเกิดมาจากกามหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามและตายไปในเพราะกามในระหว่างที่ยังไม่ทันอิ่มในกามมัจจุราชก็มาคร่าไปเสียอีกความที่ยังไม่ทันอิ่มในกามยังอยากเสพกามอยู่นั่นเองจึงต้องมาเกิดใหม่ในกามอีกเวียนอยู่อย่างนี้ส่วนท่านที่ละกามได้แล้วเป็นอนาคามีบุคคลในวงเล็บผู้ไม่ต้องกลับมาจึงไม่ต้องเวียนมาเกิดในกามอีกไปเกิดในภูมิที่สูงกว่ากามมาภูมิกามนั่นเองท่านเรียกว่ามัจจุเทยะบ่วงของมัจจุคือความตายตราบใดที่ยังข้ามห่วงกามไม่พ้นก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นเองแต่กามเป็นห่วงน้ำที่ข้ามได้ยากยิ่งสุดตรังคนใดข้ามได้คนนั้นก็ข้ามฝั่งได้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนทั้งนั้นทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภการฟังธรรมของอุบาสกหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ถนนสายเดียวกันในเมืองสาวัตถีรวมกันเป็นคณะรวบรวมทรัพย์ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์แล้วจัดให้มีการฟังธรรมตลอดคืนแต่แล้วก็ไม่อาจฟังธรรมตลอดคืนอย่างรุ่งได้เพราะบางพวกยินดีในกามกลับไปบ้านเพื่อเสพกามบางพวกอาศัยโทสะไม่พอใจอะไรบางอย่างจึงกลับไปบางพวกนั่งง่วงงุนอยู่ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านี้อาศัยภพแล้วคล้องอยู่ในภพนั่นเองมากมายส่วนผู้ถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิเทศนาตรัสพระคาถาว่าอัปปกาเตมนุสเสสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตทำตนให้ผ่องแผ้วพระพุทธภาษิตกันหั่งธรรมังวิปหายะสุกังภาเวทปันนิโตโอกาอโนกมากัมมะวิเวเกยทะดูระมังตัตราพิรติมิเชยะหิตวากาเมอกินจโนประโยดะปยะอัตตานังจิตตะเคลเสหิปันนิโตเยสั่งสัมโบธิยังเคสุสมาจิตังสุภาวิตังอาดานะปฏินิสเกอนุปดายะเยรตาขีนาสวาชุติบันโตเตโลเกปรินิบูตาแปลว่าบัณฑิตละธรรมดำแล้วออกจากอาลัยอาศัยธรรมไม่มีอาลัยเจริญธรรมขาว ละกามทั้งหลายแล้วไม่มีความกังวลยินดีในวิเวกซึ่งคนทั่วไปยินดีได้ยากบัณฑิตพึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตชนเหล่าใดอบรมจิตด้วยดีในธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ยินดีในการปล่อยวางพอใจในความไม่ยึดมั่นถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นพระขีณาสพรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกอธิบายความคำว่าธรรมดำหมายเอาทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นคำว่าธรรมขาวหมายถึงสุจริตมีกายสุจริตเป็นต้นคำว่าอาลัยหมายถึงกรรมคุณออกจากอาลัยคือออกจากกรรมคุณกรรมคุณคือกลุ่มกามมีรูปเสียงอันน่าใคร่น่าพอใจเป็นต้นวิเวกนั้นมี3คือกายวิเวก1จิตตวิเวก1อุปธิวิเวก1กายวิเวกความสงัดทางกายคือกายไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตตวิเวกสงัดจิตคือจิตได้ฌาน8อันสงัดจากกามและอกุศลอุปธิวิเวกสงัดกิเลสคือใจหมดกิเลสทั้งหยาบและละเอียดคำว่าธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นั้นท่านหมายเอาโพธิปักขิยธรรม37คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ความยึดมั่นถือมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทานยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตวาทุปาทาน
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: นี่แหละจะเป็นทางแห่งความดีนะสะสมไปนะเป็นเสบียงเครื่องเดินทางนะสำหรับจิตใจนะก็คือบุญกุศลคุณงามความดีนะการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะนี่คือปราชญ์ท่านพาดำเนินมีพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบนะเป็นผู้ไม่มีใครเป็นอาจารย์นะพระองค์รู้เองเห็นเองนะถึงนำธรรมมาสั่งสอนสัตว์โลกนะสัทธาเทวมนุษานังพุทโธภควานะพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะพระองค์สั่งสอนตัวเองพระองค์เองก่อนแล้วแล้วมาสั่งสอนสัตเทวดาและมนุษย์นะสัทธาเทวมนุษย์ทั้งหลายนะให้รู้ตามเห็นตามนะ 2,500 กว่าปีนะเห็นคณะศรัทธาญาติโยมนะมาทำบุญทำโรงทานนะหลายโรงทานนะใครจะไปทานมีมากนะบรรยายไม่หมดนะเป็นแถวเลยนะอาหารการบริโภคนี่คือการให้ทานนะให้โดยไม่เสียดายนะพระพุทธเจ้าท่านพระองค์พาดำเนินมาแล้วอย่างพระเวสสันดรนะให้ทานนะพระองค์เกิดมาก็มีทรัพย์สมบัติมาด้วยนะทำบุญไม่หยุดไม่ถอยอย่างนั้นนะเขามาขออะไรให้หมดนะไม่ขอก็ให้ให้ไปให้มาของที่เป็นมงคลนะเขาเรียกว่าช้างมงคลก็มีคนมาขอนะพระองค์ก็ให้ไม่เสียดายนะเห็นไหมมาขอลูกเขาไล่นี้แล้วมาขอลูกก็ให้ทานลูกนะก็เป็นสันดอนชาติมหาชาติเรียกมหาชาติการให้ทานนะการทำบุญการให้ทานนะให้โดยความภูมิใจนะคนรับขอรับด้วยความ ชื่นใจนะพอใจคนให้ก็ให้ด้วยความพออกพอใจนะนี่คือต้นต้นแบบนะพระโพธิสัตว์นะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเรียกมหาชาตินะให้ทานไม่หยุดไม่ถอยนะมาเห็นศรัทธาญาติโยมนะทั้งทำโรงทานทั้งทำบุญสักบาทนะทั้งลูกหลานมาก็ศาสนาเจริญนะเจริญที่ไหนที่ใจที่ความพอใจนะอยากได้บุญอยากทำบุญทำกุศลนะหลังจากนั้นก็ เลี้ยงดูจิตใจนะจิตใจเราต้องดูแลรักษานะเรามาแต่จิตใจนะร่างกายเรามาหาที่นี่ดินน้ำไฟลมคือธาตุผสมกันขึ้นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะแล้วก็มายึดมาถือนะว่าเป็นของเรานะถ้าเป็นของเราจริงๆนะเราต้องสั่งได้นะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าชราอย่าแก่อย่าสุดท้ายอย่าแตกสลายก็มันไม่ใช่นะเรามาอาศัยชั่วคราวนะเพื่อนะสร้างบุญสร้างกุศลนะใส่จิตใส่ใจนะจิตใจเรามีแต่นามธรรมนะมองไม่เห็นนะถ้ารูปธรรมเนี่ยเราต้องมาอาศัยรูปธรรมนะเป็นที่ทำบุญให้ทานนะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามานั่งภาวนาพุทโธก็ต้องใช้ร่างกายใช้ขันนะรูปขันขันหนึ่งคือรูปขันนะมาใช้ขันนี่แหละนะถึงเวลาของมันเราเลี้ยงดูยังไงมันก็ไม่อยู่กับเรานะเพราะฉะนั้นเราก็เอารูปขันนี่แหละขันทั้งห้านี่แหละนะมาสร้างคุณงามความดีมาเจริญเมตตาภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตมันฟุ้งซ่านนะแต่ละวันแต่ละคืนนี่กลางวันนี่ก็ทำข้างวันทำงานนะทำการทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองนะทำไปทำมากลางคืนก็นอนไม่ได้นะเพราะจิตมันกวนนะไม่ใช่จิตเฉยๆนะก็คือกิเลสนะท่านให้เรียกให้ชื่อว่ากิเลสมันกวนนะความโลภก็อยากได้ใช่ไหมความโกรธเหมือนกันก็ไม่ให้โกรธมันก็โกรธนะอย่าโกรธเหมือนกันนะมันก็โกรธได้ด้วยพอใจนะฆ่าคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกตัวนะบางคนท่านถึงให้เอาเมตตาเอาความเมตตามาเมตตาสงสารนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นตัวใหญ่มีอำนาจนะไปทำคนที่ไม่มีกำลังอันนั้นไม่ใช่นะพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลไว้ให้พวกเราอยู่ด้วยความร่มเย็นนะศีล5นะไม่ให้ฆ่านะแม้แต่สัตว์นะแล้วก็ไม่ให้ขโมยนะของให้ทานให้กันได้แต่มาขโมยไม่ได้นะไม่ให้ประพฤติผิดในกามนะข้อ3ข้อ4ก็มุสาพูดปดหลอกลวงพูดเอาเงินเขานั่นแหละทุกวันนี้มันเดือดร้อนนะเพราะความพูดหลอกลวงนะเราก็นึกว่าเขาจะให้เขาไม่ได้ให้นะเขาจะเอาของเรานะเราไม่ทราบนะนี่มีอยู่ทั่วไปนะเขาเรียกสแกมเมอร์อะไรนะนะพวกเราก็ให้ระวังนะเงินเก็บมาตั้งนานนะเขามาเอาไปนะข้อสุดท้ายก็สุรานะนี่ของมึนเมาเขาก็ไม่ให้กินนะไม่ให้แล้วก็ยาเสพติดนะทุกวันนี้ระบาดนะให้ดูลูกดูหลานด้วยนะลูกหลานก็อย่าไปลองนะมันไม่ใช่เป็นยาเสพติดนะกินแล้วมันแกะไม่ออกนะเดือดร้อนพ่อแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายนู่นน่ะทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านเลยนะบางทีพอมันอยากกินอยากเสพแล้วมันก็หาสิหาไม่ได้มันก็ทำลาย ทำลายพ่อแม่นั่นแหละก่อนอื่นหาเงินก่อนนะเนี่ยสิ่งเสพติดทางบ้านทางเมืองเขาก็ปราบแต่ยิ่งปราบก็เหมือนยิ่งยุคงั้นนะยิ่งเสริมยังไงก็ไม่ทราบนะพระพุทธเจ้าห้ามแล้ว 2,500 กว่าปีนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปทดลองไม่ใช่ไปมั่วท่านห้ามนะตรงนั้นก็ศีลธรรมทำความสงบนะให้มีสติด้วยลมหายใจเข้าออกนะพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำมาแล้วทรงปฏิบัติมาแล้วนะเรียกอานาปานสตินั่งดูลมหายใจเข้าออกนะไม่เอามากก็สัก10นาทีนะก่อนจะหลับจะนอนนะเวลาว่างๆนะดูลมหายใจเข้าออกนะลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้นะสุดท้ายลมละเอียดร่างกายก็เบานะจิตก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าเหมือนกับไม่มีร่างกายนะทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยมันหนักมันหน่วงมันวุ่นมันบายมันเดือดมันร้อนนะจะนอนก็นอนไม่หลับสุดท้ายมาทำความสงบดูลมหายใจเข้าออกนะอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาท่านก็เอาพุทโธเข้าไปกำกับนะให้จิตร่มเย็นให้จิตสงบนะให้มีสตินะสติต้องกำกับดูลมเข้าลมออกนะด้วยพุทโธนะจิตก็จะสงบร่มเย็นนะเย็นแล้วก็เบาสบายนะนอนจะนอนก็นอนหลับจะหลับเมื่อไหร่ก็ได้นะให้หลับไปกับพุทโธนะครูบาอาจารย์ท่านให้ทำอย่างนั้นนะนี่คือการอบรมจิตใจจากนั้นก็ดูสังขารร่างกายนะมันไม่อยู่กับเรานะไม่ว่าคารวาสหรือพระนะตายได้ทั้งหมดนะคือมันเป็นธาตุทั้งสี่นะดินน้ำไฟลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายนะตายแล้วเขาเป็นไหนเขาไม่เอาเก็บไว้นะเพราะฉะนั้นพวกเรายังมีชีวิตอยู่มีร่างกายแข็งแรงอยู่ไม่เก็บแข้งเก็บขาปวดหัวตัวร้อนนะให้ทำคุณงามความดีบำเพ็ญรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่คือบุญที่จะเป็นสิ่งที่ไปกับเรานะร่างกายเรามาหาแค่นี้นะแต่ทิ้งก็ทิ้งร่างกายไปที่นี่ที่โลกนี้โลกหน้าเราต้องเอาบุญไปนะทรัพย์สินเงินทองก็เอาไปไม่ได้นะไม่ใช่เอาไปไม่ได้แล้วไม่หาเขาให้หาเหมือนกันนะท่านก็ให้ขยันนะขยันหมั่นเพียรนะอดทนนะเมื่อยก็ต้องทำนะเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวนะให้ขยันหมั่นเพียรท่านเรียกว่าคาถาหัวใจเศรษฐีนะจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกคาถาอุอากสะนะเอาไปท่องเนี่ยหัวใจมหาเศรษฐีนะอุคืออะไรอุทานสัมปทาเนี่ยถึงพร้อมด้วยความหมั่นนะขยันหมั่นเพียรนะถ้าไม่ขยันถ้าไม่ให้ขี้เกียจนะแล้วได้มาแล้วก็อารักขาสัมปทาอุอานะแล้วก็รักษานะรักษาแบ่งกินแบ่งจ่ายแบ่งให้ทั่วเอางั้นนะไม่ใช่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะข้อสามคืออุอากะนะกะคือกัลยาณมิตรตานะปันดิตานันจะเสวนานะมงคลสูตรที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเทวดานะให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์นะไม่ให้คบคนพาลนะคบคนพาลเนี่ยพาลไปหาผิดนะพาไปเล่นพาไปกินเสียเงินเสียทองเสียเวลานะคบคนพาลแต่คบบัณฑิตนี่พาในสิ่งที่เป็นมงคลท่านถึงบอกว่าปัณฑิตานันจะเสวนานะเป็นมงคลนั้นสูงสุดนะคบนักปราชญ์นะนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าที่พระองค์สร้างพระบารมีมาเพื่อจะมาลื้อขนสัตว์โลกนะสี่สงไขยนะกว่าจะได้มาเป็นพุทธเจ้านะเพราะกิเลสนี่มันครองหมดนั่นน่ะอยู่ในหัวใจทุกดวงเราต้องนำธรรมที่พุทธเจ้าที่ พระองค์ทรงพระเมตตาของเรานำมาแก้ไขดัดแปลงนะธรรมะก็คือน้ำที่สะอาดนะมาชำระจิตใจของเรานะให้จิตใจของเราได้ผ่องใสเช่นชินเบิกบานไม่นั่งซึมเศร้าไปนะนี่คือคำสั่งสอน 2,500 กว่าปีนะนะนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะเพื่ออบรมจิตใจของเรานั่นแหละนะร่างจิตใจของเราจะได้มีที่ยึดที่ถือนะสิ่งต่างๆที่เราทำนะไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาความสงบหรือปัญญาวิปัสสนานะจะติดตามจิตใจเราไปนะจะไปพบไหนชาติไหนก็สิ่งเหล่านี้แหละที่จะตามเราไปนะทรัพย์สมบัติเงินทองจะมีราคาราคายังไงก็เอาไปไม่ได้เงินเขาให้มือไปก็ยังเอาไปไม่ได้นะครับให้กรรมยังดีเลยมัดใส่มือไปด้วยก็ยังเอาไปไม่ได้นะเงินทองเข้าของนะมันของอยู่กับโลกนี้นะสิ่งที่ไปได้ก็คือคุณงามความดีนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา

0: เชิญทานข้าวกันนะอาหารอยู่บนโต๊ะช่วยตัวเองเลย
1: โน้มในวันเชียว

0: ครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ต่อไปเริ่มด้วยอรหันตวรรควรรณนาว่าด้วยอรหันต์ความเร่าร้อนไม่มีแก่ใครพระพุทธภาษิตขะตัดทิโนวิโซกัสสะวิปะมุตตสะสัพพธิสัพพะคันทัปปะหีนัสสะปริลาโหนวิชติแปลว่าความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลถึงแล้วผู้ปราศจากความโศกผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วอธิบายความความเร่าร้อนมีสองอย่างคือความเร่าร้อนภายนอกหมายถึงความเร่าร้อนทางกาย1ความเร่าร้อนภายในหมายถึงความเร่าร้อนใจ1ในที่นี้ทรงหมายเอาความเร่าร้อนภายในด้วยอำนาจกิเลสความเร่าร้อนภายในเช่นนี้ไม่มีแต่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้วคือเดินทางไกลถึงแล้วทางไกลนั้นมีสองอย่างคือทางไกลกันดารธรรมดาหนึ่งทางไกลกันดารคือสังสารวัฏหนึ่งในที่นี้ทรงหมายเอาทางไกลคือสังสารวัฏซึ่งพระอริยเจ้าได้เดินถึงแล้วโดยมรรคาคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นผู้เช่นนั้นย่อมปราศจากความโศกเพราะความโศกซึ่งมีวัตตะเป็นมูลอันท่านตัดได้แล้วความโศกทั้งปวงที่ท่วมทับมนุษยชาติอยู่ก็เพราะมีวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าผู้หลุดพ้นในธรรมทั้งปวงนั้นหมายความว่าปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดมาผูกพันยึดเหนี่ยวให้ติดได้อีกกิเลสเครื่องร้อยรัดมีกามเป็นต้นหรือกามคันธะเป็นกิเลสก่อความเร่าร้อนร้อนทั้งตนเองและยังบุคคลอื่นให้ร้อนร้อนด้วยความริษยาความพลัดพรากความไม่สมหวังต่างๆการไปต้นนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสเครื่องร้อยสัตว์ไว้ในภพเหมือนปลาที่ชาวประมงร้อยไว้ด้วยเชือกการเป็นกิเลสอันทารุณอย่างหนึ่งในชีวิตของสัตว์โลกทางมนุษย์และเดรัจฉานทำให้เราร้อนกายเร่าร้อนใจอยู่เสมอความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลคือสังสารวัฏถึงแล้วถึงปลายทางแล้วไม่เศร้าโศกหลุดพ้นไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวงละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ณสวนมะม่วงของหมอชีวกทรงปรารภคำที่หมอชีวกทูลถามมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระเทวทัตร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าพระเทวทัตขึ้นสู่ยอดเขาคิชฌกูฏกลิ้งหินลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ชะง่อนหินใหญ่รับหินนั้นเอาไว้สะเก็ดที่แตกจากหินอันพระเทวทัตกลิ้งลงมานั้นไปกระทบพระบาทพระศาสดาทำให้พระโลหิตห่อทรงได้รับทุกขเวทนามากภิกษุทั้งหลายนำพระศาสดาไปยังสวนมัทธกุฏิแต่พระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จต่อไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายนำไปที่นั่นหมอชีวกทราบเรื่องแล้วรีบไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายเภสัชอย่างดีพันแผลไว้แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าประกอบยาให้คนไข้คนหนึ่งไว้ภายในพระนครข้าพระองค์ไปเยี่ยมไข้เขาก่อนแล้วจะรีบกลับมาเฝ้ายาที่พอกไว้นี้ขอให้อยู่อย่างเดิมวงเล็บเปิดอย่าให้ใครแก้ออกวงเล็บปิดจนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหมอชีวกไปทำหน้าที่ของหมอแก่คนไข้ของเขาในเมืองเสร็จแล้วรีบจะออกมาเฝ้าพระศาสดาแต่ออกไม่ทันประตูเมืองปิดเสียก่อนเขาตั้งใจจะออกมาแก้แผลให้พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นดังนั้นจึงปรารภกับตนด้วยความร้อนใจว่าแย่จริงเราทำกรรมหนักซะแล้วที่พันแผลพระศาสดาไว้ดุจคนสามัญเวลานี้เป็นเวลาแก้แผลนั้นยาเป็นยาอย่างแรงเมื่อไม่ได้แก้แผลออกในเวลานี้ความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นในพระสรีระของพระพุทธองค์พระองค์จะไม่สามารถบรรทมได้ทั้งคืนเพราะทุกขเวทนา พระศาสดาผู้มีพระญาณอันไม่มีที่ติดขัดทรงทราบความคิดของหมอชีวกแล้วตรัสเรียกพระอานนท์มาให้แก้แผลเมื่อพระอานนท์แก้ผ้าพันแผลออกแล้วแผลนั้นหายสนิทเหมือนสะเก็ดไม้หลุดจากต้นไม้หมอชีวกรีบไปเฝ้าพระศาสดาแต่เช้าตรู่ทูลถามด้วยความเป็นห่วงว่าพระเจ้าข่าความเร่าร้อนเกิดในพระสรีระของพระองค์หรือไม่พระศาสดาทรงทราบว่าหมอชีวกทูลถามถึงความเร่าร้อนทางกายแต่มีพระประสงค์จะแสดงธรรมเป็นปฏิการแก่การรักษาของหมอจึงทรงหมายเอาความเร่าร้อนทางใจตรัสว่าชีวกความเร่าร้อนทั้งปวงของตถาคตสงบราบคาบแล้วที่โพธิมณฑลนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าคตะทิโนวิวิโซกัสสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นท่านผู้มีสติเปรียบดังฝูงหงพระพุทธภาษิตวิยุนชันติสติมันโตนะนิเกเตระมันติเตหั่งซาวะปัลละลังหิตวาโอกะโมกังจะหันติเตความว่าท่านผู้มีสติย่อมออกคือไม่ติดที่อยู่เหมือนหงละเปลือกตมไปอย่างไม่มีอะไรอธิบายความพระคถานี้มีปัญหาเรื่องศัพท์อยู่เล็กน้อยคือศัพท์อุยุนชันติคำแรกนั่นเองเห็นมีแปลอยู่สองอย่างคือแปลว่าย่อมภาคเพียรอย่างหนึ่งและแปลว่าย่อมออกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าพอใจแปลว่าย่อมออกมากกว่าและไขความในบทแห่งคาถาหลังว่าไม่ติดที่อยู่สมเรื่องของพระมหากัสสปะผู้ไม่ติดที่อยู่อันหนึ่งเมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์และธาตุก็เป็นไปได้ในทางว่าย่อมออกคือยุทธธาตุมีอุเป็นบทหน้าแปลว่าออกได้เทียบคำอื่นเช่นอุยยุตตังเสนังดัสนายะคัจเฉยะไปเพื่อดูกองทัพที่ยกไปแล้วหรือออกไปแล้วอุยโยคะมุเคปฏิทาสิดำรงอยู่แล้วในปากทางแห่งการออกคือออกจากโลกออกจากสังสารวัฏเป็นต้นโดยในนี้ได้ความว่าท่านผู้มีสติย่อมออกคือจาริกไปเสมอไม่ติดที่อยู่เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระแต่โบราณเมื่อออกพรรษาแล้วก็เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆส่วนที่แปลว่าย่อมภาคเพียร นั้นถือเอาความตามข้ออธิบายของพระอรรถกถาจารย์ตอนแก้ศัพท์นี้ไขความไปในทํานองว่าเพียรพยายามในฌานและวิปัสสนาเป็นต้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวะชิรยานวโรรสทรงแปลเป็นตัวอย่างเมื่อพ.ศ. 2455ก็ทรงแปลอุยุนชันติว่าย่อมออกที่ยกปัญหาเรื่องศัพท์ขึ้นมาวินิจฉัยนี้ก็โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาเนื้อความท่านผู้มีสติย่อมออกคือไม่ติดที่อยู่โทษของการติดที่อยู่มีหลายประการเช่นมีบริขารมากเกินไปต้องพัวพันสนิทสนมกับตระกูลมากทำให้หวงที่อยู่ทำให้มีมานะจัดว่าเป็นคนเก่าเป็นต้นท่านผู้มีสติจึงละอาลัยในการอยู่ประจำที่นานเที่ยวจาริกไปตามปรารถนาเหมือนหงส์ไม่ติดเปลือกตมที่แปลว่าเหมือนหงส์ไม่ติดเปลือกตมนั้นแปลตามรูปศัพท์ปัลละลังความจริงน่าจะหมายถึงสระน้ำมากกว่าเพราะหงส์ไม่ใช่ควายที่ชอบเปลือกตมนกหงส์เมื่อได้อาหารตามต้องการในสระน้ำแล้วย่อมไปตามปรารถนาของตนมิได้ยึดมั่นว่าน้ำของเราดอกบัวของเราเป็นต้นฉันใดท่านผู้มีสติคือพระขีณาสพก็ฉันนั้นอยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่ติดข้องผัวพันอยู่ในสกุลไม่อะไรในที่อยู่ว่าวิหารของเราบริเวณของเราอุปถากบริวารของเราเป็นต้นเมื่อปรารถนาไปก็ไปได้ในทิศที่ตนปรารถนาทุกเวลาเรื่องนี้พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเพราะทรงปรารภเรื่องพระมหากัสสปะเถระมีเรื่องย่อดังนี้สมัยนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณเวฬุวันเมืองราชคฤห์รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าอีกครึ่งเดือนจะเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆด้วยมีพระพุทธประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจะได้เตรียมตัวเช่นเตรียมบาตรและจีวรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเพื่อออกเดินทางได้ทันทีเมื่อถึงเวลานั้นภิกษุทั้งหลายรู้พระพุทธประสงค์ จึงเตรียมตัวมีการระบมบาทและซักย้อมเย็บจีวรเป็นต้นแม้พระมหากัสสปะเถระก็ทำด้วยเหมือนกันพวกภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงพูดกันว่าในราชคฤห์นี้มีคนประมาณ18โกฏมนุษย์เหล่านั้นถ้าไม่เป็นญาติพระเถระก็เป็นอุปถาไม่เป็นอุปถาก็เป็นญาติคนเหล่านั้นเคารพสักการะนับถือพระมหากัสสปะเหลือเกินท่านจักละอุปการะอย่างนี้ไปไหนได้ถ้าไปได้ก็คงไม่พ้นตรอกมาประมาทะเป็นแน่แท้เมื่อเป็นดังนี้เหตุใดพระมหากัสสปะจึงต้องระบมบาทซักย้อมจีวรเหมือนภิกษุทั้งหลายด้วยเล่าคราวหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงตรอกหนึ่งแล้วตรัสให้ภิกษุทั้งหลายกลับและตรัสว่าเธอทั้งหลายอย่าประมาทดังนั้นตรอกนั้นจึงเรียกกันว่ามาปะมาทะตรอกอย่าประมาทเมื่อถึงวันเสด็จจาริกพระศาสดาเสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งทรงรำพึงว่าภิกษุทั้งหมดติดตามเราไปเวลุวันว่างลงแล้วก็คนในเมืองราชคฤห์นี้ย่อมต้องการภิกษุเพื่องานมงคลเอาวะมงคลอยู่เสมอเราควรให้ภิกษุบางพวกอยู่ที่เวลุวันบ้างหากกัสสปะและบริวารอยู่คงเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลายเราจะให้กัสสปะและบริวารอยู่ดังนี้แล้วตรัสให้พระมหากัสสปะและบริวารกลับพระมหากัสสปะรับพระพุทธบัญชาแล้วพาบริวารของตนกลับสู่เวลุวันภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงกล่าวกันว่าเห็นไหมเล่าพวกเราพูดอยู่เทียวว่าพระมหากัสสปะจะไปรอดได้อย่างไรคำที่พวกเราพูดเป็นความจริงแล้วบัดนี้พระมหากัสสปะกลับแล้วพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่ากัสสปะคล่องในสกุลและปัจจัย4จึงกลับแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่กัสสปะกลับเพราะต้องการสนองความต้องการของเราในการก่อนกัสสปะได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างรุนแรงว่าขออย่าได้เป็นผู้คล่องในปัจจัย4เข้าไปสู่สกุลโดยมีใจไม่ได้ผูกพันในสกุลอุปมาดังดวงจันทร์ให้แสงแก่นิกรชนแต่ไม่ได้ลงไปพัวพันหวงแหนสกุลเหล่านั้นเรากล่าวสรรเสริญกัสสปะว่ามีปฏิปทาอุปมาดังดวงจันทร์กัสสปะได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระว่าขออย่าให้เป็นผู้มีใจพัวพันในสกุลภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยดวงจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งอริยวงศ์นั้นมีกัสสปะเป็นตัวอย่างกัสสปะบุตรของเราไม่ได้คล้องในปัจจัยหรือในสกุลใดๆเลยเปรียบเหมือนพญาหงส์ร่อนลงในสระแล้วหลีกไปตามปรารถนามิได้มีใจหวงแหนสระนั้นดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอุยยุนชันติสติมันโตเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนทางไปของนกในอากาศพระพุทธภาษิตเยสั่งสั้นนิจโยนาทิเยปริญญาตโภชนาสุญญโตอนิมิโตจะวิโมโคเยสะโคจเรอากาเสวะสกุลตานังคติเตสั่งลุรุนวยาความว่าท่านผู้ใดไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้โภชนะดีแล้วมีสุญญตาวิโมกและอนิมิตตวิโมกเป็นโคจรคือทางดำเนินคติคือทางไปของท่านผู้นั้นอันบุคคลอื่นตามได้ยากเหมือนทางไปของนกในอากาศฉะนั้นอธิบายความการสั่งสมนั้นมี2 อย่างคือการสั่งสมกรรมกรรมสันนิจโย1การสั่งสมปัจจัยปัจจยสันนิจโย1การสั่งสมกุศลกรรมและอกุศลกรรมเรียกว่าการสั่งสมกรรมบุคคลสั่งสมกรรมชั่วไว้มากย่อมได้รับผลเป็นทุกข์ผู้สั่งสมกรรมดีไว้มากย่อมได้รับผลเป็นสุขเป็นความชื่นใจโภชนะคืออาหารที่บริโภคการกำหนดรูปโภชนะนั้นด้วยปริญญา3คือญาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาญาตะปริญญานั้นคือกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งนี้คืออาหารนี่คือรูปเป็นการทำความรู้ไว้ในเบื้องต้นก่อนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่เราแล้วณบัดนี้เบื้องแรกให้รู้จักสิ่งนั้นโดยแจ่มแจ้งก่อน ตีรณปริญญานั้นหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาถึงเหตุและผลของสิ่งนั้นๆเช่นพิจารณาเห็นอาหารโดยเป็นของปฏิกูลทั้งในขณะบริโภคอยู่ในปากในท้อง

วิโมกหนึ่งอัปปนิหิตวิโมกหนึ่งแปลว่าหลุดพ้นโดยความว่างหลุดพ้นโดยไม่มีเครื่องหมายหลุดพ้นโดยตั้งอยู่ไม่ได้ตามลำดับวิโมกทั้งสามนี้เป็นชื่อหรือไวยพจน์ของพระนิพพานทั้งสิ้นเป็นแต่ชื่อต่างออกไปเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเรียกชื่อตามตำแหน่งที่ทำต่างออกไปอันหนึ่งแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระนามอันเป็นไวยพจน์หลายประการเช่นพระตถาคตพระผู้มีพระภาคพระพุทธะพระสากยมุนีเป็นต้นพระนิพพานท่านเรียกว่าสุญญตวิโมกเพราะสูญจากราคะโทสะและโมหะท่านเรียกว่าอนิมิตวิโมกเพราะไม่มีราคะโทสะและโมหะเป็นเครื่องหมายท่านเรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกเพราะราคะโทสะและโมหะตั้งอยู่ไม่ได้คติคือทางไปของท่านผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้อาหารด้วยปริญญา3และมีวิโมก3ดังกล่าวแล้วเป็นคติที่ตามได้ยากเหมือนการไปของนกในอากาศหารอยเท้าไม่ได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเพลัฐศีสะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระรูปนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างยิ่งและเห็นว่าการออกแสวงหาอาหารบิณฑบาต ทุกวันเป็นความลำบากจึงเที่ยวบิณฑบาตข้าวตากนำมาเก็บไว้ในที่อยู่ของท่านด้วยตั้งใจว่าเมื่อร่างกายต้องการอาหารก็จะฉันข้าวตากนั้นและท่านก็ได้ทำเช่นนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการเข้าฌานสมาบัติภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนั้นแล้วติเตียนท่านว่าเป็นผู้สั่งสมอาหารไว้ฉันไม่ควรแก่สมณะพระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุสั่งสมอาหารไว้ฉันแต่ไม่ได้ทรงตำหนิพระเพลัฐศีสะทรงประกาศว่าพระเพลัฐศีสะไม่มีโทษเพราะการเก็บอาหารของท่านเป็นเจตนาด้วยแห่งความมักน้อยสันโดษพระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าเยสังสันนิจโยโหนัตถิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นตามเรื่องนี้จะเห็นว่าเจตนามีความสำคัญในการกระทำเพียงใดการกระทำอย่างเดียวกันคนหนึ่งอาจถูกตำหนิเพราะมีเจตนาชั่วแต่อีกคนหนึ่งไม่ถูกตำหนิเพราะมีเจตนาดีมีนักปรัชญาและนักจริยศาสตร์หลายท่านมีความเห็นว่าเราจะลงความเห็นการกระทำของคนว่าดีหรือไม่ดีนั้นก็สุดแล้วแต่เจตนาของเขามัวย้ำว่าเจตนาดี good willนั่นเองคือตัวความดีพวกนักปรัชญาสายอิตาเลียนไอเดียลิซึมมีความเห็นว่าเจตนาทุกอย่างเป็นการกระทำและการกระทำทุกอย่างเป็นเจตนารวมความว่าการกระทำและเจตนานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงอยู่คนบางคนอาจทำผิดด้วยเจตนาดีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแต่คนทั้งหลายก็มักให้อภัยในความผิดเช่นนั้นร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะพระพุทธภาษิตยสาสวาปริกีนาอาหาเรจะอนิสิโตสุญญโตอนิมิตโตจะวิโมกโคยัสสะโคจเรอากาเสวะสกุลตานังปดันตัสสะดุรุนวยังคำแปลผู้ใดสิ้นอาสวะแล้วไม่คล่องในอาหารด้วยตัณหาผู้ใดมีสุญญตวิโมกและอนิมิตตวิโมกเป็นโคจรร่องรอยของผู้นั้นตามได้ยากเหมือนรอยเท้าของนกในอากาศอธิบายความอาสวะคือกิเลสหมักดองอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์ทำให้มืดมนมัวเมาท่านกล่าวไว้4ประการคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ 3. ทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิ 4. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชากามคือความใคร่และสิ่งที่น่าใคร่ภพคือความเป็นและสิ่งที่เป็นรวมถึงความพอใจในการเกิดเพราะยังเพลินอยู่ในกามอยากเกิดมาเสพกามอีกเมื่ออยากพรากจิตไปจากกามทิฏฐิในที่นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิกล่าวคือความเห็นผิด
ส่วนอวิชชาคือความไม่รู้

ความมืดบอดต่อกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตใจของมนุษย์ยากที่จะทำลายถ่ายถอนได้ข้อว่าไม่คล่องในอาหารด้วยตัณหานั้นพึงทราบอาหาร4อย่างก่อน 1. กวลิงการาหาร 2. ผัสสาหาร 3. มโนสัญเจตนาหาร 4. วิญญาณาหารกวลิงการาหารนั้นหมายถึงข้าวและน้ำที่อาศัยบริโภคเลี้ยงร่างกายภาษาหารหมายถึงภาษาต่างๆเช่นภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมโนสัญเจตนาหารหมายถึงความตั้งใจความจงใจความหวังอันช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ได้วิญญาณาหารความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆอันทำให้มีความรู้สึกชุ่มชื่นที่อธิบายอย่างนี้เพื่อให้ง่ายให้คนทั่วไปพอคิดเข้าใจได้อาหารที่กล่าวถึงในที่นี้หมายเอากวลิงการาหารแต่ประการเดียวคือไม่คล้องไม่ติดในเรื่องอาหารการกินไม่ให้รสอาหารครอบงำไม่บริโภคด้วยการติดในรสแต่บริโภคด้วยวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ไม่ต้องมีทุกขเวทนาเพราะความหิวส่วนวิโมกข์2ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่3ของวรรคนี้บุคคลผู้สิ้นอาสวะ4แล้วไม่ติดในอาหารมีวิโมกข์ชื่อว่าเป็นผู้มีร่องรอยอันใครๆตามหาได้ยากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวลุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพระอนุรุทธเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพระเถระเห็นว่าจีวรที่ใช้อยู่เก่าแล้วจึงเที่ยวแสวงหาผ้าทำจีวรที่กองหยากเยื่อคือกองขยะเป็นต้นในชาติที่3นับจากอัตภาพนี้ท่านมีภรรยาคนหนึ่งบัดนี้หญิงนั้นเป็นเทพธิดาอยู่ในชั้นดาวดึงชื่อชาลินีนางได้เห็นพระเถระเที่ยวหาผ้าอยู่ก็นำผ้าทิพย์3ผืนยาวผืนละ13ศอกกว้าง4ศอกวงเล็บเปิดคล้ายผ้าสารีของหญิงอินเดียใช้ทั้งนุ่งและห่มวงเล็บปิดไปวางไว้ที่กองหยากเยื่อแห่งหนึ่งให้ล่อแต่ชายผ้าคือกลบผ้าไว้ด้วยกองหยากเยื่อนั่นเองให้ส่วนชายผ้าล่อออกมาพอเห็นได้ทั้งนี้เพราะรู้ว่าหากนำไปถวายโดยตรงท่านจะไม่รับเพราะท่านถือผ้าบังสุกุลพระเถระเห็นผ้านั้นจึงถือเอาโดยคิดว่าเป็นผ้าที่คนสละแล้วอาการอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาโดยบังสุกุลสัญญาในวันทำจีวรพระเถระทั้งหลายในวัดเวฬุวันมาช่วยทำกันมากมีพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระอานนท์เป็นต้นแม้พระศาสดาเองก็เสด็จมาช่วยร้อยได้เข้าในบ่วงเข็มคือสนเข็มฝ่ายเทพธิดาชาลินีเห็นดังนั้นจึงไปชักชวนชาวบ้านให้ทำอาหารมาถวายพระชาวบ้านมากันมากอาหารก็มากเหลือเฟือเมื่อพระฉันเสร็จแล้วข้าวต้มข้าวสวยเหลือเททิ้งเป็นกองใหญ่พระทั้งหลายพากันติเตียนพระอนุรุทธะว่าเลี้ยงพระเพียงเท่านี้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องให้ญาติโยมนำอาหารมามากมายอย่างนั้นเห็นจะต้องการอวดว่ามีญาติโยมมากกระมังพระศาสดาทรงทราบแล้วจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าอาหารที่มากมายอย่างนั้นไม่ใช่เพราะการบอกของพระอนุรุทธะแต่เป็นเพราะอนุภาพแห่งเทวดาพระขีณาสพเช่นอนุรุทธะย่อมไม่ทำเช่นนั้นย่อมไม่กล่าวคาถาพาดพิงถึงอาหารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายะซาสวาปริคีนาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดาพระพุทธภาษิตยะสิ้นดริยานิสมะทั่งคตานิอาซายะธาสารทินาสุดันตาไปหีนะมานัสสะอนาสะวัสสะเดวาปิตัสสะปิหยันติตาดิโนแปลว่าบุคคลใดมีอินทรีย์สงบเหมือนนะเหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วละมานะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องหมักดองมีความคงที่เทวดาทั้งหลายย่อมรักคนเช่นนั้นอธิบายความอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในตนเองเช่น
ตาเป็นใหญ่ในการดูหูในการฟังเป็นต้นอินทรีย์สงบก็คือตาหูเป็นต้นที่ได้รับการฝึกฝนจนสงบไม่มีพยศไม่ยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเจ้าของเหมือนม้าที่สารถีฝึกดีแล้วเจ้าของตาหูเช่นนั้นไม่ต้องทำบาปเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นรสและสัมผัสสามารถควบคุมความปรารถนาของตนได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะรวมทั้งอารมณ์อันใจคิดจึงเป็นผู้สงบเย็นข้อว่าละมานะได้มานะนั้นท่านจำแนกไว้ถึง10ประการกล่าวโดยย่อมานะคือความถือตัวทนงตนการเอาตนเข้าไปเทียบกับคนอื่นเอาคนอื่นมาเทียบกับตนแล้วมีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างเราเลวกว่าเขาบ้างความรู้สึกอย่างนี้ผิดเพราะโดยปกติไม่มีใครเลวกว่าใครหรือดีกว่าใครโดยประการทั้งปวงไม่มีใครเสมอใครโดยประการทั้งปวงย่อมจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนหนึ่งเหนือกว่าคนหนึ่งหรือเลวกว่าคนหนึ่งยกตัวอย่างความสามารถของรัฐมนตรีคนหนึ่งกับชาวนาคนหนึ่งในบางแง่รัฐมนตรีมีความสามารถเหนือชาวนาแต่ในบางแง่ชาวนามีความสามารถเหนือกว่ารัฐมนตรีมีความสามารถในหน้าที่ของรัฐมนตรีอันนี้ชาวนาสู้ไม่ได้แต่ชาวนาก็มีความสามารถในหน้าที่ของชาวนาเช่นสามารถตรากตรำต่อหนาวร้อนและความเหน็ดเหนื่อยได้มากกว่ารัฐมนตรีเป็นต้นดังนั้นการนำตนไปเทียบกับคนอื่นหรือนำคนอื่นมาเทียบกับตนแล้วสรุปว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาหรือเลวกว่าเขานั้นผิดทางที่ถูกไม่ควรเทียบเลยถ้าจะเทียบก็ควรเทียบกับอุดมคติของตนว่าระหว่างอุดมคติกับการกระทำของตนห่างกันเพียงใดหรือใกล้เพียงใดชีวิตของตนได้ดำเนินไปใกล้อุดมคติที่ตั้งไว้เพียงใดแล้วการพยายามเทียบตนกับอุดมคติอยู่เสมอทำให้ชีวิตดำเนินถึงอุดมคติอันสูงสุดสำหรับตนเร็วขึ้นข้อว่าไม่มีอาสวะได้อธิบายแล้วในเรื่องก่อนบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาย่อมเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาทั้งหลายและเป็นที่เคารพเทิดทูนของมนุษย์ทั้งปวงพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่บุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระมหากัจจายนะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระมหาเถระองค์นี้ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่ามีความสามารถสูงเยี่ยมในการขยายธรรมให้พิสดารในวันมหาปวารณาคือวันออกพรรษาวันหนึ่งพระศาสดาและภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นั่งอยู่ภายใต้ปราสาทของวิสาขามีคารมานดาในบุพพารามในสมัยนั้นพระมหากัจจายนะเถระอยู่ที่อวันตีชนบทพระมหากัจจายนะเถระนั้นมีอัธยาศัยพอใจในการฟังธรรมยิ่งนักดังนั้นเมื่อมีการฟังธรรมที่ใดและพระมหาเถระนั่งฟังธรรมอยู่ณที่ใดย่อมเว้นที่ไว้อาสนะหนึ่งสำหรับพระมหากัจจายนะเถระวันนั้นแม้ท้าวสกเทวราชก็เสด็จมาพร้อมด้วยเทพบริษัทยืนเฝ้าพระศาสดาอยู่ไม่ทอดพระเนตรเห็นพระมหากัจจายนะจึงทรงรำพึงว่าฉไหนหนอพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่ปรากฏอยู่ณที่นี้ถ้าพระผู้เป็นเจ้ามาก็จะดีไม่น้อยเลยพระมหากัจจายนะเถระมาในเวลานั้นท้าวสกะเห็นการมาของท่านแล้วดีใจยิ่งนักเข้าไปจับข้อเท้าทั้งสองของท่านพลางตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วหนอระหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ดังนี้แล้วนวดเท้าทั้งสองของท่านบูชาด้วยดอกไม้และของหอมแล้วประทับยืนอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนภิกษุทั้งหลายเห็นอาการดังนั้นจึงกล่าวติเตียนเท้าสกะว่าทรงกระทำเพราะเห็นแก่หน้าพระมหาเถระอื่นๆนั่งอยู่ที่นั้นมากมายเท้าสกะไม่ได้ทำอาการเห็นปานนั้นแต่ทำกับพระมหากัจจายนะเถระเพียงผู้เดียวพระศาสดาสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์เช่นมหากัจจายนะย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสินดริยานิสมทังคตานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้มีวัดดีพระพุทธภาษิตปฐวีสโมโนวิรุชติ
อินดาคีรูปะโมตาทีสุพโตระหะโทวะอเปตกะกัดดะโมสังสารานะพวันติตาลิโนแปลว่าผู้ใดมั่นคงประดุจเสาเขื่อนปราศจากความยินดียินร้ายเสมือนแผ่นดินมีวัดดีผ่องใสดังห้วงน้ำอันปราศจากตมการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ฉะนั้นผู้คงที่แล้วอธิบายความธรรมดาแผ่นดินและเสาเขื่อนย่อมไม่แสดงอาการยินดียินร้ายในเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปมันคงสภาพปกติอย่างนั้นฉันใดพระขีณาสพผู้คือผู้สิ้นกิเลสแล้วก็อย่างนั้นท่านเป็นผู้ปราศจากความดีใจหรือเสียใจในลาภเสื่อมลาภในยศเสื่อมยศในสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์ท่านเป็นผู้คงที่มีวัดดีผ่องใสประดุจน้ำที่ไม่มีฝุ่นละอองเจือปนเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์สังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มั่นคงเช่นนั้นพระศาสดาตรัสเทศนานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรมีความประสงค์จะจาริกไปในที่ต่างๆจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วออกไปพร้อมด้วยบริวารของตนมีภิกษุเป็นอันมากไปส่งพระเถระเที่ยวทักคนนั้นคนนี้เท่าที่ท่านรู้จักภิกษุไปส่งมากด้วยกันท่านจึงทักไม่ทั่วถึงมีภิกษุรูปหนึ่งหวังอยู่ว่าพระเถระจะทักตนบ้างแต่ท่านก็มิได้ทักภิกษุนั้นไม่พอใจและบังเอิญชายสังฆาติของพระเถระมากระทบเธอเข้าเมื่อท่านเดินผ่านเธอภิกษุนั้นจึงรีบกลับเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลฟ้องว่าพระสารีบุตรถือตนว่าเป็นอัครสาวกกระทบตนแล้วไม่ได้ขอโทษหลีกไปสู่ที่จาริกแล้วพระศาสดาทรงรับสั่งให้พระเถระเข้าเฝ้าขณะนั้นพระมหาโมคคัลลานะและพระอานนท์คิดว่าพระศาสดาจะไม่ทรงทราบก็หาไม่ว่าพี่ชายของเราไม่ได้มีเจตนากระทบภิกษุนั้นด้วยถือตนว่าเป็นอัครสาวกแต่พระองค์คงมีพระประสงค์จะให้พระสารีบุตรบรรลือสีหนาถเป็นแม่นมั่นจึงรับสั่งเช่นนั้นดังนี้แล้วที่ออกประกาศให้ภิกษุทั้งหมดประชุมกันพระสารีบุตรมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามคำฟ้องนั้นพระเถระไม่ได้ทูลปฏิเสธแต่กลับทูลเป็นทำนองพรรณนาคุณกถาของตนเป็นกลางๆว่าภิกษุใดไม่มีกายคตาสติคือสติระลึกถึงความปฏิกูลของกายภิกษุนั้นอาจกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จาริกได้เป็นต้นแล้วประกาศสภาพจิตของตนว่าข้าแต่พระโลกนาถเจ้าข้าพระพุทธเจ้ามีจิตมีความรู้สึกตนว่าเป็นเหมือนแผ่นดินรองรับได้ทั้งของสะอาดและของไม่สะอาดเหมือนน้ำลมและไฟโดยความหมายเดียวกันข้าพระพุทธเจ้าเป็นเสมือนผ้าเช็ดธุลีไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นผู้สำคัญแต่ประการใดเป็นเหมือนเด็กจันทานที่ต้องถ่อมตนอยู่เสมอเหมือนโคอุสภะที่เขาขาดเสียแล้วไม่ทำกำแหงทำร้ายใครได้ข้าพระองค์อึดอัดอยู่ในเรื่องกายเสมือนมีซากงูผูกอยู่ที่คอบริหารกายของตนประคับประคองให้เป็นไปได้เสมือนบุรุษถือภาชนะน้ำมันที่เพชฌฆาตเงื้อมดาบอยู่ข้างหลังคอยบังคับว่าถ้าน้ำมันหกเพียงหยดเดียวจะฟันคอให้ขาดข้าแต่พระโลกนาถข้าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกในตนอยู่อย่างนี้เมื่อพระเถระพรรณนาคุณของตนด้วยอุปมา9อย่างอยู่อย่างนี้แผ่นดินใหญ่ได้แสดงอาการสั่นสะเทือนน้อยๆถึง9ครั้งในขณะที่ท่านอุปมาตนด้วยผ้าเช็ดธุลีเด็กจันทานและผู้นำภาชนะน้ำมันนั้นภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนมิอาจกลั้นน้ำตาได้ธรรมสังเวชได้เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพขณะนั้นความเร่าร้อนในสรีระได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กล่าวตู่พระเถระเธอได้หมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคและประกาศโทษของตนพระศาสดาขอให้พระสารีบุตรยกโทษให้ภิกษุนั้นเสียก่อนที่ศีรษะของเธอจะแตกเป็น7เสียงพระสารีบุตรได้ประกาศยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของท่านมีอยู่ก็ขอให้ภิกษุนั้นยกโทษให้ด้วย
ภิกษุทั้งหลายชมเชยพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีคุณอันประเสริฐไม่โกรธไม่ประทุษร้ายภิกษุผู้กล่าวตู่ตนด้วยมุสาวาทตัวท่านเองยังนั่งกระยุงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นยกโทษเสียอีกพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครๆไม่อาจทำให้ภิกษุเช่นสารีบุตรโกรธได้เพราะใจของเธอมั่นคงประดุจแผ่นดินประดุจเสาเขื่อนและใจของเธอผ่องใสประหนึ่งน้ำอันใสสะอาดปราศจากเปลือกตมหรือธุลีเจือปนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปฐวีสโมโนวิรุชติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: ับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: นางบนรัฐอะไรราชาญราชาญ100 บาทสาธุสองคนเหรอสองคนอะไรอะไรอีกเอ้าแล้วเอ้ยเอาคนบาดไปฝากครับทำสังฆทานเอ้านี่เดี๋ยวมาเอานมก่อนเอ้าใช่ฝากทำสังฆทานวิหารทานสร้างพระพุทธรูปค่าน้ำค่าไฟนสภิกุลนสภิกุรัตเขตนิคมนายอะไรเนี่ยจำนวน 1,000 เอาไว้สาธุการไม่ออกก็ทำ

0: นี่ก็มีโดนแล้วมันมีนกแอร์มีแอร์เอเชียเดี๋ยวนี้เหลือแต่แอร์เอเชียมีสนามบินมีตอนไปลอยเอ็ดก็ขึ้นจากนั้นแหละขึ้นจากลอยเอ็ดไปกรุงเทพเลยนี่โดนแล้วนี่โดนแล้วน่าสาธุสาธุเดี๋ยวแล้วกลับยังไงรถอ่ะรถยนต์อ่ะกี่ชั่วโมง
1: ไปแวะที่อุทัยก่อนครับหลวงพ
0: ่ออุทัย
1: ครับลูกชายอยู่ที่นั่นครับ
0: อุทัยไปนี่ก็ได้ไปเลยไปนี่ไปถ้าเรียกอะไรนครไทยเหรอวันนี้ไปนี่เลยใช่
1: จะใกล้กว่าไม่ต้องขึ้นเขา
0: ขึ้นเหมือนกันไปอุทัยนี่ไปนครไทยนี่ไปนครไทยไปนี่ลงไปนี่เฉียดเฉียดพิษณุโลกกำแพงเพชรไปนี่นครสวรรค์ปีแล้วไปอุทัยอยู่ไปนี่แหละต้องวิ่งระวังแล้วเดินทางปลอดภัยนะอย่าลืมพุทโธดีแล้วอนุโมทนาหาทองมาอีกหาทองมาอีกนายกนายอยู่บ้านหมดหรือยังน่ะวงนั้นหมดหรือยังจะให้พรแล้วรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน luangta.com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: เวียนน้ำตกป่าโจกอุทยานแห่งชาติบุโดสุไหงปาดีอำเภอป่าเจาะจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นไม้เถาชื่อใบไม้สีทองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าย่านดาอกมีใบสวยงามได้ทรงทราบว่าเป็นไม้ประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์จึงโปรดให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ประจำถิ่นภาคใต้อีกหลายชนิดที่ทรงสนพระราชฤทัยและโปรดให้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เช่นบัวผุดเป็นพืชเบียนหรือกาฝากที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยพบดอกที่มีขนาดกว้างประมาณ 50-75 เซนติเมตรไม้ล้มลุกให้ดอกสวยงามที่เรียกว่าดาลานี้ปกติพบชนิดดอกสีแดงแต่ที่ป่าบาลาฮลาจังหวัดยะลาพบดอกดาลาสีขาวและสีชมพูทรงเล็งเห็นว่าดาลาเป็นไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งและเป็นอาหารได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้พระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันเพื่อทรงศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้เช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามลานหินทรายจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆหลายชนิดออกดอกรวมกันเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบ่งบอกถึงลักษณะนิเวศเฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อทรงทราบถึงชนิดพันธุ์และความสำคัญเชิงนิเวศของทุ่งดอกไม้ป่าได้พระราชทานพระราชดำริให้นักพฤกษศาสตร์หาทางอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้และได้พระราชทานนามให้ดอกไม้เล็กๆแห่งภาคอีสานไว้อย่างไพเราะว่าสรัจจันทร ทิพย์เกศร ดุสิตา มณีเทวา และสร้อยสุวรรณานอกจากนี้ได้พระราชทานนามกล้วยไม้ป่าที่ทอดพระเนตรเห็นในป่าภูหลวงจังหวัดเลยวนิมมานรดีเมื่อมีการค้นพบไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทยตามบริเวณเขาหินปูนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง6เมตรออกดอกสวยงามสีขาวได้พระราชทานนามว่าโมกราชินีและพันไม้เฉพาะถิ่นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามยิ่งพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พระราชทานนามพันไม้นี้ว่ามหาพรหมราชินีความสนพระราชฤทัยความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงพระราชดำริให้หน่วยงานช่วยกันฟื้นฟูขยายพันธุ์และบริหารจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสมเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้พันธุ์ไม้สวยงามต่างๆคงอยู่เป็นมรดกธรรมชาติของประเทศตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เทศธรรมะปากไม่ได้ตั้งละโมงระลึกนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อธิบายไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็กรุณานั่งตามสบายทำความสงบใจไม่ต้องประนมมือก็ไม่เสียความเคารพ ขอให้ใจเคารพธรรมอยู่ภายในความรู้สึกคือใจหรือไม่ใจส่งไปในที่ต่างๆตามปกติของใจคิดไปอย่างนั้นเสมอในขณะที่ฟังธรรมขอกรุณาให้ความรู้สึกคือใจนั้นอยู่กับตัวการฟังเสียงอัตถธรรมก็จะชัดเจนขึ้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรเข้ามาแทรกจิตไม่มีทางที่จะแยบออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะความสัมผัสแห่งธรรมสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับแล้วใจก็จะมีความสงบลงไปใจที่สงบลงไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะให้เรารู้ความแปลกประหลาดของใจถ้าไม่มีความสงบเลยความแปลกของใจก็ไม่มีเราผ่านโลกมานานทุกคนพอได้โผล่ออกมาสู่ความเป็นมนุษย์ก็เริ่มผ่านโลกมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเวลาหลายเดือนหลายปีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราคือใจนี้เราก็ได้รับทราบมาโดยลำดับทั้งดีทั้งชั่วทั้งได้ทั้งเสียทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสรรเสริญนินทาเพราะโลกเต็มอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ทีนี้การเรียนธรรมการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อผลประโยชน์อะไรนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ควรจะคิดอ่านกันเพราะศาสนานั้นตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าเป็นคู่ควรแก่มนุษย์ยิ่งกว่าภูมิใดๆทั้งหมดแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่ละองค์ก็ต้องมาตรัสรู้ในแดนแห่งมนุษย์นี้ไม่ไปตรัสรู้ที่อื่นการประกาศสอนธรรมก็สอนลงที่แดนแห่งมนุษย์ก่อนอื่นและแสดงอย่างเปิดเผยก็แสดงแก่มนุษย์แสดงทุกแง่ทุกมุมตลอดถึงอากัปกิริยาทั้งกายทั้งวาจาตลอดถึงใจที่คิดเกี่ยวกับโลกก็คือโลกมนุษย์เป็นผู้ที่ได้เปรียบบรรดาโลกทั้งหลายอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องศาสนธรรมคือศาสนาแล้วที่นี่ศาสนากับเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างความรู้สึกของเราในบางครั้งหรือบางรายจึงเห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นก็มีศาสนาเป็นของจำเป็นก็มีแล้วเมื่อศาสนาไม่จำเป็นแล้วเราจำเป็นกับอะไรนี่ก็ควรเป็นปัญหาอันหนึ่งขึ้นมาสำหรับเราถ้าต้องการเหตุผลต้องการหลักเกณฑ์ต้องการสาระคุณแก่ตนเพราะเราเกิดมาด้วยกันไม่ต้องการมาล่มมาจมมาชิบหายวายป่วงต้องการหาคุณงามความดีหรือสิ่งที่เป็นกำไรติดตัวมาโดยลำดับหรือต้องการหลักฐานมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยว

วันหนึ่งเราที่ไม่เคยอดอาหารเราลองอดดูสักวันจะเป็นยังไงบ้างเราเห็นคุณค่าของอาหารมากมายก่ายกองในวันที่เราอดอาหารแต่ถ้ารับทานอยู่จิ๊บจับจับทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหิวโหยเลยนั่นอาหารก็ไม่ค่อยสำคัญเพราะมันไม่ค่อยหิวเรื่องอยู่เรื่องกินเลยกลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเสียก็ไม่มีอะไรสำคัญเพราะตัวเราไม่มีความสำคัญหาความทดสอบตนได้ยากหากเราได้มาอดอาหารเพียงวันหนึ่งเท่านั้นอาหารจะมีความจำเป็นอย่างไรบ้างเช่นหน้าหนาวเราลองอดไม่ต้องห่มผ้าสักคืนหนึ่งเราจะเห็นความจำเป็นของผ้าเพียงไรเห็นคุณค่าของผ้าเพียงไรแล้วคืนหนึ่งไม่ได้นอนนี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งการหลับนอนมากน้อยเพียงไรถ้าเราตั้งข้อสังเกตในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราเงินทองเข้าของที่เราใช้อยู่ในบ้านเรือนของเราเฉพาะอย่างยิ่งเงินแม้อยู่ในบ้านก็ยังติดกระเป๋าเราอยู่ได้ออกจากบ้านไปต้องติดแนบไปเลยมากน้อยตามความต้องการของตนที่เห็นว่าจะเพียงพอกับความจำเป็นนี่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะทำยังไงต้องการอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินไม่ได้ติดตัวไปถึงได้ที่เราเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องซื้อดูแลเปลี่ยนด้วยเงินแต่เงินไม่มีเสียหรือเงินไม่ได้ติดตามไปเสียอย่างนี้ความต้องการของเราจะมีมากเพียงไรและความจำเป็นของเราจะแสดงขึ้นมากเพียงไรในขณะนั้นแล้วเงินจะเห็นเป็นความสำคัญเพียงไรในขณะนั้นนี่เราเทียบภายนอกโลกที่เสาะแสวงกันไม่ได้หยุดได้อยู่เป็นกงจักรกันทั้งวันทั้งคืนทั่วโลกดินแดนเพราะอะไรก็เพราะสิ่งจำเป็นเหล่านี้ธาตุขันธ์นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากแม้จะเล็กๆก็ตามภูเขาทั้งลูกไม่ได้มีความจำเป็นอะไรกับโลกนักหนาแต่ธาตุขันธ์ของแต่ละรายละลายคือของแต่ละคนนี่มีความจำเป็นต่อตนมากเพราะเป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องรับดูแลรักษาคือรับผิดชอบตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสลายวาชนลงไปจะต้องได้ปฏิบัติรักษากันอยู่เพราะเป็นความจำเป็นไม่ปฏิบัติรักษาไม่ได้นี่เราลองหยุดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่กล่าวมานี้เราจะเห็นความสำคัญของถึงนั้นมากเพียงไรต้องรู้ขึ้นภายในตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราเคยรับทานอาหารวันหนึ่งสามมื้อแล้ววันนี้ไม่รับเลยไม่รับอะไรทั้งนั้นนอกจากน้ำแล้วความหิวโหยจะแสดงขึ้นมากมายเพียงไรแล้วอาหารจะมีคุณค่ามากเพียงไรนี่ทีนี้ย้อนเข้ามาถึงศาสนาศาสนาที่ว่ามีความจำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างสำหรับบุคคลหรือไม่มีความจำเป็นเลยสำหรับบุคคลนี่เรามีเหตุผลอย่างไรเราถึงได้คิดอย่างนั้นสิ่งอื่นๆเราเห็นเป็นความจำเป็นด้วยกันทางนั้นดังโลกที่มีความจำเป็นทั่วหน้ากันดังที่กล่าวมาแล้วศาสนามีความจำเป็นอย่างไรบ้างศาสนาก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหรืออาหารทิพย์อาหารธรรมนามธรรมเป็นอาหารของใจนี่เป็นความจำเป็นหากไม่จำเป็นแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงปรารถนาความเป็นศาสดาเพื่อสั่งสอนโลกและพระองค์เองก็ไม่ปรารถนาเป็นความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพ้นจากโลกจากสงสารซึ่งเป็นกองทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในสามโลกนี้แล้วพระพุทธเจ้าพ้นจากความทุกข์ความทรมานในโลกทั้งสามนี้ไปได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะธรรมคือศาสนะในหลักธรรมชาติการแก้กิเลสแก้ความยุ่งเหยิงแก้ความวุ่นวายทุกประเภทต้องแก้ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าศาสนาถ้ามันมีอันนี้ก็แก้ไม่ได้สำหรับทางด้านจิตใจเราจะเอาเงินทองเข้าของไปแก้จะมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นกองเงินกองทองอยู่เช่นนั้นกองทุกข์ก็เป็นกองทุกข์อยู่ภายในใจกองสมบัติก็เป็นกองสมบัติอยู่ภายในใจไม่มีทางที่จะแก้ไขกันได้เลยสำหรับทุกทางใจแต่ธรรมะนี้สามารถที่จะแก้หรือลบล้างความทุกข์ภายในจิตใจให้หมดไปได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นทั่วโลกดินแดนถ้าต้องการความสุขความเจริญเช่นเดียวกับโลกทั้งหลาย

0: นอกจากจะไม่มีความรู้สึกใดๆเช่นเดียวกับหัวต่อเท่านั้นศาสนาก็ไม่จำเป็นเพราะหัวต่อรับศาสนาไม่ได้ทำบาปทำบุญไม่เป็นไปนรกสวรรค์นิพพานติดคุกติดตารางก็ไม่เป็นเพราะหัวต่อแต่เราไม่ใช่หัวต่อเราเป็นคนทั้งคนเรื่องของศาสนาจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราถ้าเราจะพิจารณาตามทางเหตุผลในความรับผิดชอบตนเองแล้วศาสนากับเราก็แยกกันไม่ออกเราคือศาสนาศาสนาคือเราเพราะเหตุไรถึงว่าอย่างนั้นศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนในทางที่จะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวของเราเองในเมื่อการแสดงออกว่าจะแสดงออกไปในทางใดทางดีหรือชั่วที่จะให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาต้องอาศัยแนวทางของศาสนาเป็นเครื่องพาให้เดินแม้งั้นลำพังเรามันก็เดินไม่ถูกคนเราต้องการความสุขความเจริญด้วยกันแต่ไปโดนตั้งแต่ความทุกข์เพราะเหตุไรก็เพราะเดินไม่ถูกศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งคำว่าศาสนาก็ได้แก่คำสั่งสอนอันนี้พูดอย่างเผินๆว่าคำสั่งสอนแยกมาโลกแล้วไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีน้ำหนักเท่าที่ควรคำว่าศาสนาจึงไม่ค่อยจะมีความจำเป็นสำหรับความรู้สึกของโลกว่าศาสนาจำเป็นแก่ตนเองแต่ถ้าพูดถึงตามหลักธรรมชาติของธรรมที่คำว่าศาสนาดึงออกมาสอนโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่จะเสมอได้นั่นแหละคำว่าธรรมนั่นแหละสำคัญมากศาสนาธรรมคำสอนคือดึงออกมาจากธรรมนั่นแหละมาเป็นกลุยเป็นหมายป้ายทางออกไปเป็นแบบแปลนแผนผังแสดงออกมาเป็นลักษณะท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นฝ่ายเหตุให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นแล้วจะประสบพบเห็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผลก็คือธรรมผลอันแท้จริงแล้วจิตใจของเรามีความต้องการความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลาและมีทางที่จะก้าวไปอยู่โดยลำดับไม่มีการยับยั้งว่าจะไม่ไปมาสู่พบนี้แล้วก็ไม่อยู่ยังต้องคิดต้องปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดคิดไปตลอดเวลาไม่ได้หยุดได้อยู่กับตัวนี่คือตัวแสวงตัวตั้งหน้าเดินอยู่ตลอดเวลาแต่วกเวียนไปอยู่นั้นเพราะหาทางออกไม่ได้คิดเรื่องอะไรแม้จะเป็นเรื่องความไม่ดีก็ยังต้องจำให้คิดจำให้ชอบให้คิดอยู่บ่อยๆแล้วก็มีความทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นมาสู่ตนเสมอหากไม่มีแนวทางอย่างธรรมเป็นเครื่องทำสอนไว้เราจะหาอุบายละเว้นจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยมนุษย์เราจึงเป็นผู้ควรอย่างยิ่งกับศาสนาสอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองเพราะมนุษย์มีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ประเภทใดๆทั้งหมดศาสนาจึงควรแก่มนุษย์เราทีนี้เราเป็นมนุษย์ทั้งคนแล้วศาสนานั้นเป็นอย่างไรกับเราวันคืนปีเดือนล่วงไปความรู้สึกของเรามีอย่างไรบ้างที่จะตั้งหลักตั้งฐานอันเป็นสิ่งแน่นหนามั่นคงคือสาระคุณขึ้นภายในจิตใจเราได้สร้างมากน้อยเพียงไรอะไรจะมีความสมบูรณ์ก็ตามสิ่งนั้นก็สมบูรณ์แต่อันใดที่บกพร่องเช่นธรรมเป็นเครื่องบกพร่องภายในจิตใจใจต้องจะต้องมีความบกพร่องอยู่เสมอทั้งที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่เมื่อเป็นฉะนั้นจุดนี้เราก็ควรจะแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีขึ้นมากเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็ดีถ้ายังไม่มีก็ควรจะรีบเร่งผลผลายสร้างนั้นตั้งแต่บัดนี้เฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งจะทำให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนเองเพราะเรื่องมีอยู่กับตัวการเกิดการตายไม่มีอยู่ในสถานที่ใดยิ่งไปกว่าอยู่ที่จิตตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่มีอยู่กับจิตนี้ดวงเดียวเท่านั้นและการที่จะประคับประคองจิตให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามนี้ต้องประคับประคองด้วยคุณงามความดีการประพฤติตัวให้ดีบำเพ็ญศีลธรรมให้มีขึ้นภายในจิตใจเพื่อใจของเราจะได้ยึดอันนี้เป็นหลักใจเมื่อมีของดีเป็นเครื่องยึดแล้วก็ไปดีอยู่ดีมีความเป็นสุขจะไปพบไหนก็ไปเถอะคนมีบุญแล้วไม่ล่มจมแต่คนมีบาปอยู่เฉยๆก็ร้อน นั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนยังไม่ตายก็ร้อนตายไปก็ร้อนเพราะความร้อนอยู่กับหัวใจไม่จะอยู่ได้ที่อื่นใดสิ่งอื่นเราเคยได้ศึกษาเราเรียนเราเคยได้ค้นคว้าแต่จิตของเราซึ่งเป็นตัวแสดงละครอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี้เรายังไม่ค่อยได้พิสูจน์กันว่ามันคิดเรื่องอะไรบ้างมันคิดหายาพิษหรือหาภัยอะไรมาเผาลนตนเองทั้งวันทั้งคืนนี้เราไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยหาอุบายแก้ไขและไม่สนใจที่จะแก้ไขจึงต้องแบกแต่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามหลีกเว้นความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เพราะจิตเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยกันไม่ใช่ผู้อื่นใดเป็นผู้สร้างให้แล้วอุบายวิธีที่จะเราจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดหลักสำคัญก็คือพยายามฝืนเมื่อทราบแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็พยายามฝืนแก้ไขไม่ให้เป็นไปตามความอยากความต้องการนั้นประการหนึ่งประการสำคัญก็คือฝึกหัดจิตใจธรรมดาของจิตใจต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมอวอกแวกคลองแคลนไม่มีอะไรที่จะคิดจะปรุงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าใจแต่เมื่อได้อาศัยหลักธรรมมีสติเป็นต้นและมีคำบริกรรมแห่งธรรมคำใดคำหนึ่งเช่นพุทโธหรืออนาปานสติเป็นต้นเข้าเป็นเครื่องกำกับใจให้มีสติรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆไม่เผลอไปสู่อารมณ์อื่นๆใดทั้งหมดในขณะที่ทำนั่นแลจะจิตจะได้รับความสงบลงเพราะทำหมดนั้นๆด้วยสติควบคุมเมื่อใจมีความสงบแล้วเราก็จะเห็นสาระคุณขึ้นภายในตัวของเราเองแล้วเราจะได้เห็นโทษแห่งความเร่ร่อนแห่งความไม่มีหลักมีเกณฑ์ของตัวเพราะความไม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้าเรายังไม่มีสิ่งเทียบเคียงหรือไม่มีหลักประกันบ้างเล็กน้อยมันก็ไม่ทราบอะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องมีสิ่งมาเทียบเคียงมาเป็นคู่แข่งกันมีแต่ร้อนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยเห็นความเย็นเลยเราก็ไม่ทราบว่าร้อนนี่มันดีหรือไม่ดีเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องเทียบกันและเป็นคู่แข่งกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อหาหลักเกณฑ์เราจึงควรอบรมทางด้านจิตใจวันเวลามีอยู่เมื่อแจ้งมีอยู่ตั้งแต่เราวันเราเกิดมาไม่เคยหายไปไหนเช่นอย่างมืดในขณะนี้วันพรุ่งนี้เช้าก็สว่างขึ้นมานี่ไม่เคยหายไปไหนแหละเราจะหาโอกาสกับสิ่งเหล่านี้เราได้ทุกเวลานั่นแหละนอกจากเราไม่หาถ้าเราไม่หาเราถึงวันเวลาโอกาสจะมีเพียงไรก็ตามความจนกรอบก็อยู่กับเราความจนมุมอยู่กับเราหาไม่ได้เวลาไม่ได้ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ให้ตกลงไปไม่มากก็ตามพอได้สะดุดใจบ้างก็ควรจะลุกขึ้นมาคือย้อนต่อสู้กันบ้างวันไหนก็มีเวลาวันไหนก็มีเวลาไม่ว่าวันนี้วันหน้าเดือนไหนปีใดที่ผ่านมาแล้วก็มีเวลาปัจจุบันวันนี้ก็มีเวลาต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะมีเวลาจะมีเวลาจริงๆเหรอนะถามเจ้าของลองดูบนเวลาตายทำไมมีเวลานานมันได้เวลามาจากไหนมันถึงได้ตายเพียงเท่านี้มันก็สะดุดใจในขณะที่ตายแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวจะมีให้พระมากุศลาธรรมากุศลาธรรมาเอาเงินไปกินเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้สร้างกุศลาขึ้นภายในจิตใจของตนให้มีความเฉลียวฉลาดต่อความเป็นอยู่ความเป็นไปของจิตใจนี่แหละชื่อว่ากุศลาแท้สร้างความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในตนให้เป็นที่มั่นใจได้ในจุดนี้แล้วตายแล้วใครจะกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้มีความฉลาดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วนิมนต์พระกุศลาทำมายกมันไปข้ามไปสวรรค์นิพพานซะจนหมดดังนั้นจะมาปฏิบัติศาสนาให้หนักให้ลำบากทำไมเช่นอย่างหลวงตาบัวนี่ก็เหมือนกันไม่มาบวชให้เสียเวลาลำบากลำบนเหลือเกินตายแล้วก็คือบวชพระบวชตาไว้สักองค์นึงพอจะยกขึ้นคนไปสวรรค์ไปนิพพานจะให้หมดใครตายกับกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาเรื่อยยกไปสวรรค์นิพพานกันทั้งหมดแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นถ้ากุศลาธรรมมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในตัวแล้วจะทำยังไงมันก็อย่างนั้นล่ะยกมากี่คัมภีร์พระไตรปิฎกมาสวดกันนั่นก็เท่านั้นแหละเพราะสวดออกจากปากนี่ต่างหากมันจะไปปราบกิเลสตัณหาสภาวะความชั่วของคนผู้นั้นๆได้อย่างไรทำท่านปราบกิเลสของผู้บำเพ็ญธรรมต่างหาก การทำบุญให้ทานในขณะที่ตายเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญไม่ได้เป็นกุศลถ้าเราจะเห็นความสำคัญยิ่งกว่านั้นก็ไปอีกว่าสร้างกุศลคือความฉลาดให้แก่ตนเสียในบัดนี้ตายแล้วใครจะมากุศลไม่กุศลอย่าจะไปวิตกวิจารจะไปหวงไปห่วงกับข้าวที่เขาอุทิศให้ของเขาอุทิศให้สร้างให้พอตั้งแต่บัดนี้เต็มตัวไปแล้วใครจะอุทิศให้ไม่อุทิศให้ไม่สำคัญเพราะเราเต็มภูมิเราแล้วไปอย่างสบายหายห่วงนี่เป็นหลักประกันตัวได้อย่างแน่นอนเวลานี้ใจของเรามันโง่หรือมันฉลาดความฉลาดในใจของเราทุกวันนี้มีแต่กิเลสพาให้ฉลาดทั้งนั้นเพราะนั้นจึงพาให้เราจมเสมอด้วยความทุกข์ความลำบากถ้าฉลาดด้วยธรรมแล้วเราจะมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีความผ่องใสมีความสงบเย็นใจภายในจิตใจนี่ชื่อว่าความฉลาดในธรรมนำบุคคลให้รับความสงบสุขร่มเย็นทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าชื่อว่ากุศลธรรมมาพาอยู่พาไปจริงๆการเรียนให้ทำคัมภีร์เวลานั้นไม่ได้ปฏิเสธเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถิดถ้าไม่สร้างภายในจิตใจเพื่อให้มีความเฉลียวฉลาดแก้กิเลสอันเป็นตัวโง่อยู่ภายในจิตใจนี้แล้วแบกคัมภีร์ไป5 100คัมภีร์มันก็เป็นแต่คัมภีร์น่ะแต่กิเลสก็เต็มหัวใจเช่นเดิมไม่เห็นมีอะไรแตกนะพระพุทธเจ้าท่านสอนลงมาที่นี่อันนั้นเป็นเข็มทิศทางเดินสอนให้เข้ามาอยู่นี่ตัวกิเลสตัณหาตัวทุกตัวภัยทั้งหลายมันเกิดที่ใจเรียนก็เรียนทั้งนุ่นแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวกิเลสตัณหาอาสวะนั่นเป็นชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะที่มีอยู่ในหนังสือนั่นเป็นชื่อไม่ใช่ตัวกิเลสอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวผู้ก่อกองทุกข์ให้บุคคลให้สัตว์ตัวก่อจริงๆมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้แล้วจึงย้อนเข้ามาสู่ที่ใจจับเอาตัวมันรู้ชื่อมันแล้วตามจับตัวมันให้ได้ให้ทันนี่ชื่อว่าผู้ฉลาดฉลาดฆ่ากิเลสฉลาดฆ่าความโลภความโกรธความหลงของตัวเองออกได้โดยลำดับก็ค่อยเบาไปเบาไปคนมันหนักคนมันทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงไม่ใช่มีความสุขความสะดวกสบายเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นภัยธรรมะจึงต้องสอนให้แก้ให้ปราบตามสิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปแล้วความสุขไม่ต้องถามมันเกิดขึ้นมาเองสร้างที่ตรงนี้อย่าให้ถึงเวลาเอาเขาเอาเข้าลงแล้วข้อลงโป๊กโป๊กรับศีลนะพ่อนะรับศีลนะแม่นะตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับอัตกับธรรมจะเอาศีลมาจากไหนจะไปรู้ศีลรู้ธรรมอย่างไรถ้าไม่รู้ตั้งแต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราควรจะรู้จะตั้งแต่บัดนี้ถ้ารู้ศีลรู้ธรรมภายในจิตใจตั้งแต่บัดนี้แล้วบำเพ็ญให้เต็มสติกำลังตนตั้งแต่บัดนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะคนเราธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กพอจะหลอกคนไปนู่นนั่นไปนี่นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ทำลงไปให้เห็นประจักษ์กับตัวเองศาสนาธรรมเป็นเครื่องประกาศท้าทายความจริงอยู่ตลอดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งบัดนี้และจะประกาศความจริงตลอดไปนอกจากจิตใจของเรามันปลอมหมดทั้งดวงความจริงแทรกไม่ได้ถ้าเรื่องความจำปลอมมันเข้ากันได้วันยั่งค่ำความโกหกหลอกลวงนี่เชื่อกันง่ายๆถ้าความจริงไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไรเพราะหูมันสกปรกเอาของสะอาดเข้าไปมันไม่เข้าใจมันสกปรกเอาของดีของจริงเข้าไปมันไม่รับถ้าเป็นของสกปรกแล้ววันยั่งค่ำมันรับได้ทั้งนั้นพันกันไปเลยยิ่งกว่าแหพันลิงนี่เวลานี้จิตใจของเรามันเป็นยังไงมันเป็นแบบแหพันลิงหรือมันเป็นแบบไหนเราควรพิสูจน์เราเป็นผู้เรียนธรรมและปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีความหวังอะไรจากพวกเราเลยศาสนาธรรมที่ประกาศวันนี้ด้วยพระเมตตาล้วนๆเรายังไม่มีความเมตตาต่อเราแล้วก็สุดวิสัยที่ทำจะเข้าแทรกถึงใจได้และตายแล้วก็ไปบ่นกองทุกข์อยู่ในภายในจิตใจแล้วลงนรกแล้วนึกจะไปแก้ไขกองทุกข์ในนรกมันมีเหรอปฏิคุกกิจลางแล้วจะไปแก้ไขกฎหมายเขาได้หรือมันแก้ไม่ได้เมื่อเข้าถึงนั้นแล้วต้องแก้ตั้งแต่ยังไม่ถึงตัวเช่นยังไม่ติดคุกเรียบแก้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ยังไม่ตายก็แก้เสียตั้งแต่บัดนี้ชื่อว่ามนุษย์ฉลาดนี่ท่านว่ามนุษย์ฉลาดเป็นอย่างนี้ฉลาดเอาตัวรอดฉลาดปลดเครื่องสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้มีแต่ความดีโดยลำดับวันคืนปีเดือนมันล่วงไปล่วงไปชีวิตจิตใจก็ล่วงไปสังขารร่างกายค่อยเสื่อมโทรมลงไปโดยลำดับมันจะเจริญไปที่ไหนมีแต่เจริญไปถึงป่าชาเท่านั้นมีเท่านั้นโลกอ่ะใครจะว่าหวังมามีว่าสีว่าสุขว่าเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็มีแต่ความสำคัญมั่นหมายเอาเฉยๆเมาลมกันเท่านั้นเองความจริงคือความเย็นใจไม่มีติดตัวแล้ววันย่างค่ำมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละไปพบไหนก็ไปเถอะเรื่องความจริงจะต้องเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปนั่นน่ะหาความสุขไม่ได้ไอ้ความเสียดสันปั้นยอหรือความสำคัญตนเนี่ยมันหลอกเนี่ยเราอย่าไปหลงมันหลอกมากนะให้ดูจิตใจตัวที่แบกสุขแบกทุกข์อยู่เนี่ยส่วนมากมันแบกแต่ทุกข์ให้ดูตัวนี้เป็นยังไงคำว่าเราฉลาดเราฉลาดจริงไหมให้ดูตัวนี้มีโลกธรรมตัวนี้ถ้าดูนี้โดยลำดับแล้วมันจะสบายหายห่วงไปแต่ก็ตายไปเถอะ ไม่ยากไม่ลำบากอะไรเลยเรื่องการเกิดการตายเป็นของคู่เคียงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกลัวมันไปไหนกลัวไปไหนมันก็อยู่กับเราแล้ววิ่งความตายมันก็อยู่กับเรามันก็วิ่งไปตามเนี่ยเรานอนความตายก็นอนเรานั่งความตายก็นั่งเนี่ยเราเดินความตายก็เดินมันเดินไปตามเราพอถึงวาระสุดท้ายแล้วตายเกิดกับตายเป็นของคู่กันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สร้างเสียอันไหนที่จะเป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนากอดกองมหาสมบัติอยู่แต่ไม่ได้อะไรเป็นสาระแก่นสารอะไรเลยนี่ก็รู้สึกว่ามันโง่เกินไปมนุษย์เราพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมที่สุดแก้กิเลสจากพระองค์ได้แล้วสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาเราผู้ที่รับข้อปฏิบัติจากท่านมาพูดปฏิบัติเพื่อเป็นสาระคุณแก่เราเท่านั้นเรายังปฏิบัติไม่ได้เราจะหวังความสุขความเจริญจากที่ไหนจากอะไรจากโลกไหนมันไม่มีทั้งนั้นล่ะคือความหมดหวังอยู่ไหนมันก็หมดหวังถ้าไม่สร้างความหวังให้ตนเองเสียตั้งแต่ที่มีชีวิตอยู่นี่ชื่อบุคคลฉลาดฉลาดอย่างนี้และการแสดงธรรมนี้ก็ต้องขออภัยเช่นพุทโธพุทโธนี้ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธมีความรู้สึกอยู่กับนั้นนี่เมื่อคำบริกรรมเราสืบต่ออยู่ด้วยความระลึกรู้คือสติอยู่กับงานนี้แล้วโดยสม่ำเสมอแล้วจิตความรู้สึกที่มันเคยคิดสร้างในที่ต่างๆนี่ค่อยรวมตัวเข้ามารวมตัวจะเข้ามาสู่จุดนี้มีท่านที่ท่านเรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมหมายถึงอย่างนี้คือรวมตัวเข้ามานั่นแหละการที่เราจะเห็นความแปลกภายในตัวของเราซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยแต่ก่อนทั้งที่จิตก็มีอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบว่าจิตเป็นยังไงมีแต่รู้เลยถือว่าเหมาทั้งตัวนี่ว่าตัวเราทั้งหมดนี่ก็คือผู้รู้นั่นเองเมื่ออันนี้มันสลายไปผู้รู้ก็หมดปัญหามันสลายไปด้วยการเป็นลักษณะอย่างนั้นคนที่มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่าตายแล้วสูญมักจะคิดอย่างนี้เพราะจับตัวสำคัญนั้นไม่ได้ตัวผู้ว่ามันตายแล้วสูญไม่ได้นั่นแหละผู้นั่นแหละผู้ไม่สูญผู้มันว่ายนั่นแหละแต่มีอันหนึ่งเข้าแทรกมันหรือว่าเป็นเครื่องหนุนหลังมันให้เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นว่าสูญแล้วสูญไหมครับทั้งที่ผู้นี้ไม่สูญเวลาเราเรียนหรือปฏิบัติอย่างนี้นั้นมันเข้าไปหาตัวจริงตามมันเข้าไปตามเข้าไปจนมาทำถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะพูดอะไรไม่สนใจฟังเพราะความจริงก็รู้อยู่กับใจนี่แล้วกิริยาของการเดินโยกมก็แล้วก็เดินกลับไปกลับมาแต่ความระลึกรู้เราให้ที่จิตทำงานก็ให้ทำงานอยู่ภายในเราดังที่เคยถามเช่นกำหนดพุทโธก็เดินไปก็ให้รู้อยู่กับพุทโธเราเดินกลับไปกลับมาก็ถูกในอาการของการเดินนั่งเราจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ที่ท่านนั่งขัดอะไรสมาธิเพชรหรืออะไรนั่นเพื่อความเสมอของร่างกายคือร่างกายของเรานี่ถ้านั่งพระเพียรนี้มันจะหนักทางด้านนี้นั่งพับทางนี้มันก็จะหนักทางด้านนี้ไม่เสมอถ้าเรานั่งขัดสมาธินี่มันเสมอความกดของส่วนร่างกายกับพื้นมันเสมอกันนี่เราจะเห็นคุณค่าการนั่งขัดสมาธินี่ในเวลาที่เรานั่งนานถ้าเรานั่งแล้วพอมันเหนื่อยแล้วก็พลิกเสียนี่เราไม่ทราบไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการนั่งขัดสมาธิเวลานั่งนานๆนี่มันลงเสมอกันอันนี้ให้เป็นตามอัธยาศัยของเจ้าของนะถ้าเจ้าของเห็นว่าอะไรสะดวกก็ให้ยึดนั้นไว้อันนี้มันตามอัธยาศัยคือจริตนิสัยของเราไม่เหมือนกันเราจะตะกำหนดพุทโธคือกำหนดลมหายใจตามด้วยพุทโธนี่ก็ได้หรือกำหนดเฉพาะพุทโธก็ได้หรือจะสังเกตดูเฉพาะลมก็ได้แต่ส่วนมากถ้าจิตเรายังสติยังไม่ดีนี่กำหนดเฉพาะลมนี่มันไม่ค่อยจะยึดได้หลักเท่าไหร่จึงต้องอาศัยคำบริกรรม
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: สรุปผลของทองคำเมื่อวานนี่เด่นมากนะเมื่อวานรู้สึกเด่นมากทีเดียวตั้งแต่ได้รับทองคำมานี่ดูว่าจะเป็นเมื่อวานนี่ที่เด่นมากที่สุดคอยฟังเสียงก็แล้วกันนะพี่น้องชาวดอนเราเขาไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังนะนี่นะหลวงตาบัวก็นำมาแทบเป็นแทบตายนำพี่น้องทั้งหลายก็เพิ่งจะได้ยินวันนี้แหละฟังวันที่6สิงหาคม43ทองคำได้75สตางค์ดอลลาร์ได้2ดอลนี่ละวันนี้ได้ทองคำ75สตางค์ดอลลาร์ได้2ดอลทองคำที่ต้องการมอบกับครั้งหลวงคราวนี้ 4,000 กิโลมอบกับครั้งหลวงแล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับครั้งหลวง 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้ครั้งหลวงเป็น 2,062 กิโลครึ่งทองคำหลังจากที่มอบและฝากไว้กับครั้งหลวงแล้วได้48กิโล45บาท29ตังค์นี่ยังไม่ได้หลอมนะนี่นะรวมทองคำทั้งหมดทั้งหลอมและไม่หลอมได้ 2,111 กิโลยังขาดทองคำอีก 1,889 กิโลจากครบจำนวน 4,000 กิโลนี่ได้อ่านให้ฟังเป็นประจำ ทองคำ 4,000 กิโลนี่ไม่ควรให้ขาดละพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศทองคำ 4,000 กิโลรวมกันแล้วให้ได้ 4,000 กิโลนี่ส่วนดอลลาร์ที่เคยกล่าวแล้วว่าดอลลาร์ที่800ล้านนั้นจะซื้อทองคำเข้าต่อยอดนะทองคำ 4,000 กิโลนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวส่วนดอลเงินสด800ล้านเป็นอย่างน้อยนั้น800ล้านนั้นจะเข้าซื้อทองคำเข้ามาต่อยอดกันอีกอันนี้จึงไม่นับเข้ามาในจำนวน 4,000 กิโล 4,000 กิโลนี่พี่น้องทั่วประเทศไทยเราหามารวมกันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัว และ800กิโลคิดเป็นทองคำก็คงไม่ต่ำกว่า2ตันถ้าสมัยปัจจุบันนี้นะก็จะขึ้นต่อยอดนี่เรียกว่าคราวนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6,000กิโลหรือ6ตันอย่างน้ำหนักของทองคำถ้าพระราชทราบตามนี้ มีได้บ้างได้มากได้น้อยเป็นธรรมดาวันได้มากก็มากเช่นวันเช่นอย่างวันทุ่งศรีเมืองรวมทั้งทางวัดและทุ่งศรีเมืองนั่นซึ่งเป็นงานช่วยชาติด้วยกันก็ได้ทั้ง17กิโลทองคำนะวันนั้นรู้สึกได้มากวันนี้มันเป็นวันพักเครื่องเด็กหรือใครไปคันนองหยอดลงไปได้ถึง75ทองคำไม่ถึง75สตางค์ผู้ใหญ่นอนหลับนะเด็กมันไปคันนองยังไงไม่ทราบมันไปหยอดลง75สตางค์ได้มาอ่านอยู่เวลานี้นะหยอดลงในตู้ทองคำโอ้ยไม่ล่ะ
2: ครอบครัวต
1: ั
2: ดเช็ค
1: มาเยาวเลศแต่เยาวเลศอ๋อเยาวเลศแก้วข้าเหรอใช่เยาวเลศแก้วข้าครอบครัว
2: เทพ
1: แต่เยา
2: วเลศที่อย
1: ู่
2: เท
1: พ
2: ส
1: ัต
3: ว์
2: เ
3: ห
2: รอ
3: ที่อ
2: ย
3: ู่
2: เทพ
3: สั
2: ต
3: ว์เป็นส
1: ั
3: ตว์คร
1: ับ นั่นแล้วไม่ได้พบเขานานเป็นสิบสิบปีเขาอยู่โน่นนะมั้ง
2: มาเคยมาอยู่มาวัดบ่อยๆแต่ว่าช่วงหลังเขาไม่ค่อยได้มาเขาขอพรอยากมากราบทั้งครอบคร
1: ั
2: ว
1: เนี่ยไม่ได้พบนานนุ่มๆเป็นก้าวปีสิบปีแล้วมั้งนึกว่าเขาไปอยู่นอก
2: เ
1: น
2: า
1: ะ
2: เหรออาจจะ
1: ค
2: นละคน
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วดูเดือนที่เท่าไหร่เนี่ย
3: ตั้งวันที่สิบเดือนเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยครับ
1: ฮะ
3: เดือนสิงหาเนี่ยครับ
1: อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ย
3: ออกกัดออกกัด
1: ฮะ
3: ออกกัดครับ
1: ออก
3: กัดครับ
1: ออ
3: ก
1: กัดออกกัด
3: สิงหาคม
1: ออกกัดอ๋อครับวันเดือนที่
3: สิงหาครับ
1: สิงหา
3: ครับ
1: นะสิงหาเดือนสิงหาที่สิบนี่ทองคำเท่าไรล่ะ
3: หน
1: ัก
3: เท่าไหร่
1: ฮะ
2: ของพ่อ
1: เ
2: ขาจะ40-50ปี
3: อ๋อของเก่าฮะ
2: ของเก่า
3: 50ปี
1: แล้วล่ะบวกกันเข้าไปเรื่อยๆเป็นไรไปวะ75 50ผมกับเพิ่มก็ไปบาทกว่าแล้วอย่างนั้นแล้วเพิ่มก็ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็มากขึ้นเองมีอะไรไปไปที่ไหนเห็นแต่ที่หลับที่นอนเห็นที่ทำความภาคความเพียรชนะแก้กิเลสไม่มีมีแต่สั่งสมอันเดียวนะที่หลับที่นอนนี่พระปกติมันก็อยากนอนตามทางอยู่แล้วมันนอนสะดวกถ้าเรื่องกิเลสพานอนนอนสบายเลยนะถ้าธรรมพานอนที่ไหนนอนได้สบายของธรรมไม่สะดวกสำหรับกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นนะสู้แบบดังที่เคยพูดอย่างเช่นนักสู้มันต้องเอาอย่างนั้นอย่างที่สู้อย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าเน้นตรงหนึ่งจะนั่งภาวนาอยู่ในกุฏิแก้ง่วงเลยออกมานั่งอยู่เฉลียงนอกกุฏิเล็กๆสู้ความง่วงเอาถ้ามันง่วงมันตกกุฏินี่ว่างั้นออกจากห้องมานั่งอยู่ในห้องกุฏิกับกุฏิเล็กๆนะกรรมฐานเล็กขนาดไหนความง่วงไม่สนใจนะได้ง่วงก็เอาได้หลับก็เอามันง่วงมันจะหลับอันนี้ก็ต่อสู้กันถ้าจะสู้กันจริงๆก็ออกไปเฉลียงไปสู้กันที่เฉลียงนะถ้ามันง่วงมันตกกุฏิเลยปุ๊บปั๊บออกมานั่งอยู่ที่เฉลียงกุฏินะตอนนั้นเรากำลังนั่งภาวนาอยู่มันก็ไม่ห่างกันเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นป่ามองไม่เห็นกันฟังเสียงก็ไม่เงียบเงียบฟังเสียงตุ๊บตับเลยมันเสียงอะไรตกนะเหมือนอะไรตกอย่างนี้นึกในใจไม่นานนะสักสิบนาทีไม่ก็ไม่ถึงดีละเนี่ยได้ยินเสียงพุ่มพำพุ่มพำพุ่มพำกันเสียงพระพูดกันอะไรเสียงพุ่มพำพำเอ้ยมันเสียงอะไรนะวะเสียงพุ่มพำพำอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่มันเสียงตุ๊บตับนี่แหละเสียเดี๋ยวก็มีพระมาบอกได้ยินเสียงเดินมาเราก็เลยออกจากที่นั่งได้ยินเสียงพระเดินมาอะไรแล้ววะเน้นของตกกุฏิเพราะฉะนั้นเราก็ลงไปถามดูมันเป็นอะไรมันถึงตกกุฏิวะแกก็เลยเล่าเรื่องท่าต่อสู้ให้ฟังแกต่อสู้ในห้องสู้กันกับความเหงาความง่วงความง่วงสู้กันไม่ไหวก็ก็ลากกันออกมาสู้ที่เฉลียงไอ้เก่งก็ให้รู้กันตรงนี้ว่างั้นเถอะลากกันออกมาสู้ที่เฉลียงกิเลสฟัดคอแน่นผองตกตรงนั้นเดี๋ยวตกตับเลยเข้าใจมั้ยสู้กิเลสไม่ได้นี่เอาไปให้แน่นผองเนี่ยไอ้หมอนใหญ่เนี่ยเอาไปให้แน่นนั่นต่อสู้กับกิเลสทีมันคือนั่งเฉลียงนั่งมันง่วงมันตกไปนี่มันง่วงก็ตกไปจริงตกไปกุฏิเรียกกุฏิก็ไม่สูงแล้วก็มีเฉลียงเรียกมันออกมานั่งของง่วงมันก็ตกลงไปนั่นมือว่าเอาของมาส่งโรงพยาบาลเพื่อสงสารมันอยู่เยอะมากนะจนถึงขนาดนั้นยังมีคนไข้เยอะอยู่นะถามวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยกว่าบางมันอยู่ยุคจากจังหวัดเลยก็ไปเข้าไปคูเรือก็ด่านซ้ายไปนู้นออกคำเพชรบุรีมันอยู่ยุคหลังนั่งเชื่อกับมูลบางขึ้นไหนชอกแทบเป็นความลำบากลำบนเรามักจะเข้าไปช่วยที่อย่างนั้นถ้าอยู่ใกล้สะดวกทางไปมาสะดวกอะไรเราก็ไม่ค่อยให้นักนอกจากเป็นพระสารที่จำเป็นจริงๆเราจะให้เป็นกรณีพิเศษถ้าธรรมดาเราจะเอาไปให้ที่ลึกๆอย่างนั้นนี่ก็ถามเมื่อวานนี่ก็คนไข้ก็มาเยอะเมื่อวานเอาของมาให้แล้วปัจจัยก็มอบให้10,000คือโรงไหนที่ควรจะให้เป็นประจำเดือนเราก็ให้นะถ้าโรงไหนเพียงจะไปส่งของให้แล้วก็ส่งแล้วก็ผ่านไปถ้าอย่างไรควรจะให้ประจำเดือนแล้วก็ให้คือมันอาจจะค่าจริงๆเอาไปอาหารให้คือให้ครัวคนไข้นั่นเองสำหรับเลี้ยงคนไข้โรงพยาบาลแต่ละโรง มีครัวคนไข้เป็นประจำประจำเราเอาไว้ให้ก่อนไม่มีโรงพยาบาลทุกวันนี้ไปขึ้นไหนรู้สึกจะมีทุกอำเภอละมั้งนะอำเภอของโรงพยาบาลต่างๆนะรู้จะมีทุกอำเภอแต่ก่อนไม่มีอ่ะแม้แต่จังหวัดก็มันก็ลำบากนะโรงพยาบาลอุดรนี่ก็เพิ่งสร้างเนี่ยหลังจากเราสร้างวัดป่าบรรจารแล้วนะโรงพยาบาลศูนย์อุดรมันสร้างทีหลังไม่ทราบพ.ศ.เท่าไหร่เรามาสร้างวันนี้ก่อนนะแต่ก่อนอุดรไม่มีโรงพยาบาลชื่อกรมทหารเขาก็เรียกว่าเสนารักษ์เท่านั้นไม่มีโรงพยาบาลเสนารักษ์คือรักษาพวกทหารเขาเรียกเสียนารักษ์ไม่มีโรงพยาบาล อย่างนี้มันก็มีทุกทั่วไปหมดหลายอำเภอต่างๆก็มีรู้มันจะมีทุกอำเภอหรือมั้งตั้งถิ่นก็จะเริ่มตั้งโรงพยาบาลพร้อมเพราะคนมากโรคก็มากคนไข้ไปกับคนเจ็บการเจ็บไข้จะป่วยไปกับคนคนไปที่ไหนเจ็บไข้จะป่วยที่นั่นก็ต้องมีโรงพยาบาลที่ยารักษากันเป็นธรรมดาใครจะว่าโรคนี้กว้างขวางนะถ้าการเจ็บไข้ได้ป่วยโดนเข้าเชื้อไข้ก็ตามคนนั้นจะคับแคบติดตันเข้ามาทันทีหาที่พึ่งที่เกาะที่ยึดลมหายใจหายใจมาตั้งแต่วันเกิดระยะนั้นลมหายใจจะฟอดแฝดฟอดแฝดแทบจะไม่มีลมหายใจที่ยึดที่เกาะก็จะไม่มีนะ นั่นแหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราจนกรอกจนมุมตอนนั้นนะเนี่ยต้องคิดหมดเรื่องอะไรเนี่ยเศรษฐีก็ดมพีพ่อค้าประชาชนคนใหญ่คนโตขนาดไหนก็ตามเพียงความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสัมผัสตัวเท่านั้นความจนตอกจนมุมการเสาะแสวงหาที่เกาะที่ยึดนี่จะมาพร้อมกันเลยทั้งพึ่งหมอทั้งพึ่งเพื่อนพึ่งฝูงทั้งทุกอย่างพึ่งยามันวิ่งทันทีจนตอกจนมุมทั้งบัตรเงินทองของมีจำนวนมากน้อยมันไม่ไปเกาะนะแล้วฐานบรรดาศักดิ์สูงต่ำมันไม่ไปเกาะนะ มันจะเกาะนี่แหละมันที่ไหนว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่อุ่นใจได้เช่นพ่อเช่นแม่ลูกเต้าอะไรพวกหลานพวกเหลนปู่ย่าตายายเหล่านี้จะมาเป็นที่พึ่งของคนไข้ทั้งหมดนะนี่แหละคนไข้เป็นคนจนเกาะปล่อยคว้าหาที่พึ่งที่ยึดเพราะฉะนั้นการสร้างโรงพยาบาลให้จึงเหมาะสมไปเป็นที่พึ่งที่ยึดของคนไข้คนไข้แต่ละรายเข้าไปนี่คนติดตามต้องติดตามเข้าไปละมีมากมีน้อยหน้าซีเซียวไปหมดนะไม่มีใครยิ้มแย้มแจ่มใสก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลหัวใจอยู่กับหมออยู่กับยาเพราะเราถึงได้ดุหมอด้วยเพราะโรงพยาบาลต่างๆกับเรามันเหมือนพ่อแม่กับลูกเลยไปที่ไหนเขาลุมเลยคนเวลาสอนหมอก็สอนจริงๆนะว่าจะบอกมีเห็นไหมคนไข้เขามารักษานี่เรานี่ญาติคนไข้ทั้งนั้นคนไข้ที่มาไม่ได้เขานอนอยู่บนเตียงว่ะนี่เป็นญาติคนไข้ทั้งนั้นนี่เป็นไงหน้าที่เสียไปหมดเห็นไหมล่ะนี่เขามาพึ่งหมอพึ่งยานะแล้วเป็นหมอยามันเป็นเปลี่ยนเป็นสระนะเป็นหมอกี่คนฟาดเป็นหมากี่ตัวเข้าไปใช่ไม่ได้นะว่ะหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวใครเข้ามาขู่เข็นเขามาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ว่ะเขาก็มาพึ่งหมอเราไม่นึกว่าเป็นหมาเขาว่างั้นเราก็ตอบอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นนะว่านี่เรามาเสริมนี่เราไม่ได้เสริมหมอนะเราไม่ได้เสริมหมานะอาหารเรามาให้เนี่ยว่าเนี่ยเวลาจะสอนเราก็สอนอย่างนั้นใครก็ตามโรคเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจิตใจหดด้นเข้ามาหาที่ยึดที่เกาะทั้งนั้นไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำแค่ไหนสมบัติเงินทองของไม่มีความหมายนะมันจะวิ่งเข้าหาที่ยึดที่เกาะหาญาติหาวงหาพ่อหาแม่หาหมอหายาหาพยาบาลใครก้าวเข้ามาเชื่อมคว้าใส่เลยเป็นที่พึ่งที่พึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงได้สอนหมอให้มีแคร์ใส่ดีงามนะหมอหน่าละหนูว่าเขาเข้ามาพึ่งต้องกิริยามารยาทของหมอต้องไปก่อนอื่นไปก่อนยาเขาเข้ามาก็ทักทายด้วยมารยาทอันดีงามอารมณ์อร่อยให้เป็นที่ยึดที่เกาะสมเจตนาคนไข้ก็มาพึ่งหมอเนี่ยเราก็สอนหมออย่างนี้พยาบาลก็ดีให้แสดงกิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนหวานให้เป็นที่เกาะที่เป็นที่อบอุ่นของคนไข้นี่เป็นยาขนาดแรกจะเข้าถึงใจคนไข้ก่อนเข้าถึงโรคนะเรื่องยุบเรื่องยานั้นไปที่หลังเมื่อใจดีแล้วมันจะค่อยดีขึ้นทุกอย่างแล้วก็สอนอย่างนี้ไปสอนหมอเวลามีโอกาสก็สอนหมอนะประชาชนทั่วโลกนี่แหละเขายอมรับเคารพนับถือเชื่อฟังหมอยิ่งกว่าเชื่อฟังใครนะ เพราะคนไข้เป็นคนจนกรอบจนมุมเข้าไปหายไข้เจ็บไข้ได้ป่วยนะหายออกมาเนี่ยเขานอกจากเขาหายจากโรคแล้วเขายังระลึกถึงบุญถึงคุณของหมอบางคนถึงขนาดเป็นคนไข้ของหมอตลอดวันตายเลยก็มีนั่นเพราะเขาเชื่อเขาเคารพนับถือเขาอาศัยเขาพึ่งเขาบำรุงอยู่กับหมอเขาเลยถึงบุญถึงคุณเนี่ยสร้างโรงพยาบาลแต่ละแห่งแรกที่จำเป็นนี่พอประกาศเรียกอะไรการสร้างตึกสร้างอะไรเนี่ยคนไข้นั่นแหละขนมาให้ขนมาให้มากมายก่ายกองนะตึกแต่หลังไม่น้อยนะออกมาจากน้ำใจของคนไข้ที่หมอมีคุณต่อเขานั่นเองเนี่ยเราก็เลยชี้แจงให้ทราบเพราะงั้นเวลาเข้ามาให้พี่ใช้กิริยามารยาทอันดีงามเพื่อเป็นที่เกาะที่ยืดของเขาให้เป็นที่อุ่นของจิตใจในขั้นแรกยาขนาดนี้ให้เข้าถึงก่อนจากนั้นหยุดยามีอะไรก็ว่ากันไปคนจนก็มีคนมีก็มีเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับเงินทองก็ของเขาให้มีความสำคัญมั่นหมายต่อการรักษาเขาให้หายไปคนที่มีมากมีน้อยก็ให้บางทีก็ให้มากกว่าที่จำนวนที่หมอที่โรงพยาบาลเรียกร้องก็ได้เขาให้ด้วยน้ำใจของเขาบางคนเขาไม่มีก็ไม่ต้องเอาเพราะว่าคนมาหากันพึ่งกันไม่ได้จะพึ่งใครก็ต้องพึ่งคนนั่นแหละนี่เขามาพึ่งหมอต้องแสดงอัธยาศัยกว้างขวางต่อเขาเอาจนกระจนไปโรงพยาบาลกับประชาชนไม่ล้มแหละโรงพยาบาลจะล้มไม่ได้เมื่อโรงพยาบาลพวกหมอพวกพยาบาลนั่งดีอยู่แล้วโรงพยาบาลจะแน่หนามันคงขึ้นเป็นอันดับให้มันล้มไม่ล้มการที่จะโรงพยาบาลจะล้มเห็นแก่ได้เห็นจะยืดแก่ไขแล้วเพราะคนจนกรอกเข้ามาหาหมอเนี่ยสำคัญมากว่านี่อันดับหนึ่งหมอจะเรียกจะรีดเอาเท่าไรก็ได้เพราะคนจนกรอกประมุมถ้าเราเห็นแก่ได้จะเป็นอย่างนั้นเราจะให้เป็นอย่างนั้นให้มีแต่ความเมตตาเฉลี่ยไปหมดไม่ว่าคนไข้ญาติของคนไข้พอคนไข้มีความสะดวกสบายใจญาติของคนไข้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาเนี่ยแล้วก็แสดงให้ฟังอย่างนั้นหมอนี่คนเคารพนับถือตั้งแต่เริ่มเรียนวิชาหมอเขาเริ่มยอมรับแล้วนะเรียนวิชาหมอให้เราเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลแบบพิมพ์ผมบอกงั้นนี่เราพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลกับคนไข้มันเป็นอย่างนี้มันจนกล่อมอย่างนี้ใครจะมีอะไรก็อะไรก็มันไม่มีความหมายนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามานี่โหดย่นเข้ามาหมดความพึ่งอาศัยชีวิตจิตใจจึงอยู่กับหมอเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงให้หมอฟังการปฏิบัติต่อคนไข้เป็นสำคัญมากนะว่าอย่าเห็นแก่คนนี้เป็นคนจนคนนั้นเป็นคนร่ำรวยเป็นคนทุกข์ด้วยกันจนกรอกมาหาหมอด้วยกันนั่นแหละระหว่างให้พยายามรักษาเต็มความสามารถของหมอทุกคนนี่เป็นน้ำใจของหมอที่เขาฝากความเคารพนับถือความเชื่อฟังไว้กับหมอแล้วสมเหตุสมผลกันระหว่างนี้แล้วก็สอนจากนั้นก็แยกไปว่าให้เป็นข้อคิดนะนี่เป็นความไว้ใจของประชาชนนะสิ่งที่เขาไม่ไว้ใจอย่าแทรกเข้ามาให้เป็นพิษเป็นภัยต่อประชาชนมันจะขาดความเคารพนับถือก็ว่างี้คืออะไรวะหมอคนหนึ่งมีเมียตั้ง5คนไม่ว่าหญิงว่าชายมีผัวกี่คนพยาบาลคนหนึ่งสุดท้ายโรงพยาบาลเป็นโรงมั่วสูงกามกิเลสอย่างนี้อยากให้มีในโรงพยาบาลนะเขาไม่ได้มาสังสมวันนี้เขาเพื่อจะรักษาคนไข้ทั้งนั้นเรายาวสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาไหม้หัวใจประชาชนทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้เราก็สอนไปหมดถูกไหมหรือผิดที่สอนอย่างนี้นะนี่เราสอนทำสอนโลกสอนอย่างนี้แหละพิจารณาดูเราก็ไม่เป็นหมอแต่เวลาสอนทำไมถึงสอนหมอได้อย่างนี้ก็เอาธรรมมาสอนหมอเรียนวิชายาวิชาหมอต่างๆโรคไข้ไข้เจ็บหมอเรียนวิชานั้นธรรมะครอบไปหมดเพราะฉะนั้นจึงเอามาสอนกันได้แล้วสินี่แหละที่เราไปโรงพยาบาลต่างๆเราก็เห็นเหตุผลนั่นเองพอเราไปนี่จะลุมมาเลยลุมมา โรงไหนที่ควรจะให้ประจำเราก็ให้ที่โรงจนกรอบสมมุมเช่นอย่างภูเรืออย่างนี้จนกรอบสมมุมเราให้ถามว่าอาหารของครัวนั้นมีขาดแคลนอยู่เราก็ให้เพิ่มเรียกว่าให้เป็นเดือนละหมื่นไปเลยโรงพยาบาลนี้เวลาเราว่างเราก็ไปแต่สำหรับเงินที่ให้ประจำเดือนนั้นเราไปไม่ไปก็ตามพอเราไปเดือนที่ย้อนหลังที่ยังไม่ให้เราให้ย้อนหลังหมดเลยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยประจำทุกเดือนโรงพยาบาลต่างๆมีเยอะนะที่เราให้ประจำเดือนละ20,000ก็มีเดือนละ10,000ก็มีเป็นประจำถ้าโรงไหนเพียงผ่านไปเอาของส่งให้แล้วไปก็มีแต่พอถูไถกันได้ก็ให้ถูไถกันไปแต่บอกถ้ามันจำเป็นจริงๆพอช่วยเหลือได้เราก็ช่วยตอนนี้เราช่วยทั่วไปนะโรงพยาบาลไม่ว่าที่ไหนโรงไหนล่ะวิ่งเข้ามามีแต่ขาดแคลนทั้งนั้นนะโรงพยาบาลนี่ขาดแคลนมาก แต่สำหรับเรานะคนอื่นเขาไปเขาจะไม่ว่าอะไรแต่สำหรับเราไปคนนั้นขาดอันนั้นคนนี้ขาดอันนี้คนนั้นขาดเครื่องมือนั้นคนนึงขาดเครื่องมือนี้คนขาดนั้นขาดตึกขาดอะไรยุ่งไปหมดเลยถ้าเราเข้าไปมีแต่ขาดทั้งนั้นหมอนมันเป็นยังไงพวกนี้ล่ะวะคนอื่นมาขาดไหมเนี่ยโอ้ยไม่หวังพึ่งได้ก็ไม่พูดแล้วเขาว่างั้นนี่ก็หวังพึ่งหลวงพ่อแน่ก็อย่างนั้นแล้วมีแต่ขาดทั้งนั้นเราเข้าไปเดี๋ยวลุมเข้ามาคนนั้นขาดนั้นคนนี้ขาดนี่ใครอยู่ห้องไหนห้องไหนจำเป็นในห้องไหนเอาแล้วเอาความขาดแคลนของห้องนั้นมาแล้วงั้นนะโอ้ยเต็มเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่สระยิ่งลุมเข้ามานะเพราะต่างคนต่างทำงานอยู่ในห้องต่างๆความจำเป็นมันต่างๆกันคนนั้นขาดนั้นคนนี้ขาดนี่ลุมมาหมดโอ้ยเราเลยจะตายวะนี่แหละที่เราช่วยโรงพยาบาลเรา เห็นผลอย่างนี้เราจึงอุตส่าห์พยายามช่วยน้ำใจทั้งคนไข้ทั้งญาติของคนไข้แบ่งเบาหมอให้เป็นความสะดวกสบายแก่คนไข้ทุกด้านทุกทางเราช่วยทั้งนั้นแหละอย่างตึกนี้เหมือนกันทั้งถามถึงงบประมาณก็ไม่มีวะ เรื่องงบประมาณเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วล่ะแต่คนไข้มันจำเป็นขึ้นทุกวันหาที่พักที่นอนของคนไข้ก็ไม่มีเนี่ยก็อย่างนั้นแหละเราจำเป็นก็ได้ให้ไปให้ไปเรื่อยๆให้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยล่ะถ้าพูดถึงการให้นี่โอ้ยิ่งมากนะให้สละยิ่งมากเวลานี่พักไปเยอะนะโรงพยาบาลต่างๆที่ตึกนั้นตึกนี้อะไรขอเราไม่ไหวเราทยอยให้เป็นระยะพอสมควรถ้าจะให้หมดเราไม่มีเงิน ก็เงินไม่ใช่น้ำมหาสมุทรทะเลเงินก็ได้มาจากประชาชนทั้งหลายเรานี่แหละที่เราหมุนเข้าไปช่วยโลกอย่างนี้แหละที่ว่าเงินหมุนเรียนคืออย่างนี้พี่น้องหลายทราบแล้วนะที่ว่าเราไม่เข้าคลังเงินจำนวนนี้เราไม่เข้าคลังหลวงคลังหลวงก็ทองคำกับดอลลาร์เราเข้าทั้งสองอย่างส่วนเงินสดนั้นส่วนมากเราจะไม่เข้าเราจะออกเป็นเงินหมุนเรียนดังที่ว่านี่แหละช่วยโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆช่วยไปหมดแล้วแต่จะช่วยได้ขนาดไหนที่เข้ามาขอร้องจากเราเราก็ช่วยไปนี่เรียกว่าเงินหมุนเรียนหมุนออกไปอย่างนี้แหละ ไม่เข้าคลังแต่เข้าสู่ประชาชนมันเป็นสามอย่างแต่แม้อย่างนั้นเราก็ยังเกลียดเอาไว้นะดังที่เคยพูดพี่น้องหลายทราบเงินที่เวลานี้ที่เราเกลียดเอาไว้อย่างแน่นอนตายตัวแล้วนั่นคือ800ล้านเงิน800ล้านนี่ทั้งที่เราจะเอาออกเป็นเงินหมุนเวียนได้เรายังไม่เอาออกนะเราเป็นห่วงคลังหลวงมากเกี่ยวกับเรื่องทองคำแล้วยังจะเอาอย่างน้อย800ล้านนี่เราจะเอาซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเหลือจากนั้นไปก็50กว่าล้านนี่พอหากว่าพอไปออกเป็นเงินหมุนเวียนเราก็จะดึงออกไปถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่เอาออกเราจะหมุนเข้าสู่ทองคำทั้งนั้นแหละเพราะทองคำเป็นอันหนึ่งของชาติไทยเราหัวใจของพี่น้องชาวไทยอยู่ในนั้นหมดนะ เรียกว่าคลังหลวงคือทองคำเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องประกันชาติไทยของเราการซื้อการขายไปมาหาสู่การมาลงทุนจากประเทศต่างๆในเมืองไทยเราเยอะก็คือคลังหลวงนี่เองเป็นตัวประกันเอาไว้นะถ้าอันนี้ขาดสะบั้นไปแล้วไม่มีใครมาเกี่ยวข้องนะการซื้อการขายไปมาติดต่อเขาดูถูกเหยียดหยามได้อย่างสบายสบายเลยหน้าคนไทยแล้วหน้าซีดไปหมดถูกเขาขี้หน้าเอานี่แหละเพราะฉะนั้นจึงต้องรักสงวนสมบัติของชาติชีวิตของชาติได้แก่คลังหลวงเราว่าให้ดีด้วยกันทุกคนเรามีสิทธิเรามีอำนาจเราเป็นเจ้าของของสมบัติแห่งคลังหลวงนี้ด้วยกันทุกคนในจำนวนคน62ล้านคนทั้งที่นั่นเป็นเจ้าของสมบัติกองนี้ไว้โดยกันทุกคนให้รักษาไว้ด้วยความหนาแน่นมั่นคงย้ายใครมาแต่ต้องทำลายได้ซึ่งเท่ากับว่าทำลายชาติไทยทั้งชาติให้ล่มจมไปนั่นแหละจึงต้องพากันรักสงวนอย่างยิ่งคือจุดนี้เองหลวงตาก็ได้ประกาศพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันนี่คือคลังหลวงนี่คือหัวใจของชาติสมบัติของชาติอยู่ที่นี่หมดเลยจึงต้องพากันรักกันสงวนใครจะมาแต่ต้องทำลายไม่ได้ซึ่งเท่ากับแต่ต้องทำลายชาติไทยเราไม่ผิดกันเลยล่ะถึงต้องให้พากันเก็บให้รักษาให้ดีนี่ก็เราก็แสดงให้ฟังธรรมะเป็นแต่ที่บอกแนวทางแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยให้เท่านั้นการทำหน้าที่การงานที่จะเก็บจะรักษาประการใดเป็นเรื่องของประชาชนทั่วประเทศไทยจะทำหน้าที่รักษากันเองในสมบัติของตนของตนแต่ละคนละคนการแนะนำสั่งสอนเป็นอุบายของธรรมที่ที่บอกแนวทางเพื่อเป็นความแคล้วคลาดปลอดภัยให้เท่านั้นให้จะไปทำหน้าที่อย่างประชาชนไม่ใช่เรื่องของพระทำไม่ได้เรื่องของพระมีแต่การแนะนำสั่งสอนทุกด้านทุกทางที่เป็นผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองกรุณาทั้งทราบไว้ทั่วกันนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละว่าจะไม่พูดมากมันก็พูดอยู่นั่นแหละเริ่มต้นมาตั้งแต่โรงพยาบาล ไปใหญ่อันนี้ให้พรนะนะไม่เอามาก
4: เอาละที่นี่แล้วกันละ
1: เอาบ้านทำหมดเป็นลมบ้านทำหมดเป็นลมร่างเห็นไหมล่ะนั่นบ้านทำหมดเป็นลมหมาต่ำเรียงไงกูจักล่ะล่มดิตอนเห็นล่มตอนหมาวิ่งออกไปคงจะกลัวหมานั่นล่มสองคนล่มเห็นไหมดิของหมาแล้วไอ้บุกี้ฟาดจนคนล่มนั่นใครเสือล่มนั่นแหละปล่อยมันเดินด้านนั่งไปเขาออกไปด้วยความลื่นเริงเขาไม่ได้ออกไปด้วยความหิวนะเขาลื่นเริงเห่าว้าวเห่าลื่นเริงไม่มีใครเที่ยงตะตีนี่ไอ้นี่ไม่แล้วเนี่ยโอ้ดูด่าดูแจ้โอ้เอาดีจ้ะเว้ยหมาวัดป่าบรรดาเอาดีแจ้หมาที่ไหนไม่เหมือนหมาวัดป่าบรรดาเพราะเหตุไรเพราะหมาเหล่านั้นมันเป็นเสี่ยวกับพระวัดหมาวันนี้เป็นเสี่ยวกับพระทั้งวัดเลยมันถึงเป็นอันเดียวกันกับพระพระรักมันด้วยนะรักมันด้วยไม่เคยแตะเคยตีนะนอกจากตัวไหนมันมีท่าใหญ่ก็หวดเลยถ้าตัวไหนท่าใหญ่แล้วหวดเลยหวดเลยเขาไม่กัดกันนะไปไปไปไปตรงนี้อันนี้ให้ไปเอาใครเอาไปอันนี้เนี่ยใครเอาไปให้กันไอ้ยายอาม่าน่ะยังไม่เคยให้เอาไปให้ให้อาม่าให้อาม่าให้อาม่า
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันสาระห้าก็เรียกก็เป็นแก่นสารจึงเรียกว่าสาระห้าวิรขันหมวดศีลก็ดีสมาธิขันหมวดสมาธิก็ดีปัญญาขันหมวดปัญญาก็ดีวิมุตติขันหมวดวิมุตติก็ดีวิมุตติญาณทัศนขันหมวดวิมุตติญาณทัศนก็ดีก็รวมลงเป็นเชือกสามเกลียวในปัจจุบันหรือห้าเกลียวในปัจจุบันศีลขันเป็นเกลียวหนึ่งสมาธิขันเป็นเกลียวหนึ่งปัญญาขันเป็นเกลียวหนึ่งวิมุตติขันเป็นเกลียวหนึ่งวิมุตติญาณทัศนขันเป็นเกลียวหนึ่งรวมกันเป็นธรรมขันธ์ 5คำว่าขันธ์พระบรมศาสดาบัญญัติหลายอย่างขันธ์ 5ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรคือดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามเรียกนามขันธ์หรือนามรูปหรือนามโลกหรือนามทุกข์หรือรูปทุกข์นามทุกข์รูปอนิจจังนามอนิจจังว่าย่อๆรูปทุกขังนามทุกขังรูปก็ดีนามก็ดีก็คือโลกนั่นเองก็คือสังขารโลกคือสังขารนั่นเองก็คือสัตว์โลกคือหมู่สัตว์นั่นเองก็คือเทวโลกพระเทวโลกก็ยังมีรูปขันนามขันอยู่คือพรหมโลกก็มีรูปขันนามขันอยู่เว้นเสียแต่อรูปภพ4ชั้นก็มีแต่นามขันธ์อันเดียวมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันธ์ไม่มีท่านเหล่านั้นอยู่ด้วยอำนาจขององค์ฌานอานิสงส์ขององค์ฌานมีอายุอยู่ตามอานิสงส์ขององค์ฌานหมดอานิสงส์ก็ลงมาท่องเที่ยวอีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนไม่ให้ติดอยู่ทั้งรูปขันธ์นามขันธ์ด้วยทั้งอรูปประขันด้วยสอนให้เห็นโทษรูปขันก็ดีนามขันก็ดีรูปประโลกก็ดีอรูปประโลกก็ดีรูปประธาตุก็ดีอรูปประธาตุก็ดีก็คือกองทุกข์เราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นก็คือกองอนิจจังดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นก็คือกองอนัตตาเราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นหายใจเข้าเป็นรูปขันหายใจออกเป็นรูปขันที่ผู้บัญญัติว่าลมเข้าลมออกเป็นนามขันธ์เป็นเจตสิกผู้บัญญัติว่าลมเข้าลมออกเป็นเจตสิกเป็นนามขันธ์สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายเหมือนกันเป็นทอดๆเป็นรอบๆเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนให้ถือมั่นจึงสอนให้เบื่อหน่ายให้คลายเมาให้ถอนอาลัยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเป็นทุกขังเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายก็มีความหมายอันเดียวกันรสชาติของอนิจจังก็คือทุกรสชาติของทุกขังก็คือทุกตรงตัวแล้วรสชาติของอนัตตาในฝ่ายสังขารก็คือทุกทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยผู้ที่รู้ตามเป็นจริงพิจารณาอยู่เป็นเนืองนิดก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญานั่นเองไม่ใช่อันอื่นไปเลยก็คือมรรคคือผลนั่นเองมรรคก็คือตัวเหตุที่พิจารณาผลก็ผลคือผลของเหตุที่การพิจารณารวมมรรครวมผลลงเป็นเอกมรรคในปัจจุบันรวมศีลรวมสมาธิรวมปัญญาลงเป็นเอกศีลเอกสมาธิเอกปัญญาในปัจจุบันไม่สงสารไปทางอื่นรวมโลกลงมาในปัจจุบันรวมสังขารลงมาในปัจจุบันรวมกองทุกข์ลงมาในปัจจุบันรวมธาตุดินน้ำไฟลมลงมาในปัจจุบันเพื่อให้ดูง่ายเพื่อให้เห็นง่ายนี่ฉะนั้นแล้วจะมองนั่นมองนี้มองอยู่แห่งเดียวเห็นหมดคำว่ามองหมายความว่าปัญญาและสติมีอยู่ที่ใดปัญญามีอยู่ที่นั้นและศีลก็มีอยู่ที่นั้นและสมาธิก็มีอยู่ที่นั้นและปัญญาก็มีอยู่ที่นั้นสมดุลกันแยกกันไม่ได้ ตั้งสติไหวกรรมฐานอันใดก็คือศีลอยู่ที่นั่นเพราะตัดศีลลงในที่นั้นก็คือสมาธิอยู่ในที่นั้นเพราะตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นก็คือปัญญาอยู่ในที่นั้นคือรอบรู้ในที่ตั้งไว้ทดลองศีลสมาธิปัญญาก็อยู่แห่งเดียวกันไม่ต้องพลากกันไม่ต้องเรียงไม่ต้องขยายก็ได้จะขยายก็ไม่สงสัยจะไม่ขยายก็ไม่สงสัยสังขารทั้งปวงลงมารวมลงมาเป็นเอกสังขารในปัจจุบันทุกทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกปทุกข์ในปัจจุบันศีลทั้งปวงลงมารวมลงมาเป็นเอกศีลในปัจจุบันสมาธิทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกสมาธิในปัจจุบันปัญญาทั้งปวงรวมลงมาเป็นเอกปัญญาในปัจจุบันไม่ได้แยกกันเมื่อต้องการแยกก็แยกคล้ายๆกับสตางค์มีอยู่ในกระเป๋าของเราเราจะนับอยู่ในกระเป๋าก็ถูกเราจะเอาออกมานับนอกก็ถูกก็มีความหมายอันเดียวกันจะไม่ยอมถูกแพร่ความสงสัยเพราะถูกแพร่ความสงสัยมาหลายภพหลายชาติแล้วจะไม่ยอมถูกแพร่ความท่องเที่ยวในวัฏสงสารจะชนะปัญหาอันนี้ไปไม่ให้มีปัญหาอีกเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นโมฆะอยู่ตามบุญตามกรรมของแต่ละรายของรูปขันธ์นามขันธ์หมดอายุสังขารก็แตกสลายกันไปหมดเมื่อสติปัญญาจะมากำหนับหรือยินดีหรือเพลินในเพียงเท่านี้ความสุขก็ไม่มีจะมาอีกภาพพจน์ของรูปสังขารนามสังขารภาพพจน์ของโลกก็ไม่มีมากภาพพจน์ของดินน้ำไฟลมก็ไม่มีมากดินแตกไปเป็นดินน้ำแตกไปเป็นน้ำไฟแตกเป็นไฟลมแตกไปเป็นลมตั้งขึ้นอีกกี่ร้อย

ในวัฏสงสารแล้วศีลก็กลายเป็นโลกุตตรศีลสมาธิก็กลายเป็นโลกุตตรสมาธิปัญญาก็กลายเป็นโลกุตตรปัญญาเพราะหัวจักพาไปพระเจตนาพาไปพระเจตนามีกำลังมากเป็นเครื่องดึงดูดความประพฤติทั้งปวงให้เป็นไปตามแถวของเจตนาเจตนาและความหวังก็มีความหมายอันเดียวกันเจตนาและความต้องการก็มีความหมายอันเดียวกันต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงจะมีกิเลสอยู่ก็มีประตูแก้ต้องการท่องเที่ยวในวัฏสงสารไม่มีประตูแก้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนจะแก้บางท่านพูดว่าต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอยากต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารมันเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสจริงเพราะเรายังละไม่ได้เมื่อเราละได้แล้วมันก็ไม่เป็นกิเลสพระบรมศาสดาท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีความต้องการออกหน้าก็มีเจตนาออกหน้าเจตนาหวังจะเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพุทธะกิริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์ถือเป็นของพระพุทธเจ้ายาตถะกิริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติโลตถะกิริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกก็มีความหวังและมีความหมายสัจจะปารมีสัมปันโนก็คือความหมายนั่นเองเพราะตั้งสัตว์ไว้อธิฐานปารมีสัมปันโนต้องอธิษฐานไว้ในใจอธิษฐานธรรม4อย่างปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้สัจจะความจริงใจคือพูดสิ่งใดก็ให้ได้จริงจาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจอุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบเมื่อฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสมดุลกันแล้วก็ไม่เหลือวิสัยอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์4อย่างฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นวิริยะเพียรมันประกอบในสิ่งนั้นจิตตะเอาใจซอกใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระวิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณ4อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วสามารถชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยอิทธิบาทฉันทะพอใจในรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันตริตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่ในอันเดียวกันพละคือทำในกำลัง5อย่างศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้อินทรีย์5ก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในจิตของตนเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้เพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้คือวิริยะเอาใจฟักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นสติระลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็อยู่แห่งเดียวกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลกอยู่ในปัจจุบันทันด่วนด้วยกันความสำเร็จอยู่กับความพยายามผู้เขาพยายามไปทางผิดเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่ว่ามันให้ผลต่างกันผู้พยายามไปทางโลกีก็สำเร็จตามทางโลกีแต่ให้ผลต่างกันผู้พยายามไปทางโลกุตระก็สำเร็จไปในทางโลกุตระแต่ให้ผลต่างกันผู้พยายามลักขโมยเขาก็สำเร็จตามความประสงค์ของเขาแต่ให้ผลต่างกันติดคุกติดตารางบ้างถูกประหารบ้างตามเหตุผลของมัธยมโทษมหันตโทษและหุโทษมัธยมโทษมหันตโทษและหุโทษเมื่อมัธยมโทษมีมหันตโทษมีและหุโทษมีมัธยมคุณก็มีมหันตคุณก็มีมหันตคุณคือพระอรหันต์มัธยมคุณคือพระโสดาบันสกทาคามีคือพระอนาคามีมัธยมคุณและหุคุณคือพระโสดาบันในทางโลกุตระในทางโลกีก็เหมือนกันเราไม่อยากยอมเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ำเพราะเรามีศรัทธาพอจะสู้ได้แล้วถ้าหากว่าเราอยู่ตามบุญตามกรรมเฉยๆก็ไม่เป็นที่สบายใจของเราเราไม่ยอมอยู่ตามบุญตามกรรม
เราต้องการ

0: สร้างบารมีนี้สงสารเพราะเราเห็นภัยแก่ภัยเก็บภัยตายภัยโรคภัยปวดภัยหลงอย่างเต็มที่แล้วเราจึงไม่นอนใจถ้าเราจะนอนใจโดยถ่ายเดียวก็ไม่เป็นที่สบายใจอีกเหมือนกันเหตุนั้นจึงนอนไม่ได้เพราะไม่ลืมตัวเพราะไม่ลืมธรรมเพราะไม่ลืมใจเพราะเห็นหนทางออกอยู่เพราะเรารู้ดีชัดแล้วว่าน้ำดับไฟได้ทำฝ่ายโลกุตระก็ดับกิเลสไปเป็นพันธะถึงพระอรหันต์ถ้าเราจะยอมตัวเป็นคนโง่เขลาตายช่างหัวมันตายแล้วที่เกิดมีทั้งไปความเห็นก็ไม่เป็นสุขอีกด้วยเราก็ไม่นอนใจอีกด้วยเราไม่ยอมเสียแล้วหากว่าเรายอมเราก็อยู่ตามบุญตามกรรมไม่ต้องขนขวายมันเราไม่ยอมเสียทีนี้ที่เราไม่ยอมนั่นคุณค่าของเรามีอยู่แล้วเพราะเราเป็นผู้มองเห็นมองเห็นประโยชน์มองเห็นภัยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเพราะเราถือว่าเราอยู่ในสนามเวรสนามภัยในโลกอันนี้ถึงแม้ว่าหลับเราก็ไม่หลับสนิทตื่นขึ้นมาเราก็พิจารณาหาทางออกอยู่เสมอเสมอเพราะวาสนาของเราแก่กล้ามาแล้วจะทำให้อ่อนมันก็อ่อนไม่ได้ผู้ที่มองเห็นหนทางแล้วตาเราไม่บอดจะให้เราหลับเดินเราก็ไม่ต้องการก็ไม่เป็นที่พอใจของเราเพราะตาเราไม่บอดทั้งใดก็ดีเรามีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในหวังความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเนี่ยจะให้เราหยุดอยู่มันก็หยุดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครพ้นทุกข์ไปได้เสียเปรียบตนเองที่ท่องเที่ยวมาหลงล่างกระดูกที่ท่องเที่ยวมาเป็นพ่อข้าหนังแม่ข้าหนังแม่ข้ากระดูกพ่อข้ากระดูกมาข้าแก่ข้าเก็บข้าตายมาเป็นพ่อข้าแม่ข้าผลลาได้ก็คือทุกข์กำไรก็คือทุกข์ทุนก็คือทุกข์ทั้งทุนทั้งกำไรมีแต่ทุกข์อยู่ในวัฏสงสารเราก็อยากจะทิ้งทุนเสียทีนี้ไม่ต้องการหวังกำไรในวัฏสงสารทุนเกิดทุนแก่ทุนเก็บทุนตายเราจะทำลายให้มันหมดจะไม่ยินดีด้วยความพิจารณาแบบเย็นๆจะไม่ยินดีแบบไม่ทะลุจะไม่ยินดีด้วยความพิจารณาแยบคายไม่ใช่มุทะลุจะเอื้อมละอาด้วยความแบบเย็นๆทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยจะเคสหลาบด้วยความแบบเย็นเย็นแบบเย็นๆไม่เคสหลาบด้วยประชดแดกดันตนเองเคสหลาบด้วยความแยบคายตนเองด้วยปัญญาอันถ่องแท้เคยเป็นทาสเคยเป็นตัณหาของตนมาหลายภพหลายชาติแล้วเคยเป็นข้าเป็นทาสเป็นข้าเป็นทาสตนเองพุทธัสสาหัสสมิทาสีวะสมิทาโสวะจึงยอมเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ยอมเป็นทาสกิเลสเป็นเมืองขึ้นของมันมานานแล้วไม่ต้องเป็นหวงห่วงห่วงในวัฏสงสารมรดกในวัฏสงสารไม่อดใครจะแย่งกันดอกมรดกเกิดมรดกแก่มรดกเก็บมรดกตายมรดกโลภโกรธหลงถึงแม่ไม่แบ่งไม่ปันให้เขาก็แสวงสร้างเอาเองใจโลกธาตุไม่ขาดเราอยากแค่ทอดบางสกุลทิ้งไปเสียนี่ทอดออกจากคันธสันดานดองอยู่ขนาดไหนก็จะออกเอาออกจะขับไล่ใช้ส่งออกหมดจะพยายามตะเกียกตะกายพระสติพระปัญญามาเป็นสงครามกันในคันธสันดานมาเป็นสงครามกันกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความหลงต่อสู้กับความงมงายต่อสู้กับความสงสัยไม่มีกลางวันกลางคืน พระโสดาบันยึดได้ยึดได้แล้วไม่ขบถคืนยึดได้ที่ไหนก็เรียบไปพระสกทาคามียึดได้ก็ไม่ขบถคืนเขาไม่ขบถคืนกิเลสไม่ขบถคืนพระอนาคามียึดได้อีกพระอรหันต์ยึดได้หมดไม่ขบถคืนยึดความฉลาดได้แล้วยิ่งกว่าพระจันทร์ในวันเพ็ญยิ่งกว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขับไล่มืดหนีก็จริงอยู่แต่ว่าที่ในถ้ำในเหวลึกๆพระอาทิตย์ส่องไม่ถึงส่วนพระปัญญาส่องถึงหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยมองทะลุก้อนหินมองทะลุภูเขามองทะลุภูเขาด้วยวิธีไหนเพราะภูเขาจะแตกจะสลายเป็นเรียกว่ามองทะลุภูเขาออกมองใต้แผ่นดินทะลุเลยมองใต้แผ่นน้ำก็ทะลุเลยมองขึ้นไปบนอากาศก็ทะลุเลยเพราะเหตุใดด้วยอำนาจพระอนิจจังด้วยพระปัญญาเห็นชัดในอนิจจังเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังก็เรียกว่ามองทะลุหมดนั่งอยู่บัลลังก์เดียวขณะจิตเดียวรอบโลกแล้วเพราะรู้แจ้งชัดในอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องห่อเหินเดินอากาศไปดูก็ได้รอบทั้งโลกหนังหุ้มด้วยรอบทั้งโลกนอกด้วยพระหิทธาโลกอัชตาโลกคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบอัชตาโลกกับอัชตาสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันพระหิทธาโลกกับพระหิทธาสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันโลกภายในโลกภายนอกโลกใกล้โลกไกลโลกอดีตโลกอนาคตสังขารใกล้สังขารไกลสังขารอดีตสังขารอนาคตก็มีความหมายอันเดียวกันมาเป็นเปรตเฝ้าชาติเฝ้าภพอยู่หลายชาติแล้วเรายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็คือเปรตเอากันดีๆนี่เองเปรตเฝ้าโลกเปรตเฝ้าสงสารเปรตหลงสังขารเปรตหลงของไม่เที่ยงเปรตในเมืองมนุษย์ในเมืองเทวดาในเมืองพรหมพระอรหันต์จำพวกเดียวพ้นจากเปรตไปแล้วพระอนาคามีก็ยังเป็นเปรตเฝ้าอยู่บ้างนิดๆหน่อยเพราะท่านไปติดสุขเวทนาและท่านไปสำคัญตัวเป็นนั่นเป็นนี้เพราะท่านไปติดอารมณ์อันแห่งเป็นรูปฌานและอรูปฌานท่านไปติดอยู่ในสุขขาเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาพระอนาคามีเหตุนั้นความสำคัญตัวขององค์ท่านจึงมีท่านยังปล่อยยังไม่ได้ยังเป็นเปรตเฝ้าอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีคิวจะหลุดพ้นพระโสดาบันก็เหมือนกันสกทาคามีอนาคามีก็เหมือนกันแต่ท่านไม่บัญญัติว่าเปรตแต่พระอรหันต์คงบัญญัติได้ท่านคงบัญญัติว่ามันเป็นทุกข์อยู่จึงไม่พอใจอยู่ในพระอนาคามีจึงพอใจหลุดพ้นต่อไปแต่ท่านบัญญัติในเปรตหยาบๆส่วนที่ไปทางโลกีแต่ผลละเอียดแท้เป็นเปรตในฝ่ายโลกุตระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็ยังเป็นเปรตอยู่เหมือนกันเพราะเฝ้ากองทุกข์อยู่จะได้เกิดอีกหลายชาติโสดาบันก็3ชาติ7ชาติสกทาคามีก็3ชาติพระอนาคามีอวิหาอัตตปาสุตตาสุตติกะเนตกาเป็นลำดับไปแต่ว่าโทษเบาแล้วถึงเฝ้าก็เฝ้าของบอกผู้ชนคนหนาก็เท่ากับว่าน้ำมันไวไฟไฟมาใกล้ก็พึบใส่เลยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเพราะเราเรียนวิชากองดับไฟไม่ใช่เราเรียนวิชาหาฟืนใส่ไฟเราเห็นโทษในเรื่องไฟกิเลสไฟโลภไฟโกรธไฟหลงเราเห็นโทษอย่างเต็มที่เมื่อเราเห็นโทษอย่างเต็มที่เราก็ต้องดับอย่างเต็มที่เพราะเรารู้จักเครื่องดับราคะไฟก็คืออสุภกรรมฐานเป็นเครื่องบรรเทาไม่ให้ไฟลุกมาก ทสะไฟก็คือเมตตาโมหะไฟก็คือพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นจะได้คลายความเมาความเมาความหลงสติป้องกันความอยากความอยากละได้ก็เพราะปัญญามีสติในกรรมฐานป้องกันความอยากแต่ความอยากจะละขาดได้ก็เพราะพระปัญญาพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งอภิเษณธรรมสี่พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งคือยังไงก็คือพิจารณาในศีลในสมาธิในปัญญาก็คือพิจารณาในพ้นฐานพ้นศีลพ้นภาวนาพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งอดกั้นในราคะด้วยอสุภกรรมฐานอดกั้นในโทสะด้วยเมตตากรรมฐานอดกั้นในโมหะด้วยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเสพก็เหมือนกันเว้นก็เหมือนกันสิ่งไหนที่จะให้กำเริบราคะสิ่งนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ่งนั้นเป็นอัปมงคลสิ่งไหนที่จะให้โทสะจัดขึ้นอุบายใดๆที่จะให้โทสะจัดขึ้นอุบายนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอุบายใดๆที่จะให้โทสะถอนตนลงอุบายนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงเหือแห้งหายไปอุบายใดที่จะทำให้หลงทวีขึ้นอุบายนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าหลงว่าไม่มีบุญไม่มีบาปหลงว่าไม่มีมรรคผลนิพพานหลงในชั้นหยาบๆหลงในชั้นละเอียดหลงว่าสกลร่างกายเป็นของสวยงามหลงว่าสกลร่างกายเป็นของเที่ยงเป็นสุขหลงว่าสกลร่างกายเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยแท้จนแกะไม่ได้วางไม่ออกอริยธรรมเมธิโตนะโรอริยธรรมก็อยู่ที่นรชนอยู่ในที่นี้ไม่ได้อยู่ในที่อื่นไฟไหม้เมืองไหนก็ต้องเอาหน้าเมืองนั้นดับชั้นใดก็ดีมันไหม้มุ่ยมอนอยู่ที่จิตใจก็ต้องเอาน้ำที่เมืองจิตเมืองใจดับจะไปหาที่อื่นมันก็ไม่ทันโลภโกรธหลงมันก็เกิดขึ้นที่ใจจะดับมันก็ดับลงที่ใจศีลสมาธิปัญญาจะทำให้เกิดให้มีก็ทำเกิดให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจเมื่อชนะก็ชนะอยู่ที่ใจเมื่อแพ้ก็แพ้อยู่ที่ใจอยู่แห่งเดียวกันความสกปรกก็อยู่ที่ผ้าเมื่อซักให้สะอาดแล้วก็อยู่ที่ผ้าสนิมก็อยู่ที่เหล็กเมื่อคัดออกก็คัดออกจากเหล็กเมื่อสะอาดก็สะอาดอยู่ที่เหล็กใจอุปมาเหมือนต้นไม้กิเลสอุปมาเหมือนเถาวัลย์พันต้นไม้หรือมิฉะนั้นใจอุปมาเหมือนเหล็กกิเลสอุปมาเหมือนสนิมถ้าไม่มีเหล็กก็ไม่มีสนิมถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็กเหตุฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงไม่ยึดถือในใจของท่านใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์พุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตการปรารถนาเท่านั้นกายก็เป็นสักว่ากายพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่า กายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุตรคนตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงว่าสักกายานุปัสสนาพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์หรืออุเบกขาเป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุตรคนตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาเท่านั้นพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้เป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุตรคนตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสสนาเท่านั้นพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่บุตรคนตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธรรมานุปัสสนาเท่านั้นโดยใจความก็พิจารณากายจนลงถึงอนัตตาพิจารณาเวทนาลงจนถึงอนัตตาพิจารณาจิตลงจนถึงอนัตตาไม่ติดอยู่ในจิตพิจารณาธรรมที่เป็นคู่กับจิตลงถึงอนัตตากายก็ดีก็เป็นกายตามเดิมเวทนาก็จัดเป็นนามตามเดิมกายก็จัดเป็นรูปขันธ์เวทนาก็จัดเป็นนามขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามขันธ์ขันธ์ 5ย่นลงมาเป็น2รูปขันธ์1นามขันธ์1โลกย่นลงมาเป็น2รูปประโลกอรูปประโลกก็คือรูปกันนามขันธ์นั่นเองย่นธาตุลงมาเป็น2รูปประธาตุอรูปประธาตุรูปประธาตุก็คือรูปขันธ์นามขันธ์นั่นเองรูปประโลกนั่นเองรูปขันธ์นั่นเองนามขันธ์นามโลกนามรูปก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงสักว่ารูปเป็นแต่เสียงเพียงสักว่านามสิ่งที่นอนเนืองอยู่ในคันธสันดานอนัตตาธรรมเท่านั้นจะมาลบล้างได้เพราะเป็นกิเลสอันละเอียดเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นทุกขังชัดเมื่อเห็นหนังชัดก็เห็นเนื้อชัดก็เห็นกระดูกชัดเหมือนกันเมื่อเห็นกระดูกชัดก็เห็นหนังเห็นเนื้อชัดเหมือนกันเมื่อเห็นเกิดชัดก็เห็นแก่ชัดเห็นเก็บชัดเห็นตายชัดเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้โยงกันอยู่เป็นเชือกเส้นเดียวเมื่อเห็นปัจจุบันชัดตอนไหนอดีตอนาคตตอนนั้นก็ชัดเหมือนกันข่าวสมัยพระเอกเขาใช้หนังแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงเราไม่ทราบพวกเขาออกมาเป็นรูปโตรูปเล็กก็ตามก็เป็นพระเอกอันเก่าท่านใดก็ดีจะเกิดขึ้นเล็กขึ้นน้อยก็ตามโตก็ตามใหญ่ก็ตามก็เกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายอันเดียวกันเป็นกันอันเดียวกันเป็นกันเทศอันเดียวกันเมื่อเห็นแจ้งชัดก็ละอายจะหวังพึ่งอนิจจังก็ละอายจะหวังพึ่งสิ่งที่เป็นทุกขังก็ละอายที่จะหวังพึ่งสิ่งที่เป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ละอายจะหวังพึ่งกับอนิจจังก็ละอายจะหวังเป็นสุขกับอนิจจังทุกขังอนัตตาจะสุขมาแต่ไหนละอายจะหวังพึ่งชาติพึ่งภพเพราะชาติมีแต่ทุกข์จะไปพึ่งที่ไหนพบมีแต่ทุกข์จะไปพึ่งที่ไหนผูกขาดแล้วไม่มีศาลอุทธรณ์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขาปิไปว่าแม่เป็นทุกข์มากถึงเรียกว่าแม่ใส่แม่โทด้วยไม่ใช่พ่อแม่ใส่มาอีกคำว่าปิไปว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์พอดีพองามมีแม่ออกหน้าด้วยมรณะปิทุกขังปิก็แปลว่าแม่เมื่อเห็นทุกข์ชัดก็เอื้อมละอาที่จะไปหลงทุกข์อีกทีนี้ก็เอื้อมละอาที่จะไปหลงทุกข์มาบัญญัติเป็นสุขเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เอื้อมละอาที่จะไปบัญญัติว่าเป็นของเที่ยง เมื่อเห็นอนัตตาชัดก็เอื้อมละอาว่าจะถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามที่สมมติในโลกอันนี้เป็นธรรมละเอียดมากของอันเดียวนั่นแหละแต่ว่าเมื่อพิจารณาไปเท่าใดมันก็ละเอียดข้ามปัจจุบันได้ก็ข้ามโลกได้ข้ามปัจจุบันผู้รู้ในปัจจุบันพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าบุคคลผู้ใดรู้อดีตบุคคลผู้ใดรู้อนาคตบุคคลผู้ใดรู้ปัจจุบันบุคคลผู้ใดรู้เบื้องบนคืออนาคตบุคคลผู้ใดรู้เบื้องต่ำคืออดีตบุคคลผู้ใดรู้เบื้องกลางคือปัจจุบันแล้วมาติดอยู่ในผู้รู้ในปัจจุบันผู้นั้นเขาดับรอบแล้วนะเขาได้มาไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารอีกดอกเพราะเขาไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันถ้าข้ามโลกปัจจุบันโลกอดีตไม่ต้องข้ามก็ได้โลกอนาคตมันต้องข้ามก็ได้ฉะนั้นเราจึงพิจารณาปัจจุบันพิจารณาเพื่อให้คลายเมาให้ถอนคืนไม่ให้ยึดถือว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันไม่ให้ถือว่าผู้รู้ในปัจจุบันเป็นตนตนเป็นผู้รู้ในปัจจุบันทำชั้นสูงจิตก็ส่งคืนให้จิตผู้รู้ก็ส่งคืนให้ผู้รู้ปัจจุบันก็ส่งคืนให้ปัจจุบันหรือไม่ส่งจะส่งหรือไม่ส่งปัจจุบันก็ไม่มาเป็นสงครามกับใครผู้รู้ก็ไม่มาเป็นสงครามกับใครแต่กิเลสความหลงของตนเป็นสงครามกับตนต่างหากอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มาเป็นสงครามกับใครผู้รู้ก็ไม่ได้มาเป็นสงครามกับใครผู้หลงไปเป็นสงครามกับเขาต่างหากดินฟ้าอากาศธาตุดินน้ำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มาเป็นสงครามกับใครแต่ผู้หลงยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขาจริงๆจังๆไปเป็นสงครามกับสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาเมื่อหวังเพื่อหลุดพ้นในวัฏสงสารโดยด่วนมันก็ไม่มีความหมายเลยสำหรับบุคคลผู้สร้างบารมีมาแก่กล้าแล้วสำหรับบุคคลเพิ่งสร้างก็ถูกอยู่ถ้าผู้สร้างมาแก่กล้าแล้วมันก็ไม่สมฐานะทีนี้ผู้เริ่มก่อสระอากาขอสระอาขาถูกอยู่พอเป็นนิสัยผู้เก่แก่กล้าแล้วจะดึงขาเขาลงมาเขาก็ไม่ลงละจะไปพูดท่ำห่ำหันให้เขาคลายเขาก็ไม่คลายเพราะสติปัญญาของเขาแก่กล้าแล้วเราจะไปขู่ไปเข็นเขายังไงเขาก็ไม่หลบดอกมรรคผลนิพพานหมดแล้วไม่มีดอกบุญไม่มีบาปไม่มีมีน้ำซ้ำก็ไปเปลือยกายให้เขาดูค่ายก็ว่าไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งกางเกงมีน้ำซ้ำเอาภูมิจิตภูมิใจให้เปิดมาให้เขาเห็นด้วยก็ตัดสินว่าเออมันอยู่ในระดับนั้นผู้อยู่สูงก็ต้องมองเห็นผู้อยู่ต่ำคนตาบอดจะไปมองเห็นคนตาดีก็ไม่ได้เพราะก็จะถือว่าไม่มีบุญมีบาปไปเที่ยวเปล่าร้องถือว่าคุณบิดามารดาไม่มีกับคนตาบอดอวดสนเข็มก็มีความหมายอันเดียวกันคนขาหักอวดว่าตนวิ่งเร็วก็มีความหมายอันเดียวกันกองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้เรารู้ไว้ทำไมมันจะได้มรรคผลนิพพานหรือถ้าเราไม่รู้เราก็จะหวั่นไหวในเมื่อถูกลมพัดเรารู้ไว้มันก็ไม่หวั่นไหวเพราะลมมันพัดอยู่มันมีหน้าที่พัดมันก็พัดเมื่อจิตใจเราเชื่อศีลเชื่อทำแล้วเชื่อมรรคผลนิพพานแล้วมันไม่หวั่นไหวไปไหนดอกถ้าหากว่าหวั่นไหวไว้เป็นพระบรมศาสดาก็ไม่เคารพธรรมพระองค์ท่านไม่ได้อยู่เหนือธรรมองค์ท่านเก่ง กว่าพระโสดาบันแต่องค์ท่านไม่สามารถจะเสกวิชาให้พระโสดาบันมาเป็นปุถุชนเราเก่งกว่าโลกทั้งปวงเราจะแสดงอภินิหารเราจะเสกสรรพระโสดาบันให้เป็นปุถุชนให้เป็นคนไม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะบรรลุนานให้มันเป็นพระบรมศาสดาก็บรรลุนานมาได้เหตุฉะนั้นพระองค์จึงเคารพธรรมสัทธโมคลุกาตะโบควรเคารพธรรมเราไม่ยอมเชื่อพระบรมศาสดาไม่ยอมเชื่อพระพุทธศาสนาเราก็ปล่อยไม่ไหวไม่มีประตูจะไปไม่มีประตูจะโต้เกิดแก่เก็บตายโลกโกรธหลงสันพเวนสันพภัยในใจโลกธาตุนี่มันจริงเพงอยู่แต่ท่านที่แต่ท่านยังไม่พูดเมื่อท่านไม่พูดอีกมันก็จริงอีกที่นี่จะคัดค้านไปที่ไหนก็ไปไม่รอดไม่มีคนจอมในโลกนี่มีแต่แก่เก็บตายเท่านั้นทีนี้เราจะแซงก็ไม่มีประตูแซงเรายกธงขาวเท่านั้นพระรมราชาองค์ปัจจุบันไม่ใช่พุทธชนคนหนาอย่างน้อยท่านก็ถึงพระโสดาบันแล้วเป็นมงคลดีที่สุดในประเทศไทยองค์ท่านไม่ใช่พุทธชนคนหนาอย่างน้อยที่สุดพระโสดาบันแล้วท่านสมเด็จพระบรมราชาทั้งพระบรมราชินีด้วยถ้าหากองค์ท่านมีชาติมีภพอีกก็คงไม่เลยพระศรียะเมตไตรดอกเพราะถึงโลกุตระแล้วปฏิปทาขององค์ท่านไม่ใช่ของง่ายๆพวกเรามันโชคดีถ้าหากว่าไม่มีพระบรมราชาอยู่ในทางเป็นประมุขของประเทศนะพวกเราจะแก่งแย่งกันไปกว่านี้มากมายนะปฏิบัติธรรมไม่สะดวกละเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติธรรมสะดวกบ้างพอเป็นพอไปมีอิสระก็เพราะว่าพระบรมราชาเป็นหัวหน้าในทางฆราวาสส่วนในทางพุทธศาสนาก็มีพระสมเด็จพระสังฆราชตลอดถึงครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติแข็งแรงอยู่ซึ่งเป็นคู่เคียงเรียงรายกันกับสมเด็จพระบรมราชาถ้าไม่มีองค์ท่านก็เกรงว่าพวกยวนจะเอาพวกเราไปรอดจมูกแล้วพูดน้อยไม่พอคายพูดหลายเดี๋ยวเขาฆ่าทิ้งพวกเขาไม่ได้เขียนไว้ใส่หน้าผากว่าไว้ก็มันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งองค์ท่านฉลาดมากไม่เป็นไม่เป็นคนขี้ขาดด้วยเที่ยวให้ความอบอุ่นทั้งฝ่ายศาสนาด้วยทั้งฝ่ายราษฎรด้วยประชาชนพลเมืองด้วยอาถรรพ์ต่อความดีขององค์ท่านมิฉะนั้นแล้วจะปกครองกันยากในฝ่ายพระก็ดีในฝ่ายโยมก็ดีเหตุฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยจึงเป็นคู่เคียงเรียงรายกันกับพระพุทธศาสนามาแต่ใดมาราชาโนราชาโนจึงมีในพระบาลีอยู่ทุกๆศาสนาอยู่ทุกๆพุทธศาสนาไม่ใช่ทุกศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็ต้องพระบรมราชาเป็นมือขวาในทางฆราวาสถ้าหากว่ามันมีพระบรมราชาพระพุทธศาสนาก็ลำบากเหลือเกินผู้ใดเบียดเบียนพระพุทธศาสนาก็เบียดเบียนพระบรมราชาก็มีความหมายอันเดียวกันหรือเบียดเบียนประเทศชาติก็มีความหมายอันเดียวกันผู้ส่งเสริมพระบรมราชาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็ส่งเสริมชาติก็มีความหมายอันเดียวกัน อำนาจของทานศีลภาวนาของพระพุทธศาสนาประเทศไทยเรายังจะมั่นคงไปอีกนานเป็นไปได้ยากเพราะประเทศไทยบริบูรณ์มีทั้งฝ่ายปริยัติฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิเวทมีครบสัจธรรม3ปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมมีครบบริบูรณ์เรื่องประพฤติย่อนประพฤติยิ่งก็เป็นแต่ละรายของบุคคลไม่ทั่วไปหมดทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติทั้งฝ่ายปฏิเวทไม่ได้ทั่วไปหมดฝ่ายปริยัติท่านผู้ดีก็มีมากอยู่ฝ่ายปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติหรือผลของการหรือผลของการปริยัติปฏิเวทเป็นฝ่ายผลผลในฝ่ายพระโสดาปัตติผลสักทาคามิผลอนาคามิผลก็จัดเป็นปฏิเวทเหมือนกันหรืออรหัตผลก็จัดเป็นปฏิเวทเหมือนกันปฏิเวทกับผลของมรรคก็มีความหมายอันเดียวกันปฏิเวทกับผลของเหตุก็มีความหมายอันเดียวกันหมายความว่าเหตุที่ดีหมายความว่ามรรค
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: โยมเดี๋ยวหลวงตาขึ้นมาจะเลยขึ้นไปที่ฐานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในความถี่ 96.25 เมกะเฮิรตซ์นะตั้งณที่วัดธรรมสถิตนะเดี๋ยวเราจะทำพิธีมอบสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนให้องค์หลวงตาหลวงตาก็จะเมตตาเจิมป้ายสถานีวิทยุโดยมีป้ายหญิงจุฬาภรณ์วรรักษ์นั้นเป็นผู้อุปถัมภ์สถานีวิทยุทั้งหมดด้วยกันตอนนี้ทราบว่า60กว่าสถานีที่เป็นเครือข่ายของแม่กายที่อยู่ที่วัดป่าบ้านตาเพราะนั้นตอนลุงตาขึ้นไปเนี่ยโยมไม่ต้องขึ้นไปหรอกก็ขึ้นตาขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็จะลงมาเลยเดี๋ยวลุงตาจะเดินทางผ่านนี้ก็โยมก็หันหน้าไปนู้นก็ยกมือไหว้นะแล้วประมาณสักไม่เกิน15นาทีลุงตาจะลงมาแสดงธรรมเทศนาก่อนที่จะแสดงธรรมเทศนาจะในนามของคณะศิษยานุศิษย์ของท่านพ่อเฟื่องโดยจิโก
2: ตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมครับเดือนมิถุนาปีที่แล้วครับผม
3: ครบปี
2: ครับผม
4: ชัดดีคร
2: ับ ร้อยกว่ากิโลครับผม
4: ร้อยกว่ากิโลชัดดีครับชัดแจ๋วเลยสูงต้องพ่อคุณตากับสูงนู่นครับผมกี่เมตรเนี่ย
2: อันนี้60ครับแต่ว่ากำลังจะต่ออีก20ครับผม
4: จะต่ออีก20เมตร
2: ครับผม
5: ต่อยมันเขาเนี่ยช่วยได้เยอะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยมันช่วยได้เยอะคร
2: ับ อันนี้เป็นที่ห้องทรงครับผมห้องทรงชั่วคราวครับผมนิมนต์หลวงตาหน่อยทีนี้กำลังทำใหม่หลวงตาครับกำลังทำใหม่เฉพาะอันนี้ไปเบียดเบียนพระท่านพูดครับอันนี้ก็เลยทำใหม่เป็นของสถานีวิทยุเลยครับ
5: ทำใหม่แล้วครับผมเจ๋งดีครับผม
6: เก่าไม่ต้องไปหรอกจาน
2: โดยเฉพาะครับผม
5: ตัวขาวครับ
2: ปฏิภาปฏิกุฏิภาครับผมรบกวนพระท่านก็เลย
6: รบกวนไล่พระลง
2: มนลุงตาไม่ต้องขึ้นก็ได้ครับผมขึ้นเขาครับ
5: ครับผม
6: ครับโอ้ตากฝนตากฝนต้องเท
7: กับเข็มรู้ว่าเข็มเนี่ย
6: ไอ้
7: เ
6: ม
7: ื
6: ่อวานจะไม่แตกคือที่นี่กับฝนฟังเทศฟังได้แค่ไหนผู้เทศจะเป็นเหมือนกันอย่าว่าจะผู้ฟังเทศอะไรนี่ไม่มีผู้เทศเพ่นก่อนก็เลยจำบางห้าโมง42นาทีแล้ว นี่ก็กว้างขวางอยู่นะบริเวณนี้กว้างอยู
8: ่นั่นหมดนี่แหละเดี๋ยวให้เขามอบให้ลุงตามอบในก่อน
6: โอ้สูงอยู่นั่นนี่นะเจดีย์ก็มีข้างล่างคนก็อยู่ได้เลย
2: เต็มครับผม
6: ฮะ
2: ข้างในเต็มเลยครับผม
6: ก็นั่นเดียวน่ะมองดูข้างในเต็มเลยฮะพอดีแล้วฮะ
2: ขอโอกาสหลวงตาครับผมจะขอให้หลวงตาจะมอบเครื่องมือแพทย์ให้หลวงตาก่อนนะครับผมก่อนหลวงตาจะแสดงธรรมนะครับผม
6: เอามามอบอยู่นี่เลย
2: แล้วก็
6: เดี๋ยว
2: เรียกเจ้าหน้าที่เขามารับไปก่อนนะครับ
6: เออไปขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาได้เลย
2: ส เดี๋ยวขออนุญาตให้โยมอ่านรายงานหน่อยนะครับผม
6: อะไรนี่เช็ดหน้าเช็ดเรียบร้อยแล้วนี่ฝนตกเรื่อยๆ
3: คร
6: ับ นมัส
3: การพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะเป็นสุขีมงคลโยมกราบมหาบุญญาณสัมปโนนุ่มด้วยคณะสัทธาและศิษยานุศิษย์ชาวจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงสาบถึงเจตนาที่พิมพ์หลงไปด้วยแม้ท่าทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประทับทางวิสุทธิมงคลในการช่วยสงเคราะห์โลกทั้งวงความชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่เหลือเชื้อชาติใดใดในการทำเป็นมหามงคลนี้คณะสัทธาและศิษยานุศิษย์ชาวจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งได้สาบพระราชนามนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธรรมวิสุทธิมงคลมาแสดงพระธรรมเทศนาและรับพระบาททรงครองโลกณวัดธรรมสถิตอำเภอเมืองจังหวัดระยองและในวาระใกล้วันครบรอบวันมรณภาพ20ปีของพระครูญาณวิสิทธิ์ขอสุรมโชติโคคณะสัทธาและศิษยานุศิษย์ขอน้อมถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดระยอง FM 96.25 MHz และเครื่องฟอกในจำนวน2เครื่องเพื่อมอบแด่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและโรงพยาบาลพระปกเกล้าอำเภอเมืองจ
6: ัง
3: หวัดชลบุรีโรงพยาบาลละ1เครื่องคณะสัทธาและศิษยานุศิษย์ขออุทิศส่วนบุญและกุศลที่ได้บำเพ็ญในครั้งนี้แด่องค์ท่านทั้งพ่อเครื่องโชติโคกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธรรมวิสุทธิมงคลโดยความเคารพเนื้อเสียงกล่าวพระครูสนุสุจินปริปุญโญและคณะสัทธา
6: ไหนเครื่องมือแพทย
2: ์อยู่นี่ครับผม
7: ลงผม
6: โอ
2: ้ด้านนี้เครื่องนึงครับผมด้านซ้ายเครื่องนึงครับผม
6: นี่เครื่องนึง
2: ครับผม
6: เครื่องนึงโอ้โลกมันหนักขนาดนี้นะ
2: หนักอยู่ครับผม
6: ดูจะหนักอยู่แล้วทำไงต่อไปเขาบอก
2: เดี๋ยวขน้อยเอาใบมอบครับผม
6: นี่กลัวฝนจะตกแต่มันเมฆบางๆค่อยชั่วหน่อยนะถ้าเมฆหนาระวังยากเลยนะเมฆบางๆนี่ไม่ค่อยเป็นไรนักถ้าเมฆหนาแล้วตกเลยนะ
2: มีถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยครับผม
6: ฮะ
2: ออกไปทั่วโลกครับเขามาไอองค์การโทรศัพท์เขามาตั้งการดาวเทียมให้ครับผม
6: เหรอ
2: ครับผมออกผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเลยครับผม
6: เนี่ย
2: ครับผมที่วัดมาบจันด้วยนะครับผม
6: เหรอ
2: ครับก็ไปตั้งให้ที่วัดมาบจันด้วยนะครับผม
6: มาบจันก็มี
2: ครับผม
6: ห่างจากนี้ไปเท่าไหร
2: ่ประมาณ3กิโลกว่าครับผม
6: เนี่ย
2: ครับผม
6: ใกล้กันอย่างเงี้ย
2: ครับผมแต่ว่าเขาเอาจานดาวเทียมเนี่ยไปตั้งไว้ที่นู่นด้วยนะครับผม
6: อ
2: ันนี้ท่านอาจารย์อนันต์นั่งอยู่ข้างหลังนี่ครับผม
6: เพิ่มมองมาจากนู้นมองเห็นเจดีย์นั่งรถมามองเห็นเจดีย์เนี่ยคือจำได้ไหมอ่ะคือนั่งอย่างเงี้ยมีเด็กผู้หญิงมายืนข้างหน้าเขามาเกะข้าวคือแล้วเป็นทางไงไม่รู้เพราะมาเกะหลายหนนะมาก็มาพี่กับน้องอายุประมาณสัก6-7 ขวบนี่แหละมายืนอยู่ตรงนี้แง่ๆหน้าขึ้นมาอยู่เราแล้วอะไรอ่ะหนูว่ามีอะไรเอาว่ามาซื้อว่ามีคืออะไรเอาว่ามาเขาก็เสียงก็แก้วออกมาว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนข้าว่าฟังที่น่ะเด็กเขาถามปัญหาหลวงตาหลวงตาจะตอบเขาว่ายังไงล่ะเทศทั่วประเทศไทยแล้วก็มาติดปัญหาเด็ก เด็กเขามาถามปัญหานี่ว่าเพราะเอาพูดมามีอะไรว่ามาเสียงแจ๋วออกมาว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนคะว่าเห็นไหมล่ะเราก็บอกว่าอยู่ที่อกแม่อยู่ที่หลังแม่นะไปที่นั่นจะเจอสวรรค์เขาไปคงเขาคงไปเจอสวรรค์จะเงียบไม่มาถามอีกเลย บอกที่อื่นไม่เหมาะต้องบอกให้ไปอยู่ที่อกสวรรค์อยู่อกแม่อยู่หลังแม่นะให้ไปที่นั่นจะเจอสวรรค์ว่าเขาก็ไปแม่เขาหายเงียบไปเลยแสดงว่าเจอสวรรค์แล้วค่ะครบคันดีเราก็เลยไม่ลืมก็มาถามเป็นปัญหาสำคัญอยู่นานน่ะจะไปตอบยังไงล่ะตอบที่ไหนมันก็ไม่ถูกทุกที่ที่ขั้นนะสิถ้าตอบตรงนั้นก็เหมาะสำหรับเด็กกับแม่เหมาะเป็นอย่างนั้นไปจับนู่นสวรรค์ที่นู่นนู่นสวรรค์นั่นโอ้ยเขาจะหาว่าหลวงตาบ้ามาจากไหนจะว่าเพราะว่าตอบบอกว่าอยู่อกแม่อยู่หลังแม่นะไปที่นั่นนะมันหายเงียบไปเลยแสดงว่าเขาเจอแล้วเขาเจอสวรรค์แล้วนั่นคืออย่างนี้ก็ยุ่งกันเจ็ดสิบสี่ชั้นนี่อย่างเงี้ยชั้นนี้ออกชั้นนี้เจ็ดสิบสี่ชั้นนี้เขาเรียกว่าทั่วประเทศไทยนะกว้างขวางมากเลยเอาลองอ่านดิ
9: โอกาสลุงตานะครับผม
6: เอาอ่านได้เลยเอาอ่านได้เลย
9: ขอกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธรรมนิมิตพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนในนามของข้าพระผมพร้อมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ของท่านพ่อเพื่อนโจติโกพร้อมคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั่วประเทศที่ได้ร่วมบริจาคจตุปัจจัยจากอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เรียกว่าเครื่องฟอกไต2เครื่องจำนวนเครื่องละ 480,000 บาทเพื่อน้อมถวายแด่องค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเนื่องในวาระโอกาสที่ท่านพ่อเพื่อนโจติโกถึงแต่มรณภาพครบ20ปีในนามของคณะศิษยานุศิษย์จึงขอน้อมเครื่องฟอกไตทั้งสองเครื่องนี้ถวายแด่องค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเพื่อให้องค์หลวงตานั้นได้มอบให้กับโรงพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งพระโรงพยาบาลพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลพระปกเกล้าอยู่จังหวัดจันทบุรีทางโรงพยาบาลพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดส่งรองผู้อำนวยการมารับเครื่องจากองค์หลวงตาแล้วทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้จัดผอ.มารับเครื่องจากองค์หลวงตาบัดนี้ได้โอกาสแล้วก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอสาธุการบุญกุศลนี้ถวายแด่องค์ท่านพ่อเพื่อนโจติโกเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีในการมรณภาพดังนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอให้ท่านจงประนมมือขึ้นเพื่อน้อมถวายเครื่องฟอกไตทั้งสองเครื่องนี้แด่องค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนณบัดนี
6: ้ไหนเครื่องไหนโรงไหนล่ะ
10: โรงสีชมพูอยู่จันทบุรีครับผม
6: ไหน
10: ขอมอบให้เครื่องของโรงพยาบาลสิริกิติ์ก่อนครับผม
6: ไหนนี่เหรอ
10: ครับผม
6: ขอ
10: เรียนเชิญรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริกิติ
6: ์
10: โรงพยาบาลพระนางเจ้าสิริกิติ
6: ์
10: ครับมอบสาธุพร้อมกันเน
6: า
10: ะ
6: สาธุก่อนนะ
10: มอบเลยคร
6: ับ
10: ผม
6: เอามอบเรียบร้อยแล้ว
10: ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีครับผม
6: เอาไปเป็นที
11: ่
6: มงคลเป็นคนไข้ทั่วไป
12: อืม
6: ฝอยลงมาเป็นฝอยลงมา กำลังจะ6โมงเย็นแล้ว ยังอีก5นาที6โมงเย็น นาฬิกาเราตรงหรือเปล่าไม่รู้นะยังอีก5นาที7 6โมงเย็น
5: 4นาท
6: ี
5: ฮะต้องใช้4นาที
9: ตรงครับผม
6: เร็วตรงแล้วนะฝนมันเป็นฝอยมาแล้วนี่เป็นฝอยมาแล้วคนเยอะนะนู้นเยอะข้างในเยอะเต็มไปหมดเลยคนเต็มไปหมดเลยนี่คงแล้วเลยคงแล้วนะพอดีนี่จะพอดีแล้วมั้งนะได้ยินขนาดนี้ได้ยินชัดนะวันนี้เป็นโอกาสวาสนาอำนวยมากทีเดียว บรรดาศรัทธาญาติโยมที่เป็นชาวพุทธของเรา ได้น้อมจิตน้อมใจมาตั้งแต่ เป็นเวลาหลายวันแล้วเพื่อกุศลผลบุญที่จะ เป็นประโยชน์แก่โลกทั่วๆไปได้มารวมกันในสถานที่นี้เพื่อเบื้องต้นก็ถวายเครื่องมือแพทย์คือเครื่องฟอกไตไปประจำที่โรงพยาบาล2แห่งดังที่ทราบมาด้วยดีแล้ว จากนั้นก็ขอสรุปความเลยว่าจะได้น้อมจิตใจเข้าสู่อัตสู่ธรรม นำจิตใจให้สูงส่งสง่างามขึ้นภายในหัวอกของเราผู้ฟังเพราะใจนี้ส่วนมากจะรับตั้งแต่ ขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนมีตั้งแต่ความสกปรกรกรุงรังเข้าสู่จิต เข้าสู่หูสู่ตาเข้าสู่ใจมัวหมองมืดตื้อไปหมดหาแสงสว่างแห่งธรรมที่จะเข้าซักฟอกจิตใจนั้นไม่มีและอย่างน้อยเรียกว่าไม่ค่อยมีและไม่มี วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านทั้งหลายจะได้ซักฟอกความมัวหมองแห่งใจทั้งหลายด้วยอัตด้วยธรรมที่ได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์ที่ท่านกำลังแสดงธรรมอยู่บัดนี้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งมัวหมองทั้งหลายนั้นออกจากใจ ใจจะมีความสว่างสวัยภายในใจของตนเองแล้วเกิดความสุขความเจริญ รสชาติอันใดก็ตามในโลกนี้ไม่ได้เหมือนรสแห่งธรรมรสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวงเลยทีเดียวในโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือธรรม เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกดินแดนตลอดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเวลานี้ก็ทำกำลังประกาศก้องอยู่ที่ประเทศไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธแล้วพี่น้องทั้งหลายก็กำลังได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนำเข้าไปซักฟอกจิตใจให้เป็นสิริมงคลแก่ตนทั่วหน้ากันถึงกรุณาฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจวันนี้หลวงตามานี้ไม่ได้มาเพื่อประโยชน์สิ่งใดทั้งนั้นนอกจากหัวใจแห่งชาวพุทธเราเท่านั้นที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมเสียไปไหนก็ขึ้นอยู่กับใจที่ได้รับการอบรมมาดีชั่วต่างๆกันเมื่อได้รับการอบรมมาทางใดจิตใจก็หมุนไปในทางนั้นเช่นได้รับการอบรมสั่งสอนกันในทางที่ไม่ดีจิตใจก็ขุ่นมัวมั่วสุมแล้วสั่งสมความทุกข์ความทรมานความกังวลทุกด้านทุกทางเข้ามาสู่จิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายและสั่มระสายทั่วโลกดินแดนนี่คือกิเลสท่านให้ชื่อว่ากิเลสความเศร้าหมองมืดตื้อเป็นฟืนเป็นไฟ เผาจิตใจของโลกให้อยู่เป็นปกติสุขไม่ได้เพราะไฟอันนี้เป็นไฟที่รุนแรงมากมีอยู่กับทุกหัวใจแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีแต่เขาไม่ทราบว่าอะไรเป็นเครื่องแก้สิ่งมัวหมองหรือเป็นฟืนเป็นไฟเหล่านี้แต่มนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธเรา รู้จักสิ่งที่จะมาซักฟอกให้สิ่งที่มัวหมองมืดตื้ออันเป็นฟืนเป็นไฟนี้กระจายออกไปจากจิตใจใจจะได้มีแสงสว่างสวยขึ้นภายในจิตใจของตนเองเมื่อใจมีความสว่างสวยแล้วอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายไปหมดคนเราขอแต่ใจได้รับ อัตรับธรรมที่ถูกต้องดีงามจากสิ่งทั้งหลายที่ผิดพลาดทั้งนั้นเข้ามาสู่ใจเถิดใจนี้จะมีความสว่างสวยสงบร่มเย็นเป็นสุขอยู่ที่ไหนไม่ได้คำนึงถึงความมั่งความมีดีเด่นทุกยากจนเข็นใจประการใดเลยขอให้มีธรรมเข้าสู่ใจแล้วจะมีความอบอุ่นเย็นใจสบายกันดังนั้น เรื่องการอยู่การเป็นไปความ การกินการนอนการหลับการตื่นการวิ่งเต้นขวัญขวาย

เข้าสู่ใจได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาองค์เอกไม่มีใครเสมอแล้วในโลกทั้งสามนี้คือพระพุทธเจ้าของเรา ได้ตรัสรู้ขึ้นมา เป็นศาสดาสอนโลกทรงไว้ซึ่งโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีที่สงสัยก็คือองค์ศาสดาของเรานี่แหละ นอกนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยจะเกิดจะตายได้พบได้ชาติได้สูงต่ำดำขาวประการใดเป็นไปด้วยความสงสัยมืดตื้อทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเกิดกันผิดผิดพลาดพลาดได้รับความทุกข์ความทรมานทั่วหน้ากันใครไปเกิดที่ไหนไม่ได้มุ่งหวังละ ว่าจะไปเกิดในสถานที่ไม่พึงปรารถนาต้องการจะไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมทั้งนั้น จะเป็นภพใดชาติใดขอให้เป็นที่พึงหวังของใจนี่เป็นที่พอใจของหัวใจทุกดวงเป็นอย่างนั้นแต่ขั้นแล้วก็ไม่พ้นจาก การขับไสของความชั่วที่เรานั่นเองเป็นผู้สร้างขึ้นมากับมากีดมาขวางทางเดินที่จะให้ไปเกิดในสถานที่ดีกติดีเหมาะสมนั้นไปผิดพลาดไปเกิดในที่ต่ำซามไปเสียเขาได้รับความสุขความเจริญเราก็ได้รับแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเขาเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมเป็นมนุษย์มานานสูงสักแต่เราก็เกิดเป็นคนทุกข์จนง่อยเปรี้ยเสียแข้งเสียขาอวัยวะไม่สมบูรณ์คนเป็นคนไม่เต็มบาทเต็มเต็งไปเสียอย่างนี้แหละมันขึ้นอยู่กับกรรมของเราเองผู้ทำมา การทำจึงต้องได้ระมัดระวังอย่าทำกันด้วยความพรวดพลาดชุยชุยอยากทำอะไร ก็ทำตามความอยากความอยากโดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกดีชั่วประการใดที่จะนำผลเข้ามาสู่ตนของตนเลยนี่ เรียกว่าผิดพลาดไปตลอดผู้ใดเป็นคิดอย่างนี้แล้วทำตามความคิดความปรุงอย่างนี้แล้วจะผิดพลาดตลอดไปในชาตินี้ก็ผิดพลาดตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบรรตายหาความสมหวังไม่ได้เลยในภพหน้าชาติหน้าไปเกิดในสถานที่ใด ก็มีแต่ความผิดพลาดแห่งภพชาติของตนและความทุกข์ความทรมานสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆภายในจิตใจโลกจึงได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้ากันเพราะความผิดพลาดแห่งความคิดความกระทำของตนไม่ได้คิดอ่านแต่จ้องอะไรเลย เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อฟังแล้วขอให้นำธรรมนี้เข้าไปเป็นเครื่องส่องทาง สิ่งใดที่ไม่ดีงามให้พยายามกันปัดออก อยากทำก็อย่าทำอยากพูดอย่าพูดอยากคิดก็อย่าคิดให้ปัดออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยแก่ตัวของเราผู้คิดผู้พูดผู้ทำเสียเองไม่เป็นภัยแก่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนมาเป็นอยู่กับหัวใจของผู้ริเริ่มเหตุการณ์ดีชั่วขึ้นมานี่แหละจงพากันสังเกตพิจารณาธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ใจซึ่งเป็นมหาเหตุท่านไม่สอนที่อื่นที่ใดละสอนลงที่ใจเพราะใจเป็นผู้เคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลาส่วนมากมักจะมีฝ่ายต่ำ หมุนจิตใจให้เคลื่อนไหวเป็นทางที่ต่ำซามเสมอผู้ทำ ไม่ได้คิดอ่านใจต้องแล้วทำไปตามความคิดที่ต่ำต่ำนั้นก็กลายเป็นผลไม่ดีขึ้นมาแก่ตนจึงต้องได้ระมัดระวัง ในวัดนี้เราก็เคยมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับทางด้านอบรมจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาบรรดาสาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาเรียกว่าสรณังคัจฉามิของพวกเรานั้นท่านเลิศท่านเลอได้ตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาทั้งนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธควรจะน้อมธรรมนี้เข้าสู่ใจเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะของใจจะเป็นธรรมบทใดก็ได้เช่นคำบริกรรมภาวนา เอาธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจเราจะเอาพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือธรรมบทใดที่ถูกกับจริตนิสัยของเราให้นำธรรมบทนั้นเข้ามากล่อมใจของเราแล้วมีสติควบคุมงานคือคำบริกรรมนั้นๆอย่าให้เผลอไป

0: จิตที่ไม่เผลอจากสติสติเป็นผู้ควบคุมอยู่แล้วมันจะคึกขนองห่อเหินเดินฟ้าไปไหนมันก็พ้นฝั่งคือสตินี้ไปไม่ได้สตินี้เป็นฝั่งที่สำคัญมากที่จะสกัดรัดกั้นความคึกความขนองของใจที่คิดไปในแง่ต่างๆได้เป็นอย่างดีถึงขอให้พากัน เอาสติเป็นเครื่องควบคุมงานของตนเช่นภาวนาพุทโธพุทโธ อย่าไปหมายผลประโยชน์จากสิ่งอื่นใดนอกจากคำบริกรรมของเรากับสติติดเนี่ยกันอยู่นี้เท่านั้นใจจะสงบลงที่นั่นเองเมื่อใจสงบลงแล้วก็ความสุขความเจริญความสงบเย็นใจความสว่างสวยไม่ต้องไปถามเพราะจิตนี้ถูกปิดบังหุ้มห่อด้วยความมืดบอดทั้งหลายได้แก่กิเลสเท่านั้นเมื่อเปิดลงไป เอาคำบริกรรมชาล้างลงไปชาล้างลงไปจิตใจนี้จะมีความสงบสงบแล้วก็เย็นเมื่อเย็นลงไปแล้วก็มีความสว่างสวัยขึ้นภายในจิตใจโลกธาตุนี้พระอาทิตย์ร้อยดวงสู่จิตใจที่สว่างจ้าด้วยธรรมไม่ได้นะเราอยากเข้าใจว่าพระอาทิตย์นี้มีความสว่างสวัยครอบไปหมดสู้ใจที่ มีธรรมเต็มดวงไม่ได้ท่านลงได้เข้าครอบหัวใจดวงใดแล้วท่านเรียกว่าโลกวิถูหรืออาโลโกอุรปาดิสว่างจ้าทั้งกลางวันกลางคืน พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดี ท่านไม่มีอิริยาบถ ว่าเวลานั่งจิตท่านเศร้าหมองเดินไปผ่องใสหรือนอนอยู่เศร้าหมองผ่องใสอย่างนี้ไม่มี จิตของท่านสว่างจ้าเป็นอาโลโกอุรปาอยู่ทั้งสี่อิริยาบถยืนก็สว่างจ้าเดินนั่งนอนสว่างจ้าครอบโลกธาตุอยู่ตลอดเวลาในใจของท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงแล้วเป็นอย่างนั้นจากการที่เราได้ซักฟอกจิตของเราด้วยจิตตภาวนาจิตตภาวนานี่แหละจะเป็นเครื่องประมวลภพชาติของเรา มาให้หดเข้ามาย่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาได้เป็นอย่างดีนอกนั้นไม่มี อนุภาพแห่งสิ่งใดที่จะ มาหดย่นวัฏวนแห่งความเกิดตายที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากของสัตว์นี้ให้หดย่นเข้ามานี้ไม่มีเลย มีตั้งแต่ขยายวัฏวนและสวายกองทุกข์ขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายตายแล้วตายแล้วเกิดแล้วเกิดเล่ามาตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดยุติเลยนี่คืองานของกิเลสวัฏวนเบิกกว้างให้สัตว์ทั้งหลายจมกันอยู่นี้ไม่มีเวลาสิ้นสุดยุติลงได้เลยไม่เหมือนกับงานของธรรมงานของธรรมนี้เมื่อบำเพ็ญลงไปแล้วความดีงามทั้งหลายนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะซักฟอกหรือหดย่นวัฏวนที่เกิดมาไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาติจะย่นให้น้อยลงมาน้อยลงมาสั้นลงมาด้วยอำนาจแห่งความดีงามของเราที่สร้างลงไปสร้างลงไปมากเท่าไรก็กับภพชาติกับกองทุกข์มันเป็นไปด้วยกันและภพชาติจะหดย่นเข้ามากองทุกข์ทั้งหลายก็จะสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาที่หัวใจเมื่อเข้ามาถึงใจแล้วอำนาจแห่งบารมีธรรมของเรา ได้สร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยชำระล้างสังหารกันแต่กระจัดกระจายไปหมดเหลือแต่ความสว่างจ้าขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าธรรมธาตุท่านได้จัดสรู้ธรรมคือจัดสรู้ธรรมธาตุล้วนๆนี่แหละพระสาวกทั้งหลายก็เป็นผู้จัดสรู้ธรรมเป็นธรรมธาตุนี้ขึ้นมาจากใจใจดวงนี้เป็นธรรมธาตุครอบไปหมดโลกธาตุนี้จึงไม่มีอะไรเสมอใจได้เลยในโลกธาตุนี้ยังขอให้พี่น้องทั้งหลายไปมองดูใจของตัวเองอย่ามองดูตั้งแต่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขามองดูผู้ดูคนดูสัตว์ทั่วไปโลกดินแดนมองเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะตามีมองไปไหนก็เห็นหูมีฟังที่ไหนมันก็ไม่ได้ยินไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายเจ้าของก็ตายก่อนเลยไม่ได้อะไรติดเนื้อติดตัวไปจงมองดู ชาติปิตุขา ความเกิดมันเป็นทุกข์ชราปิดูขาความเฒ่าแก่ชราโง่งกงันงันก็เป็นทุกข์มรณะปิดูขังก่อนจะตายก็ดีกระดิ่งตกที่หลับที่นอนตกเตียงลงไปจนไม่ได้สติตายจมไปนี่มีล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์กองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อยู่กับตัวของเราแต่ละคนละคนวันหนึ่งวันหนึ่งให้มองดูความตายที่มีอยู่ประจำตัวนี้บ้างพอประมาณแล้วเราจะไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวจนไม่มองดูป่าช้าที่มีอยู่กับตัวแล้วก็จะตายจมกันไปหมดทั่วโลกดินแดนนี้หาประโยชน์ไม่ได้เลยเกิดมาในชาติหนึ่งเสียผลเสียประโยชน์เกิดมาในชาติใดๆก็มีแต่ความหลงลืมลืมเนื้อลืมตัวความฟุ้งเฟ้อเห่อเห่อขรองตลอดไปก็จะจมไปเรื่อยๆอย่างนี้หาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยจึงขอให้มองดูธรรม คือความเกิดความตายมีอยู่กับทุกคนนั่งฟังธรรมอยู่เวลานี้มีจำนวนเท่าไหร่ ไม่มีเว้นแม้แต่รายเดียวเฉพาะผู้เทศก็เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันถึงการเวลาแล้วไม่มีอะไรห้ามอยู่ผู้พิพากษาคือลมหายใจขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นตายไปด้วยกันได้ทั้งนั้นนี่เวลานี้คือลมหายใจยังมีอยู่ให้พากันพินิจพิจารณาภาวนาสอดแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจใจเป็นของไม่ตายแต่ไปด้วยอำนาจแห่งบาปแห่งกรรมแห่งบุญกุศล ถ้ามีบาปมีกรรมก็ตามไปทรมานเราในภพชาตินั้นๆให้หาความสุขไม่ได้ทั้งที่ใจนี้ไม่เคยชิบหายแต่ร่างกายนั้นสวมตรงนั้นสวมตรงนี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้สำหรับใจนี้ไม่เคยตายแต่ไปรับความทุกข์ความทรมานทุกข์ขนาดไหนในแดนนรกอเวจีเพราะความประมาทของตนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ใจนี้ไม่ยอมชิบหายเมื่อถึงขั้นที่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังแม้อยู่ในแดนนรกก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ด้วยกฎแห่งอนิจจังเป็นเครื่องแปรผันสิ่งเหล่านั้นให้แปรช้าแปรเร็วขึ้นมาจนกลายมาเป็นมนุษย์บุคคลเราธรรมดาทั่วไปได้แล้วสร้างความดีงามขึ้นใส่ตนเมื่อสร้างความดีงามเข้าใส่ตนแล้วความดีงามทั้งหลายนี้จะพยุงจิตใจนี้ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์พรหมโลกสุดท้ายก็เข้าก้าวเข้าสู่นิพพานได้เลยเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละใจเป็นของไม่ตายอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องหนุนใจให้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่สมหวังจงพากันอุตส่าห์พยายามบำรุงจิตใจให้มองดูใจตนเองในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่ามองดูแต่สิ่ง ภายนอกที่มีอยู่รอบด้านมองอยู่จนกระทั่งวันตายก็ไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้ถ้ามองลงไปในเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลำบากความทรมานภายในกายในใจของตนนี้แล้วเราจะได้สติสตังรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วไม่ประมาทนอนใจไม่เพลิดเพลินลื่นเลงจนเกินเนื้อเกินตัวเราจะได้ขวนขวายหาคุณงามความดีทั้งหลายเข้าสู่ตนเมื่อหาความดีแล้วคนมีความดีงามภายในใจอยู่ที่ไหนสบายหมดไม่ขึ้นอยู่กับว่าความมีความจนใจนี้เมื่อมีธรรมเป็นสมบัติเรียกว่าธรรมสมบัติเข้าสู่ตนแล้วย่อมมีความสุขความสบายไม่ขึ้นอยู่กับคนมีคนจนขึ้นอยู่กับธรรมมีในใจมากน้อยจะเป็นความอบอุ่นเย็นใจตลอดไปยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้บำรุงจิตใจด้วยการให้ทานอย่าเป็นคนตะหนีทีเหนียวให้เป็นคนมีจิตใจอันกว้างขวางไปที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเพื่อนฝูงก็มาไปอยู่สถานที่ใดคนมีจิตใจอันกว้างขวางนี่เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากแม้ที่สุดตายไปแล้วนี่ไปดูที่เมนเราจะเห็นคนเต็มไปหมดนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนผู้นี้เป็นผู้มีจิตใจอันกว้างขวางได้ทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์มากมายตายแล้วเขายังอะไรเสียดายได้มาปรงธรรมสังเวชเห็นบุญเห็นคุณแก่ท่านผู้มีจิตใจอันกว้างขวางนี้ตลอดไปนี่ไม่เป็นเหมือนกับคนที่มีแต่ความคับแคบตีบตันไปที่ไหนคอยจะ เอารัดเอาเปรียบควรได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นไปที่ไหนควรคนขวางโลก แม้ที่สุดตายแล้วก็มีใครไปเผาศพนอกจากม้ามไปหาเก็บเศษอาหารที่มันตกอยู่เรียราชสกจายอยู่ในศพในเบนี่เท่านั้นคนไม่ไปนั่นเพราะเขารังเกียจนี่ความคับแคบตีบตันเกิดแล้วไปตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็มีความคับแคบตีบตันในข้อนี้มีทานที่จะนำมา ให้ท่านทั้งหลายได้ถือเป็นคติเครื่องเตือนใจมีทั้งสองประเภทประเภทที่กว้างขวางก็มีประเภทที่คับแคบตีบตันก็มียกประเภทที่คับแคบตีบตันมาก่อนมีพระภิกษุองค์หนึ่ง ภิกษุองค์นี้ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ไปที่ไหนใครก็รังเกียจไม่อยากคบค้าสมาคมเพราะไปที่ไหนคอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบเขาความตนีทีเหนียวยกให้ทั้งโลกมาอยู่กับคนคนเดียวนี้ไม่ได้ไปอยู่กับผู้ใดเลยความตนีทีเหนียวความเอารัดเอาเปรียบคอยแต่ที่จะถือโอกาสหยิบฉวยเอาของเขามาเป็นของตนโดยชายเดียว ทีนี้เวลาสรุปความลงมาเวลามาเป็นมนุษย์ แล้วไปบิณฑบาตที่ไหนได้ของมาฉันไม่อิ่มเลยของอยู่ในบาตรบันโดนบันดาลให้หมดไปครูบาอาจารย์พระเนรทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันท่านสงสารท่านเอาของมาใส่บาตรให้เต็มบาตรเอาให้ฉันให้เต็มของเต็มบาตรถ้าฉันไปไม่ถึงไหนหมดแล้วตั้งแต่บวชมาไม่เคยฉันจะหันอิ่มเลยเป็นอย่างนั้นตลอดมาในวัดในวาตลอดสมภารเจ้าวัดก็ได้ดูแลแต่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะกรรมเหนืออำนาจสิ่งก็สิ่งใดๆทั้งนั้นได้มาเท่าไหร่ฉันก็ไม่พอไม่อิ่มแล้วหมดไปเรื่องราวเหล่านี้กระเทือนไปถึงพระสารีบุตรพระโมคคัลลา จนท่านได้พากันมาวาดพระองค์นี้ตั้งแต่วันบวชแล้วฉันจะงานไม่เคยอิ่มเลยเสียงสะเทือนสะท้านดังไปหมดเลยท่านเลยทั้งสององค์ท่านมาพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นอักขสาวกข้างซ้ายข้างขวาแล้วเป็นพระอรหันต์ด้วยท่านนำอาหารบิณฑบาตมาอย่างเต็มที่ทีเดียวจะมาดูด้วยตาของท่านเอง พอมาก็มาซักไซ้ไล่เลียงถึงเรื่องความเป็นอยู่ผู้วายการควบการฉันเป็นยังไงได้ทราบว่าฉันจะท่านฉันจะหันไม่เคยอิ่มเลยเข้าในบาทนี้หมดไปแล้วไม่อิ่มทุกวันตลอดมาใช่ไหมท่านยอมรับว่าใช่เพราะเหตุใดก็ไม่ทราบไม่ใช่เพื่อนฝูงทั้งหลายไม่มีความเมตตาสงสารให้ทั้งนั้นแต่ขั้นเวลาได้มาแล้วมันหนักบันโดนบันดาลฉันยังไม่อิ่มอาหารในบาทหมดไปแล้วพระสารีบุตรท่านจึงจัดอาหารเสียเองเอาลงในบาตรใส่บาตรให้เต็มบาตรของพระองค์นั้นแล้วก็ให้นั่งฉันต่อหน้าท่านท่านเป็นผู้เอามือนี่จับขอบปากบาตรเอาไว้พระสารีบุตรเอามือจับขอบปากบาตรเอาไว้ไม่ปล่อยคือจับเอาฉันให้อิ่มวันนี้นะว่าผมจะคือท่านเอามือจับถ้าท่านปล่อยมือแล้วของในบาทจะหมดไปท่านเลยจับขอบปากบาทเอาไว้ให้พระองค์นั้นฉันจนอิ่มจนกระทั่งว่าอิ่มแล้วพอแล้วทุกอย่างพอเรียบร้อยแล้วถึงปล่อยมือพอแล้วกลางคืนมาเลยตายพระองค์นั้นนะพอตกกลางคืนมาตายคงจะเป็นเพราะฉันมากนะมันหิวโหยมันเครียดแช้นวันไหนก็ไม่มีวันอิ่มพอวันนี้เอาซะใหญ่เลยก็เลยตกลงฉันอิ่มในวันนั้นคืนวันนั้นก็เลยเป็นโรคปัจจุบันท่านเลยตายเสียนี่หมายถึงท่านผู้ที่มีแต่ความคับแคบตีบตันไปที่ไหนมีแต่คอยเอารัดเอาเปรียบเขาทั้งนั้นเวลามาเกิดเป็นมนุษย์และมาเป็นพระฉันจะหันจริงไม่เคยอิ่มตั้งแต่วันบวชมาก็มาอิ่มในวันพระสารีบุตรเอาของมาใส่บาตรแล้วจับขอบปากบาตรนั่งเฝ้าอยู่นั่นให้พระองค์นั้นฉันจะหันจนอิ่มแล้วก็ค่อยปล่อยมือจากนั้นมาตอนคืนวันนั้นท่านก็เลยตายนี่เป็น คติตัวอย่างอันหนึ่ง แก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งมีทั้งความตนีที่เหนียวคับแคบติดกันมีทั้งความกว้างขวางอยู่ด้วยกันนั่นแหละให้นำไปพิจารณาอย่านำความคับแคบติดกันนี้ไปใช้ในตัวเองจะเป็นการกระเทือนดังที่พระองค์ที่ว่านั่นแหละทีนี้องค์อีกองค์ที่สองก็คือพระศรีวลีพระศรีวลีนี้เป็นเอตตคะเป็นผู้เลิศในการเรื่องอติเรกราชทั้งหลายบรรดาสาวกทั้งหลายยกพระศรีวลีเป็นองค์หนึ่งเรียกว่าเป็นผู้เลิศทางเรื่องอติเรกราชพระศรีวลีไปที่ไหนเกื่อนกลด้วยวัตถุปัจจัยทยทานเต็มไปหมดเทพบุตรเทวดาอินพรหมนำมาถวายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยไปที่ไหนเกื่อนไปด้วยวัตถุปัจจัยทยทานนี่ก็เพราะผลทานของท่าน ตั้งแต่อดีตท่านดำเนินมาท่านไปที่ไหนท่านมีนิสัยกว้างขวางเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ่การทำบุญให้ทานมีเท่าไหร่ถึงไหนถึงกันแม้ที่สุดเขามีการมีงานเขาก็ต้องมาเชื้อเชิญท่านให้เป็นประธานในงานตลอดมานี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลคือความเสียสละนี้กลับมาสนองท่านในวาระสุดท้ายที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วท่านจะไปนิพพานครั้งสุดท้ายนี้แหละท่านไปที่ไหนเกื้อนกลไปด้วยวัจจตุปัจจัยทยทานเต็มไปหมดนี่ยกมาเป็นคติสองอย่างจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายคัดเลือกเอาอย่านำเอาความคับแคบตีบตันความตนีที่เหนียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาเห็นแก่รีดแก่ไถมาเป็นสมบัติของตนนี่คือฟืนคือไฟไม่ใช่สมบัติมันเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาไหม้ตนเองให้มีความอดอยากขาดแคลนไปพบใดชาติใดมีแต่ความอดอยากขาดแคลนติดเนื้อติดตัวไปความสมบูรณ์พูนผลไม่เคยปรากฏในคนตัวของผู้นั้นเลยนี่อย่าพากันสั่งสมมันมีมากมีน้อยแบ่งสรรปันส่วนกันไปและต่างคนก็อยู่ด้วยกันร่วมกันมนุษย์เหล่านี้เป็นมนุษย์ที่พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นตลอดมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเท่าแก่ชราแล้วก็พึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งกันมาตลอดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจึงให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าเห็นจะได้แก่เอาเห็นจะความตนีทีเดียวมันจะเป็นผลลัพธ์ดังที่พระรูปที่ว่าฉันจังหารไม่อิ่มนั่นแหละมาสนองตัวเองเพราะตนเป็นผู้สร้างเอาไว้ทำเอาไว้มีเท่าไรได้มากน้อยเพียงไรให้เฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปมนุษย์เราพอยื่นของใส่มือกันเท่านั้นไม่ต้องมองไม่ต้องดูชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำประการใดเช่นอย่างเรายกขนมนี่ยื่นขนมให้เด็กเท่านั้นเด็กยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วไม่จำเป็นจะต้องถามว่าผู้ใหญ่มาจากไหนจากไหนเด็กพอใจแล้วนี่คือความเสียสละอันเป็นธรรมส่วนกลางใครให้ก็ตามมีความยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันหมดนี่แหละความเสียสละแม้แต่โยนข้าวให้หมาอาหารให้หมายังยิ้มแย้มแจ่มใสได้มองดูคนแล้วมองดูอาหารที่ให้เขาแล้วก็มองดูคนที่ยื่นอาหารให้เขานั่นตั้งแต่สัตว์เขาก็ยังรู้บุญรู้คุณผู้ให้เราทำไมจะไม่รู้บุญรู้คุณซึ่งกันและกันเป็นมนุษย์แท้ๆไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์เราต้องเป็นผู้ที่หวังอาศัยพึ่งผู้อื่นด้วยกันทั้งนั้นเขาพึ่งเราเราพึ่งเขาใครมีอะไรเฉลี่ยเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไปแล้ว ไม่มีใครที่จะสนิทสนมกลมกลืนฝากเป็นฝากตายกันได้ยิ่งกว่ามนุษย์ที่ฝากเป็นฝากตายด้วยการเสียสละต่อกันอันนี้เป็นธรรมบันเลิศเลยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันองค์ศาสดานี้ไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นนักเสียสละ การทำบุญให้ทานไม่มีใครเกินศาสดาองค์เองตั้งแต่สร้างพระบารมีมามีเท่าไรหมดอดเป็นอดยังเป็นยังเป็นก็เป็นตายก็ตายใครมีความจำเป็นอะไรเฉลี่ยเผื่อแผ่ทั่วถึงกันหมดแม้ที่สุดเวลาพาบริษัทบริวารไปเที่ยวหากินไปเจอเอาที่จนกรอกจนมุมนายพรานเขาล้อมหน้าล้อมหลังเขาจะฆ่าเป็นอาหารนั่นแหละท่านพาไปผิดพลาด ไปเจอนายพรานที่เขาล้อมหน้าล้อมหลังท่านรีบเตือนนะเตือนบริษัทบริวารของท่านว่านี่เราจะวิ่งเข้าสู่สงครามวันนี้ให้ท่านทั้งหลายวิ่งย้อนกลับหมดเขาจะสนใจกับเราคนเดียวเพราะไม่เคยมีที่ไหนว่าวิ่งเขาไปหาอันตรายคือนายพรานทั้งหลายเขายืนล้อมหน้าล้อมหลังแทนที่สัตว์จะวิ่งหนีอันตรายส่วนพระโพธิสัตว์วิ่งเข้าไปหานายพรานทั้งหลายวิ่งเข้าผ่านนู้นผ่านนี้ผ่านคนนั้นผ่านคนนี้ใครจะยิงจะฟันที่ไหนยิงไม่ทันฟันไม่ทันกลัวจะถูกกันแล้ววิ่งชนคนนั้นวิ่งชนคนนี้ไปชุลมุนวุ่นวายพวกบริษัทบริวารวิ่งกลับหลังหมดผ่านไปได้ทุกชีวิตพระโพธิสัตว์นี่วิ่งชนนั้นชนนี่แทนที่จะตายไม่ตายผ่านไปได้เหมือนกันนี่ความเสียสละท่านทั้งหลายถือนี่มีในชาดกนะในชาดกความเสียสละเป็นอำนาจอันใหญ่หลวงอย่างบริษัทบริวารทั้งหลายให้รอดตายไปได้ทั่วหน้ากันและมีหลานซ้ำยังทางท่านให้รอดตายไปได้ทั้งที่เข้าสู่อันตรายแทนที่จะตายกลับไม่ตายผ่านไปได้เช่นเดียวกันนี่ความเสียสละให้ท่านทั้งหลายยึดเอาไว้เป็นคติเครื่องเตือนใจอาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์เรานี้ไม่ได้สำคัญอยู่ที่โคตรแท้ญาติวงนะสำคัญอยู่ที่น้ำใจที่มีต่อกันคนเรามีน้ำใจต่อกันไม่มีชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำประการใดเมื่อมีแก่ใจต่อกันแล้วเสียสละต่อกันได้เป็นอย่างทั่วถึงแล้วสนิทสนมกันยิ่งกว่าชาติชั้นวรรณะเดียวกันแต่ไม่เห็นอกเห็นใจกันซะอีกนั่นให้พากันจำเอานะนี่แหละความเสียสละพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเป็นนักเสียสละนี่เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตลูกชาวพุทธก็ให้ต่างคนต่างเสียสละมีมากมีน้อยเฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปตามเกิดตามมีแล้วจะสมัครสมานความเป็นอยู่ต่อกันด้วยความสนิทสนมกลมกลืนกันพึ่งกันจนกระทั่งถึงวันตายและเป็นญาติกันนี่ญาติอันนี้ญาติโดยธรรมดียิ่งกว่าญาติโคตรแท้อะไรซะอีกญาติอันนี้เป็นธรรมไม่ต้องไปถามโคตรถามแท้ขอให้ทำดีต่อกันเท่านั้นอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขนี่พากันจำเอานะวันนี้ได้พูดถึงเรื่อง การทำบุญให้ทานและการภาวนาย่นลงมาสุดท้ายขอให้พากันดูดวงใจตัวเองบ้างนะ ใจนี้มันดูแต่ที่อื่นดูทั่วครอบรถแดนโลกธาตุดูไม่สิ้นไม่สุดยุติดูตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนดูนั่นดูนี่ฟังนั่นฟังนี้แต่ไม่ดูตัวเองว่าผิดถูกดีชั่วประการใดยังขอให้ย้อนจิตเข้ามาดูตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งดูเวลาภาวนามันจะคิดจะปรุงเรื่องราวอะไรขึ้นมาภายในจิตใจแล้วให้ดูเอาสติจับไว้ไม่ให้มันคิดมันปรุงไปไหนให้คิดให้ปรุงตั้งแต่คำบริกรรมคือพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือคำบริกรรมบทใดก็ได้โดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมอยู่เท่านั้นจิตใจจะสงบเย็นลงไปเมื่อจิตใจเย็นแล้วอะไรเย็นหมดในโลกธาตุใจร้อนแค่อย่างเดียวโลกนี้เป็นไฟไปตามๆกันหมดจึงทำใจให้เย็นอย่าทำใจให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตัวเองแล้วจะไปกระทบกระเทือนถึงคนอื่นเขาให้ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยกันไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราที่เป็นชาวพุทธจงดูที่หัวใจตัวเองให้ภาวนานะ จิตใจนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อภาวนาจิตใจมีความสงบเย็นเข้าไปจะแสดงฤทธิ์เดชออกมาจากใจดวงอาภัพนี่แหละที่อาภัพก็เพราะกิเลสตัณหาตัวอาภัพนั่นน่ะมันบีบบี้สีไฟใจให้กลายเป็นใจอาภัพไปตามๆกันทีนี้พอเราเปิดอันนี้ออกด้วยการภาวนาชำระสาสางสิ่งที่อาภัพนั้นค่อยจางไปจางไปสิ่งที่มีคุณค่าราคามันก็แสดงความสว่างสวัยความสงบร่มเย็นขึ้นมาภายในใจของเราใจของเราเลยเป็นใจที่สง่างามที่นี่มองไปที่ไหนอะไรที่จะดียิ่งกว่าใจเลยไม่มีโลกอันนี้มีใจเท่านั้นที่ครอบโลกธาตุเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งใดในขณะเดียวกันถ้าใครทำตั้งแต่ความชั่วก็ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าไม่มีอะไรที่เลวยิ่งกว่าใจเหมือนกันโยมพากันพยายามพิจารณาเรื่องใจให้ชำระสะสาง รักษาเพราะใจเป็นสมบัติอันล้นค่าของเราอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวพาคิดพาอ่านพาทำในสิ่งไม่เป็นประโยชน์จะมาทำลายจิตใจของเราให้เสียหายไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้พากันสั่งสมความดีงามต่อจิตใจของตนคนมีความดีงามภายในใจไปที่ไหนกระจายความดีนี้ให้ทั่วถึงกันหมดเป็นความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันจึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำอัดนำธรรมที่แสดงในวันนี้ไปพินิจพิจารณาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของท่านทั้งหลายเองแล้วจะเกิดผลเกิดประโยชน์มหาศาลภายในใจวันนี้การเทศนาว่าการเพียงเท่านี้แหละเทศมากก็ลำบากคนเฒ่าคนแก่เทศไปเทศมาหลงหน้าหลงหลังหูก็อื้อเวลานี้พูดมันก็ไปพูดอยู่หูมันไม่ได้พูดอยู่ที่ปากนะหูมันอื้อมันอื้อพูดลำบากลำบนไม่สะดวกสบายยังขอสรุปทำทั้งหลายที่แสดงในวันนี้ยังขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาปฏิบัติต่อใจของตนให้มีความราบรื่นดีงามแล้วไปที่ไหนก็จะสะดวกสบายสบายสบายและขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันเถิด
1: สาธุ
0: วันนี้เหนื่อยมากไม่นานวันนี้เหนื่อยอ่ะเจ็ดเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะ35นาทีเหรอ35ใช่ไหมเป็น35เลยเหรอเท่านั้นแหละวันนี้เหนื่อยเหนื่อยมากเอาละวันนี้เทศเท่านั้นแล้วนะโอ้เหนื่อยมันจะไม่นั่นเทศไปเทศมาเหนื่อยลงเหนื่อยลงทั้งกลัวฝนจะตกด้วยว่าดีนะเดี๋ยวมันก็ไม่ตกแล้วกลัวฝนจะตกมันมืดมากมืดมากท่านจินวัฒน์มาเมื่อไหร่
2: มาว
0: ัน
2: นี
0: ้ครับฮะ
2: มาวันนี้
0: ครับฮะ
2: มาวันนี้คร
0: ับ
2: ผม
0: โอ้โห
2: นะบ้านหน้ามา
0: จากเมื่อวันนี้มันก็ไกลนะมันใช่ใช่ผมก็มาข้างที่สวนช่างทำคืนเมื่อวานวันนี้ก็มาข้างที่นี่วันนี้ก็ไม่เครียดมากดูมัน35นาทีคอยอ่ะมันเหนื่อยมากวันนี้เครียดอยู่หูอื้อแล้วพอแก้ไปแก้ไปเสียงมันดังอยู่หูดังหูนี่เลยไม่ออกกลางเปล่ามันรำคาญจะหยุดอ่ะเป็นยังไงอ่ะคนแก่เครียด
2: ธรรมดาก็แปลอยู่ขนาดนี้ก็พูดต้องนั่งนิ่งนึกนะครับหลวงตาพูดไม่ต้องนั่งนึกเลยไหลไปเลยครับผมธรรมดาคนในญี่ปุ่นนี่พูดต้องนั่งนึกทีละคำทีละคำนี่หลวงตาพูดอัศจรรย์อย่างนี้ครับ
0: ล
2: ื่นไปเลยครับผมเนี่ยธรรมดาคนในญี่ปุ่นนี่เราพูดต้องนั่งนึกทีละคำนะครับกระดิ่งมันไหลลื่นฟังเพื่อนอยู
0: ่แล้วนี่ความเครียดไปเรื่อยไปเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้าเสียงดังขึ้นมาหูดังขึ้นมาหูที่ลำคางเคยหยุดนะเนี่ยมันมากวนเนี่ยถ้ามันมีเสียงดังที่นี่ก็ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆที่เสียงมันมาออกหูหูเออแล้วมันดังทั้งนี้ดังนี้ก็ใกล้จบเป็นอย่างนั้นเก็บเดี๋ยวฝนตกมากนี่กลางคนกลางแผ่นนะไม่มีใครอยู่อ่ะเพราะมีขาทุกคนขาทุกคนแกก็มีขาแกก็แผ่นง่ายนะก็ฝนมากเนี่ยแต่นี่ฝนยังไม่มาให้รีบจัดทำก็อย่างนี้จะว่าไม่บอกนี่บอกยังไงเนี่ยพูดใจหก
3: น
0: ั่
3: น
0: น
3: ะ
0: กำลังจะหกโมงมันหกโมงกว่าเอง
4: ขอกราบหลวงตาครับผมหมู่พระจะขอถวายสักการะหลวงตาด้วยคร
0: ับ
4: ผม
0: ถวายก็งั้นก็เอาละพอแล้วพออย่ายุ่งไปมากเถอะนะตรงนั้นอ่ะกลางคนกลางมือกลางเคารพนับถือกันอยู่แล้วเป็นมงคลอยู่แล้วละพอเอาสบายเลยรับไปบูชาภูเขามองไปเห็นภูเขามีภูเขาตรงนั้นรับเฮ้ยไปรับทองรับทองรับทอง
2: มา
0: บ
2: อกไม่ยันอย่างนั้นนะ
5: ทองหนึ่งบาทครับ
6: พี่ได้กินจ้อยครับนี่อะไรนี่อะไรน้ำชา
5: น้ำชาเปล่าน้ำชาเปล่าน้ำชาธรรมดา
0: โอ้ยแม่จ้าเราไม่รับ
7: เดวิดถวายทองคำจากอะไรนะ
2: ห้าบาท
0: ห้าบาทพอใจพอใจ
7: พอใจ
4: ปัจจ
0: ั
4: ย
0: 30,000
4: ครับผม
2: ปัจจัย 30,000 ครับผม
0: เด็กปัจจัย
2: ปัจจัย 30,000 ครับ
0: เออเออพอใจพอใจเอานั่นเลยเออพอใจพอใจเออ
4: เป็นผู้บริจาคป
0: ั
4: จจ
0: ั
4: ย
0: 800,000
4: สร้างเสาต้นนี้
0: ฐาน
4: ีว
0: ิ
4: ทย
0: ุ
4: นะคร
0: ับ
4: ผม
0: เยอะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: โอ้ดีมากดีมาก
4: ถวาย 800,000
0: เออดีมากดีมากเออเออดีมากนะเออพอใจพอใจมากเ
4: จ้าครับจ้าครับ
0: เออเออเออครับครับเออพอใจพอใจพอใจพอใจอืมเออมาปากน้ำมันขึ้นได้จนกระทั่งภูเขาเลยมาของเล่นอะไรภูเขาก็ขึ้นได้ลงน้ำก็ลงได้ฮะพอใจพอใจขึ้นเขาก็ได้โอ้อาจารย์เจี๊ยบพาขึ้นนั่นนั่นฮะ
1: ของท่านพ่อได้20,000 กว่าบาท
0: เจ้าค่ะเออพอใจพอใจ20,000 กว่าบาทขึ้นภูเขาเอาไป
2: เอา
0: ไปเอาไป
2: พญานาค
0: ลงบุญเจี๊ยบเอาเก็บเอาอันนั้นยายมาดูดมือเอ้ยเอ้ยเก็บออกนะเก็บออกเอออย่างนั้นเอาไว้ทำไมเออเอาไว้เออเสร็จแล้วไปแล้ว
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: พอดีท่านออกจากทางจงกรมแล้วพาไปบนศาลาท่านได้ทักทายปราศัยด้วยใจเมตตาเอื้อเฟื้อเอ็นดูแต่สิ่งหนึ่งที่กลัวจนขนหัวลุกสู้ดูหวาดวิตกถึงขนาดอกจะแตกก็คือไม่อยากได้ยินคำว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้คอยกลั้นลมหายใจฟังคำจากพระอาจารย์มั่นจนเหงื่อการแทบไหลในที่สุดพระอาจารย์มั่นก็พูดขึ้นว่าน
1: ี่พอดีนะนี่เมื่อวานท่านเนตรไปจากที่นี่แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่เพราะกุฏิไม่ว่าง
0: ท่านฟังด้วยความหวาดเสียวและหวั่นไหวหัวใจจะหยุดเต้นเอาให้ได้ในขณะนั้นสุดท้ายก็แช่มชื่นจนตัวเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกท่านได้เห็นการปฏิบัติและการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ยิ่งเกิดความเคารพนอบนบเทิดทูนบูชาในพระอาจารย์มั่นจนหมดหัวใจและเมื่ออยู่กับพระอาจารย์มั่นได้ไม่กี่ราตรีตกกลางดึกของคืนวันหนึ่งท่านนอนหลับและได้นิมิตอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนั้น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

มผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดังต่อไปนี้

ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนิลตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรชบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไข่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.00 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.00 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.00 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 MHz ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮีตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 MHz ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.00 MHz ที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.00 MHz

คตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดรังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองหีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดูงามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่มายตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งสีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำ
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ HM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ HM 105.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครความถี่ HM 94.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าศรีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ HM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 95.00 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 88.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่HM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรความถี่FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 102.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังฆารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ HM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ HM
106.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบูรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูนตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ภาคกลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยขยิงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศีลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ FM 99.0

อคอนอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีความถี่ 94.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศีลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองบัวตำบลคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาซอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ภัยรัฐแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่าน

อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 107.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าร้อยไร่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 MHz ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมง

คใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ HM 105.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงศ์ตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่HM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เสนพงอพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ HM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-111

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ทำไมตกมาจนแล้วไปอย่างนั้นแล้วโรงเรียนจะมีทั้งโรงเรียนสูงเอา50-20ไม่ต่างสุดโรงเรียนต่างสุดต่อเติมอะไรไม่ดีต่อเติมให้มาขออะไรไม่เคยอันให้ทั้งนั้นแหละทั้งที่เราไม่เคยเสร็จดีนะแต่เรามันมันจะสดชื่นหัวใจน้ำใจมันมีน้ำเงินมันค่อยมาเองของน้ำใจเว้ยเว้ยวันไหนถ้ามาอยู่ก็ผลมากไม่ประทานตามโรงพยาบาลนี่อย่างหนึ่งก็เอาของไปทานมากนั้นมากนี้มีสองอย่างคือเอาของไปถวายวัดนั้นวัดนี้พอไปที่จะแต่งก็แต่งเลยแล้วบรรทุกไปเลยนี่เราไม่ได้หรอกแม่นี่แม่เลยแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มให้คนเหมือนกันนี่ครอบครัวใหญ่มีครอบครัวเล็กมีไม่ดีไม่เสมอใช่ไหมถ้าให้เช่ากันนี่ครอบครัวไม่เหมือนกันด้วยถึงต้องมาดูเรื่องตามส่วนของครอบครัวหนังสือก็มาแจกแล้วไม่ใช่เหรออืมก็แจกแล้วหนังสือมีก็แจกตลอดนี่นะเป็นเช่นที่วิริมัดมันไม่รู้อาจารย์ฝรั่งหรือนี่เวลาจะโม้มันจะเล่นนะเวลาจะโม้ขึ้นสร้างเมฆไม่รู้อาจารย์ฝรั่งเลยบางรายก็มาถามก็ฝรั่งมาบวชอยู่ในสำนักนี้นานเยอะมากแล้วหลวงพ่อคงจะเป็นภาษาอังกฤษนะไม่รู้ว่าเราเป็นอาจารย์ของฝรั่งหรือนู่นตอนนั้นตอบไปนั่นพ่อส่วนจะรู้ไม่รู้ไม่ทราบแล้วก็เราเป็นอาจารย์ฝรั่งอยู่นะเขาก็บอกอย่างนั้นเลยก็นี่ลืมหมดแหละไม่เอาเลยเดี๋ยวนี้พอพูดได้บ้างเดี๋ยวนี้ไม่แล้วไม่ทั้งนั้นตะก่อนทั้งเรียนทั้งพูดเดี๋ยวนี้ไม่เลยไม่หมดไม่เอาเลยนอกจากพูดอย่างนี้เป็นแบบตลกบ้างเลยอย่างนี้พูดแต่ด้านคอพอมองเห็นหน้าฝรั่งI cannot speak English นะก็คือไม่ให้เขามายุ่งกับเราเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่ได้เป็นอะไรเอาคือของขานพวกเรานี่เป็นผู้ฉลาดเราไปพูดกับฝรั่งในวัดเราเหมือนกันฝรั่งในวัดนี่ท่านก็วิตกเหมือนกันนะท่านวิตกเหมือนกันกับเราคิดเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้ถ้าพูดถึงทางโลกแล้วเขาฉลาดจริงแต่พูดเรื่องทางธรรมนี่โง่มากนะเพราะฝรั่งพูดน่าฟังอยู่แล้วก็จริงๆด้วยพุทธศาสนาของเรานี่มีเฉพาะในเมืองไทยที่เป็นส่วนมากเยอะเอเชียอะไรนี่มากนี่หน่อยนะพอตกไปทางโน้นไม่ค่อยมีอันนี้แหละที่วิตกเพราะเป็นศาสนาที่แก่นแท้คู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารคือพุทธศาสนาใครเกิดมาไม่มีวาสนาไม่ได้พบพุทธศาสนานี่ว่างั้นเลยนะเพราะเป็นศาสนาของท่านผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้สิ้นกิเลสโดยตรงเป็นรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจริงสาวกเป็นผู้ยืนยันสาวกผู้เชี่ยวชาญและยืนยันได้เป็น 100% ในความบริสุทธิ์สาวกทุกองค์ยืนยันได้หมดนะความบริสุทธิ์ของจิตเหมือนพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยยืนยันกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 100% เพราะเจ้าของเป็นผู้บริสุทธิ์รับรองยืนยันในเจ้าของแล้วหาที่ไปคัดค้านเจ้าของไม่ได้แล้วยอมรับพระพุทธเจ้าหมายถึงความบริสุทธิ์ของใจพระอรหันต์นี่เรียกว่าทุกๆองค์ยืนยันพระพุทธเจ้าได้ 100% เป็นพยานในความบริสุทธิ์ทีนี้ออกจากนั้นมีความรู้แปลกๆต่างๆนี้อีกพระอรหันต์ไม่เสมอกันบางองค์ก็เชี่ยวชาญในทางความรู้แปลกๆต่างๆองค์หนึ่งเชี่ยวชาญทางนั้นองค์หนึ่งเชี่ยวชาญทางนั้นรวมแล้วก็เป็นสักขีพยานของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีเช่นอย่างอันเตวิชโชทละพิโยนอย่างนี้จะได้ประตูไปสัมพิทัปโตอย่างนี้องค์หนึ่งเชี่ยวชาญท่านหนึ่งองค์หนึ่งเชี่ยวชาญท่านหนึ่งท่านหนึ่งทละพิโยนสี่ประเภทหรือเตวิชโชก็ได้วิชาสามทละพิโยก็เหมือนรอบมีความรู้ เป็นพิเศษ6พระปิญโญหูทิพตาทิพนั่นทางที่ทิพประสูติทิพประจักษุก็ออกจากพระปิญโญนี่เองอิทธิฤทธิ์ทางใจองค์หนึ่งนิรเมธให้เป็นตั้งพันองค์ก็ได้หมื่นองค์แสนองค์ก็ได้เรียกว่าอิทธิฤทธิ์ทางใจยกตัวอย่างเช่นพระ พระจุลวันถกเป็นน้องของเป็นน้องชายของพระมหาบรรทกเธอพี่ชายเป็นพระอรหันต์น้องชายท่านพูดตำรวจสมมุติว่าความจำของท่านไม่ดีให้เรียนคาถาแค่นี้ฟาดถึง4เดือนยังไม่จบเรียนคาถาถึง4เดือนพี่ชายก็รำคาญก็เลยดัดสันดานเจ้าของน้องเจ้าของซะบ้างเพราะพี่ชายเป็นมัคคุเทศก์เป็นผู้แจกพัดอะไรๆจัดพัดไปในงานนั้นงานนี้อย่างนี้เป็นพระมหาบรรทกพระพุทธเจ้าและสงฆ์มอบให้เป็นหน้าที่ของพระมหาบรรทกในระยะนั้น นี่เขาลิมนต์ไปฉันที่บ้านเขาพระเท่าไหร่พระต้องพันองค์อยู่เลยแล้วลืมๆแล้วนี่พอไปถึงแล้วเวลาเขาจะมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าทรงปิดฝาบาตรกึ๊บเลยพระอยู่ในวัดยังมีองค์คือเอามาทั้งหมดเลยเป็นงานใหญ่โตเลยถ้าในวัดยังขาดอีกองค์นึงยังไม่มาให้ไปนิมนต์พระในวัดคือพระมหาบรรทกนั้นไม่นิมนต์น้องชายเจ้าของนอกนั้นนิมนต์หมดทั้งวัดว่างั้นเถอะนะเว้นน้องชายเจ้าของคนเดียวนั่นนี่เวลาไปถึงที่ฉันแล้วเวลาเขาจะใส่บาตรพระพุทธเจ้าทรงปิดฝาบาตรไม่เปิดบอกว่านี่พระยังไม่มาไม่หมดยังเหลืออยู่พระองค์หนึ่งอยู่ในวัดให้ไปเอาเดี๋ยวนี้ไปตามมาพริบนท่านมาแล้วสิพอมาท่านก็มีมานะหนึ่งมานะทางด้านธรรมะไม่ใช่มานะแบบกิเลสตัณหานะมีแก่ใจของท่านท่านก็เรื่องความเพียรที่เห็นพิชาดักสันดานเรื่องความเพียรท่านสำเร็จในเวลานั้นสิพอสำเร็จแล้วก็ท่านออกทางนี้ด้วยนะทางที่ปฏิหารนี้ด้วยเวลามานิมนต์เขามานิมนต์พระมาเห็นพระองค์เดียวยังไงเต็มวัดว่าไงมาองค์ไหนถามชื่อว่าไงชื่อจุนแล้วจุนน้ำมันถกอันนี้คือจุนน้ำมันถกแล้วจุนน้ำมันถกแล้วหมดทั้งวัดตกลงแล้วจะเอาองค์ไหนก็ไม่ได้วิ่งกลับไปอีกวิ่งกลับมาหาพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งว่าให้ไปจับชายจีวรหรือชายสบงก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่องค์ใดก็ตามท่านไปจับปั๊บแล้วก็จะได้มาเลยประมาณพาไปถามองค์ใดก็พระจุลมันถูกดูเลยไปจับชายจีวรปั๊บนอกนั้นหายหมดเลยได้มาองค์นั้นมาพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นก็ทราบทันทีเลยว่าพระจุลมันถูกแล้วสำเร็จพระอรหันต์แล้วนะพี่ชาดัดนะก็นั่นงั้นแหละพระอรหันต์ดัดกันถ้าไม่ดัดแบบที่ว่านี่เครียดแค้นแล้วฆ่ากันตีกันยิงกันทั้งที่แจ้งที่รับเนี่ยมีโลกดัดกันดัดอย่างนั้นนะโลกดัดกันธรรมะดัดกันดัดอย่างนั้นพระจุลบรรทกเป็นพระมหาบรรทกนั้นเป็นพระอรหันต์จุลบรรทกเป็นปุถุชนพี่ชายภาษาของโลกเลยเรียกว่าโมโหไอ้น้องให้เรียนคาถาแค่นี้อะไรละโชละโชหะนังละชังหะรติก็มีเท่านั้นละโชละนังละชังหะรติเท่านี้เรียนทั้ง4เดือนยังไม่จบยังไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรเลยพิชากระดัดสันดานเนาะไม่ให้เข้าไปกระหมู่เพื่อนกระดัดสันดานนั่นท่านก็เอาของท่านจนสำเร็จนะท่านดัดกันจนสำเร็จเป็นอรหันต์นั่นพวกเราดัดกันจนจงในโลกอเวจีมันมีอย่างเลยมันดัดกันแบบนั้นนั่นแหละกิเลสดัดแบบนั้นถ้าธรรมะดัดดัดแบบนี้แหละดูเอาเพราะฉะนั้นการดูด่าว่ากล่าวดูด่าด้วยอำนาจของธรรมมีดูด่าด้วยอำนาจของกิเลสมีนั่นดูด่าด้วยอำนาจของกิเลสก็ยังที่ว่าเนี่ยเทียบกันเนี่ยเอาพินาศชิบหายไปเลยโลกไม่มีเหลือถ้าอำนาจแห่งธรรมแล้วชะล้างให้สงบเยือกเย็นไปหมดธรรมะแผดเท่าไรกิเลสยิ่งหมอบยิ่งหมอบชำระล้างเอาจนสะอาดไปหมดเนี่ยนี่แหละดูด้วยอำนาจของธรรมะกับดูอำนาจของกิเลสมันต่างกันให้พานเข้าใจไว้เราเกิดมาไม่เคยหันหน้าเข้าธรรมแล้วไม่ได้ยินไม่เห็นเรื่องให้เราไม่ได้เอาหัวสุ่มเข้าไปหากิเลสให้มันฟันคอเอาฟันหัวหัวขาดหัวกิดหัวปุ๊บท่านโผล่มาพอได้ยินเสียงเบิ้งบ้างบางโอ้ยท่านดูตายนะหัวองค์นั้นยิ่งดูองค์นี้ดูหลวงตาบัวยิ่งแล้วไปหลวงตาบัวยิ่งดูหัว มันเป็นบ้ากันอย่างนั้นใช่ไหมเราจึงโมโหแล้วจะดุซ้ำอีกด้วยซ้ำนะไม่ใช่ว่าจะลดลงนะจะดุซ้ำเลยบางรายเขามาถามเขาคงยังเสียงเราเนี่ยทำเป็นหน้ายี่ยี่ด้วยนะพอมาทำหน้าเศร้าๆไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อเรื่องหลวงพ่อเรานี่แหละว่างั้นเขาขึ้นไปนะตัวลูกศิษย์แล้วมาจากกรุงเทพแล้วเขาจะยังเสียงเราดูตาวะไปที่ไหนก็ได้ยินเรื่องหลวงพ่อเราเนี่ยมันเป็นยังไงคนทั้งโลกมันมีแต่หลวงพ่อองค์เดียวท่านเหลือพระทั้งโลกนะมันเป็นเรื่องอะไรถึงมาได้ยินแต่เรื่องหลวงพ่อแล้วเหรอก็เรื่องดุนแหละก็ว่าเรื่องดุแล้วอ๋ออย่างนั้นเหรอวะเวลานี้มันยังไม่ได้ของดีเอาของดุไปซะก่อนนะเวลาได้ของดีแล้วค่อยมาเอาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เห็นมาอีกเลยไม่เอาแล้วก็ไม่มีของดีให้นี่มีแต่ของดุขึ้นมาแล้วความมีกว่าหมาฆ่าบกหลามมาเข้าใจไหมล่ะหมาฆ่าบกหลามยังไม่เคยเห็นหนึ่งหมาฆ่าบกหลามนี่บางขลามเข้าใจไหมหมามันไม่ได้ฆ่าปากบ้างวิ่งนะมันจะฆ่ากงกลางนี่วิ่งนี่เข้าใจไหมแล้วมันก็ขวางนะที่นี่เขาว่ามันขวางยิ่งกว่าหมาฆ่าบางขลามอันนี้ใครมามันก็ขวางเหมือนฆ่าหมาฆ่าบางขลามขวางมานั่นอีกแล้วก็ดุติดตีออกตีออกจากปากหมามันฆ่าบางขลามขวางทางมานั่นปากไม่อยู่ขี่กินเซ่ฆ่าขวางมาทำไมอันนี้คนเป็นงั้นมีทุกขวางขวางอัดขวางทำมามองดูแพ้ขวางแล้วพูดออกมาขวางแล้วเจ้าขวางไม่รู้ตัวนะกิริยาการที่เป็นออกมานั้นเป็นออกมาตามนิสัยที่ไม่เคยระมัดระวังเจ้าของมันก็แสดงมาตามเพลงแห่งนิสัยของตนนั่นแหละเรื่องทำละเอียดกว่านั้นจริงๆมึงมองเห็นมันก็ขวางอะไรสิขวางหูขวางตากิริยาอะไรออกมามีแต่เรื่องขวางเพราะกิเลสพาทำมันต้องขวางทำเสมอถ้าทำพาเดินแล้วกิเลสมันก็ขวางกิเลสเหมือนกันแต่กิเลสนี่หมอบนะท่านเป็นอย่างนั้นมันต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่าดูแบบโลกก็มีดูแบบธรรมก็มีมีสองอย่างถ้าดูแบบโลกก็อย่างคนมีกิเลสข้างหลายเขาดุกันโลกของฉันดุอะไรกัดฉีกแหลกเลยฆ่ากันพินาศสัตว์โลกออกมาจากความดุความเครียดความแค้นถ้าเป็นธรรมะแล้วไม่เป็นอย่างนั้นดุเท่าไรเด็กเท่าไรธรรมะยิ่งออกความเหมือนกับน้ำที่สะอาดชะล้างเทจักจักจักลงไปตรงไหนมันสกปรกเทลงไปตรงนี้สกปรกมากเทลงไปสะอาดลงไปเต็มที่ที่มันก็สะอาดหมดแล้วสินั่นความรุนแรงของธรรมเพื่อแก้สิ่งที่สกปรกที่มันมีมากมันก็ต้องทำอย่างนั้นไม่งั้นไม่ทันการธรรมะพุทธเจ้าเป็นคู่ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องคนที่จะได้พบพระพุทธศาสนานี่นะว่าเป็นของที่หายากมากจริงนะเราเป็นผู้หนึ่งในจำนวนคนที่หายากมากทั้งหลายนะเราเป็นผู้หนึ่งได้ผูกเข้ามาพบพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติตามท่านด้วยตามกำลังความสามารถของเรานะว่ามีวาสนาบารมีส่วนมากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตามไม่ได้พบเยอะนะไม่ใช่น้อยนะที่พวกนับถือพุทธศาสนามันก็เหมือนกับเกาะในมหาสมุทรนั่นแหละเกาะเล็กๆในมหาสมุทรผู้นับถือมีเท่านี้เองผู้ไม่รับถือนอกล่างนั่นเป็นยังไงแล้วเหล่านั้นมันโกโลโกโสมันไม่มีเหตุมีผลไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีหีริโอตปะภายในใจไม่มีคำว่าบุญว่าบาปไม่มีคำว่านรกสวรรค์ไม่มีคำว่าสุขทุกข์ผิดถูกประการใดไม่มีทำตามความอยากทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วลงกันทั้งนั้นเลยพลาดไปหมดพลาดไปหมดทีนี้ผู้มีธรรมย่อมมีหีริโอตปะพอจะทำอะไรไปนี่นี่ท่านว่าทำนี่เป็นบาปนะนั่นสรุปแล้วนะมันต่างกันอย่างนี้นะจะพูดอะไรไปท่านว่าตรงนี้ผิดธรรมท่านไม่พูดอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้ทำอย่างพอจะทำลงไปในความผิดอย่างนี้ท่านบอกอันนี้มันทำท่านสอนว่าไม่ทำมันเป็นบาปนั่นคนเราเมื่อเป็นบาปคนที่มีจิตใจมีหิริโอตตะปาอยู่แล้วย่อมสะดุ้งย่อมละเว้นทันทีงดทันทีนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะคนที่มีศาสนาที่กับไม่มีศาสนามันต่างกันอย่างนี้มันหยาบมันละเอียดต่างกันเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นของสำคัญสำหรับหัวใจของโลกนี่เราเป็นชาวขอให้พากันตั้งอกตั้งใจขอให้ปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนพระเจ้าจะไปไหนจะเข้าสู่ความสงบร่มเย็นนั่นนับตั้งแต่ตัวของเราเองก็ร่มเย็นเป็นสุขสบายครอบครัวเจ้าเรือนก็เหมือนกันมีครอบครัวเจ้าเรือนก็เคยทะเลาะเบาแว้งกันเช่นสามีภรรยาคอยกัดคอยขี่เป็นคู่ต่อสู้กันบนเวทีไม่มีเวลาลงเลยก็คือคู่สามีภรรยานั่นแหละแล้วไม่มีกรรมการห้ามเลยนะลูกไม่กล้าไปห้ามได้พ่อแม่ทะเลาะกันนั่นนะมันมีไหมล่ะที่แถวบ้านตาดเดี๋ยวนี้มันมีไหมที่ว่านี่หรือหลวงตาวัวหาเรื่องอุตรีเหรอ มีนาสิท่านขึ้นไปแล้วหาเตรียมตั้งแต่ไม้มวยผีบ้านน่ะเขาจะไปไม้มวยผีบ้านขึ้นไปแค่ถ้าเป็นหนองตาบัวเป็นแฟนเป็นผัวปั๊วเลยตีนั่นก็เอางั้นนะอันนี้มันเก่งนี่แล้วเรื่องอันนี้ก็จะสงบถ้ามีธรรมสงบนั่นต่างคนต่างมีเหตุมีผลสิ่งใดไม่ควรไม่ทำสามีก็ไม่ทำภรรยาก็ไม่ทำสิ่งใดที่มันผิดมันพลาดมันไม่ดีไม่งามแล้วไม่ทำไม่ทำก็ไม่เกิดเรื่องไม่ทะเลาะกันเนี่ยนอกจากมันเป็นนิสัยที่ทะเลาะเกิดมาวันตื่นขึ้นมาถ้าไม่ทะเลาะไม่ได้ต้องไปฟาดกับไอ้ตู่เข้าใจไหมไม่ได้ทะเลาะกับแฟนก็ต้องไปทะเลาะกับไอ้ตู่จนได้เลยคืออันนี้มันเคยมันเหมือนกับนักเลงโตนักเลงโตเป็นยังไงนักเลงโตคือต้องขโมยตื่นขึ้นมาต้องขโมยวันหนึ่งไม่ขโมยไม่ได้เสียลวดลายของนักเลงโตไม่ได้อะไรจริงเนื้อเนี่ยภาษาของเราทางภาคอีสานทุกวันนี้มันยังมีมั้งคงมองอ่ะมีไหมมันได้ไม่มีอะไรมีกับฟาดสากมองเฮียนมาแบกมาวันนี้ได้สากมองเฮียนมันไม่เสียลวดลายของนักเลงโตขโมยอย่างอื่นไม่ได้ก็ขโมยเอาสากมองเฮียนเข้ามาย้ายสากมองเฮียนนี่นักเลงโตอันนี้เหมือนกันมันเป็นนักเลงโตแล้วตื่นขึ้นมาวันนี้ตายแล้วทำไงยาทันใจก็มีแอสไพรินเพลินอะไรก็ไม่มีที่แก้ปวดหัวนะถ้าไม่ได้ดูมันจะปวดหัวมันไม่ได้อะไรก็ต้องไปหายาระบายกับฟาดกับไอ้ตู่เข้าไปดิไอ้ตู่มึงไปอะไรมึงนอนอะไรทั้งวันทั้งคืนวะมึงไม่เห็นเห่าอะไรไอ้แล้วก็ไอ้ตู่หาเรื่องเสียเขาก็จะก็เห่าทั้งวันเนี่ยแหละมันก็บ้าอะไรอย่างนั้นจะให้เดาให้เห่าทั้งวันเหมือนเราก็เป็นบ้าหรือทะเลาะทั้งวันได้หรือใช่ไหมเข้าใจทุกคนเนี่ยสงบนี่เราพูดถึงว่ามีธรรมะแล้วสงบไม่ทำอย่าทำพระพุทธเจ้าห้ามแล้วอะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วนั้นคือฟืนคือไฟอย่าเข้าไปแตะนิ้วแตะเข้าไปก็เผาลิ้นนิ้วมือสอดเข้าไปก็เผามือนั่นคือกองไฟนะความผิดทั้งหลายนั้นมันคือกองไฟแล้วก็มาเผากันในบ้านในเรือนดูดีๆก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาสิ่งอะไรไม่อดอยากขาดแคลนแต่เรื่องทะเลาะกันเพราะความผิดพลาดระหว่างสามีกับภรรยาในครอบครัวนี้มันต้องเป็นละมันไม่ขึ้นอยู่กับเงินทองก็ของยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตและโหฐานหรือมีมากน้อยเพียงไรมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผิดใครทำผิดมั่งนั่นแหละผู้นั้นแหละผู้ก่อความไม่สงบขึ้นในครอบครัวย่อเรือนแล้วเกิดความทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นของดีหรือก่อนทะเลาะเบาะแว้งนี่คือความไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะเพราะอะไรเพราะไม่ทำผิดต่างคนต่างทั้งทั้งระมัดระวังสามีก็รักจงมีความจงรักภักดีต่อภรรยามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันในโลกนี้เรามีเมียคนเดียวเท่านั้นนั่นฟังที่นะนี่แหละศีลธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนี่ในโลกนี้เรามีเมียคนเดียวนอกนั้นไม่ใช่เมียของเรามายุ่งนะแล้วในโลกนี้มีเรามีสามีคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่สามีของเราผู้ชายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านๆๆๆก็ตามไม่ใช่สามีของเราไม่ยุ่งนั่นแล้วต่างคนต่างรู้จักหน้าที่การงานทั้งตัวเองรู้จักเขารู้จักเรารู้จักของเขารู้จักของเรานี่คือศีลธรรมแล้วดำเนินตามนั้นอ้าวใครจะไปทำงานที่นี่จะไปทำงานในบ้านนอกบ้านใกล้ๆที่ไหนไปเถอะไปด้วยความไว้วางใจตัวเองหนึ่งไปด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันหนึ่งระหว่างสามีกับภรรยาไว้วางใจซึ่งกันและกันอันหนึ่งก็คือว่าภรรยาก็ไว้ใจตัวเองสามีก็ไว้ใจตัวเองเชื่อตัวเองแล้วไม่ทำในสิ่งที่ขัดข้องต่อศีลต่อธรรมแล้วอ้าวไปทำงานที่ไหนไปรายได้ได้มามากน้อยมาจุนเจือครอบครัวให้มีความสุขความเจริญความสะดวกสะดวกสบายไปตามๆกันหมดนะไม่รั่วไหลแตกซึมไปในที่ต่างๆซึ่งเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟรั่วไหลไปไหนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะรั่วไหลไปตรงไหนเป็นไฟแสดงเปลวขึ้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นเงินที่จ่ายไปในทางที่ผิดมันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเป็นผู้มีศีลธรรมแล้วไม่รั่วไหลอย่างนั้นออกในทางไหนจะออกไปทางเป็นประโยชน์สามีไปจ่ายก็เป็นประโยชน์ภรรยาไปจ่ายก็เป็นประโยชน์เก็บไว้ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เก็บไว้ด้วยความตนีทีเดียวโดยทายเดียวเก็บไว้เพื่อความจำเป็นแน่จ่ายไปก็จ่ายด้วยเหตุด้วยผลเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกนี้มันก็เย็นเลยที่ต่างคนต่างมีศีลธรรมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วนี่เพียงครอบครัวหนึ่งๆเท่านั้นเย็นไปหมดเลยแล้วในโลกนี้มันโลกอะไรก็โลกครอบครัวใช่ไหมล่ะต่างครอบครัวต่างเลยศึกษารวมอัตธรรมด้วยกันแล้วทำไมจะไม่เย็นในโลกนี้นี่ที่มันไม่มีอันนี้นั่นเองที่มันเกิดความทะเลาะเบาะแว้งวุ่นวายหาเรื่องหาราวอยู่ตลอดเวลานี่พากันจำมันนะนี่ศีลธรรมเป็นอย่างนี้แล้วหนักเข้ามากกว่านั้นก็อบรมจิตใจของเราเรื่องทานนั้นอย่าละอย่าปล่อยนะทานนี่เป็นนิสัยของชาวพุทธเราทานคือการเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไปใครมีมากมีน้อยช่วยกันไป อันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันแม้แต่สัตว์เขาก็ยังปฏิบัติต่อกันด้วยอำนาจแห่งการเสียสละนี้นี่เรายิ่งเป็นมนุษย์และเป็นลูกชาวพุทธโดยแล้วจะไม่มีธรรมเหล่านี้ไม่สมควรอย่างยิ่งนะเราก็ให้มีศีลก็ยังว่าที่ว่านี่แหละศีลตัวกามเมสุมิจฉาจารเนี่ยตัวมันสำคัญตัวลิงเนี่ยเข้าใจไหมศีลตัวนี้บังคับลิงมันเก่งยิ่งกว่าลิงเร็วยิ่งกว่าลิงลิงนี่มองไม่ทันมองคนประเภทนี้มองไม่ทันถ้ามีศีลทำตีปั๊บปั๊บไปแล้วมันก็หมอบอยู่เย็นเป็นสุขที่นี่พอดีพอดีคือผัวเดียวเมียเดียวนี่เป็นความพอดีพอดีที่สุดในโลกนี้พอสองเข้ามาปั๊บนี่เอาแล้วนะที่นี่เอาเรื่องเข้ามาแล้วในครอบครัวนั่นไม่ว่าเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่ว่าเป็นฝ่ายสามีภรรยาหรือภรรยาใครก็ตามพอแฟนเข้ามาปั๊บแล้วเอาละเริ่มแล้วนะเรื่องนี่ว่างั้นเลยนะเริ่มแล้วว่ะถ้าเป็นไฟก็กำลังเริ่มจะแสดงเปลวแล้วแล้วไผ่มันเผาหมดครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงเป็นฟืนเป็นไฟตามกันหมดไปเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะพ่อแม่พ่อกับแม่ทะเลาะกันคนไหนคนไหนก็มองดูหน้ากันไม่ทั่วถึงแหละไม่ทั่วถึงหน้าแคบๆก็ไม่ทั่วถึงเขามองด้วยความโศกเศร้าเงาหงอยจะไปทั่วถึงได้ยังไงไม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสพอที่จะเบิกกว้างให้มองเห็นได้อย่างไกลๆนี่นะนั่นนี่แหละเรื่องความผิดมันทำความเสียหายแก่ผู้ทำและผู้เกี่ยวข้องทั้งมากมายกองเราจึงควรให้เป็นผู้มีศีลอย่างในข้อนี้เป็นอย่างสำคัญมากตัดขาดกันเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นจัดว่าเป็นวินัยของคารวาสวินัยของผัวของเมียนั่นให้เอาอย่างนี้อะไรวินัยของผัวของเมียคือการเมสุมิเชจานเอาวินัยให้เด็ดถ้าขาอันนี้ดังพลอยแล้วยังไงก็พังอย่างน้อยร้าวหม้อร้าวมันเป็นยังไงดีไหมกับหม้อดีๆกับหม้อร้าวมันต่างกันไหมใช้อะไรคุณอย่างน้อยคุณภาพไม่สมบูรณ์มากกว่านั้นก็ไม่เป็นผ้าและแตกกระจายเลยนี่ละถ้ามีสองก็ไปแล้วเป็นอย่างนี้เพราะว่าจึงเอาศีลข้อนี้ดัดให้ขาดสะบั้นไปเลยอย่าให้อะไรมีเหลือให้เหลือแต่แม่หนูพ่อหนูเท่านั้นพอเข้าใจนะวันไหนเทศทุกวันเหนื่อยจะตายไปแล้วพูดเทศผู้ฟังนั่งฟังสบายพูดเทศโอ้ยท่านเหมือนจะตีเขาเพียงเท่าไหร่เราพูดตีเลยจะตายเอาละพอไอ้ก้อนยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนั่นไปดูที่ฝาปิดเปล่าน้ำเราอยู่แล้วมีไหมลงมาแล้วเห็นไหมฝาปิดเปล่าน้ำถ้ามีฝาปิดเปล่าน้ำเราไปเอาฝาปิดปากถังน้ำนะติดบ้านไปติดตัวไปทุกคนคนไหนมันบ่นเจ๋งๆแล้วเอาฝาปิดโอ่งน้ำแล้วปิดปากมันแล้วบัดตีไปก็แต่แล้วเราพอมันเจ๋งนักเราจะให้ฝานั้นไปกำกับตัววิชาป้องกันตัวเรามอบไว้หมดเอาละพ่อจะกล่าวเลยพ่อเก่งมากนั่นแหละกราบอย่างนี้แล้วไปสอนพ่อนะพ่อขี้เกียจกราบเหลือเกินกลับมาให้ดูเทศวันเทศแล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อย ร่างเธอเนี่ยใครจะกล่าวกับแรงนั้นเราไม่ว่าละเพศนะให้พรเรียบร้อยแล้วนะให้พรแล้วยังจะกินนั่นสิเดี๋ยวจะให้อีกมันลืมอย่างนั้นนะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะความหลงลืมนี่เลวที่สุดเลยพอผ่านไปพอผ่านเงียบแล้วเดี๋ยวมาให้พรใหม่เป็นไงนักวิชาการวันนี้เทศพออะไรเออครับท่านนี่นะ
2: จะทำกรุงเทพต้นเดือน
1: เ
2: หรอจะทำกรุงเทพต้นเดือน
1: ท่านบอก
2: จะไปหาหมอแล
1: ้
2: ว
1: คร
2: ับ
1: อ๋อ
2: ทางหมอมาโดดร้อนบรับตั้งหลายคืนแล้วจะหันต้องไปฉีดยาร้อนรับแต่น้ำมัน3เดือนแล้วเดือนน
1: ี้โอ้
2: เดียวละความดัน
1: ท่านฉีดไปทีหน้าฉีดแล้วเดือนแล้วมันเกิดมันชินเขาเป็นนี
2: ้บอกว่ากินกินยาร้อนบรับ
1: นั่นแหละท่านกินยาไปกินยาว่านอนนึงอ่ะชินน่ะไม่หลับหรอกฮะครับวันนี้เหรอแล้ววันพรุ่งนี้รู้ว่าคณะหนูจะมานี่นะแต่หมาจะมาด้วยหรือเปล่าจะใจเปล่าคณะหมูจะมาคณะหมาจะมาเปล่าหรือว่าไปทุกอย่างเลยโอ้ยว่าจะได้ยิ่งคานเข้ามานะเพราะงั้นวิชาของเราทุกวันนี้หากินไม่ได้แล้ววิชาดุแต่ก่อนดุโป้งบ้างบ้างนี่เขาแตกคือเขากลัวเราแล้วก็เป็นเลยเอาตัวรอดไปได้แต่นี้ดุทลายยิ่งคานกันมาโอ้ยหมดแล้ววิชาหากินกูไม่ได้กินนะที่นี่บางว่าจะดูว่าจะมาวันนี้ตอนเช้าดูว่าฮะประมาณ21คนใครนั่นมาบอกเช้านี้21คนจะมาตอนเช้าน้องหกกันมือเนี่ยก็ไปเยี่ยมไปกราบเยี่ยมผู้เทศพายกันเครื่องเลยแล้วผู้เตรียมกันบ้านต้องไปพอกล่าวเวลาผมจะออกก็มีคนพักทอนก่อนเครื่องแล้วบกวนคนต้องทำบ้านว่าเมื่อบ้านสองโมงหิมะต้องเข้าไปกราบคนก็ไปดูนั่นนี่แขกเต้นอยู่ข้างนอกก็เราบกเกี่ยวเขาขายแล้วปั๊บเขาเลยพาเขานั่งแล้วเขาที่บ้านก็พิมพ์มาที่ออกมากก็ออกแล้วไปเลยเริ่มแขกเขาเป็นตะกรวดเราแขกมาแล้วก็ไม่รู้ละครับเราต่อไปแล้วก็มาเลยอยู่นั่งก็ฟังเยอะเมื่อแรกฟังเมื่อแรกก็ตั้งต่อพานมหันต์เราก็อยู่ตรงไหนไปเลยก็พานมหันต์อยู่ด้วย
2: พ
1: ัน
2: มาเด
1: ี๋
2: ยวบาง
1: ที
2: มา
1: ขัน ก็แล้ว
2: ว่าง
1: แล้ว
2: คุณพานเขาจะกินแล้วมันกัด
1: เมื่อ
2: ไ
1: ห
2: ร่ครับกระถิ่นวัน
1: ท่าน
2: เ
1: หรอ
2: กระถ
1: ิ่
2: นว
1: ัน เมื่อไหร่เออมันกระถิ่นวันที่23เหรอวันที่23นะกระถิ่นวันนี่ใช่ไหมวันที่23เหรอนี่จำไม่ได้หรอกนี
2: ่23
1: เมื่อวันที่23ตรงกับวันเสาร์ว่างั้นนะใช่ไหมนี่จำไม่ได้เจ้าฮะเราใช้มากอยู่ขนาดอะไรนะเลิกละเสร็จละไปละเมื่อยก็แล้วนี่ใช่ไปแล้วใช่ทุกเช้าให้ขับแล้วหูหนักผู้ชุดต้องแผ่เสียงทั้งที่ยินเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแผ่เสียงตรงนี้
2: ค
1: ู
2: จะขอไป
1: ทัก
2: แล้ว
1: จ
2: ะ
1: ไปทัก
2: แล้ว
1: ไป
2: นะ
1: ก็ให้เป็นเหมือนนั่งนี่ท่านเล่นน้อยกับหัวตาไปเลยเล่นน้อยกับหัวตาเล่นมันเล่นขี้ดื้อแล้วนี่ก็อยู่กับหลวงตาองค์นึงเล่นน้อยองค์นึงกับหลวงตาองค์นึงอยู่ในวัดนั่นแล้วก็อยู่ๆก็มีหลวงตาองค์นึงมาเยี่ยมหลวงตานี่มันมาแล้วก็พูดว่าขึ้นไปหาหลวงตานั้นความจริงหลวงตาเหล่านี้มันหูหนวกนะมันหูหนวกหูตึงเลยแต่เนี่ยนี่มันดื้อมันไปมันคือกับหลวงตาองค์ที่มาใหม่นั่นก็สองสามคำแล้วมันก็ลงมาแล้วมันเป็นบอกเลยว่าหลวงตาองค์เหล่านี้หูหนวกหูตึงนะเวลาพูดท่านต้องพูดแรงๆนั้นท่านไม่ได้ยินนะอย่างนั้นเหรอต้องเสียงดังไปเลยอ่ะใช่เลยตอนนี้ก็ปั๊บลงมา ล้มกลางนั่งหงอกนะพูดกับล้มกลางนั่งต้องพูดแรงๆดึงไปข้างไปล้มนั่งแล้วตัวอยู่ตรงนี้เรื่องที่ตาคนตามเตรียมพร้อมกันมาเป็นงั้นพองมาโอ้ยโกงคอยกันสบายดีเลยตอนนี้ก็สบายเสียงเรื่องเลยชาวบ้านก็รู้ว่าพระทะเลาะกันก็วิ่งออกมาที่ไหนย่านหลวงตาสวัสดีกันจบแล้วไปแล้วอยู่เหมือนกันเราได้มีการเนี่ยมันดื้อดื้อไม่ค่อยท่าทั้งที่นี่ไม่รู้เลยนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นเรามานึกไม่กันหลายวันแล้วซึ่งมาบำเพ็ญกองบุญกองกุศลเจริญสมถภาวนาวิปัสสนามากันหลายวันแล้วอันนี้ก็มีคนมากันมาซึ่งยังไม่ก็ยังบวชกันมีหลายหลายคนแต่คนนี้ก็มีน้อยกาตะกอนแต่ก็ดีดีเราก็ที่มาปฏิบัติเป็นนักบวชเนี่ยเราได้มาปฏิบัติกลัวจะ17วันเนี่ยเราก็มาสร้างบุญบารมีกันเป็นอันนานเพราะตั้งอกตั้งใจเราก็ดีแต่กว่าตั้งอยู่บ้านเป็นร้อยวันจะมาสู้7วันในข้างนี้ไม่ได้ที่เราได้ปฏิบัติธรรมะปฏิปฏิบูชาธรรมของพระองค์อยู่หลายวันหลายคืนแล้วก็อันนี้แหละจึงเรียกว่ามหากุศลก็เกิดขึ้นที่กายใจของพวกเราจึงละบ้านช่องสิหสถานซึ่งมาทำความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าที่เราบำเพ็ญบุญขึ้นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราก็เพื่อบำเพ็ญบุญให้แดนของพระอริยะเกิดขึ้นที่กายใจของพวกเราอาตมาก็ดีใจกับญาติโยมที่มาได้ปฏิบัติธรรมะเพื่อพยายามจะเอามรรคผลให้เกิดซึ่งที่กายใจของพวกเราเพราะกุศลธรรมเนี่ย ปฏิบูชาเราอยู่เราบูชาธรรมอยู่ที่นี้เราก็เท่ากับมาฝึกหัดทำใจให้คล่องแคล่วขึ้นให้ว่องไวเราชำนิชำนาญในการฝึกสมาธิโดยจิตใจของเราก็จะชำนาญขึ้นแล้วทีนี้ก็เรามาเรียนความรู้ความเกิดค ความแก่ความเจ็บความตายเรามาเรียนรู้ที่ไม่ได้มาเลยแล้วทำไมจะได้รู้ได้รู้ไม่ได้กับโยมที่ไม่ได้มาไม่ได้ปฏิบัตินะเพราะยังงมงายเพราะเป็นห่วงบ้านช่องไม่สามารถที่จะทำเรื่องจิตใจได้เพราะอะไรมันไม่ให้ทำก็โลภโกรธลงที่อยู่ที่ใจนี่แหละมันไม่ให้ทำเองเพราะน่าเสียดายที่คนเราที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติเลยแต่ที่เราได้มาปฏิบัติเนี่ยพึงว่าพึงจะต้องรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนฝึกสมาธิพยายามฝึกสมาธิเอามือลงก็ได้โยมเอามือลงทำใจทำสมาธิเมื่อเราจะได้ผ่านเรื่องของกายใจเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายตรงจำลองสติให้มั่นคือนั่งขัดสมาธิเพื่อจะตรัสรู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรานั่งพระเพียรเนี่ยมันต้องขัดสมาธิไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อการขัดสมาธิเราฝึกสมาธิสติสมัญญะความรู้ตัวอยู่พุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกไม่ให้ลิ้นกระดกด้วยนี่ทำความรู้ทั่วถึงทำความรู้เห็นกายใจของเราพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมแล้วก็แนะนำสาวกของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติทำใจให้ทำความรู้เห็นใจใจนี่มันคิดนึกคิดรู้คิดดีมั่งก็รู้คิดชั่วมั่งก็รู้เอาธรรมะมาสอนจิตให้มันรู้ปฏิบัติให้จิตใจเป็นธรรมะขึ้นมาแล้วเราก็จะได้พ้นทุกข์คือปฏิปทาสี่เนี่ยจะต้องรู้อยู่ทุกอิริยาบถเราจะนั่งอยู่เราก็รู้อยู่ว่าเอาความสุขกับทุกข์เนี่ยมาคู่หาบกันขึ้นแล้วเราจะทำความรู้ทั้งกายนี้ก็มีสุขเวทนาก็มีทุกขเวทนาก็มีแต่เอาใจเนี่ยเข้าไปรู้เห็นจะไปร่วมกันทางกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ใจเราไม่ใช่สังขารของเราแต่เราต้องรู้จักสภาวะที่มันเกิดดับนี่ทุกเกิดทุกขวนกำหนดรู้ญาติโยมมานั่งฝึกสมาธิทุกคนเนี่ยอาตมาซึ่งนั่งแนะนำสั่งสอนของโยมต้องการให้โยมรู้ท่านนั่นเองแล้วโยมก็จะได้ไปปฏิบัติที่บ้านแล้วเมื่อปฏิบัติที่บ้านรู้เห็นแล้วก็จึงกลับมาทรงอารมณ์ในการข้อวัดปฏิบัติเมื่อเรารู้เห็นแล้วยังไม่ทราบได้แล้วจึงมาถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะได้แนะนำต่อไป เพราะเราที่มานั่งนี่อยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยเพื่อจะตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นเจ้าของธรรมะเป็นเจ้าของธรรมสนใจพวกเราให้รู้ความเป็นจริงอย่างกับพระพุทธเจ้าสอนเราแล้วพระสงฆ์สาวกปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกก็รู้ธรรมขึ้นมารู้ธรรมแล้วก็นึกเลยนะยังมีบุญน้อยเราจะรู้เลยว่าเราปฏิบัติร้อยชาติผ่านชาติแสนชาติแล้วเราก็ไม่รู้ได้เพราะอาวิชานี่มันติดบังเอาไว้จึงเราต้องมาเพ่งกันขึ้นสอนให้เพ่งให้รู้ให้ละมีวอนเมื่อมีวอนเกิดก็ให้รู้เมื่อมีวอนดับไปก็ให้รู้ต้องการจะแนะนำให้เรารู้อย่างนี้เมื่อจิตนี้เข้าผวังไม่ได้ก็คือนิวรณ์ห้านี่แหละมันขวางไม่ให้จิตนี้เข้าผวังได้ทีนี้จิตอบรมบ่มนิสัยร้อยชาติพันชาติแสนชาติเราก็ไม่ทราบได้เราจึงได้รู้ว่าบวชที่ไหนที่ไหนเราก็จึงไปที่นั่นเราพยายามตั้งอยู่นิวรณ์มันก็ขวางเราไม่ได้เราก็มาแต่เราจะลงมือปฏิบัติธรรมมันก็ขวางเราได้บ้างถึงจะขวางเราได้เราก็กำหนดรู้เช่นว่าเรานั่งกับประธานง่วงเหงาหอนอนเราก็พยายามทำวิตกวิจารให้มากขึ้นมีภาวนาพุทลมเข้าโสลมออกให้มากขึ้นแล้วธรรมนี้ก็จะต้องเกิดเจริญได้จิตก็เข้าผวังได้จิตเข้าผวังได้มันก็พ้นจากนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็ดับจิตก็รู้ขึ้นได้ว่าเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นบัดนี้เรามีความรู้ความเห็นจิตนี้ก็จะต้องฉลาดขึ้นละจิตนี้ก็จะต้องฉลาดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็มีขึ้นนี่ญาติโยมก็จะไม่ลดละในธรรมได้เพราะจิตรู้ขึ้นแล้วจิตเห็นขึ้นแล้วแต่ก่อนจิตไม่รู้ไม่เห็นมันก็ตกอยู่ในทั้งอวิชชามันก็สอนให้ซะจนไม่รู้ที่นี่เมื่ออาศัยครูบาแนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมก็มีกระจายในการปฏิบัติปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะแบบก็เมื่อรู้เห็นขึ้นแล้วก็สบายกายสบายใจไม่จิตสมาธิเกิดขึ้นแล้วคือเรามองดูผมที่เกศาทีนี้เมื่อจิตสงบแล้วมันก็อยู่กับผมก็จะได้มาเห็นผมปรากฏผมขึ้นแล้วทีนี้จิตนี้มันจะต้องวิตกอยู่กับเส้นผมปรากฏเห็นมีสว่างขึ้นแล้วแล้วพยายามก็มองดูที่เกศาผมดูไปทีนี้ก็สว่างทั่วไปแล้วทีนี้ก็โยมก็จะต้องมีสถานะว่าโอ้จิตมีสมาธิความสงบอย่างนี้ความสงบนี้เองทำให้รู้เห็นขึ้นได้นี่โยมก็ต้องมีเพียรมีหมั่นขึ้นบ่อยๆมีเพียรมีหมั่นบ่อยๆทีนี้ฌานจิตจิตก็ได้ฌานเกิดขึ้นมีปฐมฌานเป็นอารมณ์ เมื่อเรานักปฏิบัติเนี่ยเราผ่านปฐมฌานกันอยู่บ่อยๆแต่มันไม่ยังไม่เข้าถึงฌานได้เราก็ต้องมีเพียรนิมนต์ให้มากๆขึ้นทีนี้เราจะทำสมาธิเนี่ยหลับตาคือมองดูไกลๆดูที่เส้นผมตั้งอยู่กับหนังหนังนี้มันก็ไม่รู้ว่าอยู่กับผมอยู่กับหนังหรอกหนังก็ไม่รู้จักผมผมนี่มันก็ไม่รู้จักหนังเพราะอย่ารู้ธรรมะก็ปัญญานี่แหละสัมผัสอยู่กับพื้นอยู่ทำความรู้ว่านั่งสัมผัสอยู่กับพื้นแล้วนั่งดูว่ากำหนดมาเบื้องต่ำกำหนดเบื้องต่ำไปสู่เบื้องสูงพิจารณาอยู่เป็นอารมณ์มันอยู่แล้ว ที่นี้วิตกนี่ยกสู่ขึ้นเป็นผมวิตกยกจิตเห็นนั่งผมตั้งอยู่กับนั่งวิตกยกนั่งหุ้มกระโหลกศีรษะกำหนดรู้เห็นนั่งหุ้มกระโหลกศีรษะกำหนดรู้เห็นให้มองดูใครมองดูแล้วดูหนังทั่วๆไปคุ้มเนื้อคุ้มกระดูกอยู่คุ้มเส้นเอ็นอยู่หนังโดยรอบร่างกายของเราเราควรกำหนดรู้ทุกคนที่อยู่ในศาลานี้ทำเหมือนเราอยู่ผู้เดียวจะนึกว่านั่งหลายองค์นึกว่านั่งอยู่องค์เดียวทำใจอย่างนั้นทีนี้เรากำหนดที่พุทลมเข้าสู่ลมออกลมเข้ากำหนดรู้สภาวะเคลื่อนไหวกายยกกำหนดรู้ที่กายเคลื่อนไหวพุทลมเข้ากายก็บานออกลมออกกายก็หยุดลงให้เรามีความรู้เห็นอย่างนี้แหละแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิขึ้นแล้วย่อมไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ต้องรู้เห็นเรารักษาสิ่งอยู่แล้วสิ่งเรารับแล้วสิ่งที่ขาดนี้เป็นปกติอยู่พยายามทำจิตที่ขาดฝึกให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วที่จะต้องมีความรู้จะต้องมีความเห็นไม่รู้ไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ต้องรู้เห็นเมื่อจิตมีสมาธิแล้วเพราะเราไม่ปล่อยตาออกไปไกลแม้จะลืมอยู่ก็ปล่อยดูอยู่ที่ร่างกายของเราเท่าลืมตาเท่าหลับตาเราก็ตั้งอยู่ในสภาวะอยู่ในสภาวะไม่ให้จิตนี้ออกไปภายนอกให้จิตอยู่แต่ยาวานาคือนี่แหละแล้วหนักขึ้นเราก็จะมีสถาประสาทความเลื่อมใสประสาทหนักขึ้นได้เหมือนอาตมาเมื่อปฏิบัติใหม่ๆจะเหมือนกันญาติโยมนี่แหละปฏิบัติไปปฏิบัติไปพ พอมันมีความรู้ความเห็นพื้นสถานมันก็เกิดแผ่นกล้าขึ้นทีนี้มันก็อยากทำมันก็อยากรู้มันก็อยากเห็นอยากจะทำให้มากขึ้นนะเพราะเพื่อทำอบุญบุญนี่แหละเป็นผู้ฉลาดนะเป็นผู้ฉลาดทำให้มากจะให้เสียทีว่าเรามาเกิดมาพบพระศาสนามาพบพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมทำให้รู้จักว่านิวรณ์ไม่มีก็ให้รู้นิวรณ์ก็ตัวนามธรรมกายเมื่อยกายปวดนี่มันกองเห็นรูปที่รู้ว่าเมื่อยว่าปวดนี่เป็นนามธรรมแล้วรู้ดีรู้ชั่วนี่ก็นามธรรมคือสิ่งสมาธิปัญญารู้ตั้งใจสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะความทุกข์เกิดขึ้นก่อนมาถึงเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปก็มาถึงสุขเกิดขึ้นก่อนมาถึง

อรรถรสของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราแนะนำกันเนี่ยก็อยากให้รู้อยากเห็นแล้วศรัทธาจะได้มีการเติบโตขึ้นอย่าเชื่อจะเชื่อถึงที่ไม่ดีไม่ชอบเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากเจริญให้มากถ้ามีความง่วงเหงาหัวหนอกก็ลืมตาขึ้นลืมตาดูโน่นดูนี่ดูที่กายใจของเราบ้างเพ่งดูเพ่งแล้วก็หลับตาเห็นไม่เห็นเราก็ดูให้มากขึ้นแล้วก็หลับตาลงให้เห็นเมื่อถ้าไม่เห็นก็ทำใจเฉยๆไว้เมื่อในสิ่งเราดูเพ่งอยู่นานก็หลับไปก็จะเห็นเป็นรูปร่างของเราขึ้นแล้วก็มีเสียงมีมันทำอย่างนี้ให้มากขึ้นไม่ช้าเราก็ในตาก็จะมีความสว่างสวัยขึ้นควรยินดีทำสงบเราก็รู้ว่าสงบถ้าไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบเฉยไว้ทำรู้เฉยไว้ทำรู้เฉยไว้รู้เฉยนี่แหละจะเป็นปัญญาให้รู้มากๆขึ้นที่นี้เราจะไปไหนก็ดีที่มันควรไปเราก็ไปถ้าไม่ควรไปเราก็ไม่ไปอย่างนี้ก็ธรรมะก็จะรู้ได้รวดเร็วมาเถอะโยมมาเรียนพระกรรมฐานกับพระพระท่านจะได้แนะนำให้เพราะผู้แนะนำหรือสั่งสอนเนี่ยครูเป็นผู้สอนหนังสือครูต้องมีความรู้หนังสือจึงจะสอนการลูกศิษย์เด็กได้ถ้าลูกเด็กคนไหนจะเก่งคนไหนจะฉลาดครูก็ดีใจดูที่กลางถอยที่กลองหูสองข้างให้มองให้เห็นพอมันมีสมาธิเนี่ยใจมันจะเลิกคิดนึกเรานั่งภาวนาอยู่ที่มีตัวหยุดภาวนาหยุดแล้วทำใจให้มันแจ่มให้ใจไม่แจ่มใสทำพยายามไม่ให้มันง่วงเหงาเหานอนทีนี้ถ้ามันง่วงเหงาหัวนอนทำไมเรากำหนดแล้วสู้ในการนั่งนิ่งอยู่ไม่ได้เราก็กำหนดว่าจะลุกเดินจงกรมโดนเดินให้มากเดินจนให้หายง่วงนอนเดินจนให้มันหายสงสารทีนี้ก็สมาธิก็จะดีขึ้นบางคนจะเดินแล้วได้ธรรมะได้ฌานบารมีเกิดขึ้นบางคนจะได้สมาธิในการนอนบางคนจะได้สมาธิในการนั่งอยู่บางคนจะได้สมาธิในการนอนอยู่แล้วสงบมากแล้วในอิริยาบถ4เนี่ยทำให้แก่กล้าทุกอิริยาบถไปที่เรานั่งสับงุบเราก็ตื่นสับงุบเราก็ตื่นนี่แหละมันความรู้ตัวเกิดขึ้นรวดเร็ว

0: หนักขึ้นหนักขึ้นที่จะไม่สับแล้วจะรู้เห็นเลยบางครั้งมันสับปุ๊บและสว่างขึ้นก็มีบางคนนั่งนิ่งอยู่เฉยๆแล้วจิตเข้าไปผวังสว่างขึ้นเพื่อเรารู้สึกว่ามีสมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็พยายามทำเคยรู้เอาไว้นี่แหละเบื้องต้นของเราจะรู้เบื้องนี่แหละเบื้องต้นของเราจะรู้เบื้องกลางจะรู้เบื้องปลายก็เราก็ทำอย่างนี้แหละถึงพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้แหละทำที่เราได้นี่เรายังไม่ได้ก็ทำให้มากขึ้นทำอบุญหนักขึ้นก็จะรู้ตามรู้ตามเห็นเหมือนนะครับพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ท่านเห็นพระองค์ท่านจงเฉยคุณก็ยันนะที่นี้เมื่อเรามีความเมื่อยปวดขึ้นแล้วเราขาดสมาธิก็ใช้ๆขยับค่อยๆขยับบางครั้งพอขยับเคลื่อนไหวทุกขเวทนาจะดับไปเลยทีนี้ไม่ดับเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพิ่งให้เห็นว่าทุกข์ไม่ดับไปแล้วรู้ไม่สุขเกิดเลยทางกายใจหรือจิตต้องรู้อยู่ทุกขณะจะไปรู้ว่าปวดนี่เป็นตัวเราของเราความสุขนี่ก็เป็นของเราความทุกข์นี่ก็เป็นของเรายังไม่นานรู้กำหนดอย่างนี้กำหนดรู้นี่สุขนี่ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ของเราถ้ารู้อย่างนี้จริงๆบ่อยๆไม่จะผู้มีจะปฏิบัติจะต้องได้ธรรมะก็ครูบาอาจารย์ทำมาแล้วที่ตอนเนี้ยครูบาอาจารย์ทำมาแล้วครูบาอาจารย์รู้มาแล้วเราก็รู้ที่เราพอสอนได้เราก็เห็นเราก็สอนเรื่องเห็นแล้วเมื่อครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้พอลูกศิษย์ทำนิวรณ์ให้ดับได้ที่ตกวิจารจูติตกเอกตาก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติทีเดียวทีนี้จะมีเพียรมีหมั่นมากอยู่เข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานอยู่เสมอที่มีปัญญาญาณนี่ก็จะแจ้งชัดขึ้นของนามรูปมันเองใช้หมอที่ลูกตาเรามักใช้หมอที่ลูกตาเรารักใช้หมอที่รูจมูกสองข้างมักใช้หมอดูรูจมูกสองข้างให้รู้ถ้าจิตนี้สงบมันจะมีทั้งความรู้มันจะมีทั้งความเห็นทำใจให้สบายทำใจให้สบายใจสว่างขึ้นตาสว่างขึ้นเราก็รู้เห็นขึ้นใช้มองดูให้กลงลูกตาดินดูให้เห็นตาดำให้เห็นทางตาข้างใช้มองดูตาต่อตาให้รู้เห็นทุกการกระทำดูที่รู้หูสองข้างที่ตรงกันมองดูให้รู้เห็นกายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้วทำใจให้รู้เห็นที่เราขัดสมาธิถ้าไม่เห็นใช้ลืมตาดูลืมดูทั่วร่างกายของเราเพ่งให้มากให้นานขึ้น แล้วหลับตาครับให้รูปนี่รู้เห็นขึ้นมาเลยนี่ทำแบบนี้ที่ทำที่แนะนำแล้วสักต้นที่หลับหลับลืมลืมเนี่ยจะทำให้โอภาสหรือแสงสว่างมันเกิดถ้าเราทำงานนี้อย่างทุกวันเรามีเปลี่ยนมีมันอยู่อย่างนี้ทุกวันมันไม่ทนสามเดือนมันไม่ทนเก้าวันสิบวันหรือครึ่งเดือนไม่ทนหรอกถ้าเราเปลี่ยนเอาจริงๆเนี่ยเปลี่ยนรู้เปลี่ยนเห็นอย่างอาตมาแนะนำสอนจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างแน่นอนอาตมาเคยนั่งอยู่ในป่าชานั่งจนเหือดเปียกผ้าชีวรหมดพอเน่าเหือดเปียกทั่วตัวมันใจสงบมันกลับเย็นเหือดนี้เป็นเย็นกายก็เย็นใจก็เย็นจึงเลยนั่งอยู่สักชั่วโมงเนี่ยไม่นานนะไม่คุกกระเดือดเดียวเองเข้าใจสงบแล้วมันไม่ขร้อนขรึมใจมีสมาธิเพราะงั้นเราจะต้องมีเพียรกันให้มากธรรมะที่อาตมาอัดเทปไปเนี่ยโยมพยายามเอาไปทำเอาไปทำขึ้นแล้วปล่อยเบาๆไม่ต้องปล่อยให้แรงมากแล้วจะสงบดีหนักขึ้นเราก็มวนเทปนี่ประเดี๋ยวๆมวนเทปนี่ประเดี๋ยวๆทีนี้พระจิตมันมีสมาธิมากมันจะต้องส่องหน้าเทปก็ได้ก็ศรัทธาก็ดีขึ้นปัญญาก็มีทำความรู้เท่าทันสังขารขึ้นปฐมมัจจานเนี่ยแท้จริงเนี่ยถ้าสิ้นดีปฐมมัจจานเกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วเข้าออกได้อยู่เป็นนิพพานปฐมมัจจานเนี่ยนั่นแหละคือองค์พระโสดาไม่ใช่อื่นไกลเลยมีฮิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปอยู่เสมอเข้าฌานออกฌานอยู่เสมอนั่นแหละพระโสดาก็จะรู้ขึ้นเองสามารถโสดาเนี่ยจะระลึกชัดเองได้ชาติหนึ่งสองชาติบ้างหรือสามชาติบ้างหนึ่งตามกำลังสมาธิขอให้ญาติโยมได้รักษาศีลห้าไว้ดีนี่แหละที่เราจะรู้ขึ้นเองได้ที่เราจะเห็นขึ้นเองได้นี่แหละศรัทธามันจะไม่หวั่นไหวเราจะรู้เลยว่าสังโยชน์นี่ดับลงไปอีริความละอายต่อบาปตัวต่อบาปก็เกิดขึ้นกับพระโสดาทีเดียวขอให้พยายามทำญาติโยมขอให้พยายามทำให้สงบอย่างเดียวให้สงบและให้รู้สงบและให้รู้สงบและให้รู้ทั้งคิดไม่ดีรู้ทั้งคิดดีแล้วเฉยรู้เฉยธรรมะนี่จะต้องเจริญตัวขึ้นได้ที่นิยมพอรู้เรื่องธรรมะแล้วธรรมะนี่จะต้องเจริญตัวขึ้นได้ มีอยู่พอรู้เห็นธรรมะแล้วทีนี้ไม่ปฏิบัติเพราะธรรมะมันเสื่อมขึ้นทีนี้จะไม่อยากนั่งจะไม่อยากปฏิบัติถ้าธรรมะนี่เจริญขึ้นแล้วพระธรรมอาจารย์เกิดขึ้นมันจะทางนั่งมันจะทางนอนทางยืนทางเดินพิจารณาไม่อยากคุยมากไม่อยากพูดมากมณะคือการใส่ใจอยู่เสมออยู่กับตัวองค์ธรรมะเจริญฌานชอบเกิดขึ้นแล้วทีนี้มือพิจารณาดูโอ้สติสัมปชัญญะความรู้ตัวดีแล้วสัมมาสติเกิดขึ้นแก่เราแล้วสัมมาสมาธิเจริญฌานชอบจิตชอบอยู่แล้วตั้งใจชอบเจริญฌานชอบนี่แหละฌานเกิดแล้วฌานเกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วเมื่อฌานเกิดศรัทธาวิริยะมีความเพียรมีความหมั่นมีความเจริญให้บ่อยขึ้นเนี่ยธรรมะนี่หนักขึ้นก็รู้หายใจน้อยลงไปก็รู้หายใจยากก็รู้หายใจน้อยก็รู้หายใจยากก็รู้หายใจละเอียดลงไปแล้วเหมือนไม่หายหายใจเลยนี่ละจิตจะเข้าจะเข้ามาผลดีพึงว่าอย่างนี้พึงเรียกว่าเจริญให้มากเจริญให้มากอาตมาก็แนะนำธรรมะนี่มาซึ่งนานแล้วอาตมาก็แนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมทำสติสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าจะออกจากสมาธิใช้ทำความรู้สึกซะก่อนใช้มือขวาเนี่ยลากให้ติดกับขาขวาเนี่ยให้ติดแล้วใช้มองดูว่ามือขวานี่ขยับเขยื้อนแล้วทำใจรู้ทำใจรู้ถ้าหากว่าใจไม่รู้เพียงแต่ตายังไม่เห็นก็ทำอย่างนี้แหละที่มีทางรู้และทางเห็นใช้ได้แล้วล่ะจะดีขึ้นมากเลยทางรู้และทางเห็นที่มีพยายามรู้เอามือประคำจับหัวเข่าไว้ทำวางใจเพ่งสิ่งอารมณ์รู้อยู่กับมือขวาที่เกาะเข่าไว้มือซ้ายก็เหมือนพระสะดุ้งมันทำเป็นองค์พระสะดุ้งมันทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะไม่เห็นก็ทำความรู้อยู่แล้วใช้มือซ้ายออกไปอีกเช่นเดียวกันทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นลากติดขาซ้ายแล้วพยายามอำพดมือนี้ถึงหัวเข่าแล้วถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้แล้วพยายามพลิกมือเกาะหัวเข่าสองข้างทำความรู้เห็นที่สัมผัสรู้ถูกต้องแต่ไม่เห็นเราก็ทำสัมผัสความถูกต้องรู้ให้รู้ให้มากขึ้นหนักเข้าทางรู้ทางเห็นนี่ก็มีเรียกว่าทัศนะรู้ทัศนะเห็นเมื่อเห็นอย่างนี้ก็จะเหมาะกับว่าผู้เจริญฌานชอบผู้เจริญฌานชอบหนักเข้ายืนก็รู้เห็นนั่งก็รู้เห็นยืนอยู่ก็รู้เห็นเดินจงกรมท ำความลืมตาทำความรู้เห็นทีนี้ก็ไปยืนเห็นแล้วพระบิดตัวกลับพระบิดตัวกลับมีสติสมัญญะความรู้เท่ารู้เท่าเห็นครบส่วนกายนี้จะรู้ว่าเดินจงกรมมีสมาธิแล้วเดินก็มีสมาธิยืนอยู่ก็มีสมาธินอนอยู่ก็มีสมาธิทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นทั้งหลับตาเห็นทั้งลืมตาธรรมะที่เราไม่เคยรู้เห็นมันมารู้เห็นที่ท่านเรียกว่าทัศนะก็เรียกว่าฌานจิตจิตได้ฌานก็เรียกจิตนี้สงบใจก็สงบกายก็สงบเป็นอันเดียวมีกายก็ไม่สำเร็จใจก็ไม่สำเร็จก็รู้อยู่อย่างนี้แหละจึงว่าผู้ปฏิบัติต้องมณสิการใจอยู่เสมอนี่แหละจึงเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แล้วผู้มีอนุภาพมากอยู่ในทางด้านจิตใจของเราแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติจริงแล้วเวลาตายมันจะเกิดทุกข์มากถ้าเราตายเรามีฌานจิตเรามีฌานรูปปัญญาก็มีเมื่อแตกดับแล้วกลายจะแตกดับเนี่ยกรรมนิมิตทัตตินิมิตที่เราสร้างไว้มูเทพเทวดาเขาจะลงมาที่พลาอานิสงส์ของเราที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็เทวโลกสมบัติก็ปรากฏในขณะนั้นเลยทีนี้พญายมจะมาได้ยังไงไม่มีเรามีเทวธรรมซะแล้วนี่ญาติโยมที่อาตมากล่าวนี้ก็เพื่ออะไรกล่าวเพื่อจริงใจเพื่อจะให้ศรัทธาที่แก่กล้าขึ้นแล้วก็จะได้รู้ความจริงจะได้ปฏิบัติไม่อยากเลิกเพื่อปฏิบัติก็พยายามทำอยู่เสมออย่างนี้จึงเรียกว่าทำกระตุ้นเตือนให้สิ่งสมาธิปัญญาเกิดที่กายใจความไม่โลภความไม่โกรธก็จะได้เกิดขึ้นกันผู้ปฏิบัติเราไม่เคยมีฌานฌานก็เกิดขึ้นปัญญาญาณก็แจ้งขึ้นนี่เพื่อกระตุ้นเตือนอย่างนี้ถึงเราไม่ส่งเสริมโลภโกรธหลงเราทำให้วางว่าเดี๋ยวมีความโลภของเราก็ไม่มีความโกรธของเราก็ไม่มีนั่นเองเราก็ต้องถือใจว่างอยู่เป็นอย่างนี้แหละเป็นอารมณ์แต่พอมันยังมีมาเราก็รู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นกับเราขึ้นกับเราแล้วเราก็ทำรู้เฉยรู้เฉยมันก็จะดับไปอีกเราก็ทราบทีนี้เราก็จะอยู่กับความดับมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้เราก็เห็นอย่างนี้เรียกว่าสติสมัชฌะก็ดีสมาสมาธิก็มีปัญญาก็เกิดขึ้นนี่เราท่านโยมแก่ๆก็ดีมือคนยังหนุ่มสาวอยู่ก็ดีพยายามทำให้มากจะนึกว่าเราทำงานเราก็ทำสมาธิไม่ใช่เราทำงานไม่จะเลิกทำสมาธิทำให้มันจดไม่จำนานถึงจะทำงานเราก็ต้องทำสมาธิอยู่เสมอจะดำไร่ดำนาเกี่ยวข้าวหรือจะคาข่ายอยู่เราก็หันมันความลุกรู้ยืนรู้นั่งรู้เราก็ขายของได้อะไรได้ ยังมีอาสมัครนมันจะเกิดขึ้นในขณะเราค้าขายหรือทำงานก็ได้นี่เพราะเรื่องเราเรียนหนังสืออยู่กำลังตอบข้อสอบข้ออะไรเราก็ทำความรู้อยู่หนักเข้าเราก็จะเป็นผู้ฉลาดจึงเรียกว่าพระอริยเจ้าเกิดขึ้นในกายใจของบุคคลแล้วก็เป็นผู้ฉลาดนั่นแหละนะขอจะประมาทนะโกรธก็เรานะยังไม่ถูกนะโกรธเนี่ยไม่ใช่เราให้รู้ธรรมว่าเราอยู่กับความไม่โกรธดีกว่าถ้าอย่างนี้เราก็จะสบายขึ้นแล้วมันก็โกรธนี่มันทำให้แปลกให้แปลกหมู่กันได้เพื่อนกันได้เพื่อนที่รักๆก็จะทำให้นานสามีภรรยาก็จะเกลียดขึ้นจะฉังเป็นที่เดียวนั้นแหละพอไอ้โลภกดลงมันดับไปแล้วมันก็กระจูกระจีดีขึ้นที่แล้วนี่แหละคนเราไม่รู้จักสติสมัญญะมันไม่มีที่ถึงมันก็ถามเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนี่มันให้ตีกันก็ได้มันให้รักกันก็ได้นี่อย่างนี้มันก็ตกอำนาจอยู่ในความคนผ่านนี่ตกอยู่ในความผ่านอาตมาก็กล่าวมาให้ญาติโยมฟังในธรรมะหรือคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอท่านก็มีไม่โลภไม่โกรธก็มีความชังก็มียังไม่ขาดความรู้ของพระพุทธเจ้าขอให้เอาความรู้ของพระพุทธเจ้านี่ไปใช้รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยแล้วหนักเข้าหนักเข้าเมื่อเราไม่ต่อไฟก็มีแล้วก็ไฟมันก็ต้องดับไอ้ไฟมันเกิดแล้วเราก็หาไม้มาใส่มันก็ลุกมากขึ้นแล้วมันก็เยอะเกิดเดือดร้อนกันขึ้นได้เราก็คนบ้านเดียวก็จะต้องแตกกันเมื่อทำของพระอริยะเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่มีอะไรเรากดลงมันจะไม่มีอะไรขึ้นในหมู่ขณะได้ละขออำนาจบารมีธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญกันมานี่หลายวันแล้วก็ขอให้อำนาจบารมีธรรมนี่แหละถึงแม้จะลึกหาลาเพศก็ให้รักษาสิ่งห้าไว้ดีแล้วเพื่อว่าติดต่อพระโสดาไว้ที่กายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์นะเราก็พระโสดาที่เกิดที่อยู่ในกายใจมีฤทธิ์ความละอายต่อบาปโลต่อบาปแล้วก็โลภโกรธหลงมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกเป็นผู้สุขโตอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีลุกไปอยู่ตรงโน้นก็ดีนอนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีจึงเรียกว่าสุขโตเป็นผู้มีความสุขความไม่โลภความไม่โกรธนี่นะพยายามฝึกไว้นะฝึกไว้แล้วพระอริยธรรมก็จะได้เกิดขึ้นกับกายใจของพวกเราขอเหมือนกันพระพุทธเจ้าเข้านิพพานนะโอ้โลมปฏิโลมญาณเข้าปฐมฌานเข้าทุติยฌานเข้าตติยฌานเข้าจตุติยฌานแล้วเดี๋ยวถอยมาอีกมาอยู่ปฐมฌานมาพิจารณาสัตว์มาดูสัตว์มาดูหมู่สัตว์มาดูลูกศิษย์ที่เป็นอริยธรรมพระอนุรุทธ์นี่ก็เดินเข้าฌานออกฌานตามอยู่เสมอว่าองค์ที่ไม่รู้ก็ถามอยู่ฌานนั่นนั่นก็บอกว่าอยู่ในพระองค์กำลังชมฌานมาอยู่ฌานนั้นฌานนี้หมายการที่พวกเราในสมกันที่เรามากระทำก็เพื่อตามแนวทางแห่งพระพุทธเจ้า และพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าและเราก็จะได้ผลทุกการมือใกล้แต่ดับเราก็จะได้ผลทุกอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเราก็พยายามทำก็ได้เราดีกับไม่ทำเลยเนี่ยวันหนึ่งก็ให้ได้ทำอยู่เสมอเดินเราก็ทำนั่งเราก็ทำยืนเราก็ทำอยู่ในใจของเราเราก็รู้ขึ้นเองทำขึ้นเองไม่ใช่ว่าไปทำงานแล้วไม่ได้ทำธรรมะเลยยังมีมันเติมมากเติมมากญาติโยมทั้งทุกคนให้จำมาไปทำเถอะไม่ช้าธรรมะก็จะเกิดกับญาติโยมเพราะความไม่โลภไม่โกรธมันมีอยู่แล้วความโลภโกรธหลงก็มีอยู่เมื่อเราไม่มนัสการความโลภโกรธหลงมันก็เกิดมาก็ได้ถึงมันจะเกิดก็สักกระเดียวเดียวผู้สติมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นอารมณ์สิ่งไม่ดีสิ่งอารมณ์สิ่งชั่วอารมณ์นี้เป็นธรรมที่ดีที่เจริญมันก็อยู่กับความเจริญแล้วธรรมะมันก็จะเกิดได้ตามที่เราปฏิบัติใจอยู่ทำไมกลัวสงสารตัวเองที่ไม่โลภไม่โกรธก็มีอยู่อย่าให้มันหมักมาเห็นในใจของเรามากมายมันเกิดมันต้องเกิดละทำไมเกิดเราก็ไม่รู้เพราะอย่างนั้นเราต้องให้รู้ทั้งว่าไม่เกิดไม่อยู่กับความดับต้องให้รู้ทั้งสองอย่างมันโกรธถึงกระดูกหายโกรธถึงกระดูกต้องรู้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้สร้างตนให้เป็นพระอริยะเอาละขอบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญบุญมา40บทพรรษาแล้วก็ขอให้อำนาจบารมีธรรมที่เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันก็ขอให้ว่างจากความโลภโกรธหลงขอให้อัจฉริยธรรมเกิดขึ้นที่กายใจแห่งพระอริยเจ้าสัมมาปฏิบัติก็จงเกิดมีญาติโยมทุกคนให้ได้มรรคสี่ผลที่พระนิพพานนี้จงเจริญเจริญเรื่องใส่ธรรมของพระพุทธเจ้ากับจริงแล้วเรานี่อย่างอื่นไม่มีที่พึ่งธรรมะที่อยู่ในใจของเราไม่ลบไม่เกิดเป็นที่พึ่งของเราได้ธรรมที่เราปลดลงเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ธรรมะเราไปสู่ทุกข์เป็นแน่นอนที่เราจะเอาพระได้จะเอาพระโสดาสกิทาคาหรือนาคาหรือพระอรหันต์ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้เลยองค์เดียวที่จะได้ก็เพราะปฏิบัติที่เรามาฟังสิ่งสมาธิปัญญาอยู่ให้เกิดที่กายใจเนี่ยนี่แหละพวกเราเป็นผู้ใจเป็นผู้ไม่ไหวใจตัวเองนะยมใจนั่งดีเรื่องนี้สูงใจเจริญใจให้มากลับไปด้านไปด้านจะดุเดือดถึงมากนะยมนะคงตัวนะอะไรคงละสติสมัญญาคงเนี่ยดูสิผู้ชายดูเท่านี้ผู้หญิงเยอะพวกเรานี่ไม่ใช่อะไรหรอกโยมมาทำนั้นมันหมดชายหมดหญิงนี่แหละแบบของพระอรหันต์นะถ้าผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีแล้วก็ต้องมานอนนะฝึกแบบนี่แหละแนวทางของพระอรหันต์นะถ้ายังไม่ได้เราก็รู้หรอกถ้าเราได้ก็รู้นะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เหมือนธรรมตอนนั้นโมโคโลกนาเห็นจะได้ตาไม่มีในธรรมผิดบอกว่าผิดไปทันทีเลยแม้งั้นหาความเป็นธรรมไม่ได้แล้วนู่นเรื่องเงี้ยเรื่องเงี้ยเต็มไปหมดข้างนอกแล้วก็ดูมันเปียกนะมันฝนตกเมื่อไหร่มันถึงเปียกน้ำสาดไปหรือไงเหรอมันมี
3: น่าจะฉีดน้ำ
2: นะอาจจะฉีดน้ำไปให้เปียกก็ได้นี่นะไอ้ผู้ฉีดก็ไม่ได้พิจารณาอะไรบ้างเลยฉีดน้ำรดต้นไม้นี่แล้วฉีดไปข้างนอกด้วยท่านี่ยังไม่มืดแน่นแล้วนี่ดูสิยังไม่มืดแน่นแล้วมันฟังเทศทุกวันทุกวันนี่ช้านี่ก่อนจะไปนี่ก็เทศที่หนีซะก่อนสลานี่แล้วพอไปตอนเที่ยงตอนบ่ายก็ไปโพธารามก็ไปเทศที่โน่นเขาก็ออกวิทยุทางนี้แล้วตอนค่ำมันนี่แล้วจะเอาอะไรมาเทศเลยมันสามกันสี่กันจะเอาอะไรมาเทศเลยก็มีแต่นิทานสูนี่ท่านนั่นแน่ตั้งใจเคยได้ยินมานิทานสูนี่นิทานสูนี่เจอพ่อตากับลูกเขยลูกสาวพ่อตาไปเผาไร่เผาอะไรที่เผาไหม้เผาไร่เสร็จแล้วยังเศษยังเหลืออะไรก็เลยไปเผาตอนเช้าออกแต่เช้าเลยนะออกแต่เช้าไปจนกระทั่งคืนสายมาก็หิวข้าวแล้วที่คือเขาจะเอาข้าวไปส่งทีหลังไปก่อนเขาตั้งแต่เช้าเราไปเลยไปเผาไร่ที่มันเศษมันเหลืออยู่อะไรเผาแล้วสายเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นมาทั้งนี้เลยจะตายหิวข้าวทีนี้พอจนกระทั่งตะวันเที่ยงเลยลูกสาวกับลูกเขยจึงหาข้าวต้นแต้นไปที่มันโมโหมากเลยก็ยังดีนะทำไมหลวงตาบัวฆ่าก่อนค่อยมากินข้าวเข้าใจไหมอันนี้ยังไม่ฆ่าทีนี้พอไปมันโมโหเกินกำลังจะพูดอะไรมันจะเกินเสียงเกินเลยไปก็เลยพอเห็นหน้าเนี่ยสูนี่คำว่าสูนี่ทำไมถึงได้มาสายรักหนากูกำลังจะตายความหมายว่างั้นแกพูดอะไรไม่มากกว่านั้นไม่ได้ได้แต่คำว่าสูนี่เข้าใจไหมอันนี้ก็เทศทุกวันทุกเวลาไปที่ไหนมีแต่เทศแล้วมันจะเอาอะไรมาเทศมันก็ยังเหลือตั้งแต่ที่มันนั่งรอฟังอยู่นี่ไม่มีอะไรที่จะเทศไปฟังก็มีแต่สูนี่แล้วใช่ว่าอะไรอีกมันหมดแล้วอะไรก็หมดแล้วก็ยังเหลือแต่สูนี่แค่นั้นเองมันอยู่วัดไหน
4: อยู่วัดท่าเดือคร
2: ับ
4: อยู่วัดท่าเดือสระบุรีครับ
2: ท่าเดือ
4: ครับผม
2: ที่ไหน
4: ที่สระบุรีครับ
2: อ๋อสระบุรีอำเภออะไร
4: แก่งคอยครับ
2: โอ้แก่งคอยอำเภอแก่งคอยเคยได้พบเห็นผมไหมซึ่งหน้าเคยได้พบไหม
4: ไม่เคยเลยคร
2: ับอาการกลางทีวีอาจพบเขาไปที่ไหนก็ผมมองเห็นหน้าปั๊บจับปุ๊บได้เลยพวกนี้ไม่ต้องสืบหาพยานเห็นนั่งอยู่ในรถนี่พอมองปั๊บจับปุ๊บได้เลยแสดงว่าเขาเคยเห็นในโทรทัศน์แล้วนั่นเป็นอย่างไรไปที่ไหนเราจึงต้องปิดม่านในรถไม่เปิดนะปิดตลอดเลยเหมือนผู้ต้องหาเปิดไว้ตั้งแต่ช่องหน้าท่านเดินที่ช่องรถแม้ฉะนั้นเขายังมองเห็นได้นะเช่นไปปั๊มน้ำมันไปเติมน้ำมันนี่เขาผ่านมานี่เขามองเห็นปั๊บจับปุ๊บเลยแหละที่นี่ฉากนู้นฉากนี้อยากมาดูแล้วเราก็มีแต่สูนี่อยู่ข้างในอยู่ในใจก็มีแต่สูนี่ใช่ไหมเฮ้ยว่าล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ได้แหละเราปิดไม่ให้ดีไม่เห็นเวลาออกเราออกเวลาปิดเราก็ปิดเพราะลำคาญมันไม่ได้มีอะไรกับใครนี่วะนี่ทำอย่างนี้ อุตส่าห์พยายามตะเกียบตะกายนี่เราช่วยโลกต่างหากทนเอาเราทนเอาทนเอาต่างหากนะหรือมันทนไม่ไหวมันจะตายจะว่าไงมันต้องออกสูนี่ก่อนเนี่ยพี่จะว่าไง
5: แล้วพี่มานี่พ่ออยู่ตัวเมืองใจอะไร
4: ครับผมก็จะมาขอเพิ่มใบบุญเพราะว่า
2: ฮะ
4: ถ้าผมก็อยากจะขอมาขอเพิ่มใบบุญนะครับก็ไปอยู่ที่วัดท่าเดือนี้มันเป็นวัดล้างมากกว่า30ปีแล้วครับวัดท่าเดือนี้เป็นวัดล้างแต่ว่ายังมีรักษาการไว้อยู่ครับแล้วถ้าผมก็ไปอยู่ที่นั่นได้ประมาณ2เดือนกว่าครับ
2: แล้วมาขอเพิ่มใบบุญอะไรล่ะ
4: ก็อยากจะสร้างวัดป่านะครับให้สร้างวัดป่าให้มีเป็นสถานที่เป็นปฏิบัติธรรมของท่านผู้รักษาทุกคนนะครับ
2: วัดป่าพุทธเจ้าไม่เห็นสร้างนั่นสร้างนี่เข้าอยู่ลูกมูลลงมาอยู่เป็นวัดไปเลยนั่นวันนี้ก็เทศที่โคตรามเทศเรื่องลูกมูลแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเดินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่ามาเลยเพราะคำพีเวลาเรียนมาด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าไม่มีใครนำออกนำพูดก็เหมือนว่านี่ไม่มีในตำราเรางัดออกมาล่ะมาแสดงให้ฟังการก่อการสร้างไม่มีความจำเป็นอะไรสำหรับผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงๆไม่เห็นอะไรจำเป็นเข้าอยู่ในร่มไม้ชายคามีกระต๊อบใหญ่ๆพออยู่แล้วนั่นสร้างจิตเข้าไปสร้างจิตเข้าไปให้จิตสง่างามสง่างามนี่คือสร้างวัดวัดจะปฏิบัติสร้างอะไรนี้ไปสร้างรู้ๆแล้วๆผู้ๆฝ่าฝ่ามันไม่ใช่สร้างวัดสร้างวัดตะวันสร้างด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีเนี่ยพูดออกมาได้อย่างยันยันเลยข้อเรียนมาด้วยกันในครั้งพุทธกาลไม่มีการก่อสร้างว่าอย่างนี้เลยก็มีเฉพาะที่นางวิสาขามาขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าสร้างศาลาหลังหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนคารวะเขามาสร้างแล้วพระองค์ทรงอนุญาตแล้วก็มอบให้พระโมคคัลลาเป็นผู้คอยดูแลแนะนำเขาและพระโมคคัลลาก็เป็นพระอรหันต์ด้วยนั่นท่านจะไปเสือเนื้อเสือตัวที่ไหนเราคอยมาดูแลแนะนำเขานอกนั้นไม่ปรากฏเนี่ยพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้ไปสร้างที่นั่นอันนั้นนี่วัตถุนั้นวัตถุนี้ที่ไหนไม่มีมีแต่สร้างหัวใจนี้พอพระสาวกและพระสงฆ์ทั้งหลายเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอมาแล้วเป็นยังไงอยู่ที่นั่นอยู่ในป่านั่นเขาอยู่นั่นถ้ำนั่นเงื้อมผานั้นถ้ำนั้นเป็นยังไงการภาวนานั่นไปอย่างนี้นะนี่แหละสร้างจิตเข้าใจไหมถามเรื่องจิตท่านทีเป็นไงจิตเป็นไงมีแต่อย่างนั้นในคำพีการก่อการสร้างมาเกิดที่หลังด้วยอำนาจของกิเลสมันพอกพูนตัวขึ้นมาวัดถึงกลายเป็นบ้านไปหมดจากบ้านแล้วมันอาจจะกลายเป็นแบนไปก็ได้นั่นคือมันเลยนั่นแล้วมันก็ไปได้ใช่ไหมคือมันเลอะเทอะเลอะเทอะแบบเป็นมันก็กลายเป็นมูดเป็นพูดไปเลยก็ได้เดี๋ยวนี้นี่ดูที่ที่ไหนเรื่องการก่อการสร้างเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องความฟุ้งเฟ้อเหิงเรื่องความสวยความงามของกิเลสทั้งนั้นความสวยงามของธรรมไม่มีความสวยงามของธรรมนี้สง่าอยู่ภายในข้างนอกนี่ก็ได้อาศัยเขาธรรมดาคือธาตุขันธ์นี่ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีความสกปรกโสมมเหมือนกันจริงเหล่านี้ก็มาอาศัยกันไปพอกันกับธาตุขันธ์นี้จะเอาวิเศษวิโสกับมันอะไรไม่ได้ถึงจะสร้างให้สวยงามขนาดไหนมันก็คือสิ่งนี้แหละตามสายธรรมท่านนั้นกิเลสเนี่ยก็บอกว่าสวยงามมากน่าดูทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยที่ขัดไว้เนี่ยลงชะลกแคลกมีโลกทั้งหลายว่าสวยงามมากนะแต่ในสายตาของธรรมนี่โสกโปกมากธรรมนี่จ้ายิ่งกว่านั้นขนาดไหนเน่งเอากันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีบรรดาพระสงฆ์ชาวหลายจงสร้างมาสมัยปัจจุบันคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ดีพระอยู่ที่ไหนท่านพอโปร่งธาตุขันธ์นี่กับสภาพหรือนี่ที่มันมาบอกกันให้อยู่ด้วยกันได้เท่านั้นท่านไม่แบกยุ่งแต่เรื่องจิตตภาวนานี้เอาจริงเอาจังมากนะสอนมากคือสร้างจิตให้สง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาจิตตรงนี้สง่างามเป็นผ้าคีรีห่อทองคำทั้งแผ่นอยู่ไหนสบายไปหมดเลยไอ้ตัวนี้ยุ่งเนี่ยสร้างหอปราสาทขึ้นมามันก็ไปยุ่งอยู่บนหอปราสาทมันไม่ได้มีความสุขผาสุขเย็นใจอะไรเลยเพราะฉะนั้น บรรดาเราที่เป็นชาวพุทธก็อย่าพากันเป็นบ้าเกินเหตุเกินผลการสร้างแข่งสร้างขันแข่งไปไหนก็ได้ก็ตามเถอะเรื่องแข่งกิเลสไม่มีวันแพ้ชนะกิเลสมีแต่แพ้กิเลสหลุดลุ่ยความเดือดร้อนวุ่นวายติดหนี้ติดสินบำรุงบำรังจากการก่อการสร้างมีมากขนาดไหนถ้าเราจะเทียบให้เห็นเป็นภาพพจน์ก็คือว่าบ้านนี้เมืองนี้เมืองนี้การติดหนี้ติดสินกันเหมือนอะไรข่ายระโยงระยางติดกันบ้านน้อยติดหนี้กันเพียงนี้บ้านใหญ่ที่นี่ใหญ่เท่าไรยิ่งติดหนี้ที่สินกันบุรุงทั้งประเทศไทยติดหนี้โยงยางไปหมดนี่การก่อการสร้างการทำความวุ่นวายมันมาเผาตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนบางรายติดหนี้ที่เถื่อนเขาไปไม่ไหวแล้วไปผูกคอตายก็มีนั่นนี่แหละเรื่องวิ่งกับกิเลสการอยู่การกินอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้กินได้นกเขาทำรังของเขาเขาก็เป็นนกอยู่ตัว 100% ปลาเขาอยู่ในน้ำเขาก็เป็นปลา 100% เราอยู่เป็นมนุษย์สร้างอะไรขึ้นมาเป็นตึกรามบ้านช่องพออยู่พอกินพอเป็นไปเราอยู่เท่านั้นไม่ยุ่งมากไม่ติดหนี้ที่สินเขาเข้าใจเลยล่ะนี่ทำท่านว่าอย่างนั้นอย่าทะเยอทะยานเกินไปมันสร้างความทุกข์ให้เจ้าของนี่มันดีติดหนี้ที่สินนายหนี้กับลูกนี่เลยถูกลงฆ่ากันก็มีนั่นเพราะความทะเยอทะยานของจิตได้ไม่มีประมาณมันเสียอะไรจะเหนือจากธรรมพระพุทธเจ้าไปว่าความพอดีพอดีอยู่กับพระพุทธเจ้าหมดสอนอะไรมัตตัญญูตาสัตตาสาธุความรู้จักประมาณแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จนะความเลยเขตเลยประมาณนี้จมทั้งนั้นแหละนี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ได้สบายสบายเพราะร่างกายกับสิ่งเหล่านี้มันพอเหมาะพอดีกันใช่เลยกว่านี้เข้ากันไม่ได้เพราะอันนี้ก็ป่าชาผีดิบเป็นต้นไม้ใบไม้อาศัยสิ่งวัตถุเหล่านี้มันก็เป็นสภาพธาตุสี่คือธาตุดินเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งแต่จิตนี้สง่างามอยู่ตลอดเวลาอันนี้สะอาดมากสง่างามมากที่นี่มองดูไปสิ่งทั้งหลายที่กิเลสมันนิยมว่าสดสวยงดงามอย่างนี้ว่าสวยงามที่สุดสะอาดที่สุดในสายตาของธรรมแล้วสกปรกที่สุดนั่นเห็นไหมล่ะมันต่างกันไหมธรรมกับกิเลสกิเลสว่าสวยงามที่สุดทางธรรมไม่ได้ว่างั้นนะขี้ริ้วขี้เหร่ที่สุดสะอาดที่สุดกิเลสว่าสะอาดที่สุดธรรมบอกว่าสกปรกที่สุดเป็นอะไรที่ธรรมที่ในมาตำหนิสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสกปรกเลิศเลอขนาดไหนธรรมนั่นแล้วทำไมจึงไม่เสาะแสวงหากันในธรรมหัวใจที่จะทำความสงบร่มเย็นให้แก่ตัวเองแล้วยุ่งภายนอกยุ่งจนเกินเหตุจนผลมันไม่น่าดูนะการก่อการสร้างที่ไหนก็ต้องสร้างนกเขาก็ต้องทำรังเขาเรียกว่าสร้างเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ทำรังของมนุษย์เราก็ต้องทำบ้านทำเรือนเรียกว่าทำสร้างทำรวงทำรังก็ได้แต่จะให้เลยเถอะเลยแดนมันก็เป็นสุขมนุษย์เราอันนี้มีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิงอะไรมาที่ไหนขีดขวางไปหมดขีดขวางไปหมดขั้นย่นเข้ามานี่เมื่อสองสามวันนี้เขาก็มาพูดให้ฟังเขามาพูดเรื่องอะไรเขามาวัดน่ะเพราะว่ามันรถติดไม่หมดไปยังไงมีแต่รถติดมันก็ทนไม่ได้ที่เราไปจะคันฟันเลยที่มันติดเรานั่งหนาเหลือรถนี่มันมากมายกระจายกว้างมาจากไหนนั่งหนาใครไปหามารถนี่มันถึงได้ติดเอาขนาดนั้นแล้วก็ว่าแล้วจันนั่งไงย้อนเข้ามาเข้ามาในบ้านรถติดไหมในบ้านขึ้นบ้านรถติดเหรอเข้าในครัวรถติดเข้าในหม้อแกงในหม้อแกงก็รถติดตักอาหารอยู่ในหม้อมาได้รถติดอย่างนั้นเหลือเลยไล่กันไปเลยมีแต่รถติดเรื่อยไปเลยท่านมันเลยเถิดมันว่าว่าบ้างสิเราไปหามาเองมายุ่งเองแล้วจะไปว่าอะไรเขาก็หามาเราก็หามาทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็ติดเราก็ติดเขาจะมีเรื่องการก่อการสร้างก็มีรู้จักประมาณสำหรับศาสนาแล้วยกนิ้วให้เลยเรื่องจิตตภาวนาชำระจิตใจให้สง่างามนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยยกนิ้วให้เลยนอกนั้นการก่อการสร้างนั้นเพียงเล็กๆน้อยๆพอได้อาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันทำดูแลฟูฟ้าจนเป็นวัดกับบ้านเลยเป็นเดียวกันกุฏิของพระที่อยู่ของพระหอปราสาทราชมณีของเมืองสวรรค์ยังสู้ไม่ได้นี่แข่งถึงขนาดนั้นนะนี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร มันสร้างจิตใจพระพุทธเจ้าสร้างจิตใจสง่างามพอแล้วสอนโลกด้วยความไม่มีทุกข์มีแต่บรมสุขเต็มหัวใจตลอดวันนี้ผ่านสาวกทั้งหลายสร้างจิตใจให้สง่างามเต็มภูมิเรียกว่าอหัตตภูมิแล้วอยู่ไหนสบายหมดนั่นแต่อย่างนั้นนะให้สร้างนั้นให้สง่างามเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ขอให้มีลูกศิษย์ให้เป็นลูกศิษย์ที่มีครูให้มองดูหน้าครูบ้างอย่ามองดูแต่หน้ากิเลสแล้ววิ่งตามกิเลสโดยใจเดียวมันจะมีแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองนะในทุกวันนี้ก็ว่าเมืองไหนเมืองไหนเจริญถามก็ไปหาจริงๆสิเอาธรรมจับเข้าไปมันผิดที่ไหนนะเรื่องธรรมไม่มีผิดจับเข้าไปตรงไหนรู้ทันทีรู้ทันทีรู้กลมายาของกิเลสที่หลอกลวงโลกหลอกลวงโลกด้วยความฉลาดแหลมคมของธรรมตามเข้าไปรู้กันหมดนั่นเป็นยังไงที่นี่โลกตรงไหนที่นี่มีความสงบร่มเย็นบ้านใหญ่เมืองใหญ่เท่าไรก็กองที่เหลือใหญ่ขนาดนั้นการอิจฉาบังเบียดต่อกันต่อกันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่การเอารัดเอาเปรียบอำนาจบาดหลวงยิ่งใหญ่ที่เป็นเรื่องของเด็กแล้วก็แผ่ของพานออกเหยียบผู้น้อยให้เกิดความเดือดร้อนเหมือนตามกันหมดนั่นมันเจริญที่ไหนไม่ได้เจริญถ้าทำแล้วใหญ่เท่าไรก็ยิ่งมีภูมิคุณธรรมมีความสงบร่มเย็นไปที่ไหนผู้น้อยเคารพนับถือเพราะผู้ใหญ่ดีมีศีลมีธรรมนั่นเหมือนพ่อแม่กับลูกลูกวิธีคนเคารพพ่อแม่นั่นนั่นแหละความรักความเมตตาสงสารแค่เหยียบเปลือกแปรลูกทุกคนเลี้ยงดูให้ทั่วถึงกันหมดนั่นอันนี้ก็มันกันประชาชนที่อยู่ร่วมกันก็ดูหน้ากันที่ดูหัวใจกันใจเขาใจเราอย่าเอาตั้งแต่ใจเราอย่างเดียวเที่ยวเบ่งเป็นบ้าอยู่ไม่ใช่ไม่ได้นะนี่แหละโลกเจริญมันเจริญอย่างนี้นะถ้าทำเจริญไปที่ไหนมองหน้ากันนี้เป็นมิตรเป็นสหายพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้เลยไม่จำเป็นจะต้องถามถึงชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำบ้านนั้นเมืองนี้ที่ไหนกันเลยล่ะทำเข้าไปตรงไหนสนิทกันทันทีทันทีนั่นนี่ละธรรมเข้าได้หมดสมานได้หมดเรื่องต่ำถ้าเรื่องกิเลสนี่โอ้ยปากปั้นเขตแดนเอาไว้คอยจะเหยียบย่ำทำลายคนอื่นอีกตัวปั้นตัวเองขึ้นเป็นอำนาจป่าเถื่อนแล้วว่าเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวมั่งมีสีสูงมีรถถามราศักดิ์สูงแล้วเหยียบผู้น้อยนี่กิเลสเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำแล้วผู้ใหญ่ยิ่งมีเมตตาผู้น้อยมากนั่นผู้น้อยก็มีความเคารพสงสารนี่เรียกว่าธรรมพากันจำวันนี้พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างไม่อยากให้ยุ่งอะไรเรื่องการก่อการสร้างอยากให้สร้างหัวใจศีลสร้างให้บริสุทธิ์ตั้งแต่วันบวชมาศีลสมบูรณ์เอารักษาความสงบของศีลให้เต็มที่แล้วพยายามบำรุงจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นด้วยสมาธิภาวนาทำสมาธิภาวนาให้สงบร่มเย็นลงไปเลยแล้วจากนั้นก้าวทางด้านปัญญาปัญญานี้จะกระจ่างแจ้งไปหมดนะสมาธิเป็นอย่างหนึ่งปัญญาเป็นอย่างหนึ่งคำว่าเป็นว่าสมาธิถ้ายังไม่เคยเห็นปัญญายังไม่เคยรู้ทางปัญญาสมาธินี่ก็สำคัญอยู่มากทีเดียวไม่งั้นผู้มีสมาธิจนกระทั่งตายใจแล้วจึงติดสมาธิเพราะมันมีรสมีชาติคนมีสมาธิมีจิตใจสงบแล้วอยู่ที่ไหนสบายนั่งอยู่ไหนก็สบายไปหมดเพราะอารมณ์ไม่กวนใจจิตไม่คิดไม่ปรุงเรื่องนอกที่จะก่อกวนตัวเองตามธรรมดาของจิตอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั่นเรื่องนี้กวนตลอดเวลาแล้วก็สร้างความทุกข์ให้เป็นประจำแค่นี้พอจิตทำความสงบได้แล้วความคิดความปรุงทั้งหลายนี่น้อยลงน้อยลงสุดท้ายไม่อยากคิดนะมีแต่ความแน่วเอกจิตเอกธรรมของจิตที่มีอารมณ์มันเดียวแน่วนี่ความคิดปรุงขึ้นมาอะไรมันกวนใจไม่อยากคิดแต่ก่อนอยากคิดเวลาสมาธิทับหัวไปแล้วความอยากคิดนี่กวนใจไม่คิดนี่มันติดได้รสชาติของสมาธิคือความสงบใจอยู่ไหนอยู่ได้หมดอดอิ่มไม่สนใจใจมันอิ่มอยู่ตลอดเวลาด้วยสมาธิอาหารการบริโภคที่หลับที่นอนอยู่ไหนได้หมดเพราะจิตพอตัวในขั้นสมาธิเรียบเย็นอยู่สบายนี่ติดได้ผู้บำเพ็ญสมาธิถ้าไม่มีผู้แน่ทางด้านปัญญาติดได้ที่พอดึงออกจากสมาธินี้ก้าวทางด้านปัญญาความรู้ความเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งของสติปัญญาการสมาธินี่ต่างกันมากนะพอออกทางด้านปัญญาแล้วเพลินเลยพอออกไปตรงไหนแก้กิเลสไปเรื่อยแก้กิเลสไปเรื่อยฆ่ากิเลสไปเรื่อยยิ่งเพลินยิ่งเพลินสุดท้ายก็เป็นธรรมจักรในความเพียรของสติปัญญาไปเดียวนั่นเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มาตำหนิ สมาธิเนี่ยมันนอนตายเฉยเหมือนหมูขึ้นเสียงไม่เห็นได้อุบายแยบคายอะไรเหมือนปัญญาเลยนั่นทีนี้ออกปัญญาก็ออกจนเลยเถิดจนไม่หลับไม่นอนกลางวันกลางคืนไม่หลับไม่นอนนี่แหละสติปัญญาเมื่อเห็นคุณค่าแห่งการแก้กิเลสแล้วมีธรรมขึ้นโดยลำดับแล้วก็ยิ่งหนุนตัวเองไปเรื่อยๆความภาคความเพียรนี้ไม่ต้องบอกหมุนติ้วติ้วไปได้ล้างเอาไว้มันเลยเถิดเทินกับการงานแก้กิเลสนั่นนี่แหละเรื่องปัญญากว้างขวางขนาดนั้นนะลองพิจารณาที่หัวใจเราพระพุทธเจ้าสอนลงหัวใจของทุกคนทุกคนไม่ได้สอนแต่คนในข้างพุทธการข้างโน้นนะคนข้างนี้ไม่ได้สอนแต่หัวใจคนสอนลงน้ำลงท่าเข้าบ่อลงบ่อลงเหวแบบนั้นท่านสอนให้ลงในหัวใจเหมือนกันแต่หัวใจมันเป็นหัวใจยังไงมันจึงไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงธรรมและดีดดิ้นหาแต่มูดแต่พูดและเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองตลอดเวลามันเป็นเพราะเหตุไรถามตัวเองบ้างสิมันดิ้นเพราะอะไรเพราะความคิดมากกวนตัวเองที่พอสงบลงไม่กวนจากนั้นปัญญานี่ซักฟอกอีกสะอาดสะอาดเข้าไปกิเลสมีมากน้อยบางน้อยฟาดขาดสะบั้นลงขาดสะบั้นลงไปเห็นอยู่ประจักษ์ใจข้างพุทธการก็ตามข้างนี้ก็ตามธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสเหมือนกันหมดทันกันตลอดเวลาที่เมื่อเรานำมาแก้ก็สว่างกระจ่างขึ้นมาแล้วเต็มที่แล้วที่หมดปัญหาทุกข์ไม่มีตั้งแต่ขณะที่กิเลสตัวสร้างทุกข์นั้นขาดสะบั้นลงไปทุกข์ไม่มีบรมสุขที่เป็นหลักธรรมชาตินั้นจ้าขึ้นมาเลยนั่นแหละพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นแล้วทำเหล่านี้เป็นโมฆะไปแล้วหรือร่วงมาได้2ปี2,300-2,500แล้วหมดคือมันคือมันล่าสมัยไปคือล่าสมัยไปหรือทำแล้วที่เรียนมันมีมากี่กับกี่การทำไมมันไม่คือไม่ล่าสมัยถ้าจะมาพิจารณาเทียบเคียงก็ตามที่เรียนให้ทันสิว่าทำไม่สมัยถึงคือถึงล่าสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเพียง2,500ปีคือล่าสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรมาเกินไปมรรคผลนิพพานก็ตัวกิเลสตัวมันไม่คือไม่ล่าสมัยตั้งกระทั่งเหยียบหัวสัตว์โลกให้จมดิ่งอยู่ตลอดเวลาตัวนี้เองตัวมันทำลายธรรมทำท่านถึงไม่ปรากฏนี่เอาฟาดมันลงไปสิเมื่อฟาดลงไปแล้วสิ่งนี้พังลงพังลงทำนี่จ้าไปคือเหลือคือไหมนั่นก็เป็นอย่างนั้นเลยโตทำพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นเมื่อไหร่ชาวพุทธเหล่านี้น่าทุเรศสงสารมากเป็นบ้ากับกิเลสกันเสียทั้งหมดเลยไม่มีชาวพุทธติดเมืองไทยเลยนะถ้าถามดูสินะตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องถือศาสนาใดถือศาสนาพุทธว่าแย่งแม่ออกมาพูดแม่ยังไม่ได้พูดลูกอยู่ในท้องพูดแล้วถือศาสนาพุทธแต่เวลาทำตัวแล้วเป็นเหมือนผีศาสนาผีเข้าใจไหมมันไม่มีทำติดตัวเลยมีแต่ความโลภความโกรธราคาตัณหาความดีความดิ้นทะเยอทะยานทั้งวันทั้งคืนทั้งเขาทั้งเราความสุขยังไม่มีนี่แหละถ้ามีการยับยั้งทั้งตัวมีอาจมีทำแทรกบ้างการทำงานเพื่อโลกเพื่อสอนเพื่อธาตุเพื่อขันก็ทำไปเลือกอาจเลือกทำที่จะเข้าสู่จิตใจเพื่อบำรุงจิตใจให้เป็นอาหารอันเลิศเหลือนี่ก็ทำลงไปอย่าปล่อยถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ได้ทั้งสองทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ไม่เสียตายแล้วโลกทิ้งพวกมันจะมีมากน้อยเลยสลัดพวกเดียวเลยทำอยู่ในหัวใจดีผึ่งเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมายานี้ตายแล้วไปไหนนาไม่ต้องมากุศลขอให้มันแน่ทำบำเพ็ญลงไปถึงขั้นแน่แน่จริงๆใจไม่มีใครแน่ยิ่งกว่าใจนะพระพุทธเจ้าแน่ตรัสรู้ผ่าขึ้นมาสอนโลกทันทีไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานนั่นเห็นไหมสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันบรรลุธรรมอยู่ที่ไหนไหนผางนั่นพอไม่ต้องหาใครมารับรองสันทิฏฐิโกรับรองแล้วสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองในผลงานของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิปัสสนาผ่านนี่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วจะหาผู้เจ้าที่ไหนมารับรองจึงจะเป็นอรหันต์ขึ้นมาได้ที่เด็ดขาดสะบั้นไปจากใจประจักษ์ในตัวเองว่าที่เด็ดขาดสะบั้นแล้วนั่นแหละคือบริสุทธิ์แล้วจำเป็นอะไรที่พุทธเจ้าจะต้องมาประกาศประสันที่ดีโกโภคประกาศไว้แล้วให้รู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติของตนนั่นมันรู้ขึ้นมาใจนี้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาหมุนไปไหนได้หมดมันไม่เคยตายใจตรงนี้เป็นพากันพิมพ์พิจารณาบ้างนะโอ้ยดูแล้วดูโลกนี้แล้วไม่ได้ดูถูกหยาดหยามนะแล้วพูดตามหลักความจริงของธรรมเราก็เกิดในท่ามกลางโลกนี้ หรือเหนือโลกนี้ไปไหนเราก็เคยผ่านโลกอันนี้มาแล้วทำไมจะพูดไม่ได้บ้างก็ต้องพูดได้เต็มเม็ด

0: ใส่ผ้าหญ้า 4-5 ตับมุงแล้วอยู่ได้เลยสบายอ่านจำเอานะหรือว่าจะไม่เทศใครมาก็เทศแล้วเมื่อเช้าในประเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วค่อยไปออกทางวิทยุนี่ตอนบ่ายนี้ก็ไปเทศที่โพธารามกลับมาที่สองกันสามกันแล้วทีนี้เวลามีคนมาอยู่นี่จะเอาอะไรเทศให้เขาฟังมันก็ต้องยกนิทานพ่อเท่าก็ลูกเขยลูกสาวขึ้นละสิเรียกว่าสูนี่เข้าใจไหมก็มันไม่มีอะไรจะเทศให้เขาฟังมาฟังรอเต็มอยู่นี่ไม่มีอะไรมันเทศไปหมดแล้วก็มีตั้งแต่เหลือตั้งแต่สูนี่เข้าใจยังโอ้ธรรมบุญเจ้านี่เลิศจริงจริงนะอย่าให้กิเลสเงียบคำนะถ้าลงในปากกดในใจนี้จ้าขึ้นมานี้พูดไม่ได้เลยว่าอะไรเหมือนไม่มีอะไรเหมือนเลยได้คำเดียวแต่ว่าเลิศเท่านั้นเองนั่นละเลิศแท้กิเลสไม่มีคำว่าเลิศเลยนะตั้งชื่อตั้งนามตั้งไปเถอะไอ้เลิศเลยเลิศไปตั้งไหนก็คือกองขี้นะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเข้าใจไหมมันเต็มหัวใจมันอยู่นะตั้งทำเข้าสู่ใจแล้วสง่างามเรื่อยไปมีเท่านั้นเราเอายักษ์หยุดเป็นพักๆไปว่านี่พูดสักกี่ประโยคแล้วมันก็เหนื่อยนะนี่แค่สามกันสี่กันเนี่ยสุภญาจึงต้องเอาสูนี่ช่วยเหรอสิไม่มีสูนี่ละตายเราต้องเอาสูนี่ออกมาช่วยพุ่งสิบห้าสี่ตอนนี้กับพุ่งยอดประมาณสัก
1: ยี่สิบสองนาที
0: เออยี่สิบสองนาที
1: คร
0: ับ เขาพูดมามากกำลังเหนื่อยเขาพูดไปว่านี่มันหมดกำลังนะที่หยุดจะกินพูดไปพูดไปหมดกำลังเลยหยุดเป็นยังไงล่ะกำลังจะเหยียดขาไงนั่งคู่หาเสียเหยียดก็เหยียดออกเรื่อยมันจะแสดงว่าร้ายออกอ่ะเห็นไหมผู้สร้างบุญสร้างกุศลที่ท่านจะเห็นในตำราก็โอ้น่าอัศจรรย์เหมือนกันเราเคยมาพูดให้ฟังแล้วคืออุบาสกคนนี้เป็นอุบาสกใจบุญมาตลอดเลยสร้างบุญสร้างกุศลจนใหญ่แล้วก็ตอนท้ายก็ทำภาวนาดีด้วยนะไม่ใช่จากการทำบุญให้ทานอย่างอื่นดีการภาวนาดีด้วยนี่เวลาภาวนาได้หยับได้เจริญแล้วก็เจ็บไข้หนักเอาให้ลูกไปนิมนต์พระมาสวดทำให้ฟังเพื่อเรียนบังเทิงในวาระสุดท้ายมีพ่อจับไม่อยู่แล้วบอกเลยถึงการเวลานี้แล้วก่อนที่พ่อจะจากไปขอให้พ่อได้ฟังธรรมอย่างเพลินใจให้พระท่านมาสวดให้ฟังได้ฟังเสียงธรรมพ่อก็พอใจแล้วถึงที่พอนิมนต์พระมามันมาสวดเรื่องสวดจิตคอยตามธรรมพอจิตคอยตามธรรมคอยตามธรรมจิตสงบปุ๊บลงไปนะพอจิตสงบปุ๊บลงไปออกรู้แล้วจริงบนอากาศมีแต่รถทิพย์บนสวรรค์ชั้นนั้นๆตั้งแต่ชั้นจาตุมถึงชั้นปรินิมิตสมิตรกับภาษาวดี6ชั้นควรแก่อุบาสกคนนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นรถจึงมาจากสวรรค์ทั้ง6ชั้นเลยจ้ะมาแน่นอยู่บนอากาศพวกเราก็เชื้อเชิญให้ไปรถของตนของตนเพื่อไปสวรรค์ชั้นของตนของตนรถสวรรค์6ชั้นมาทุกชั้นเลยมาเต็มอยู่บนอากาศเมื่อเวลาท่านฟังธรรมฟังธรรมท่านสวดท่านจิตค่อยสงบปั๊บประมาณออกรู้ในระดับที่สงบอยู่เฉยไม่ออกรู้ก็มีที่สงบแล้วออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้มีมากเลยนะที่จิตพอสงบลงไปนี้ออกรู้สิ่งต่างๆนี่ก็พอสงบภาพลงไปนี้จิตส่งกระแสพวกนึงแบบมองเห็นเทวดาเต็มท้องฟ้ามีแต่รถทิพย์มาจากสวรรค์ทุกชั้นใน6ชั้นนั้นคนนั้นก็ร้องเชื้อเชิญให้ไปรถของตนคนนี้ก็ร้องเชื่อเชิญให้ไปรถของตนของตนของตนนี่ท่านมันก็บอกท่านก็ดูเขาฟังเทศเพลินไปจิตออกนี่พอพูดอย่างนั้น

0: ากออกมานี่เป็นปีอาพลังของจิตดันให้หลุดปากออกมาถ้ามีแต่จิตล้วนๆไม่ออกมาทางกิริยาทางร่างกายก็ไม่แสดงถ้าดูตั้งแต่พวกเทพล้วนๆก็ภาษาธรรมกับภาษาเทพก็เข้าใจกันได้ทันทีทันทีแล้วก็คุยกันภายในใจแต่นี่มันพลังของจิตทั้งท่านน่ะมันแยกออกมาทางร่างกายมันเลยว่าให้รอก่อนมันออกทางปากนะออกทางวาจาคือแยกออกมาจากจิตที่รู้ออกมาจากทางวาจาให้รอก่อนให้รอก่อนคือเวบอกให้รอเท่านั้นที่นี่พระที่สวดทำอยู่นั้นนึกว่าให้หยุดสวดก็เลยหยุดสวดจากนั้นแล้วก็กลับไปวัดทีนี้จิตฟังกับนั้นพอถอนออกมาปั๊บนี่พระคุณเจ้าไปไหนหมดล่ะว่าก็คุณพ่อว่าให้ท่านหยุดไม่ได้บอกว่ารออะไรท่านหยุดท่านก็หยุดท่านไปวัดแล้วพ่อไม่ได้บอกให้ท่านหยุดนะว่างั้นนะพ่อพูดกับพวกเทพต่างหากมันอาจกระแสของจิตอาจจะแยบมาทางร่างกายแล้วส่งเสียงมาทางร่างกายก็ได้ว่างั้นนะพ่อบอกกับพวกเทพต่างหากให้รอซะก่อนเวลานี้กำลังฟังธรรมและกำลังเพลินความหมายว่างั้นเนาะนี่แล้วทำไงให้ไปนิมนต์ท่านมาอีกคือไปนิมนต์พระมาอีกพอดีไปถึงพระเหล่านี้ไปถึงวัดถูกพระพุทธเจ้าขนาบอีกนะนี่รับกันไหมล่ะนี่ล่ะพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้ากับญาณวิถีของอุบาสกคนนั้นพอไปกันถึงวัดพระพุทธเจ้าขนาบเลยมาทำไมนี่นาวะส่วนวันนี้มาจบมาทำไมก็อุบาสกคนนั้นให้หยุดอุบาสกไม่ได้ห้ามเธอทั้งหลายให้หยุดนะอุบาสกห้ามพวกนั้นต่างหากมันจะควรทำอุบาสกอุบาสกว่าให้รอซะก่อนต่างหากนะไม่ได้ห้ามพวกเธอนะไปกลับไปเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะฉันก็ห้ามเทวดาต่างหากนั่นก็ไล่พระออกไปพระก็ออกไปนู่นทั้งนี้ก็สวนกันจะไปนิมนต์พระอีกพระก็กลับมาพอดีถูกพระเจ้าไล่มาเข้าใจไหมไล่กลับมาสวดอีกทั้งนี้กับนี่ตามไปนิมนต์ท่านมาอีกมาสวดอีกไปพบกันกลางมาอีกสวดนั่นมาสวดทำให้ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่ก็ได้เวลาที่จะไปแล้วพ่อจะไปแล้วนะนี่แน่ไหมจิตใจเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องบุญเรื่องกุศลเด่นอย่างนั้นนะถึงจะไม่แสดงอย่างไรอย่างนั้นก็ตามมันนั่งไปอยู่ในจิตนี่เราทำอยู่กับจิตไม่ได้อยู่กับต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนทำอยู่กับจิตนี่เวลาเราบำเพ็ญแล้วจะปรากฏขึ้นที่จิตแท้หนามั่นคงแน่หนามั่นคงขึ้นที่จิตมันสิ่งใดที่ควรจะรู้มันก็รู้ก็เห็นอย่างนั้นถ้านิสัยไม่มีทางนั้นมันก็แน่หนามั่นคงอบอุ่นอยู่ภายในจิตนี่แหละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไม่ไปไหนนะไม่อยู่ท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนไม่อยู่บุญบาปไม่อยู่อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นจึงให้พากันระวังบาปให้ดีนะบาปจะเข้าอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้ามหาสมุทรบุญก็อยู่ที่ใจใจเป็นผู้เป็นภาชนะรับทั้งสองอย่างถ้าใจเฉลียวฉลาดก็คัดออกอะไรไม่ดีคัดอันของดีเข้ามานี่แหละนี่ยกตัวอย่างอย่างอุบาสกคนนั้นแล้วจากนั้นก็ล่าเลยล่ะไปละทีนี้พ่อจะไปแล้วก็ไปเลยก็คงจะเป็นไปสวรรค์ชั้นสุดเลยล่ะเพราะมาทุกชั้นรถทิพย์มาจากสวรรค์เต็มท้องฟ้านั่นว่างที่นี่เป็นของหลอกลวงธรรมะพระเจ้าหลอกลวงสารโลกหรือว่าสวรรค์ไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่ามีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีแดนนรกหลุมต่างๆมีนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีคาดเคลื่อนเลยทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วถึงได้นำมาสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอันไหนชั่วคัดออกคัดออกสอนโลกอย่าให้ทำมันจะไปทางนั้นและสอนแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อจะส่งเสริมไม่ดีงามก็ไปเลยไปทางนี้นี่คือคำสอนพระเจ้าทุกองค์จะไม่ผิดกันเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ยังไม่อุบัติธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่แล้วพอมาตัดรูปหางก็มาเจอแล้วก็ต้องพูดตามสิ่งที่รู้ที่เห็นทั้งดีทั้งชั่วหนักเบามากน้อยเห็นหมดแล้วก็นำมาสอนโลกนี่แหละให้พากันจำมันนะเป็นประจำตั้งแต่ที่เที่ยวลบล้างนรกอวิชชาทั้งหมดแต่ทุกในหัวใจของไม่เคยลบล้างนะใครลบล้างทุกได้ในหัวใจไม่มีแต่ไปหาลบล้างนรกอวิชชาสวรรค์ชั้นบรมมาบุญที่ไหนไปหาลบล้างด้วยลมปากนี่มันขนองนะมันฆ่าตัวเองเข้าใจไหมท ชวนความทุกข์ในหัวใจนี้ไม่มีใครลบล้างได้มีทุกข์ไว้ในกองทุกข์เต็มเลยกันนี่แหละเรื่องกองทุกข์อยู่ที่ใจนะไม่เห็นลบล้างมันได้ปัญหาโลกมีไม่มีแต่ทุกข์มันมีในหัวใจตลอดทุกข์มากทุกข์น้อยอย่างพบมนุษย์นี่เราก็เห็นกันอยู่นี่เห็นอยู่ชัดๆอย่างนี้บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกจะไม่มีได้ยังไงพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่มีองค์ใดปฏิเสธได้เลยแสดงเป็นเสียงเดียวกันรูปอย่างเดียวกันสอนอย่างนี้ให้ประจํานะถ้าฟังพระพุทธเจ้ามาได้แล้วก็จะฟังตั้งแต่นรกไอ้ที่ตายแล้วจมด้วยกันหมดเลยอยากจมไม่ที่มาเต็มสลานหรือมีแต่อยากไปนรกด้วยกันทั้งนั้นเหรอฮะถ้าอยากไปนรกด้วยกันทั้งนั้นหลวงตานี่ก็ไม่มีทางที่จะพูดแล้วก็มีแต่ว่าศูนย์นี่เท่านั้นเองก็ได้มันหมดคําที่จะสอนจะสั่งทุกอย่างใช่มั้ยก็มีแต่ศูนย์นี่นะจากนั้นก็ไปเท่านั้นไล่แต่นี่ยังไม่ไล่นะเข้าใจเฮ้ยเป็นยังไงบองดีนะสูดีนิสานนี่ก็ดีนะนิสานสูดีนี่เอามาประกอบด้วยนิสานสูดีมาเลยนั่นแหละอ๋ออันนี้ไม่สูดีอันนี้มาเลยนั่นน่ะมาเยอะท่านล่านั่นเนี่ยมีท่านล่าท่านล่าเนี่ยเคยอยู่กับเรามาแล้วแล้วถ้าเป่าก็หมอบไม่จะเป็นใครไปการปฏิบัติอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่อาจารย์มั่นท่านชอบทำข้อวัดปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกับท่านจัดท่านจัดนี้เราเป็นคนสอนให้ท่านทำท่านเคารพเรามากนะเคารพมากที่สุดเลยท่านบอกว่าตอนสุดท้ายตอนจะตายเราก็ได้ไปเยี่ยมอยู่แล้วดูมันจะสิ้นลมเรายังอยู่นั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วไปดูเขามียางอะไรกับชิปประจอนหรืออะไรต่ออะไรอันนี้ยางอันนี้มีประโยชน์อะไรบ้างเราก็ถามถ้าว่าไม่มีประโยชน์อะไรยังรอลมหายใจไม่อยากให้หมดเท่านั้นก็ไม่เห็นจำเป็นอะไรท่านจะไปอยู่แล้วแล้วมีอะไรไม่นานเสียละตอนนั้นดูเราอยู่นั่นแล้วไปดูนั่นเพราะพระองค์นี้ไม่ใช่พระประเภทนี้นะบองกงประเภทสายโยงระยำไม่มีเป็นประเภทล้วนๆเลยทำล้วนๆควรอยู่อยู่ควรไปไปเลยไม่ยุ่งกับอะไรนี่ท่านก็ไปเรียบร้อยอาถิวท่านกลายพระธาตุสวยงามเลยนี่อันล่าดีแล้วเอาไปน้ำอะไรต่ออะไรเหล่านี้มีมากมายเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะนี่เป็นน้ำอะไรนะใครจะเอานี่ไปถวายพระบ้างค่อยๆเบาค่อยๆวางไปวางนะเนี่ยถวายพระบ้างนะเอาไปถวายพระพระอยู่จำนวนตั้ง10กว่าอยู่มัน16องค์แล้วมั้งนะ16องค์ใครจะรับภาระนี้ไปนำของไปถวายพระเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะเออเนี่ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นไปถวายพระท่านให้เหมาะสมจริงๆเราอยากให้ถามพระซะก่อนไปนี่ท่านดีไหมถ้าไม่ดีไม่ให้อันนี้ให้ว่า ถ้าท่านดีก็ยื่นให้เลยเข้าใจเลยมาท่านไม่เอาจับยัดใส่ย่ามเลยถ้าท่านดีถ้าท่านไม่ดีไม่ให้เข้าใจไหมมันต้องมีข้ออย่างนั้นสิเอาละพอเนี่ยเอาไปถวายพระจำนวนมากนะอยู่ในวัดเรามากเรามันกินพอแล้วเอาไปหมดเลยเหล่านี้หลวงตาบอกินจนจะตายแล้วแหละไปใครๆจะเป็นผู้ทำหน้าที่ไปส่งไปถวายพระให้ผู้ชายเราไปดีเออแล้วเอาใส่อะไรไปล่ะฮะเออไปใส่อะไรไปเออไปถวายพระพระมีจำนวนมากนะทั้ง15 16องค์ให้พระท่านอาจารย์บ้างวันนี้ก็พูดมาอยู่ไม่ถอยก็นานเองนะถ้าที่เทศจริงไม่นานเท่าไหร่20นาทีแล้ว
1: 22ครับ
0: เออนั่นอ่ะทีนี้ที่ติดแท้ที่เทศต่อไปเลยมันก็เลยนานเองทุ่มครึ่งกว่าแล้ววัดป่าบันตานนั้นดูนอกข้างนอกนี่หรูหราจริงๆศาลาก็หลังเท่าภูเขาใหญ่มั้ย2หลัง3หลังหรูหราฟู่ว่าพอเลยเขตด้วยกั้นห้ามเข้านั้นเข้าไปแล้วมีแต่กระต๊อบนะกระตอกแล้วแอมด้วยผ้าจีวรขาด าจีวรกับขาดมาแอบมาข้างบนแต่ก่อนมุงด้วยหญ้านี่เวลาหน้าแล้งเนี่ยไฟป่าไหม้มาลมพัดเข้ามาไหม้กุฏิพระที่มุงด้วยหญ้าเปลี่ยนหญ้าใหม่เป็นสังกะสีหรือกระเบื้องแต่เป็นสังกะสีขาดแตกๆกระเบื้องแตกๆอย่างนั้นละมุงไว้นั้นทั้งนั้นนะอยู่ข้างในใครไม่ไปเห็นเฉยวัดเราไม่รู้หราให้รู้หราอยู่ภายในข้างนอกเห็นมาพอแล้วดูไม่ได้เรียกว่าไม่ใช่หลักแท้ของศาสนาว่างั้นเลยนะมันหลักศาสนาแท้ทำตามแบบฉบับของพระเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนอยู่ได้อยู่ไปพออยู่ได้อยู่ไปแต่ทำไปในใจหมุนติ้วให้สง่างามขึ้นมาอยู่ที่ไหนได้หมดเมื่อจิตสง่างามแล้วอยู่ได้หมดเลยไม่เคยรังเกียจกับสิ่งใดสถานที่ใดนะจิตที่มีความสง่างามแล้วแต่กิเลสนี้มันตำหนิเรื่อยนะที่ไหนก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเรื่อยกิเลสส่วนธรรมพอเลยสบายนี่เราพูดถึงปฏิปะพุทธิวัดป่าบันตาดอยู่ข้างในเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละกระต๊อบกระแทบเล็กๆเลยพอได้อยู่แอมก็ได้จีวรขาดไปแอมไหมท่านต้องการอย่างนั้นถ้าไม่รู้ละฝูกว่าเป็นความสมัครใจของท่านเองทุกองค์เพราะต้องมุ่งต่อธรรมเห็นธรรมเป็นสำคัญแล้วสิ่งวันนี้พออาศัยเท่านั้นนะเข้าไปข้างในเป็นแต่อย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะในวัดนะก็มีโก้หรูอยู่ที่รอบๆศาลาเนี่ยออกไปศาลาใหญ่โอ้ยโก้หรูเราเข้าไปข้างในอย่างว่าว่าพูดอย่างนี้เรากันยังไงได้ลูกศิษย์ในกรุงเทพนี่แหละตอนนั้นกุฏิเรายังไม่ได้สร้างหลังนี้ขึ้นนะหลังที่อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นกระต๊อบเล็กๆสร้างถึงไม่ได้ประมาณ3ปีแต่ละหลังคือเพราะมันแห้งตัวก็กินต้นเสากินแล้วก็ล้มโครมเลยคือพอมันแห้งแล้วปลวกกินได้ล้มปลูกใหม่ปั๊บเสร็จวันนั้นเลยเอาพอมันแห้งแล้วปลวกกินก็ล้มอีกปลูกใหม่ทันทีเลยพอดีลูกศิษย์เขาไปทอดกฐินนั่นแหละไปวันนั้นมีพระองค์หนึ่งท่านอยู่แถวนั่นแหละเรารับแขกอยู่ที่ศาลาเขาไปเขาก็ด้อมเข้าไปจะไปหาดูกุฏิท่านอาจารย์เขาว่างั้นเขาก็ด้อมไปหาไหนกุฏิท่านอาจารย์อยู่ไหนเขาว่างั้นเขาบอกอยู่หลังนี้เฮ้อว่างั้นนะเขามองเห็นหลังนี้มันเป็นกระต๊อบเล็กๆเตี้ยเตี้ยนี่ไงหลังนี้เหรอหลังนี้แล้วโอ้ยยังเปิดให้ดูหน่อยหน่อยเขาก็พูดปั๊บไปนั่นพาท่านกลับไปเปิดประตูเปิดประตูใสเข้าไปนะเปิดเข้าไปก็ไม่มีอะไรก็มีหนังสือเล่มสองเล่มที่เราไว้ข้างบนเราดูหนังสือก็บาดแล้วบาดก็เอาไปอยู่ศาลาอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรพอไปเห็นแล้วร้องไห้กับนั่นเลยร้องไห้อยู่ที่กุฏินะโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยแล้วก็เวลาอยู่กุฏิแล้วหลังท่าของปั้นเนี่ยเขาก็พูดพระท่านก็ฟังพอไปถึงนั่นแล้วก็โอ้ยเอาเราใหญ่เลยนะเอาเรื่องกุฏิหลังนี้นะทั้งพูดทั้งร้องไห้นะว่ามันเล็กเกินไปมันเล็กยังไงว่าที่หน้าวะแล้วก็หลังเท่ากับปั้นว่าโอ้ยท่านทำไมถึงอยู่ได้อ๋อก็เราอยู่ในท้องแม่เราท้องแม่กับกุฏิหลังนี้ต่างกันยังไงบ้างอ่ะอยู่ว่าตั้ง9เดือน10เดือนแล้วออกมาได้อยู่นี่จะนอนได้นั่งได้อะไรทำไมว่าเล็กไปถ้าจะให้ใหญ่โตจริงปลูกในที่กว้างขวางให้ไปปลูกทุ่งอยุธยาไปเอาอีกแล้ววันนี้ร้องห่มร้องไห้กลับมาส่งเงินไปเลยนานๆเรื่องราวนะถึงได้มีกุฏิหลังนั้นขึ้นมาเขาส่งเงินไปเลยที่นี่เขาส่งเงินไปเราไม่ได้มีกำชับกำจาอะไรไว้ก็ต้องรับไว้ส่งกลับมาเสียมารยาทไม่ดีไม่เป็นธรรมถ้าเราได้สั่งเสียอะไรไว้แล้วไม่เคลื่อนอันนั้นเป็นธรรมนี่เขาก็เลยส่งเงินไปจึงได้ปลูกกุฏิหลังนั้นขึ้นอยู่ทุกวันนี่แหละเป็นอย่างนั้นหลังนั้นข้างในนี้เป็นแบบเดียวกันหมดท่านอยู่ได้สบายพระท่านภาวนาของท่านในวัดป่าบันตาดจะไม่อ่อนแอทางด้านภาวนาเข้มแข็งตลอดแม้เราช่วยชาติท่านก็ภาวนาของท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากเวลาจำเป็นแล้วก็ให้ธรรมช่วยช่วยระยะเวลาแล้วพอจากนั้นก็เลิกคึกหายเงียบไปเป็นอย่างนี้ตลอดมาการพิจารณาเราไม่เคยให้อ่อนแอนะไม่มีในวัดป่าบันตานแข็งแกร่งตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นมาตลอดเพราะเราถือธรรมนี้เป็นสำคัญมากอะไรไม่เลิศเดยยิ่งกว่าธรรมธรรมในใจสำคัญมากเอาสั่งสมให้ดีซักซักฟอกให้ดีนะมันก็ดีขึ้นมาด้วยเหตุนี้วัดป่าบันตานเห็นเรื่องวัตถุนี่จึงไม่หรูหราเข้าไปข้างในหรูหราแต่ข้างนอกโอ้ยศาลาก็ภูเขาลูกหนึ่งสู้ไม่ได้หรูหราหรือไม่หรูหราแล้วมาข้างในอีกสองชั้นศาลาพอหลังจากนั้นไปแล้วก็เข้าไปแล้วต้องหมอบไปไม่หมอบไม่ได้โดนหรือเหยียบพุทธิภาพมันเล็กท่านอยู่ท่านอย่างนั้นสบายท่านเป็นเองของท่านนะชอบอย่างนั้นแน่อย่างนั้นละนี่แหละเรื่องธรรมไม่รู้ล้าฟูกว่าสะดวกสบายทุกอย่างไม่ควรใจอยู่ที่ไหนสบายที่อย่างพระนี่มานี่จะมาสร้างวัดใหม่จะทำแบบนั้นแหละรู้แล้วฝ่าเราเลยไม่เล่นด้วยเพราะเราเห็นโทษมันมาพอแล้วนี่ก็จะเอาแบบฉบับที่เคยใช้อยู่ในเมืองไทยเราทั้งประเทศเนี่ยแบบเดียวกันรู้ล้าฟูกว่าก่อนจะสร้างวัดสร้างวาวัตถุนี่กองเท่าภูเขาภูเขาแล้วมาสร้างทำในใจไม่มีมีแต่เรื่องวัตถุกังวลสิ่งนั้นกังวลสิ่งนี้แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นพระกวนบ้านกวนเมืองไปอันนี้พอไปเห็นหน้ายอมเวลานี้กำลังสร้างศาลากำลังสร้างกุฏิขาดเงินเท่านั้นขาดเงินเท่านี้เอาแล้วนั่นเลยเป็นพระกวนบ้านกวนเมืองศาสนากวนบ้านกวนเมืองไปนี่พอเห็นอย่างนี้เราจึงได้ตัดทันทีแล้วไม่เล่นด้วยรู้ลาเหลือเกินที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาโดยแท้เรื่องของกิเลสแฝงตัวขึ้นไปแผ่พังพาอยู่ในวัดในวาต่างๆต่างหากนะเรื่องของศาสนธรรมเรื่องของพระสงฆ์ที่ท่านดำเนินนี้อย่างที่ว่านี่ก็ต้องกระจายอยู่ในป่าในเขาแต่จิตสง่างามผ้าสีลิ้วห่อทองนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ศาสนาแท้ที่พระองค์ทรงพาดำเนินมาแท้เป็นอย่างนี้อันนี้รู้รู้รักษามีแต่กิเลสพาสร้างพาทำแล้วเดี๋ยวนี้มันเมื่อมันกิเลสมันมากเกินไปประเพณีของกิเลสก็เหยียบทำศาสนาลงไปจนไม่มีเหลือนะไปอยู่สถานที่ที่แปลกหูแปลกตาเช่นอย่างไปอยู่ในกระต๊อบกระแตไม่ดูไม่ได้แล้วนะอย่างอยู่รู้หราฟูฟ้ากิเลสจะได้แผ่พังๆสบายแต่หัวใจเราจะตายเข้าใจไหมดำปีไม่มีความสว่างเลยนี่พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเอาหลักศาสนาที่แท้จริงออกมาพูดใครไม่พูดเราพูดมันเป็นยังไงที่ไม่พูดไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะติดเขาติดเราเมื่อติดเขาติดเราก็พูดไม่ออกเลยและหดหัวอยู่ในกระดองปล่อยให้กิเลสเหยียบกระดองเอาหรือว่าไงพูดอะไรก็ได้แต่การสร้างการทำนี้ไม่ถอยเรื่องของกิเลสอย่างนั้นแต่จะตำหนิกิเลสตำหนิไม่ได้นะนี่ไม่ว่างานเลยติดเขาติดเราไม่ติดนี่ว่างานเลยติดเขาก็ไม่ติดติดเราก็ไม่ติดธรรมก็เป็นธรรมอยู่แล้วเต็มหัวใจติดอะไรท่านเนี่ยเอาออกโดยความเป็นธรรมล้วนๆล้วนๆเพราะงั้นการเทศนาว่าการในสถานที่ใหญ่จะเป็นการคัดค้านตามอะไรก็ตามส่วนย่อยส่วนใหญ่เราออกมาด้วยความเป็นธรรมล้วนๆไม่มีคำว่าผิดคงแนวใครจะเห็นด้วยมันก็ตามไม่เห็นด้วยก็ตามคัดค้านก็ตามไม่ข้างก็ตามปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตามทำไม่บังคับผู้ใดสอนไปตามความถูกต้องแม่นยำเขาจะเอาก็ไปเรื่องของเขาไม่เอาก็ไปเรื่องของเขาแต่ทำเป็นความถูกต้องตลอดมานี่เราสอนมานี่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราสอนโลกผิดที่ตรงไหนตั้งแต่วัตถุต่างๆที่ช่วยชาติบ้านเมืองเราก็ไม่เคยได้ตำหนิเราว่าเราบกพร่องที่ตรงไหนสมบัติเงินทองก็ของพี่น้องที่ได้มาให้เราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเจ้าไปหมดทั่วประเทศไทยนั่นไม่ได้เข้ามาหาเราบาปเดียวก็ไม่เคยมีฟังที่นี่เราช่วยโลกด้วยความเมตตาด้วยความพอแล้วทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรเราพอทุกอย่างมีแต่ความเมตตาล้วนๆมีสลายกระจายออกหมดนั้นไม่ว่าทองคำดอลลาร์เงินสดกระจายตลอดจากนั้นมาแล้วก็ทำสองโลกออกเห็นแล้วไหมล่ะเวลานี้ตั้งแต่เริ่มแรกเราก็ประกาศว่าจะพระช่วยพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองของเราทางด้านวัตถุใครก็ทราบว่าช่วยชาติคืออะไรก ก็คือด้านวัตถุเขาไม่ได้คิดเรื่องอาจต้องทำนะแต่เรามันคิดแล้วเต็มหัวใจทีนี้ช่วยชาติคราวนี้ก็พอดีแล้วเนี่ยธรรมจะได้ออกกระจายสู่โลกบ้างได้รู้อัดรู้ธรรมได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมไปตามกันกับการช่วยชาติคราวนี้ซึ่งมีทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรมคือการสั่งสอนมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนี่ทางด้านวัตถุแล้วก็อ่อนลงอ่อนไปเกี่ยวเกือบว่าจะหมดไปนะทางด้านธรรมะกระจายออกเวลานี้เห็นไหมทั่วโลกทั่วไปหมดนี่แหละเราคิดไว้ผิดที่ตรงไหนไม่เคยผิดเราจึงไม่มีข้อตำหนิตัวเองว่าได้พาพี่น้องทั้งหลายผิดคาดไปให้เองให้ยังให้เสียหายแก่ชาติไทยของเราในจุดใดบ้างเราไม่เคยมีแต่เครื่องหนุนขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นตลอดเวลามาจนกระทั่งบัดนี้นะพากันจำมานะเรานำจริงๆนำพี่น้องทั้งหลายใครจะมาตำหนิติเตียนโจมตีเราขนาดไหนเราคือเราทำคือทำจะไม่เป็นอื่นเลยเป็นทำล้วนอยู่นั่นการโจมตีการแย่นั้นแย่นี้เป็นเรื่องของเขาปลาเขามีเขาว่าไปความจริงที่เป็นธรรมเป็นธรรมไปตลอดเราทำของเราไปอย่างนี้นะอาระที่นี่นะเราไม่ได้ย้ายพรนะก็พูดไปพูดมาเลยไม่หยุดไม่ถอยละจะไปใหญ่เลยละนึกว่ามีตั้งแต่ศูนย์นี่มันขึ้นอยู่นะได้ยินไหมพวกเนี่ยนิทานศูนย์นี่นะเฮ้ถ้ากันได้ยินยังมันมีความตลกนะนิทานสูดีวะพระองค์นี้ที่มาก็ดูได้จะได้อ่านเรื่องราวของเราที่ไหนบ้างมาเล่าให้ฟังว่าเราไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นที่แรกปรากฏว่าเราฝันนั่นนะฝันว่าได้ลอดกอไผ่คลองผ้าไปลอดกอไผ่ไปพาท่านเล่าให้ฟังท่านที่ได้เห็นหนังสือนี่มันมีในประวัติอะไรไม่ทราบนะฮะที่เราฝัน
1: มีในหยดน้ำ
0: ฮะ
1: มีในหยดน้ำบนใบบัว
0: โอ้คงจะมีในน้ำบนใบบัวก็เป็นจริงนั่นแหละเวลาเราไปถึงท่านได้สองสามคืนก็ฝันกลางคืนเลยฝันว่าเดินไปตามป่าทางพอเป็นด่านๆเนี่ยพอหลวมตัวไปแล้วไปถึงที่นั่นแล้วมีกอไผ่ในกอหนาที่เดินล้มทับทางแล้วจะไปยังไงดีไปที่ไหนดูที่ไหนก็มันไม่มีช่องที่ไปได้ทำไมนะสองนั้นสองจะมีช่องเล็กๆเราไม่ลืมมันสดๆร้อนๆนะก็เลยเตรียมตัวเอ้านี่ช่องนี้พอไปได้แล้วพอให้หลวงตัวก็ได้แล้วก็เตรียมตัวตอดจีวรอะไรแล้วออกแล้วก็บาทก็ดึงไปเจ้าของก็ค่อยคลานเข้าไปดึงไปแล้วจีวรก็ค่อยดึงไปตามกันแล้วบาทก็ค่อยดึงไปจนกระทั่งพ้นไปได้เลยพอไปได้เดินไปประมาณสักเส้นกว่าโอ้ยมองวันนี้เวิ้งว้างหมดเลยนะไม่ได้เป็นเหมือนป่าทึบอย่างที่เราลอดกอไผ่มานะมองเบื้องว่างนี่แล้วกงหน้านะเบื้องว่างแล้วยังเป็นมหาสมุทรอีกนะมหาสมุทรอยู่ตรงหน้านะแล้วมองไปทางโน้นกลางมหาสมุทรเห็นภูเขาลูกหนึ่งเป็นเกาะอยู่ในกลางมหาสมุทรไม่ลืมนั่นคำฝันสดๆร้อนๆนะพอจากนั้นแล้วพอไปถึงนั่นนะเราก็ลงไปแม่น้ำมหาสมุทรเรือไม่ทราบมาจากไหนนะเรืออันนั้นเราก็ลืมไปแล้วว่าเรือพายหรือเรืออะไรก็ไม่รู้มานี่พอดีแล้วไม่ได้คุยกันนะไม่ได้พูดกันกับคนขับเรือนะแล้วก็ลงไปนั่งเรือแล้วไปนู่นน่ะไปภูเขาลุงนั่นภูเขาลุงนั่นอยู่ท่ามกลางน้ำแต่ในคำฝันมันก็ไม่ช้านะก็คำฝันพอไปสักเดี๋ยวไปอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยเลยแล้วก็ขึ้นถึงภูเขาลูกนั้นซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางน้ำพอขึ้นปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปก็ไม่ทราบนะว่าปีนขึ้นไปหาอะไรนะโดยที่เราไม่เคยคิดเคยอ่านเลยว่าพ่อแม่ครูจะมั่นอยู่ที่นั่นท่านอยู่นั่นนะพอปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป มาอ้าวทำหามาได้ยังไงว่างั้นนะท่านพูดลักษณะตื่นเต้นเหนือนี่ท่านมาได้ยังไงที่นี่ใครมาไม่ได้ง่ายๆนะว่างั้นแล้วก็ผมนั่งเรือมาว่างั้นละพอลงเรือแล้วเรือก็หายเงียบไปเลยไม่ได้พูดกันสักคำละมันเรือในคำฝันอย่างว่าแล้วก็ปีนขึ้นไปก็ไปเจอพ่อแม่อาจารย์มั่นนั่งเนาะไปคุยเพราะมาได้ยังไงที่นี่ไม่มีใครมาได้ง่ายๆนะนะว่าก็ผมนั่งเรือมาเพราะว่างั้นเอ้างั้นตำหมากให้หน่อยท่านก็ยื่นตะบันหมากให้แล้วเราตำหมากจอกจอกพอดีตื่นเสียดายอยากตำหมากต่อโมโหมันยังไม่จบตำหมากยังไม่จบเลยพอดีตื่นจะโอ้ยเสียดายอยากตำหมากอีกเลยๆมันมีเรื่องต่อไปอีกสักท่านนะทีนี้พอมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ทำนายเลยนั่นแหละแปลกอยู่ท่านทำนายแต่พอเราเล่าเรื่องอันนี้ถวายท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกในคำฝันนี้ไปได้เห็นว่ากันถึงจะหนาแน่นกระขนาดไหนไปได้เช่นรอดก็ไปรอดไปได้เลยอันนั้นก็ที่เวิ้งโมกเวิ้งว่างอะไรไปได้เอาให้หนักแน่นนะเบื้องต้นนี้จะลำบากมากอยู่นะแต่อย่าถอยจะรอดก็ไปก็ได้คือรอดอุปสรรคทั้งหลายไปได้นะเด็กเอาให้จริงจังนะเราก็เป็นกำลังใจพอจากนั้นแล้วก็จะเวิ้งว่างไปได้สะดวกสบายเลยจริงนะนี่แหละคำฝันเราก็ไม่ลืมนะมันก็แม่นยำจริงนั่นแหละถ้าท่านก็ทำนายได้ดีนี่ทำนายยกยอหมาขี่เลื้อนก็ไม่ทราบเอาละได้ท่านไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะเอาได้แต่หนักอยู่นะเบื้องต้นนี่หนักมากอยู่นะเอาให้ได้รอดก็ไปให้ได้นะเห็นว่าแล้วก็ไปกันรอดจริงๆเวลาไปภาวนาทีแรกจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนั่นแหละแหมทุกข์มากที่สุดนี่แหละกอไผ่ซาจะจนเต็มเหนียวพอรอดจากนั้นแล้วก็สะดวกเรื่อยไปเลยมันได้ทีนี้เอากลับมากันได้ละทีนะให้พรแล้วไม่ใช่เหรอเหรอให้แล้วเหรอถ้าบอกว่ายังจะให้อยู่นั่นมันจำไม่ได้ถ้าว่าบอกว่ายังไม่ให้พรยังจะให้อีกอยู่วางละความจำไม่เป็นท่าเดี๋ยวนี้เอาวางนี่อะไรที่ไปกันได้เลย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
0: อ่านเราไปมันเราไปอ่านบาลีหรือไปโยนกันเองกันฮะอ่านเราไปเนี่ยเอาไปอ่านบาลีเอาไปเราไปโยนกันเองหรอบ่ฮู้ซ่าเลยบ่บ่อ่านบ่ผู้แต่งผู้เขียนผู้จัดพิมพ์มันแทบล่มแทบตายเลยผู้เอาไปโยนกันเองเอาขึ้นมาให้หมดเด้ออันแพ้ประโยชน์กันเองเอาประสงค์ยังจริงนะเอาจนก้อนสัตว์ปากกันยั่งยันบ่เป็นมันเหมิดเลยดิเหมิดความคืดขนาดนั้นมนุษย์เท่าพี่จะอยากให้นั่นดีอยากให้นี่ดีอันแรกก็อยากให้ดีเหมิดบ่เจ้าของบ่สนใจทำเจ้าของให้ดีนี่ที่มันสำคัญอะไรได้จะของดีอะไรของดีมัดว่าถึงตอนนั้นของมาเจ้าของให้ดีของดีทั้งนั้นเวลาเจ้าของดีหรือไม่ดีไม่สนใจดูเจ้าของสิความดีมันอยู่กับเจ้าของแค่ไปหาคว้าทำไมข้างนอกมันดูเจ้าของบกพร่องตรงไหนแก้ไขตรงนั้นมันดีขึ้นที่ตรงนี้แล้วไปหาดีที่ไหนอีกเรื่องมันก็อยู่เท่านั้นเองนี่มันไม่หาดีนายเจ้าของที่นู่นคว้านู่นคว้านี้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีคว้าตรงไหนก็มีแต่ไม้แห้งไม้แห้งไม้ผุคิดพระกว่าลงถ้าใจบอกไม้ผุโดดใส่บ้านไม้ผุก็ผ้าหักลงเลยอยู่บ้านพวกกลางทั้งคู่เจ้าก็เด้เห็นเป็นขยาน ลีกมันโดดไปข้างข้างบนฟาดได้ถือง่าไม่ผูพันจะลงมาทั้งง่ายผูตกมาพอดีง่ายผูก็ทับเอาซ้ำตายยึดหินดานหันหันนั่นแหละโดดไปโดดมามันถือกิ่งไม้ผูอะไรเนี่ยตกมามันเป็นกิ่งไม้ผูก็ทับซ้ำทั้งใต้ฝั่งแม่นหินดานทั้งเรื่องแม่นไม้ผูฟาดได้เลยตายลิงตัวนั้นอันนี้เราคว้านู่นอันนั้นดีอันนี้ดีไปหาคว้าจากข้างนอกคว้านู่นคว้านี่เจ้าของดีไม่ดีไม่ดูมันก็หาของดีไม่ได้ตลอดวันตายแหละคนเราถ้าคว้าจากข้างนอกไม่มองดูตัวเองถ้ามองดูตัวเองจะเห็นจุดบกพร่องและสมบูรณ์ขึ้นมาที่นี่แหละจำมาหน้าคำเนี่ยคนมากไปงั้นนะโลกหาจากข้างนอกดีข้างนอกเจ้าของมาสนใจดูเจ้าของมันก็หาความดีไว้ได้สิได้อะไรมาก็ว่าดีว่าดีได้ผัวมาก็ว่าดีมันไปฟาดเราเขาสั่นจมแม่แม่กูมันไปผัวกูจะฟาดปากเขาเลยมึงก็ว่ากูดีตัวมึงจะเก่ากูจะวางสั่นจะฟาดปากเลยแม่บอกผมไม่อยากตอบหรอกมันตายผู้ยิ่งมันมาเขาเป็นมาเขาเข่าผู้ชายเด้อมันไม่อยากตอบหรอกหาอะไรว่าดีหาดีมันได้ผัวผัวขี่เราเมียเมียขี่ไพ่จมเก่งๆดูๆนั่นแล้วเล่บ่ได้ดีจังแนวได้อันไหนก็เขาว่าได้ลูกมากก็ยังวานน่ะได้อันไหนมากก็มีแต่แนวเดียวกันหมดนั่นหาของดีข้างนอกเป็นงั้นเข้าใจมั้ยล่ะหาของดีข้างในเจ้าของไม่ดีตรงไหนติเจ้าของตรงไหนแก้ของนั่นแก้ของนั่นมันก็ดีขึ้นที่นี่สิหาแก้ข้างนอกได้เรื่องอะไรไปแก้ข้างหน้ามันก็ออกข้างหลังแก้ข้างหลังมันก็ออกข้างหน้าเนี่ยมันมีช่องออกอยู่นั่นถ้าแก้เจ้าของมันจะออกช่องไหนวะว่างั้นแก้ตรงนี้มันก็ดีทันสิมนุษย์เรานี่หาดูถึงแต่ข้างนอกหาดีข้างนอกหาที่ไหนมันจะดีใครก็หาแต่ข้างนอกใครก็หาแต่ข้างนอกข้างนอกไม่ทราบอะไรดีเมื่อเจ้าตัวไม่ดีแล้วมันไม่เป็นท่าทั้งนั้นแหละหาจนวันตายก็ไม่เจอของดีหาเจ้าของแล้วมันก็เจอแหละไม่ดีตรงไหนแก้คนนั้นสิมันก็ดีเองดีเองสมัยนี้มันสมัยเหอนอกลืมตัวสมัยลืมตัวไม่มองดูตัวแล้วมองดูข้างแต่ข้างนอกตาใครก็มองดูข้างนอกไม่เอากระจกเงามาดักข้างหน้ามองดูหน้าเจ้าของบ้างก็คือหมายก็มามองดูตัวเองทีถ้ามามองตัวเองก็รู้ยิ่งผู้ชมดูดูนั่นแหละปากแม่แม่แม่แม่แล้วกระจกมาเบิ้งปากเจ้าของมันน้ำลายฟุ้งเต็มปากมันยิ่งหูเมื่อนด้วยเพราะกูจมปนีจนน้ำลายเต็มปากมันก็ได้หยุดจมแม่นบ่เลยอันนี้มีแต่แว่แว่ตื่นขึ้นมาแว่แว่ล่ะเนี่ยเมื่อแล้วกระจกเบิ้งปากเจ้าของเบิ้งปากเจ้าของให้จะน้ำลายเต็มจมูกจนจะหายใจไว้น้ำลายเต็มเมื่อยมันก็เศร้าจมมันจะไม่ได้หายใจแล้วมันจะตายมันจมไปยังหรอกอย่างมาหาขาของก็ขาถ้ามาของหยีทำไมมีของหยีอะไรล้มขาหลวงปู่ก็มันอยากให้ออกของดีแก่คนแล้วมันน่าได้เป็นของเสียก็บุกจับน้ำแต่ยังหนุนนั่งรถเล่าจะมามันจะเร็วด้วยวิ่งเร็วอยู่ค่อนข้างจะดีก็ไปบอกว่ามันนี่ก็บ้าจนนึงนี่ก็ได้บอกว่าคำนึงถึงกฎราชการก็ละพอท่านดีแล้วก็บึ้งบึ้งบึ้งเลยตำรวจเขาก็มาดักนะเขาก็จับขับเร็วเกินไป มากับมาเห็นหลวงปู่เราหลวงปู่มีของดีแจกไหมเรื่องว่าจะจำเรื่องใช่หลวงปู่มีของดีแจกไหมยังไม่ได้แปลว่าไหนถูกจับตลอดช่างคนเราขับก็ขับแบบบ้าเลยห้าก็ได้พวกบางคนจะได้จอดขับเร็วด้วยกว่าเป็นร้อยร้อยสิบยิ่งรถคันนี้เลยแล้วมันไปเป็นร้อยเป็นร้อยสิบบางที่ร้อยยี่สิบทางนี้คงคงเบิ้งปลอดภัยแล้วก็ฟุ้งฟุ้งที่ดูที่จังนี่ไปหาผู้ง่วงก็สามชั่วโมงคิดหานาทีแล้วถึงแล้วแล้วก็มันสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงกว่าแล้วสามชั่วโมงคิดหานาทีถึงมันเร็วเลยไปไหนเหมือนกันมาจากกรุงเทพวันนั้นเหมือนกันเร็วเลยมาวันไปกรุงเทพสองสามวันนะครับกลับมาก็ไอ้วัดขับไอ้วัดขับรถติ่งไอ้วัดก็ดีมันชำนาญทางด้วยขับรถติ่งด้วยมันเข้าซอกแซกที่จะได้หมดเลยมันเป็นคนขับก็ออกร่างกับบึ้งเลยแล้วดูเข็มฟาง120เรื่อยจับนะก็จับจับที่ไหนเขาก็ปล่อยจับดวงตาไม่ใช่จะจับอะไรเขาก็ปล่อยจับที่ไหนก็ปล่อยนี่แบบก่อนจะปล่อยก็ขอของดีก่อนแล้วไม่ได้ของดีอะไรเขาเลยจับมาทุกทางเลยปล่อยมาทุกทางขอของดีมาทุกทางเราไม่มีอะไรของดีคือเราว่าขับเร็วว่าการขับเร็วของเราก็ขับเร็วผิดกฎจราจรก็ตามแต่มันก็ผิดเรื่องความปลอดภัยคือก่อนจะเริ่มดูมดทางไหนควรจะระยะไหนควรจะเริ่มก็เริ่มพอมองเห็นผู้เห็นคนเห็นสัตว์อยู่ข้างทางก็เบาลงเข้าถึงมุมคนก็เบาธรรมดาพอกันก็พุ่งเลยคือการขับรถเร็วต้องใช้ประสาทมากเลยนะอย่าว่าแต่คนขับเลยเราผู้ที่ขับคนขับอีกทีนึงนะเราก็ยิ่งดูกว่าคนขับอีกเพราะมันแปลกๆนั่นคนนั่นสัตว์เตือนแล้วเวลารถใหญ่รถเขาบรรทุกน้ำหนักเช่นอย่างรถอ้อยอย่างนี้ยิ่งเห็นใจเขานะนั่นรถอ้อยนั่นหลีกได้มากๆเนี่ยลงตัวนู้นของเราให้เขามาสะดวกเพราะรถอ้อยเอียงนิดนึงก็มาได้ตูมเลยเราให้เขามาด้วยความสะดวกเราก็ไปซ้ายเขาสวนมาเราออกซ้ายเขามาเราเห็นใจเขาหนึ่งพอรถอ้อยมันสูงถ้าเราเขาไปซ้ายเกินไปนี่มันก็ลงทางนี้แหละเราเห็นแล้วที่อำเภอชัยบาดาลโอ้มันลงตรงนี้มันล้มตรงนี้เลยนะสาดไปถึงโน่นต้นไม้หนึ่งอ้อยเจ็บตั้ง5 วันมาทราบมันจะหมดหรือหมดก็ไม่รู้นะมันเห็นใจเขามาทราบเขาล้มมันนั่นตรงนี้เมื่อไรไม่รู้นะรถน่ะมันล้มลงข้างๆเนี่ยแล้วก็อ้อยกระจายไปนู่นแล้วก็เบาๆรถดูโอ้โหมันยังไงกันนี่มันจะขนสักกี่วันนี่เราอ่ะมันจะหมดไม่ทราบเขาหลีกรถอะไรแหละเรามาเห็นแต่รถเขาเกลื่อนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นบทคำสอนอันหนึ่งเหมือนกันแต่ก่อนเราก็ระวังอยู่แล้วเดี๋ยวก็เรื่องรถบรรทุกหนักๆหนึ่งรถอ้อยหนึ่งเราต้องหลีกห่างๆเพื่อให้เขาไปสะดวกของเขาแล้วก็มาเจอนั่นอีกก็ยิ่งประทับเข้าไปอีกแล้วยิ่งยังเข้ามาจากทางแยกเข้ามาวัดเรานี่ อ้อยมันจะออกเรื่อยๆพอมองเห็นพระมันก็รู้แล้วก็ลงเลยข้างเข้ามาสบายก็มาการไปมาต้องเห็นใจกันอย่างนั้นมนุษย์เรามันจึงอยู่กันเป็นผาสุขให้มองใจเขาใจเราเราจะเอาความสะดวกเช่นเรากดจราจรเพราะมากดจราจรก็เพื่อความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อก่อกรรมก่อเวรกันนะควรจะหลีกกันขนาดไหนให้เหมาะให้สมเราก็หลีกได้เราเป็นรถเล็กเนี่ยเราก็หลีกให้เขาให้เขามาสะดวกสบายเช่นคันหนึ่งก็เราแซงมานู่นทางแล้วเป็นทางถูกก็จริงแต่เขาก็แซงมาด้วยความจำเป็นเราก็ควรเห็นความจำเป็นของเขาเราก็หลีกให้เขาเขาก็บึ่งมาแล้วสบายนั่นคนเมื่อความเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นเราก็ถือแต่ว่าทางเราถูกทางเราถูกก็จริงความจำเป็นของเขาเป็นยังไงนั่นก็ต้องคิดอีกสิถ้าเราถูกเราแยกลงไปอีกก็ยังได้ถ้าเขามาเวลาจำเป็นถ้ารถเราไปช้าช้าก็ต้องไปซ้ายๆให้เขาเพื่อเขาจะได้แซงแต่เราไปกินทางตลอดเวลาทั้งๆที่ช้ารถคันเดียวนี่ช้ารถคันหลังช้าไปสักเท่าไหร่เสียเวลาเวลาของเขามากมายเราก็เอียงไปซ้ายให้เขาได้หลีกหลีกหลีกไปเมื่อไม่มีรถข้างหน้าของเราที่เราเอียงลงไปแล้วเขาก็ไปด้วยความสะดวกไม่เสียเวลาเวลาทุกความเห็นใจกันคิดขาดหน้าขาดหลังเพื่อหัวใจกันเพราะเรามันอยู่ด้วยกันนี่นะเราจะว่าเราใหญ่คนเดียวโตคนเดียวเก่งคนเดียวไม่ได้เหตุเข้ากับใครไม่ได้หรอกคนประเภทนั้นยิ่งคนปากจะตัดไปแล้วไปไหนก็ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมถืออำนาจแบ่งอำนาจวาสนาเพื่อของเมื่อเขาหัวเราะอยู่ข้างในไม่รู้เราก็ว่าเราเก่งไปที่ไหนคนแตกคือเขาไม่อยากคบค้าสมาคมคนประเภทนั้นนั่นคนไม่เห็นใจคนเห็นใจเจ้าของอย่างเดียวก็นำมาเพิ่มอำนาจวาสนาของเจ้าของเนี่ยคนไม่มีหัวใจทุกคนนะสิมาจังว่าดูกันเห็นใจกันอยู่ด้วยกันวันละด่วนผ่านพันชนิดไหนขนาดใดก็ผ่อนการมันต้องถูกจะออกบทออกกฎออกเกณฑ์ออกกฎหมายบ้านเมืองมาอวดกันทีเดียวไม่ถูกส่วนที่อวดส่วนที่ตั้งไว้เป็นหลักเกณฑ์ใครก็รู้อยู่แล้วนั่นส่วนที่จะละด่วนผ่อนพันกันนี่มันมีอีกแง่หนึ่งมันหลายด้านหลายทางนะอันนี้ชุ่มเย็นความลดหย่อนผ่อนผันต่อกันด้วยความไม่เสียหายอะไรถ้าลดหย่อนลงไปมันเสียหายใครก็รู้ฮั่นลดหย่อนผ่อนผันลงไปไม่เสียหายทั้งสองทางแต่เป็นความดีทั้งสองทางด้วยก็ควรลดหย่อนผ่อนผันกันมันมีหลายแง่หลายทางเลยนะไอ้เนี่ยก็มีแต่เบ่งใช่ไหมล่ะไม่ถูกใครไม่อยากคบค้าสมาคมคนประเภทนั้นไปที่ไหนแต่คือเขาแต่คือนี้เขาเบื่อนะเรายังว่าโอ้ยเรามีอำนาจวาสนามากนักไปที่ไหนคนแต่คือยังไปอยู่นะบ้ามันสองชั้นสามชั้นนะนะความจริงเขาเหม็นเขาจะตายจมูกเขาเวลาเขาวิ่งเขาก็จมูกเบนขึ้นนู่นสร้างเมฆเขากลัวจะได้กลิ่นคนบ้านั่นบ้าอำนาจบ้าวาสนายังไม่รู้ตัวอยู่ยังว่าโอ้เรานี่อำนาจวาสนามากนะไปที่ไหนคนแตกคือยังว่าอยู่เลยเนอะว่างั้นเราคนเราถ้ามันได้ผิดแล้วมันผิดไปเรื่อยๆถ้าถูกคนเราถ้าถูกก็ถูกไปเรื่อยนิสัยทางชอบทางผิดทางพานแล้วก็พานไปเรื่อยผิดไปเรื่อยไปไหนชอบจะพานอยู่ในสันดานนั่นแหละคบใครก็ไม่ก็เป็นสันดานนั่นแหละออกแล้วใครก็เบื่อแต่จำไว้นะอยู่ด้วยกันให้มีความลดหย่อนผ่อนผันกันมันถึงถูกอำนาจวาสนาอยู่เลือกๆอย่าให้มันออกมาแผงนี่มันเป็นพิษเป็นภัยนี่เขาเรียกอันตรพาลวาสนาแบบนี้คนอันตรพาลคบใครใครเขาก็ไม่อยากคบคนประเภทนั้น ูดคำจาเนี่ยอันหนึ่งพูดไม่ระมัดระวังพูดไม่มีเหตุมีผลพูดไม่คิดไม่อ่านแล้วก่อนพูด ปากเปาะปากบอลเนี่ยอันนี้สำคัญศีลธรรมท่านละเอียดละออมากที่จะสอนมนุษย์ให้ดีนะละเอียดมากที่สุดปฏิบัติไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความละเอียดของธรรมเห็นไม้ที่เป็นต้นอยู่มันก็หักสวยงามของมันเห็นไม้ต้นนี้โอ้ยสวยงามเป็นไม้เนื้อแข็งด้วยนี่มันก็งามแต่มันก็งามอยู่เฉพาะต้นเพราะนั้นจะไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เวลามันเป็นต้นของมันอยู่อย่างนั้นจะให้เป็นอะไรมันก็ไม่ได้จะให้มันงามยิ่งกว่านั้นอีกนำมาทำประโยชน์อะไรๆที่จะให้มีคุณค่าเกินนั่นอีกมันก็ทำได้นะมนุษย์ของเรามันก็เหมือนกันว่าแต่มนุษย์เฉยๆเกิดขึ้นมามันก็เป็นมนุษย์แล้วก็ชื่อให้ชื่อว่าอย่างนั้นแล้วแต่จะสวยงามตามคำที่เขาชมเชยว่าเป็นมนุษย์ว่าสูงกว่าสัตว์ก็ต้องมีข้อปฏิบัติความประพฤติอัธยาศัยใจคอประกอบมันเข้ามันถึงจะมีคุณค่ามนุษย์เราเฉยๆไม่มีคุณค่าแล้วถ้ามีคุณค่ากับนักโทษในเรือนจำก็ไปกราบเขาสิถ้าว่ามันมีคุณค่าเสมอกันหมดแล้วคนในเรือนจำมันเป็นยังไงเราจะกราบลงคอไหมล่ะมันก็กราบไม่ลงนั่นเพราะมันเสียคุณค่าคนหมดคุณค่าลงไปโดยลำดับลำดานี่ก็เพราะความชั่วนั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นคนเราถ้ามีความดีใครก็อยากกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจถ้าดีไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระไม่ว่าใครก็ตามมันน่าลงถึงลงใจคนเราไม่น่าลงไม่ลงไม่ว่าใครใจบังคับไม่ได้ใจบังคับได้แต่ภายนอกเขาเช่นว่าอำนาจเขาบีบบังคับเขาแต่ภายนอกหัวใจเขาเป็นยังไงบีบไม่ได้นั่นสมมติเวลานี้เขายอมเราก็จริงแต่เวลาหลังนั้นมือมืดมันเข้ามาแล้วน่ะเพราะใจไม่ลงมันก็พยายามเอาทางหนึ่งจนได้ฆ่ากันนั่นเห็นไหมล่ะเพราะใจนั่นพาให้เป็นใจมันไม่ลงแต่ร่างกายเฉยทำท่ายกมือไหว้เฉยหัวใจไม่ได้ไหว้เนี่ยเพราะทำให้ขัดอกขัดใจถึงกระดานแล้วเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเพียงว่าขอชีวิตไว้เท่านั้นหรอกจะเอาบทหลังละวางนั่นถ้าว่าใจมันลงแล้วจะให้ไปฆ่าเขาก็ฆ่าไม่ลงถ้าจะไปฆ่าเขาก็ให้ฆ่าเราเสียเนี่ยถ้าใจมันลงกันแล้วนะสมมติว่าคนนี้มีบุญมีคุณต่อเรามาขนาดไหนแล้วมีคนใดคนหนึ่งมาบังคับเราให้ไปฆ่าคนผู้มีบุญมีคุณนี่บอกว่าฆ่าไม่ได้แล้วนี่เหมือนกับพ่อกับแม่ผมเนี่ยถ้าจะฆ่าให้ผมไปฆ่านั้นก็ให้ฆ่าผมเสียคือยอมสละเจ้าของไม่ยอมฆ่าเขานั่นคนเห็นบุญเห็นคุณกันมันเป็นอย่างนั้นนะคือใจไม่ลงที่จะฆ่ามันไม่ลงใจที่จะฆ่าได้เจ้าของตายก็เลยยอมไปเลยก็เป็นอย่างนั้นแหละคนเราถ้าใจมันลงกันแล้วอย่างนั้นมันลงต่อบุญผู้มีบุญมีคุณเขาจะบังคับขับใจหรือจะจ้างวานให้ไปฆ่าอย่างนี้ไม่ยอมเขาจะบังคับให้ไปฆ่าก็ไม่ยอมตายก็ให้ผมตายซะดีกว่าที่ผมจะให้ผมไปฆ่าคนนั้นมันนั่นบอกบุญบอกคุณบอกชีวิตจิตใจของผมอยู่ในนั้นหมดนะผมจะทำไม่ได้บอกผมตายน่าตายได้นั่นไม่กระเทือนถ้าเขาตายแล้วกระเทือนมากกระเทือนในหัวใจเจ้าของตายไม่มีกระเทือนกระเทือนเนี่ยก็ยอมสละนะคนเราเป็นอย่างนั้นมีหมายถึงว่าใจมันลงแล้วเป็นอย่างนั้นฆ่ากันไม่ได้ถ้าใจไม่ลงแล้วทำไงก็ทำบีบบังคับก็บีบยอมเสียเป็นพอเป็นกิริยาเท่านั้นพอตัวรอดพอออกจากนั้นแล้วก็ขึ้นเลยที่ข้างหลังมันจะไม่ทราบว่าจะมาฉากไหนนะคนเราจึงต้องระวังกันที่หัวใจรักษาน้ำใจกันแล้วก็อยู่เป็นสุขคนเราจะอยู่เป็นสุขได้ด้วยน้ำใจถ้าไม่ใช่น้ำใจอยู่ด้วยกันไม่ได้นะใครจะว่าใครใหญ่โตขนาดไหนก็ตามอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องอยู่ได้ด้วยน้ำใจสำคัญท่านจึงให้รักษาน้ำใจธรรมนี่สอนลงในน้ำใจทั้งนั้นแหละไม่สอนที่อื่นใจนี่เป็นตัวสำคัญมากเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารมันเป็นได้สบายสบายเป็นจอมปราดก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นถึงขนาดจอมปราดก็เป็นได้เพราะอำนาจแห่งธรรมถ้าธรรมเข้าตรงไหนแล้วจิตมันจะอ่อนไปเลยอ่อนไปเลยมันไม่แข็ง ถ้าไม่มีธรรมแล้วจิตมันแข็งมันเป็นยักษ์เป็นผีฆ่าได้ทั้งนั้นเนี่ยอะไรผ่านหน้ามันได้ฆ่าได้หมดนี่จิตมันแข็งตัวของมันในทางที่เสียหายถ้าจิตมีธรรมแล้วมันอ่อนมีธรรมมากเท่าไหร่ยิ่งอ่อนยิ่งนิ่มไปหมดเข้าได้หมดที่นี่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะใดเข้าได้สนิทด้วยความอ่อนนิ่มของใจนางพระพุทธเจ้าท่านสอนเมตตาสัตว์นั่นสัพเพตานมาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่สุดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นฟังที่น่ะไม่ก่อกรรมก่อเวรไม่ทำร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันอิจฉาพยาบาทกันห้ามนะฟังดินั่นแหละจิตออกจากท่านที่มีจิตอ่อนนิ่มที่สุดเลยเข้าได้กระทั่งสัตว์หนังสอนหัวใจเป็นสำคัญหัวใจอ่อนต่อกันแล้วมันอยู่ด้วยกันได้มนุษย์เราไม่ว่าชาติชั้นวรรณะฐานะใดอยู่ด้วยกันได้ทั้งนั้นแหละถ้าเมื่อจิตใจมันมีความอ่อนโยนต่อกันมีความเมตตาสงสารกันคิดดูสิสัตว์เลี้ยงในบ้านเราสงสารเขาเช่นหมาเงี้ยมันก็อยู่กับเขากับเราป้วนเปี้ยนมันเปี้ยนนอนกับเจ้าของด้วยซ้ำบางตัวนี่ก็เพราะจิตมันลงกันนั่นเองด้วยความเมตตาสงสารเลี้ยงกันไว้เขาก็รักเราเราก็รักเขาก็อย่างนั้นแหละนี่คือจิตลงกันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่ลงอยู่ไม่ได้เอาอะไรมาก็ขาดสะบั้นไปเลยฆ่าพินาศเลยเอาอันหน้าไปทางโน้นไปบ้านเทศมักนั่งรักเทศทุกวันเหนื่อย

ลืมจนวันพระวันนี้ก็ดีออกไปเห็นคนหลังไหลมาเฮ้อวันนี้วันหลังวันพระบอกว่าวันพระเอ้ยโทษว่าเรามีแต่วันยุ่งวะไม่รู้จักอะไรวันไหนเป็นวันพระวันโยมเรายุ่งตลอดจนเห็นคำว่าจงอย่าว่าวันพระเป็นงั้นแล้วยุ่งขนาดนั้นนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิบุตังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิบุตถังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิดินาดานาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิ

0: นี่ศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามินัตจังเยตวาดิตวิสุขดัสสนมาลากันธวิเลปนะธารณมันดานาวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิหิมานิอัตตาสิกขาปดานิอัจเจกังรัตตินิวังอุโปสถะวะเสนะสาธุกังรักขีตบานิสีเลนะสุกติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยนี่ให้พรที่นี่ ยะถาวาริวะหาปูราปะเดปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่พ่อวันนี้ว่าวันนั้นละโบ้ร้ายละเมื่อยว่าวคู่กับมือเลยจะมุ่งเจ้าจมให้ลูกไอ้ล้านคอยก็ยังให้มุ่งเจ้าเด้คอยจมไม่รู้จมเงื่อนเงื่อนเงื่อนขอกันจะตายกันตัวเมื่อไรไม่ได้จมไม่ย่อนย่องกูมือกูมือมันตายเป็นในก้นไ
1: หมท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ชีวประวัติพระอนุรุทธเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านทิพยจักษุพระอนุรุทธเถระท่านนับเนื่องอยู่ในคณะของพระอสีติมหาสาวกรูปหนึ่งท่านได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะจากพระผู้มีพระภาคเจ้าตามที่มีปรากฏอยู่ในบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าเอตทัคคังภิกขเวมะมะสาวกานังภิกขูนังทิพจักขุกานังยะทิทังอนุรุทโธติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอนุรุทธะเป็นเอกทัคคะคือผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตในฝ่ายทิพยจักษุคือมีตาทิพย์ชีวประวัติในอดีตชาติของท่านพระอนุรุทธะเถระผู้มีตำแหน่งสมณศักดิ์เป็นหนึ่งในพระศาสนาได้มีข้อความบันทึกไว้ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีซึ่งเป็นอัตถกถาที่ขยายความในพระบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าการที่พระอนุรุทธเถระได้เป็นผู้เลิศด้านทิพยจักษุนั้นมีเหตุผลอีก2ประการด้วยกัน

0: 1. ด้วยการฝึกหัดจนชำนาญ 2. ด้วยความปรารถนาในอดีตชาติข้อแรกที่กล่าวว่าด้วยการฝึกหัดจนชำนาญนั้นคือนอกจากเวลาฉันอาหารแล้วท่านพระอนุรุทธเถระก็จะเจริญอาโลกสิงคือเลี้ยงดูสัตวโลกทั้งหลายด้วยทิพยจักษุทั้งเวลากลางวันและกลางคืนจนเกิดความชำนิชำนาญส่วนข้อที่2กล่าวว่าด้วยความปรารถนาไว้ในอดีตชาตินั้นโดยท่านทำบุญกุศลแล้วได้ตั้งมโนปนิธานคือใช้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยจักษุจากเมื่อ 100,000 กัปที่ล่วงมาแล้วดังมีเรื่องเล่าว่าพระอนุรุทธเถระได้เกิดเป็นกุลบุตรกุฎุมพีผู้เป็นใหญ่คนหนึ่งซึ่งตรงกับพุทธกาลของพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งกุฎุมพีนั้นได้ไปยังพระวิหารร่วมกับมหาชนเพื่อฟังพระธรรมเทศนาเวลาที่กุฎุมพีนั้นไปถึงพระวิหารแล้วถวายบังคมพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยืนฟังธรรมกถาอยู่ภายนอกที่ประชุมพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วจึงทรงตั้งพระภิกษุผู้มีทิพยจักษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศด้านทิพยจักษุคือมีตาทิพย์ฝ่ายกุฎุมพีนั้นเห็นแล้วคิดว่าพระภิกษุรูปนี้มีความดีมากจนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศตั้งในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายทิพยจักษุแม้ตัวเราก็ควรจะเป็นผู้เลิศด้วยทิพยจักษุในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งจะเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตการพอคิดเช่นนั้นแล้วเขาจึงแทรกแหวกกลุ่มชนก็ประกาศทูลนิมนต์พระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุ 100,000 รูปด้วยเจตนาเพื่อให้เสด็จเข้าไปฉันพระตาหารที่บ้านของตนรุ่งเช้าขึ้นกุฎุมพีก็ได้วรโอกาสถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานสมเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้วันหลังต่อมากุฎุมพีได้จัดการถวายมหาทานอย่างนั้นอีกติดต่อกัน7วันและในวันที่7ได้ถวายผ้าอย่างดีพร้อมด้วยเครื่องเย็บและเครื่องย้อมแด่พระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ 100,000 องค์แล้วตั้งความปรารถนาขึ้นในเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์ได้กระทำการสักการะบูชาคราวนี้ไม่พึงประสงค์ทิพยสมบัติหรือมนุษยสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเลยพระองค์ทรงตั้งพระภิกษุใดไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยจักษุล่วงจากวันนั้นมาถึงวันนี้ได้7วันแล้วขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยจักษุเหมือนพระภิกษุองค์นั้นในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการเถิดพระเจ้าข้าพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐคืออนาคตังสยานคือความรู้เหตุการณ์ในภายหน้าโดยทรงเห็นว่าความปรารถนาของกุฎุมพีนั้นจะสำเร็จอย่างแน่นอนไม่มีอุปสรรคขัดขวางจึงทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนกุฎุมพีเมื่อสิ้นการ100,000กัปในอนาคตการจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคดมเสด็จอุบัติขึ้นในโลกกุฎุมพีจะได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายมีทิพยจักษุและจะมีชื่อว่าอนุรุทธะ แล้วพระปฐมบุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำพระตานุโมทนาคือทรงแสดงความยินดีในการถวายอาหารพระเสร็จแล้วจึงเสด็จกลับพระวิหารที่ประทับมีเรื่องกล่าวถึงการกระทำความดีของคุดุมพีอนุรุทธะไว้ว่าเพื่อพระปฐมบุตระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนมายุอยู่ตราบใดคุดุมพีผู้นั้นก็กระทำบุญกุศลอยู่ตราบนั้นแต่การต่อมาพอพระปฐมบุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วคนทั้งหลายช่วยกันสร้างพระสุวรรณเจดีย์สูงถึง7โยชน์เสร็จแล้วคือ1โยชน์เท่ากับ16กิโลคุดุมพีนั้นเกิดศรัทธาต้องการจะกระทำบุญกุศลเกี่ยวกับองค์พระสุวรรณเจดีย์นั้นบ้างจึงเข้าไปถามพระภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญการบริกรรมหรือกระทำบุญกุศลเพื่อให้เกิดผลเป็นทิพยจักษุนั้นจะต้องกระทำอย่างไรขอรับดูก่อนคุดุมพีท่านหวังจะได้ทิพยจักษุควรถวายประทีปบูชาพระพุทธสุวรรณเจดีย์นั้นพระภิกษุทั้งหลายกล่าวแนะนำดีแล้วขอรับคุดุมพีตอบรับเมื่อทราบพิธีการแล้วจึงจัดต้นประทีปใหญ่ 1,000 ต้นนำไปตั้งไว้รอบๆพระสุวรรณเจดีย์และมีดวงประทีปเล็กๆขั้นอยู่ในระหว่างกลางของต้นประทีปดวงใหญ่นั้นๆแล้วจุดไฟบูชาพระสุวรรณเจดีย์ด้วยตั้งใจบูชาพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรวมประทีปทั้งปวงที่มีผู้อื่นนำมาจุดบูชาพระเจดีย์ในครั้งนั้นมีหลายพันดวงแสงประทีปประทำให้ปริมณฑลของพระสุวรรณเจดีย์แลดูโชติช่วงชัชวาลบางประหนึ่งว่าเวลากลางวันคุดุมพีนอกจากกระทำการบูชาพระสุวรรณเจดีย์ดังกล่าวนี้แล้วไม่เคยละทิ้งการกระทำความดียังตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลอื่นๆอีกอยู่จนตลอดสิ้นชีวิตและเมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้ท่องเที่ยวเสวยทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลกและเสวยมนุษยสมบัติอยู่ในมนุษยโลกจนตลอดกาลนานเท่านานส่วนเรื่องในอดีตชาติของพระอนุรุทธะเถระที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธกนิกายอัปปทานและอัตถกถาคัมภีร์วิสุทธะชนะวิลาสินีได้กล่าวถึงการสร้างบุญกุศลไว้ดังนี้ในชาติหนึ่งท่านพระอนุรุทธะเถระบังเกิดขึ้นตรงกับพุทธกาลของพระสุเมธะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจุดประทีปถวายบูชาพระสุเมธะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ในระยะเวลา7วันด้วยกันด้วยบุญกุศลนี้ส่งผลให้ท่านพระอนุรุทธะเถระในชาตินั้นได้เกิดเป็นเทวดามีรัศมีกายสว่างกว่าเทวดาทั้งหลายอยู่ประณีตทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีตาทิพย์สามารถแลเห็นได้ไกลถึง1โยชน์โดยรอบและเป็นอยู่รวม28ชาติได้เป็นพระอมรินทราธิราชอยู่30กับใครๆดูหมิ่นท่านไม่ได้นี่เป็นผลของการถวายประทีปท่านได้บรรลุทิพยจักษุย่อมมองเห็นได้ด้วยญาณตลอด 1,000 โลกในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นี่เป็นผลของการถวายประทีปพระสุเมธะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกนี้ใน 30,000 กัปจากพัทรกัปนี้ท่านเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสได้ถวายประทีปแด่พระองค์เมื่อบรรลุมาถึงชาติสุดท้ายนี้ได้กระทำให้แจ้ง ซึ่งคุณวิเศษคือสติสัมปิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ประการทั้งท่านได้เกิดทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วครั้นเวลาผ่านมาได้100,000กัปซึ่งตรงกับพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กลับมาเกิดเป็นคุดุมพีอยู่ในเมืองและท่านมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีอีกชาติหนึ่งดังมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีความว่าการสร้างบุญกุศลที่มีเรื่องกล่าวถึงนั้นในตอนที่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเมื่อมหาชนได้สร้างพระเจดีย์อันสูงได้หนึ่งโยชน์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วจึงให้สร้างถาดสำริดเป็นจำนวนมากใส่เนยสายจนเต็มกระทำไส้ใส่ไว้แล้วจุดไฟบูชาไว้รอบพระเจดีย์นั้นส่วนกุฎุมพีนั้นจะบูชาบ้างให้กระทำถาดสำริดใหญ่กว่าถาดทั้งปวงใส่เนยสายจนเต็มกระทำไส้1,000ไส้ใส่วางไว้รอบขอบปากกระทำไส้ใหญ่ไว้ตรงกลางจุดให้ลุกโพลงแล้วทูลถาดขึ้นบนศีรษะเดินวนรอบพระเจดีย์ตั้งใจกระทำเป็นพุทธบูชาอานิสงส์ผลดีแห่งการกระทำบูชานี้คือดุมพีนั้นเมื่อตายแล้วได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกเสวยที่พยสมบัติอย่างแสนสบายเรื่องอดีตชาติของท่านพระอนุรุทธะเถระอีกตอนหนึ่งซึ่งมีกล่าวไว้ทั้งในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีและในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งภิกขุวัตรในเรื่องสุมนสัมมเนรว่าเมื่อเทวะกุฎุมพีนั้นจุติจากเทวโลกลงมาเกิดในตระกูลขัดสนตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงพาราณสีโดยต้องมาเป็นคนหายากให้แก่ท่านสุมนเศรษฐีเทวกุฎุมพีผู้กลับมาเกิดเป็นคนผสมโดยได้รับการขนานนามว่าอันนภาระต้องรับภาระเกี่ยวหญ้าอยู่ในคฤหาสน์ของท่านสุมนเศรษฐีผู้มีน้ำใจเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาบริจาคทานแก่คนกำพร้าคนอนาถาคนเดินทางไกลและคนขอทานทุกวันไปวันหนึ่งพระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะตามปกติท่านพักอาศัยอยู่ที่ภูเขาคันธมาศเมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วดำริว่าวันนี้อาตมาจะไปอนุเคราะห์ใครจึงจะเหมาะสมธรรมดาพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายชอบอนุเคราะห์คนขัดสนยากจนเพราะฉะนั้นพระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะจึงคิดว่าวันนี้อาตมาจะอนุเคราะห์อนัพาระบุรุษและพอทราบว่าอนัพาระกลับมาจากป่าแล้วก็ครองจีวรคล้องบาตรหอบจากภูเขากันธมาศไปยืนรอท่าอยู่ที่ประตูบ้านของอนัพาระนั้นฝ่ายอนัพาระกลับมาพบพระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะกำลังยืนอยู่ที่ประตูบ้านจึงกราบเรียนถามว่าพระคุณเจ้าจาริกบิณฑบาตได้อาหารหรือยังขอรับดูก่อนบุรุษผู้มีบุญมากอาตมายังไม่ได้อาหารเลยพระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะตอบขอพระคุณเจ้าจงหยุดรออยู่ที่นี่สักครู่เถิดขอรับอนัพาระนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าให้รอแล้วรีบเข้าไปในบ้านถามภรรยาว่าอาหารที่เป็นส่วนของฉันมีอยู่หรือเปล่าอาหารที่เป็นส่วนของพี่มีอยู่จ้ะอนัพาระไม่รอช้ากลับออกไปรับบาตรจากพระประเจกพุทธเจ้าและพูดกับภรรยาว่า การที่เราทั้งสองต้องรับจ้างเขามีสภาพยากจนอยู่เช่นนี้เพราะเราทั้งสองไม่เคยได้กระทำบุญไว้ในชาติก่อนเมื่อเราคิดจะให้ทานของที่จะให้ทานก็ไม่มีเมื่อของที่จะให้ทานมีอยู่แต่ผู้ที่จะรับทานไม่มีมาวันนี้เราได้พบพระประเจกพุทธเจ้าผู้ปริฐาแล้วทั้งอาหารที่เป็นส่วนของฉันก็มีอยู่เธอจงนำอาหารที่เป็นส่วนของฉันใส่ลงในบาตรนี้เถิดภรรยาของอนัภาระเป็นคนมีปัญญาดีพอฟังสามีพูดดังนั้นแล้วฉุกคิดขึ้นว่าสามีของเรายินดีถวายอาหารส่วนที่เป็นส่วนของเขาแด่พระประเจกพุทธเจ้าเราก็ควรจะได้ร่วมถวายทานในครั้งนี้ด้วยคิดดังนี้นางจึงนำอาหารส่วนที่เป็นของตนมาใส่ลงในบาตรนั้นร่วมกับส่วนของสามีครั้นอนัภาระได้นำบาตรที่ใส่อาหารสองส่วนนั้นไปถวายแด่พระประเจกพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นจากการมีชีวิตอันยากลำบากเช่นนี้เสียทีเถอะและคำว่าไม่มีอย่าได้ฟังเลยขอรับพระประเจกพุทธเจ้าผู้ปริศักดิ์กล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้มีบุญมากขอจงสำเร็จดังเธอปรารถนาเถิดอนัภาระจัดแจงปูผ้าขาวลงในสถานที่ที่เห็นสมควรแห่งหนึ่งแล้วจึงนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าให้นั่งฉันจังหันและพระประเจกพุทธเจ้าก็นั่งลงฉันจังหันในสถานที่นั้นเวลาพระประเจกพุทธเจ้าฉันเสร็จอนัภาระจึงถวายน้ำสำหรับล้างบาตรและพระประเจกพุทธเจ้ากล่าวอนุโมทนาว่าอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพกุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถาแปลว่าขออิทธิผลผลสำเร็จที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญเมื่อกล่าวอนุโมทนาจบพระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะก็เดินทางกลับไปตามมัคคาในขณะนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่กัมพูชัดของสุมนเศรษฐีได้ให้สาธุการคือการเปล่งวาจาชอบแล้วในสิ่งที่เห็นสมควรโดยเปล่งขึ้น3ครั้งว่าโอ้ทานที่ถวายแด่พระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะนั้นเป็นทานอันยอดเยี่ยมดังนี้สุมนเศรษฐีได้ยินเสียงสาธุการของเทวดาแล้วก็ทำให้เกิดความสงสัยเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงถามว่าข้าพเจ้าบริจาคทานมาจนตลอดกาลนานถึงเพียงนี้ท่านไม่เคยเห็นเลยหรือจึงเพิ่งจะมาสาธุการในวันนี้เทวดานั้นตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้สาธุการในการบริจาคทานของท่านข้าพเจ้าให้สาธุการในการบริจาคอาหารบิณฑบาตแด่พระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะของอนัภาระต่างหาก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ให้โอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ใจของเราอย่าฟังแต่เสียงธรรมะสิแท้จริงนั้นเสียงท่านชี้บอกตัวธรรมท่านพูดถึงสิ่งใดเราก็ให้รู้จักสิ่งนั้นดูสิ่งนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่เสียงเสียงจะเพียงทำให้ชี้บอกให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ทั้งตรงนั้นสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นถ้าเราฟังเข้าใจวิธีฟังแล้วก็จะย่อมได้รับประโยชน์เรียกว่าสุสุดสังรัตเตปัญญาถ้าฟังโดยดีและได้ปัญญาท่านว่าฟังดีก็ได้ฟังไปก็เสียฟังอย่างไรจึงจะได้ปัญญาอันนี้เราผู้ฟังควรใส่ใจมันจะเกิดได้อย่างไรเพราะธรรมะนั่นมีอยู่ตลอดเวลาถึงเทศหรือไม่เทศก็เป็นของที่มีอยู่แต่ธรรมที่กล่าวนี้หมายถึงสภาวะแห่งความจริงมันอยู่สลับซับซ้อนกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าไม่จริงสิ่งที่หลอกลวงหรือจะพูดอย่างหนึ่งเรียกว่าโลกกับธรรมอยู่สลับซับซ้อนกันเราเลือกแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นโลกอะไรเป็นธรรมถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องจะเข้าใจน้อยไปเลยว่าโลกอันใดก็ธรรมอันนั้นธรรมอันใดก็โลกอันนั้นเพราะเราแยกไม่ออกเพราะเราไม่รู้จักไม่เข้าใจจะพูดถึงโลกเพิ่มมาจากสื่อบัญญัติโลกก็มาจากคำที่ว่ายังไม่รู้ความจริงยังมองไม่เห็นความจริงท่านจึงเรียกว่าโลกเห็นสิ่งที่สมมติเห็นสิ่งที่จะเมื่อเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความนึกว่าจะได้ความสุขกับสิ่งนั้นจะได้สุขความสุขกับสิ่งนี้ก็เลยมีความหลงไปตามอาการนั้นนี่พูดโดยเฉพาะโลกนั้นท่านเรียกหลายอย่างมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกเปรตโลกแท้จริงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้เรารู้จักขันธโลกหรือสังขารโลกโลกทั้งหมดมาจากสังขารโลกมันเกิดขึ้นปรุงขึ้นแต่งขึ้นโดยธรรมชาติดังโดยมีจิตใจผู้ปรุงแต่งผู้เจ้าของบ้างอาศัยเหตุกัดใจบ้างอาศัยไม่มีเหตุกัดใจบ้างโลกที่ไม่มีเหตุโลกคือแผ่นดินนี่ไม่มีเหตุเพราะเหตุใดเพ พราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีกุศลและอกุศลพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุให้เกิดโลกที่มาจากกุศลและอกุศลเหล่านี้เองเหตุในฝ่ายกุศลมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเหตุฝ่ายอกุศลคือความโลภความโกรธความหลงอย่างละสามท่านเรียกว่ามีเหตุหกอย่างสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในโลกวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกหรือเปรตโลกท่องเที่ยวอยู่อาศัยเหตุอันนี้แล้วเป็นตัดใจให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสลายยตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติเกิดความไม่รู้เรียกว่าอกุศลธรรมนั่นให้สัตว์ทั้งหลายไปสู่ทางไม่เจริญเรียกว่าอบายหาความเจริญไม่ได้เหมือนข้อนี้เราก็ดูปัจจุบันก็ได้คนที่ไม่มีความรู้ความฉลาดนับไปถึงสิบจะหาความเจริญได้อย่างไรเห็นได้แต่ในปัจจุบันนี่แหละคนที่มีความรู้ความฉลาดความสามารถได้มีสติปัญญาดีศึกษาดีก็ย่อมมีความเจริญนี่เรียกว่ากุศลธรรมมาเป็นฝ่ายเจริญผู้มีสติปัญญาดียิ่งมีสติปัญญาเป็นพื้นฐานกุศลเป็นพื้นฐานแล้วยังมีเหตุในปัจจุบันจะเป็นคนขยันไม่เสียการเป็นคนเอาใจใส่ในการศึกษาในการปฏิบัติในการกระทำ ไม่นิ่งนอนใจเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ให้เปล่าจากประโยชน์ไม่ว่าทางกายกรรมและวจีกรรมมโนกรรมใช้กายกรรมให้เกิดกระทำให้เกิดทางเป็นล้วนใจนำมาได้มาซึ่งประโยชน์ใช้วจีกรรมให้นำมาซึ่งประโยชน์ใช้มโนกรรมให้ได้มาซึ่งประโยชน์ให้ลึกถึงประโยชน์ไม่ได้คำนึงถึงว่ายากหรือง่ายลำบากหรือไม่ลำบากสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สร้างความสามารถในด้านจิตใจแล้วต้องเพียรพยายามกระทำยิ่งทำให้บุคคลผู้นั้นมีจิตกล้าขึ้นในการที่จะเอาชนะตรงกันข้ามหรือฝ่ายจับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเราได้เครื่องมือแล้วควรใช้เครื่องมือนี่ให้ได้รับประโยชน์เมื่อเวลาใช้ได้เมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มีคนจำนวนไม่น้อยมีเวลาว่างเข้าของเงินทองก็มีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นก็มีทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ที่บัณฑิตทั้งหลายท่านยินดีพอใจมีความเพียรพยายามกระทำเวลาทำขึ้นก็ทำสิ่งจริงที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์พอถึงเวลานั้นนึกเสียใจตัวเองอยากจะทำก็ทำไม่ได้อยากจะฟังเทศก็ฟังไม่ได้อยากจะนั่งภาวนาก็ภาวนาไม่ได้จิตไม่สงบก็สับกระส่ายมีแต่ความเสียใจส่วนเดียวมีเงินมีทองก็ไปเป็น สมบัติของคนอื่นหมดมีเท่ามีของกับของคนอื่นหมดไม่มีอะไรติดตามตัวเองแม้แต่น้อยผลที่สุดความเจ็บปวดความทุกข์ก็ไม่ทราบว่าเอาจิตไปไว้ที่ไหนไม่ทราบไปยึดอะไรไม่มีที่พึ่งอาศัยได้สักอย่างพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเมื่อยังมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์พอทำได้แล้วนึกว่าตัวเองไม่จำเป็นมีที่อะไรก็พึ่งได้ทุกอย่างกินก็ได้นอนก็หลับไปที่ไหนก็สนุกสนานเมื่อประสิทธิ์เหล่านี้เป็นที่พึ่งของเราเราสบายแล้วก็เลยฝังตัวอยู่ในอามิสเล็กๆน้อยๆนึกว่าเราได้ความสบายพอถึงเวลานั้นเข้าแล้วจึงรู้สึกตัวแต่มันสายเสียแล้วบุคคลอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุคคลเป็นผู้ประมาทประมาทในวัยของตนเมื่อวัยของตนมีกำลังวังชาพอที่จะทำประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาสร้างกำลังใส่จิตใจของเราเองให้มีหลักมีฐานมั่นคงหลักไม่เอาใจใส่ปล่อยชีวิตปล่อยการงานปล่อยการกระทำสิ่งที่หาสาระไม่ได้เมื่อวัยยังมีอยู่คนจะทำสิ่งใดตามวัยที่เหมาะสมไม่ได้เลือกทำแม้แต่มีคนอื่นที่บอกคนทางก็ไม่เชื่ออีกพ่อแม่จะชี้บอกคนทางหรือครูอาจารย์จะชี้บอกคนทางตักเตือนก็ไม่ยอมทำตามไม่จำเป็นหรือบุคคลเลือกประมาทในวัยของตนประมาทในความไม่มีโรคเนื่องจากเราจะมีกำลังวังชาแข็งแรงแข็งแกร่งกล้าอยู่อย่างนั้นไม่กลัวไม่เกรงใครหังการมามังการเนื่องจากใครสู้ไม่ได้ไม่ทางร่างกายไม่ทางการงานเรียกว่าประมาทในความไม่มีโรคจะมีกำลังเท่าช่างสารถ้าโรคเกิดขึ้นแล้วใครก็ใครเถอะผลที่สุดโรคไข้ไข้ไข้เจ็บหนักหนักเข้ารักษาไม่หายก็นึกเสียใจเมื่อตาเรายังดีเราก็ไม่ได้ศึกษาธรรมหูยังดีเราก็ไม่ได้ฟังธรรมกำลังร่างกายของเราสมบูรณ์เราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้ปฏิบัติถึงเวลานั้นนึกอยากได้จะนึกหาที่พึ่งไม่ได้ประมาทในชีวิตนึกว่าชีวิตของเรายังไม่แก่เรายังไม่ชรายังไม่เจ็บยังไม่ตายก็มัวเมาเพ้อเพลินเวลาถึงเวลานั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายว่ามันเกิดขึ้นแล้วสายเสียแล้วเพราะฉะนั้นการเราทั้งหลายตรวจอภินหปัจเวกขณะทุกวันทุกวันก็เพื่อกำจัดมัวเมาเหล่านี้แหละชาดาธรรมมมเห็นชรังอนัตติโตเพื่อไม่ให้โมเมาในวัยเมื่อเราเป็นหนุ่มมีกำลังวังชาวันนี้ก็จะเป็นคนชราในอนาคตข้างหน้ารู้จักอย่างนั้นนะเรียกทำกิจที่ควรทำเมื่อกำลังยังมีอยู่ยังไม่สายเมื่อพยาธิธรรมมมเห็นพยาธิอนัตติโตเราไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บแข็งแรงในวันนี้บางทีอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาไหนก็ได้โรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทมรณะธรรมมนิมรณะอนัตติโตนี้ก็ไม่ได้ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตนี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายสัพเพ หิเมปิเยหิเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบในทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรารักและชอบเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทในความมั่งความมีในทรัพย์สมบัติไม่ควรอดอ้างเอาความมั่งมีไปหาสิ่งหลอกลวงตัวเองให้มัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะล้วนแต่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จรังยั่งยืนเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งอัตภาพร่างกายทั้งชีวิตทั้งโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงทั้งทรัพย์สมบัติเมื่อร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสมบัติจะมีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ที่มีความทุกข์เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่มั่นคงนี่เรื่องทำให้เราทั้งหลายพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทเกิดความหลงทำให้เราสร้างสติให้เราระอบรมพระพุทธเจ้ามักจะเอาธรรมเหล่านี้มาแสดงให้เราเตือนใจเราอยู่เสมอผลที่สุดพระองค์จะดับขันธปรินิพพานจากไปพระองค์พูดโดยย่อว่าวัยยะธรรมาขยะธรรมาวัยยะธรรมาสังฆาราอัตมาเดนะสัมปเดชาติสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระองค์ปิดพระโอษฐ์ในคราวนั้นไม่ได้แสดงอีกเลยเป็นคำรวบรวมท่านทั้งหลายท่านว่าอยู่ในความไม่ประมาทเป็นธรรมที่เลิศเป็นธรรมยอดเป็นธรรมทั้งหลายเหมือนกับเรือนทั้งหลายกลอนก็เรือนไปรวมอยู่ที่ยอดโน้มไปที่ยอดเดินอยู่ที่ยอดธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นยอดมันในทั้งหลายยกย่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้เพียงแต่เรามีสติระลึกตัวของเราอยู่เสมอตลอดเวลาเกิดความสำรวมเกิดความระวังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก้ไขสิ่งที่เกิดประโยชน์สิ่งไหนไม่มีประโยชน์ควรแก้ไขก็แก้ไขสิ่งไหนควรละก็ละสิ่งไหนควรเจริญก็เจริญกระทำเพราะถ้าไม่ละสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็ย่อมเกิดขึ้นถ้าไม่แก้ไขด้วยความเพียรพยายามด้วยความแต่อดทนกิเลสดังอยากส่งละด้วยความเพียรกิเลสดังอย่างต้องละด้วยความเพียรแล้วยังไม่เข้าไปถึงยังละไม่ขาดก็ต้องอดทนต่อไปอีกจนกว่าจะขาดจนกว่าจะหมดบางอย่างก็ต้องติดตามโดยอำนาจสติโดยอำนาจกำลังใจความตั้งมั่นโดยอำนาจความปัญญาสอดส่องโดยอำนาจแห่งความสงบความวิเวกเหมือนกับโรคมีหลายอย่างยาที่จะแก้โรคก็ต้องให้มันพอแก่โรคสมดุลกันมีกำลังมีสามารถที่จะบำบัดโรคฆ่าเชื้อโรคนั้นได้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่ต้องมีมากเพราะจิตใจของเรามีสัญญาอารมณ์มีกิเลสหนาปัญญาหยาบ ส่วนท่านก็จะมีกิเลสเบาบางไม่ต้องมากเหมือนกับท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมของพระอัสสัชชิกล่าวย่อๆเท่านั้นพระท่านเบาบางแล้วท่านก็เข้าใจรู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลายสามารถกำจัดความสงสัยเสียได้เมื่อสงสัยในธรรมในเชื่อมั่นอาจารย์ละศรัทธาได้ตกกระแสบรรลุหนทางเมื่อท่านได้บรรพชาอุปสมบทแล้วปฏิบัติไม่นานท่านก็สำเร็จท่านไม่ต้องต่อสู้นานไม่ต้องใช้อุบายผิดเพี้ยนไปนานเพราะเบาบางแล้วส่วนเราจะต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยความพยายามสติสมาธิปัญญาทุกอย่างถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่สมดุลกับสิ่งที่มันหนาแน่นอยู่ในจิตในใจมันสลัดออกไม่ได้เหมือนกับภาชนะของเราเราต้องการความสะอาดเมื่อเราเอาน้ำเทลงไปไม่ออกเราก็ต้องเอาถูเมื่อถูมือเปล่าไม่ออกก็ต้องเอายาอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถจะออกถูไม่ออกครั้งเดียวก็ต้องหลายครั้งถูแล้วถูอีกขัดแล้วขัดอีกถ้าไม่เป็นพยายามอย่างนั้นมันจะไม่สะอาดจริงๆส่วนภาชนะบางอย่างมันสะอาดอยู่แล้วเพียงแต่ติดเล็กๆน้อยๆแม้แต่ถูกน้ำเล็กน้อยมันก็สะอาดไปได้ภาชนะสิ่งใดไม่สามารถที่จะพยากรณ์ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยจะปฏิบัตินานเท่าไรจึงจะสำเร็จจึงจะพ้นทุกข์ถ้าเราได้ชำระมาแล้วเป็นผู้เบาบางแล้วมันก็ไม่ต้องใช้ภาวนาง่ายๆก็สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดการปฏิบัตินั่นเป็นว่าสุขภาปฏิปทาปทาทิฏฐาปิญญาปิญญาบางองค์บางท่านปฏิบัติสะดวกสบายแล้วก็สำเร็จเร็วสุขภาปฏิปทาธรรมตาปิญญาบางองค์บางท่านปฏิบัติสะดวกสบายแต่สำเร็จช้าก็มีทุกข้าปฏิปทาคิดตาปัญญาบางองค์ปฏิบัติลำบากก็จะสำเร็จเร็วถ้าปฏิบัติสะดวกสบายไม่สำเร็จจะต้องลงทุนขนาดหนักแต่ก็สำเร็จได้เหมือนกับภาชนะที่จะต้องลงทุนขัดกว่าจะสะอาดบางอย่างก็ไม่สะอาดเสียเลยซึ่งขัดไปก็ทะลุขัดไปก็แตกใช้ไม่ได้ก็ทิ้งเข้าป่าแต่เราทั้งหลายผู้เป็นสาธุชนมีสติมีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้ปฏิบัติได้สามารถที่สร้างศรัทธาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเราได้เราก็พอที่จะสอดส่องรู้ธรรมเป็นแนวทางถ้าหากเราทั้งหลายมีความเพียรดีมีความตั้งใจดีเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเพราะคำว่าธรรมที่เป็นสภาวะความจริงนี่อยู่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมนี่อยู่แล้วในตัวของเราทั้งองค์ตรัสรู้ความจริงอยู่ตรงนี้เองรูปธรรมก็เราได้ยินได้ฟังแสดงมาหลายครั้งหลายหนหรือแทบทุกวันก็ว่าได้นี่เพื่อจะให้เราดูให้ชำนาญให้คล่องแคล่วอย่าเพิ่งรำคาญว่าแสดงอันเก่าๆซ้ำๆซักๆถ้าพูดถึงความจริงแล้วไม่สามารถจะเอาอันใหม่มาได้เพราะงานอันเก่านี้เราทำยังไม่สำเร็จเราก็ต้องทำแล้วทำอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเหมือนกับเสื้อผ้าของเราเมื่อมันเศร้ามองอีกแล้วก็ต้องซักอีกเมื่อเราไปใช้เศร้ามองอีกก็ต้องซักอีกแต่ผืนเก่านั่นแหละ แต่วิธีเก่านั่นน่ะไม่ใช่วิธีใหม่เรารับทานอาหารก็เหมือนกันรับทานแล้วรับทานอีกปรุงแล้วปรุงอีกวิธีเดิมนั่นน่ะอาหารเหมือนเดิมน่ะพอยังหิวอีกยังมีอยู่อีกหิวอีกเราก็ต้องแก้ไขอยู่จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าจิตรู้ความจริงของธรรมะการทำคำสอนที่พระองค์ได้แสดงไว้แล้วเห็นชัดเริ่มต้นจนถึงปลายเห็นปลายจนถึงต้นไม่มีอะไรอื่นเป็นของใหม่วนเวียนอยู่อย่างนั้นเกิดความเบื่อหน่ายในทางนั้นในงานประเภทนี้ในงานแบบโลกโลกไม่เห็นฟังเห็นเขตเห็นแดนมันจะหมดแล้วมันจะสิ้นสุดเมื่อไรไม่มีมันก็เลยอยู่ในกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นขอบเขตว่าจะถึงฟังเมื่อไรมองไปทิศทางไหนก็มีแต่น้ำติดกับฟ้าเพราะฉะนั้นเกิดความเบื่อหน่ายทางนี้เราไม่ไปมีทางใดที่พอที่จะไปได้เราก็ควรพยายามตะเกียบตะกายไปในทางนั้นทางที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติมาเป็นทางที่จะถึงฝั่งได้เราก็ควรพยายามตะเกียบตะกายไปตามทางที่พระองค์พาไปถ้าเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเพียงพอไม่กังวลกังวายคนเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติศึกษาปัญญาที่จะเกิดจากสิ่งเหล่านี้แหละปัญญาได้จากทุกข์ก็มีภาษิตอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตตังดันตังสุขวหังจิตที่ฝึกได้แล้วนำความสุขมาให้นี่ภาษิตย่อๆจิตที่ฝึกฝนคือฝึกทำนั่นเองถ้าฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เราทั้งหลายเมื่อได้เข้าใจภาษิตโดยย่อนี้แล้วเรามาตรวจดูจิตของเราจิตของเราได้รับฝึกฝนมากน้อยเพียงใดเราก็จะได้ทราบเพราะเราเป็นผู้ฝึกเรานั่นเป็นผู้ทราบการฝึกของเราเองการฝึกจิตให้มีความรู้ความฉลาดในการกระทำและในการปฏิบัติเพื่อจะได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือความสุขอย่างแท้จริงต้องฝึกอาศัยหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานไว้ให้แก่เราบรรดาคำสอนทั้งหมดไม่มีคำสอนใดที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้รับความสุขอย่างแท้จริงเหมือนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเรียกว่าพระพุทธศาสนาที่เราเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาก็เพราะคำสอนของพระองค์นั้นเป็นคำสอนที่เรียกว่านิยานิกะธรรมย่อมนำผู้ประพฤติปฏิบัติออกจากทุกข์ได้ถ้าหากเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศึกษาให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตาม ไม่มีความประมาทในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราทั้งหลายทำตามไม่ลดละเราก็จะได้ถึงความสุขอันนั้นเพราะมีผู้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมแล้วได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขมาแล้วเป็นจำนวนมากถ้าหากเรามาพิจารณาเปรียบเทียบดูท่านที่ประพฤติปฏิบัติมาก่อนท่านก็อาศัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรากำลังศึกษานี่แหละไม่ใช่ทำมาจากไหนมาจากที่อื่นไกลมาจากศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าหนทางปฏิบัติเรียกว่ามรรคท่านย่อมาจากมรรคแปดคือประกอบไปด้วยองค์แปดมาแล้วสรุปย่อลงมาเอกก็คือศีลก็คือสมาธิก็คือปัญญาเราปฏิบัติจากศีลธรรมดาให้เป็นอธิศีลคือศีลยิ่งเราปฏิบัติจากสมาธิธรรมดาให้เป็นอธิจิตคือให้จิตยิ่งมั่นคงเราจากความปฏิบัติจากความรู้ความเห็นที่เราได้ศึกษามาที่เกิดปัญญาจากการศึกษาให้เป็นปัญญายิ่งเรียกว่าอธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้เราควรทำให้เกิดให้มีให้ถึงพร้อมในจิตใจของเราเพราะศีลเป็นพื้นฐานที่จะให้เราอบรมสมาธิมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าเราปฏิบัติทำให้ศีลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศีลมีประเภทต่างๆตามเพศตามภูมิที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ศีลของคฤหัสถ์ศีลของนักบวชถึงศีลอย่างไรก็ตามแต่ต้องปฏิบัติให้บริสุทธิ์ถ้าศีลมากก็จริงถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะชำระอาสวะกิเลสให้เป็นสมาธิทั้งนั้นได้เพราะฉะนั้นศีลเป็นพื้นฐานอันสำคัญอย่างยิ่งเราควรตรวจระลึกตรึกตรองคือการสำรวมกายการสำรวมวาจาให้เรียบร้อย

ไม่เป็นคนมึนเมาเพราะอาศัยการดื่มกินสุราและเมรัยเมื่อเรามาส่องดูแต่ละข้อละข้อแล้วเริ่มจะเป็นฝักฝ่ายในทางที่ทำให้เราโมเมาประมาทมีโทษมีทุกข์มีภัยเราจะปฏิบัติจิตใจภายในให้สงบละเอียดไม่ได้เพราะกรรมหยาบเหล่านั้นมันเป็นเวรเป็นภัยที่ให้สะกดขึ้นในปัจจุบันด้วยทั้งอนาคตข้างหน้าด้วยถึงพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติแต่ทั้งโลกกฎหมายก็บัญญัติเช่นเดียวกันแต่เป็นบางข้อเท่านั้นเหมือนข้อที่ห้าโลกเขาไม่ยอมกันถึงอย่างนั้นก็มีขอบเขตบางแห่งเขาก็บัญญัติจะพูดถึงความจริงแล้วโทษข้อห้านั้นถ้าเราไม่ตรวจสอบดูแล้วนึกว่าไม่สำคัญแต่ถ้าพิจารณาแล้วสำคัญมากเพราะท่านว่าเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทความประมาทนี้เองเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่อาศัยให้ทำกรรมอื่นๆได้ยากจะรักษาได้เพราะความมึนเมานั้นทำให้กุศลจิตคือความฉลาดนั้นลดน้อยถอยลงให้เกิดความเมาความลุ่มหลงทำลายสติซึ่งเป็นรากฐานของความงามความดีทั้งหลายอย่างสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเห็นความสำคัญในข้อนี้พระองค์จึงจัดเข้าในศีล5ประการให้พุทธบริษัทของพระองค์เป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นคนมึนเมาที่ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงตรวจสอบในข้อนี้เห็นความบริสุทธิ์ของเราที่เราได้ละเว้นการกระทำแล้วเราก็พึงมีความเบิกบานใจว่ากายของเราบริสุทธิ์วาจาของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาเพียงรักษาศีลนี้ก็จัดว่าบริสุทธิ์ได้แต่ยังจิตใจยังไม่สามารถจะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอบรมจิตใจให้เป็นอธิจิตคือให้มีสติเข้าไปกำกับระลึกเกิดความต้องสำรวมเช่นเดียวกันเหมือนกับเราสำรวมกายและสำรวมวาจาในอิริยาบถต่างๆเมื่อเราต้องการให้จิตนั้นมีกำลังกล้าเป็นอาทิจิตแล้วเราจะต้องสำรวมแบบภาวนาระลึกทำคำบริกรรมระลึกเพื่อสติเข้าไปถึงจิตจริงๆและรักษาจิตดวงนั้นจริงๆไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้รำคาญส่งไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ให้จิตเกิดความประมาทเลินเล่อง่วงเหงาหานอนไม่ให้จิตมีความหดหู่และเคลิบเคลิ้มให้จิตตั้งเที่ยงตั้งโกรตั้งมั่นในกรรมฐานที่เรากำลังระลึกอยู่เมื่อเรามีจิตเข้าไปช่วยเหลือรักษาจิตไม่ให้อารมณ์ภายนอกชักจูงไปจิตก็ย่อมไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากอารมณ์ภายนอกจิตรวมตัวเข้าสู่ความละเอียดความตั้งมั่นความสงบเกิดความวิเวกในจิตขึ้นมาเรียกว่าจิตตวิเวกส่วนความสะอาดกายสะอาดวาย

0: าเรียกว่ากายวิเวกคือสงัดกายที่เรามีความสำรวมรักษากายไม่มีอกุศลในทางเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายและวาจาชื่อว่ากายวิเวกสงบทางจิตใจ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: ลิงเป็นสัตว์ที่สรุ่ยสรายมากและไม่มีความอิ่มพอในอาหารเมื่อยังพอจะได้จากใครอยู่แม้ท้องมันจะเล็กๆ เหมือนสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปแต่ความโลภและความสรุ่ยสรายฟุ่มเฟือยมันนั้นเหลือตัวยากที่จะมีสัตว์ตัวใดเสมอได้เท่าที่ยกตัวอย่างของลิงมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อยนี้ท่านพอทราบได้กระมังว่าที่ท่านมาขอให้ผมผลัดเปลี่ยนเครื่องบริขารเสียใหม่โดยทิ้งของเก่าไปเสียทั้งที่สิ่งนั้นยังพอให้ประโยชน์ได้อยู่นั่นคือท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบตามแบบลิงและขอให้ลิงเป็นศาสดาสั่งสอนผมแทนศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้จักประมาณพอดีทุกอย่างเพราะแบบที่ท่านขอผมนั้นเป็นแบบลิงใช้กันอยู่ตามวิสัยของสัตว์ที่ไม่รู้จักธรรมคืออะไรผู้รู้จักธรรมคืออะไรอยู่บ้างก็ควรคิดคำนึงสภาพของตนและของธรรมว่าอะไรควรหรือไม่ควรการพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นเห็นใจแต่เจตนานั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียไปแห่งธรรมมีความสันโดษมากน้อยเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมที่ยังโลกให้สงบเย็นมานานเพราะธรรมนี้เป็นความเหมาะสมสำหรับโลกผู้ยินดีในขอบเขตมีฝั่งมีฝาภายในใจจะพึงรักสงวนและอุตสาห์ปฏิบัติตามด้วยความยินดีไม่ให้คุณค่าสาระอันจะเกิดจากธรรมนี้ผ่านไปเปล่าจะเสียใจภายหลังท่านควรคิดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนของศาสนาและท่านผู้เป็นเจ้าของศาสนาบ้างว่าเป็นบุคคลเช่นไรพระองค์เป็นมาแบบโลกเป็นกันหรือเป็นมาอย่างไรการสั่งสอนศาสนาทรงสั่งสอนอย่างไรโลกจึงตกลงปลงใจยอมกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามเรื่อยมาจนถึงพวกเราศาสนาธรรมที่ประทานไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนเป็นสวากขาธรรมโดยสมบูรณ์และเป็นนิยานิกธรรมความระงับดับทุกข์ความกังวลน้อยใหญ่ได้โดยสิ้นเชิงแก่ผู้ปฏิบัติตามกันมาอย่างสมบูรณ์ท่านควรคิดให้ละเอียดตามหลักศาสนาลงไปอีกว่าผู้ทำตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยตื่นโลกตื่นสมัยกับผู้ปฏิบัติตัวโดยสม่ำเสมอต่อความจำเป็นไปตามกรณีใครจะมีความทุกข์กังวลทางกายใจมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับความเห็นของผมผู้เรียนน้อยเห็นว่าผู้ทำตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยพองตัวใหญ่กว่าโลกนั่นแหละคือผู้ตั้งหน้าฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นเพชฌฆาตทำลายตนคนเราเมื่อคิดเกินความพอดีเหมาะสมแล้วต้องเป็นผู้ก่อเรื่องกระจุยวุ่นวายแก่ตัวเองจนหาความสงบสุขทางกายและทางใจไม่ได้แน่นอนใจต้องคิดเพื่อพอกพูนมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนได้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตอมเป็นโคลนจนหาที่อาบดื่มใช้สอยไม่ได้ใจกับกายต้องหมุนเป็นกงจักรเพื่อได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆถ้าไม่ได้ต้องกระวนกระวายเพราะหาไม่ทันกับความอยากน้ำล้นฝั่งนั้นเมื่อไม่ได้ทางตรงก็ต้องหาทางอ้อมไม่ได้ทางสุจริตก็ต้องหาทางทุจริตพอลักขโมยได้ก็ขโมยเอาพอหยิบฉวยได้ก็หยิบฉวยเอาพอจี้ได้ก็จี้เอาพอปล้นได้ก็ปล้นเอาพอคิดโกงได้ก็คิดโกงเอาพอรีดไถได้ก็รีดไถเอากลืนได้ก็กลืนเอาหรือแม้พอฆ่าได้เป็นฆ่าเอาทั้งสิ้นไม่สนใจคิดว่าเกรงใจอายโลกหรือกลัวบาปกลัวกรรมเพราะอำนาจนั้นบังคับสุดท้ายก็ถูกจับตัวผู้หญิงใหญ่ไปนอนในห้องขังให้เสวยผลความอยากของตนอยู่ในเรือนจำหรือถูกเขาฆ่าตายทิ้งหมกป่าหมกโคลนไม่มีใครไปสืบสาวราวเรื่องปล่อยให้หายซากไปเลยยิ่งกว่าสัตว์ซึ่งน่าทุเรศผิดมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละโทษของวิชาลิงที่เป็นสัตว์มีนิสัยบกพร่องต้องการอยู่เสมอไม่มีความอิ่มพอในสิ่งทั้งปวงทั้งที่ปากและท้องของมันก็ไม่ใหญ่โตกว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ลิงนั้นตายเพราะความอยากทางใจมากกว่าความหิวโหยทางอาหารเมื่อใครนำวิชาทำลายตัวแบบลิงมาใช้ไม่ว่าพระหรือฆราวาสผู้นั้นต้องเป็นคนผิดสังเกตต่างจากโลกทั้งหลายที่มีความพอดีถ้าเป็นพระก็จะพยายามสอดแสวงหาแต่ปัจจัยโดยอุบายวิธีต่างๆด้วยความกระวนกระวายมากกว่าจะละอายหรือสนใจในพระธรรมวินัยอันเป็นความดีงามของสมณะจนประชาชนเอื้อมระอาไปตามๆกันไปในทิศทางใดประชาชนหลบหลีกเป็นทิวแถวทั้งที่เขามีความเลื่อมใสศาสนธรรมอยู่อย่างฝังใจแต่ที่ต้องหลบหลีกตัวให้พ้นไปก็เพราะทนเพทุบายในการรบกวนของเงินหรือสิ่งต่างๆจากพระที่แก่วิชาไม่ไหวท่านย้อนถามท่านองค์นั้นว่าท่านทราบไหมว่าที่ว่าพระแก่วิชานั้นคือวิชาอะไรเรียนว่าไม่ทราบท่า านอาจารย์ตอบซิเองว่าก็วิชาขอมาหยุดนะสิเพราะพระเราถ้าลงได้ด้านด้วยความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานอยากและการแสวงหาลาภปัจจัยแล้วต้องด้านทุกอาการไม่มียังอายติดตัวมีแต่ความมุ่งหมายและมุ่งมั่นต่อปัจจัยลาภต่างๆโดยถ่ายเดียวว่าขอให้ได้มาคำภาวนาก็คือขอให้ได้มาขอให้ได้มาเท่านั้นไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาด้วยคาถายืดยาวเหมือนท่านผู้บำเพ็ญภาวนาทั้งหลายสวดกันเพียงภาวนาบทเดียวเท่านั้นก็กระเทือนโลกพออยู่แล้วถ้าขืนต่อคาถาให้ยืดยาวไปกว่านั้นโลกจะต้องแตกแน่นอนท่านอาจารย์ถามท่านองค์นั้นว่าท่านต้องการคาถายอดนั้นหรือเปล่าจะได้สำเร็จมรรคผลง่ายๆซึ่งไม่มีพระสาวกองค์ไหนสำเร็จแบบนี้กระผมไม่ต้องการเพราะเป็นคาถาทำลายศาสนาและทำลายประชาชนถ้าไม่ต้องการท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบลิงเพื่ออะไรคาถานี้ก็มาจากลิงนั่นเองที่กลายมาเป็นคาถาย่อบทนี้อยู่เวลานี้กระผมขอประทานโทษที่กราบเรียนไปตามความรู้สึกที่คิดว่าจะเป็นความสะดวกสบายแก่ท่านอาจารย์โดยไม่ทำให้ท่านอาจารย์ได้ปฏิปทาในวงศาสนาเสียไปด้วยถ้าคิดว่าจะเป็นไปในทำนองท่านอาจารย์อธิบายปฏิปทาลิงที่เป็นสัตว์ฟุ้งเฟ้อกระผมก็ไม่กราบเรียนเพราะไม่ประสงค์จะให้อะไรเสียไปเพราะการเรียนข้อนั้นท่านตอบว่าแม้ท่านไม่มีความนึกคิดไปในทางนั้นก็ตามแต่การขอร้องก็ชี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนคนเราไม่ถึงกับต้องขอร้องให้ทำตามกันหมดทุกอย่างหรอกท่านเพียงผ่านทางตาทางหูกลางตลาดเท่านั้นก็เป็นทัศนศึกษาอันสมบูรณ์พอยึดไปเป็นแบบฉบับได้แล้วสิ่งต่างๆที่จะทำคนให้ดีและเสียคนได้นั้นมีอยู่ทั่วไปไม่จำต้องจัดเข้าไปในตารางสอนคนก็มีทางยึดได้ถ้าเป็นฝ่ายดีก็ทำผู้ปฏิบัติตามให้เป็นคนดีและเจริญได้ถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาผู้ทำให้เสื่อมเสียไปโดยไม่ต้องประกาศโฆษณาชวนเชื่อใดๆเช่นคนหรือครอบครัวที่ชอบสุรุ่ยสุร่ายเป็นนิสัยคนในครอบครัวนั้นมักเอาอย่างการจนกลายเป็นครอบครัวผัวเมียลูกหลานที่สุรุ่ยสุร่ายไปตามๆกันรายได้มีมาไม่พอกับไรกับการจับจ่ายเพราะต่างคนต่างเป็นนักจ่ายด้วยกันไม่มีใครสนใจประหยัดรักษาแม้แต่น้ำลำคลองยังเหือดแห้งไปได้เมื่อไรไม่หยุดเราลองนำครอบครัวที่มีการประหยัดรักษาและจ่ายไปด้วยความมีเหตุมีผลเป็นเครื่องควบคุมกับครอบครัวที่ชอบสุรุ่ยสุร่ายจ่ายไม่มีประมาณเป็นนิสัยมาเทียบกันดูว่าครอบครัวไหนจะมีความสงบเย็นมีความเดือดร้อนเพราะการเป็นอยู่ใช้สอยมากกว่ากันผมตอบแทนเลยทีเดียวก็ได้ว่าครอบครัวที่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์นั่นแหละจะมีความสงบสุขทั้งความเป็นอยู่โดยลำพังและภาคทั่วๆไปยิ่งกว่าครอบครัวที่เป็นโรคไม่มียาและหมอรักษาเป็นไหนไหนวงเล็บเปิดคนไม่มีขอบเขตในการจ่ายและการเก็บรักษาวงเล็บปิดนอกจากเป็นความสงบสุขของตัวและครอบครัวแล้วยังเป็นการเพาะเด็กลูกหลานตลอดผู้เกี่ยวข้องในวงสกุลให้เป็นคนดีมีคือมีแปรทางความประพฤติและการจับจ่ายตลอดการเก็บรักษาสมบัติต่างๆให้เป็นหลักฐานมั่นคงต่อไปตลอดกาลนานอีกด้วยส่วนคนและครอบครัวไม่มีประมาณในการรักษาตัวนั้นนอกจากจะเป็นความเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วยังอาจแพร่พันตีแตกแวกแนวให้ลูกหลานในวงสกุลเสียไปด้วยตลอดกาลนานผมไม่เคยเห็นคนที่ไม่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวทางสมบัติได้เลยเห็นแต่ความฉิบหายปนปี้ติดหนี้สินพรุงพรังเหยียบย่ำทำลายเขาจนตั้งตัวไม่ติดนั่นแลจะมีความเจริญมั่นคงมาจากที่ไหนพอจะน่าชมเชยคนเราถ้ามันมีอะไรบังคับใจกายวาจาความประพฤติไว้บ้างพอเป็นที่ยับยั้งชั่งตวงเวลาอารมณ์บ้า108มันขึ้นสมองซึ่งมีอยู่กับทุกคนแม้จะมีความรู้วิชาและฐานะดีเพียงไรก็ไปไม่รอดต้องจอดจมจนได้เพราะการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆดังกล่าวมามิใช่เป็นของดีที่น่าสรรเสริญปราท่านระวังมากจากการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆนั้นยิ่งกว่าการถูกทำลายจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นไหนในขณะเดียวกันท่านพยายามประคองตนในทางดีงามโดยสม่ำเสมอไม่ยอมปล่อยตัวไปตามยถากรรมดังที่เห็นกันจนน่าทุเรศซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่นาอนุโมทนาสรรเสริญยิ่งใครชอบมีนิสัยตื่นงาตัวเองตื่นสมัยโดยไม่คำนึงถึงสารประโยชน์หรือโทษทันอะไรจากสิ่งนั้นพอควรก่อนเพียงสิ่งนั้นผ่านหูผ่านตาพอแต่จะช่วยมับจับปุ๊บมาเป็นความโก้หรูตามความเห่อมะลิงด้วยแล้วแล้วก็จะเขียนใบตายไว้เลยก็ได้โดดไปไม่กี่ก้าวก็ต้องลงเหวให้แมลงวันบินตามไม่มีทางสงสัยการกล่าวทางนี้ ผมไม่ได้กล่าวเพื่อตำหนิโลกหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่กล่าวตามความจริงที่รู้เห็นกันอยู่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจในวงมนุษย์เรานี่แหละไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าการปฏิบัติตัวแบบนั้นจะไม่โดมโจมฉิบหายต้องเป็นหนทางเดียวคือเขียนใบเสร็จใบตาให้พร้อมทั้งที่ผู้นั้นยังคุยอวดตัวว่ามีความฉลาดรอบรู้และมีฐานะดีมีเงินเป็นล้านเพราะเงินก็ตนเป็นผู้หามาจะได้มาจากทางไหนใครไม่ทราบได้แต่การทำลายนั้นทำได้ง่ายนิดเดียวเช่นเดียวกับสมบัติในบ้านมีจำนวนมากมายเพียงไรพอถูกไฟกำจัดทำลายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เรียบเป็นเท่าฐานไปเองอย่างไม่มีปัญหาผมพยายามเรียนและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาแต่เริ่มบวชจนถึงวันนี้ซึ่งหลายปีพอควรเรียนและปฏิบัติไปเท่าไรยิ่งมองเห็นความโง่ของตัวมากขึ้นโดยลำดับแทนที่จะได้ความฉลาดฉาดฉานพอมีความรู้แปลกๆมาคัดค้านธรรมของพระองค์ท่านบ้างว่าตรัสไว้ไม่จริงไม่เป็นสวากขาธรรมและไม่เป็นนิยานิกธรรมดังที่ประกาศสอนไว้ในบางหมวดบางขั้นบางตอนแต่ไม่ว่าทำขั้นใดหมวดใดตอนใดเรียนไปปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งทำให้เชื่อให้ยอมไปเสียหมดไม่มีความรู้พอได้อวดตัวว่าเก่งกาจสามารถคัดค้านธรรมของพระองค์ได้เลยหมวดไหนคัมภีร์ใดก็มีแต่พระองค์ตรัสเรื่องความโง่ของสัตว์ผู้ยังอวดตัวว่าเก่งกาจฉลาดรู้แต่สู้ลิงที่กลัวหาวิธีหลบซ่อนคนก็ไม่ได้ถ้าว่าพวกเราเก่งกว่าลิงก็ต้องรู้สิ่งที่เป็นหายนะและหลบซ่อนผ่อนคลายตัวเองบ้างอย่าอาถรรพ์ท้าทายมานักหนานี่มองไปที่ไหนก็เห็นแต่คนอวดเก่งต่อความชั่วเสียหายทั้งท่านและเราทั้งหลายไม่มีใครพอมีความฉลาดปราดเปรื่องพอหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าตำหนินั้นๆไปได้บ้างไม่ผูกมิตรปิดตายเป็นสหายกับมันไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแข่งกันเลยไม่มีวันโผล่พอมองเห็นธรรมในดวงใจที่กายวาจาระบายออกมาพอเย็นใจท่านได้พิจารณาบ้างหรือเปล่าว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ามีความละเอียดสุขุมเพียงไรเพียงพวกเราจะเอาใจที่เต็มไปด้วยกิเลสที่แสนสกปรกโสมมไปยังธรรมของพระองค์ก็จะได้แต่คำตำหนิติเตียนติดขึ้นมาเท่านั้นว่าธรรมปฏิบัติยากผู้ปฏิบัติธรรมต้องฝืนกระแสโลกจึงปฏิบัติได้บ้างพระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้ไม่เห็นตรงกับสภาพความเป็นจริงของโลกบ้างธรรมแสดงไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เราทำดีแทบตายไม่เห็นได้ดีอะไรส่วนเขาไม่เห็นทำดีอะไรยังร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมหาศาลข้ามหน้าข้ามตาเราผู้ทำดีไปหยกทำไม่เห็นจริงตามที่ตรัสไปถ้าจริงว่าบาปมีจริงคนทำบาปไม่เห็นได้รับโทษส่วนคนทำดีเวลาจำเป็นไม่เห็นบุญมาช่วยบาปบาปบุญคงไม่มีนรกสวรรค์นิพพานคงไม่มีถ้ามีอยู่ที่ไหนคนตายแล้วทั้งคนดีคนชั่วเห็นแต่หายเงียบไปเลยไม่เห็นกลับมาบอกบ้างพอมีแก่ใจอยากทำบุญให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาบ้างเผื่อเวลาตายไปจะได้ไปสวรรค์นิพพานกันเหล่านี้เป็นต้นที่จะติดใจของพวกเราขึ้นมาเวลาอย่างธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะโลกชอบกันอย่างนี้จะให้ของดีตามที่ธรรมแสดงไว้ติดขึ้นมานั้นไม่มีหวังเพราะกิเลสไม่หวังธรรมแต่หวังเฉพาะกิเลสเท่านั้นจึงได้กิเลสความลามกขึ้นมาธรรมไม่ได้ตรัสไว้เพื่อคนจำพวกคอยตามล้างตามผลาญธรรมด้วยความคิดเห็นต่างๆแต่ธรรมมีไว้เพื่อคนจำพวกที่ท่านพิสูจน์หาความจริงจากธรรมจริงๆจึงไม่ใช่ทำบ่นเอาเดาเอาคาดคะเนเอาดังพวกเราที่ยังดูธรรมด้วยใจอันสมมงของตนแล้วกว่าเอาความสมมงขึ้นมาสูดดมเล่นด้วยความบ่นให้ทำแล้วก็ภูมิใจว่าตนคิดได้พูดได้อย่างอิสระเสรีหาทราบไม่ว่าตัวสูดดมสิ่งสกปรกของตัวโดยไม่มีธรรมบ่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องได้เสียด้วยเลยใครจะตำหนิติเตียนธรรมมากน้อยเพียงไรธรรมจึงไม่มีส่วนกระทบกระเทือนด้วยนอกจากผู้นั้นจะพึงรับความกระทบกระเทือนจากการคิดการพูดของตัวแต่ฝ่ายเดียวทั้งที่นึกครึ้มในใจว่าตนมีเกียรติเพราะคัดค้านตำหนิธรรมได้อย่างสบายธรรมมีความละเอียดสุขุมมากอย่างที่ใจซึ่งมีกิเลสอย่างเราท่านๆจะยังถึงได้ดังกล่าวมาฉะนั้นคำขอร้องท่านแม้จะเป็นเจตนาหวังดีจึงเป็นการกระเทือนส่วนใหญ่แห่งธรรมแฝงอยู่ด้วยเพราะความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษความมักน้อย ธรรมเหล่านี้คือความไม่ประมาทลืมตัวผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านี้ไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสย่อมประคองตัวได้อย่างน่าชมพระแม้จะมีอติเรกลาภมากมีประชาชนเคารพนับถือมากหรือฆราวาสมีสมบัติมากน้อยเพียงไรก็มาเย่อหยิ่งจองหองและลืมตัวกับสิ่งเหล่านั้นอย่างง่ายดายยังสามารถนำสิ่งนั้นๆไปทำประโยชน์ได้ตามฐานะของมันอีกด้วยทั้งเป็นเครื่องส่งเสริมความสุขแก่เจ้าของและประดับเกียรติสมกับสมบัติมีไว้เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในคราวจำเป็นอย่างแท้จริงไม่กลายมาเป็นข้าศึกเครื่องทำลายตนให้เสียไปด้วยซึ่งมักมีอยู่จำนวนมากแต่ไม่ค่อยสนใจคิดและแก้ไขกันพอให้มีความสงบเย็นและน่าดูผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและประดับตัวย่อมเป็นผู้สง่างามในสายตาแห่งสุภาพชนทั้งหลายยิ่งกว่าผู้ชอบประดับตัวด้วยเครื่องมัวเมาเย้ากิเลสซึ่งเห็นแล้วน่าเวียนศีรษะสำหรับตัวเองนั้นเห็นว่าโกรู้เทวดาบนฟ้าสู้ไม่ได้ส่วนสุภาพชนเห็นแล้วปวดเสียนเวียนกล้าวไปตามๆกันถ้าลองคิดเทียบเคียงดูก็พอจะทราบได้ระหว่างธรรมทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรบ้างคือมองธรรมตรงข้ามกับธรรมที่กล่าวมานี้ความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษความมักน้อยเหล่านี้ผมจะแปลเอาความย่อๆให้ฟังความประหยัดได้แก่ความเอาใจใส่ในการเก็บรักษาสมบัติเครื่องใช้สอยต่างๆที่มีอยู่ของตนไม่ให้เสียไปด้วยความประมาทขาดการเอาใจใส่มาใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเวลาใช้ก็ระมัดระวังไม่ควรเสียด้วยเหตุไม่จำเป็นก็ไม่ให้เสียเพราะสิ่งของแต่ละอย่างเกิดมีขึ้นด้วยการโขนควายหรือการแสวงหาไม่ได้เกิดมีขึ้นมาเองพอที่จะไม่เห็นคุณค่าของมันความมัธยัสถ์ออกจากใจของผู้มีความรักใคร่ใฝ่ใจในการใช้สอยและการเก็บรักษาสมบัติต่างๆด้วยความระมัดระวังไม่ใช้สอยแบบเปรี้ยราดสายกระจายเมื่อหยุดใช้ก็เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยความมัธยัสถ์คือความเห็นคุณค่าแห่งสมบัติทุกชิ้นว่ามีประโยชน์ตามฐานะของมันการกินอยู่ใช้สอยไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ทำให้ฝืดเคืองเมื่อสิ่งของเครื่องสนองมีอยู่แต่ไม่ลืมตัวไปกับสมบัติที่มีมากพยายามทำสมบัตินั้นให้เกิดประโยชน์ตามฐานะของมันไม่ตระหนี่เหนียวแน่นมีการสงเคราะห์ให้ทานเช่นเดียวกับคนทั่วไปหรืออาจทำได้มากกว่าโดยเหตุผลที่ควรเพราะความประหยัดกับความมัธยัสถ์เป็นธรรมของปราชญ์ผู้มีเหตุผลรอบตัวและสิ่งเกี่ยวข้องทั่วไปการประหยัดกับการมัธยัสถ์ของผู้นั้นจึงไม่ได้เอ็นไปในทางที่น่าตำหนินอกจากเป็นวิธีการดำเนินที่น่าชมเชยโดยทางเดียวคนประหยัดและมัธยัสถ์เป็นบุคคลที่รอบคอบในสังคมและเหตุการณ์ต่างๆได้ดีไม่ค่อยเสียไปเพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจของกิเลสเวลาสัมผัสทางทวารและเป็นผู้ยับยั้งต้านทานสิ่งเคลือบแฝงแปลงปลอมของโลกสังคมด้วยวิจารณญาณได้ดีไม่ตื่นไปกับสิ่งหลอกหลอนช้อนชัยอย่างง่ายดายมีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนไม่ชอบโกรธโผลโดนโน้นชนนี้ด้วยความร้อนฝังแห่งราคะตัณหาวางตัวกับสิ่งทั้งหลายได้โดยสม่ำเสมอผมจะยกตัวอย่างทางคารวะให้ท่านฟังพอเป็นข้อคิดในธรรมข้อนี้ว่ามีคุณค่าแก่จิตใจคนมากน้อยเพียงไรและเป็นธรรมจำเป็นแก่จิตใจโลกเพียงไรเช่นผู้มีภรรยาสามีเป็นสมบัติอันตายตัวของแต่ละฝ่ายแล้วมีความยินดีกับสมบัติของตนไม่ปล่อยให้จิตผาดโผนโลดเต้นเพ่นไปเที่ยวรักสามีภรรยาหรืออีหนูอีหนูตามถนนหนทางอันเป็นการละเมิดธรรมสันโดษคือภรรยาสามีอันเป็นสมบัติเก่าที่มีอยู่ของตนแม้จะมีความต้องตาต้องใจอยู่บ้างตามนิสัยปุถุชนที่ชอบกินไม่เลือกและไม่มีเมืองพอก็ตามแต่ธรรมสันโดษต้องเข้มแข็งผลักดันต้านทานอารมณ์กาฝากนั้นไว้ไม่ยอมให้จิตและกายกับสิ่งนั้นไหลผ่านเข้ามาประสานคร่าวกับสมบัติเก่าของตนจะกลายเป็นศึกกลางเมืองกลางบ้านกลางสามีภรรยาเข้าครอบครัวจะแตกสมบัติจะรั่วไหลไปสู่ความฉิบหายคนใกล้จะกลายเป็นอื่นความสุขที่เคยครองเพราะธรรมสันโดษช่วยป้องกันจะแตกทลายหายสูญเพื่อธรรมสันโดษเป็นชีวิตจิตใจไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากสมบัติเดิมที่มีอยู่ของตนแม้สมบัติอื่นที่ไม่ใช่ของตนก็ไม่ใฝ่ใจใยดีและละโมบโลภมากอยากได้ของเขาผู้นั้นครอบครัวนั้นย่อมเป็นสุขร่วมกันตลอดอวสานไม่มีความร้าวรานเพราะการยินดีเลยขอบเขตสามีภรรยาและลูกเต้ายังมีความสงบสุขและตายใจโดยทั่วกัน ไม่มีความระแวงมาทำลายสมบัติต่างๆก็มีความสนิทใจว่าเป็นของตนอย่างแท้จริงไม่มีสมบัติประเภทกาฝากที่เที่ยวคดเที่ยวโกงเข้ามาสับปนมีเฉพาะสามีภรรยาลูกเต้าล้านเหลนและสมบัติของตนล้วนๆจึงมีแต่ความอบอุ่นเย็นใจเพราะธรรมสันโดษคุ้มครองรักษาอย่างคนและครอบครัวนั้นๆให้มีคุณค่าทางใจส่วนความมักน้อยนั้นเป็นธรรมที่ละเอียดมากกว่าความสันโดษขึ้นอีกมากมายแต่เป็นธรรมคู่ควรแก่ครอบครัวและชายหนุ่มหญิงสาวอย่างยิ่งจะพึงปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตคือถ้าชายหนุ่มกับหญิงสาวก็ให้มีรักเดียวไม่มีพวกมีแพรมาแอบแฝงทางใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งหาเศษหาเลยไม่เห็นคุณค่าของตนแล้วเกิดความอิจฉาระอาใจที่จะฝากชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายในกันต่อไปคือเมื่อเป็นคู่รักก็ต้องรักเดียวไม่มีสองกับใครอื่นทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีความซื่อสัตย์ต่อกันแต่ขั้นเริ่มเป็นคู่รักจนเป็นคู่ครองตลอดอวสานแห่งชีวิตไม่ยินดีกับใครอื่นซึ่งไม่ใช่คู่รักของตนมีเพียงคู่รักคนเดียวเท่านั้นเป็นจิตใจที่จะสูดลมหายใจร่วมได้อย่างสนิทใจนอกนั้นถือว่าเป็นประเภทกาฝากที่จะคอยทำลายความสัมพันธ์ให้แตกร้าวไปโดยไม่สงสัยถ้าเป็นคู่ครองก็มีเพียงสามีภรรยาของตนเท่านั้นนอกนั้นแม้เป็นเทวดามาก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงของตนมีความยินดีและตายใจด้วยเพียงพ่ออีหนูกับแม่อีหนูสองคนเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่ความมักน้อยของผู้ต้องการความสงบสุขในครอบครัวซึ่งสามีภรรยาจะตายใจได้เมื่อกล่าวถึงความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษและความมักน้อยแล้วก็ควรนำธรรมตรงข้ามมาเทียบเคียงกันพอทราบความหนักเบาของธรรมทั้งสองว่ามีคุณสมบัติและโทษต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อผู้สนใจในเหตุผลความจริงจะได้นำไปพิจารณาและคัดเลือกปฏิบัติตามที่เห็นควรคือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในวัตถุและอารมณ์ความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยความมีหนึ่งแล้วคิดอยากมีสองมีสามไม่ยินดีในของมีอยู่ของตนและความมากมากในทุกสิ่งบรรดาที่เป็นข้าศึกแก่ตนและผู้อื่นเหล่านี้เป็นข้าศึกต่อธรรมที่กล่าวมาแล้วเหล่านั้นการปีนเปลี่ยวกับธรรมมีความประหยัดเป็นต้นเป็นทางเสื่อมเสียโดยถ่ายเดียวแม้ใครจะต้องการความสงบสุขและความเจริญโดยทำลายธรรมดังกล่าวนั้นย่อมหาความสงบสุขและความเจริญไม่ได้เพราะผิดทางไม่ว่าพระหรือฆราวาสใครก็ตามถ้าเดินทางผิดย่อมเกิดความเสื่อมเสียได้เช่นเดียวกันเพราะธรรมเป็นสายกลางแห่งทางดำเนินเพื่อความเจริญทั้งนักบวชและฆราวาสแม้มีแยกกันไว้บ้างก็เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่นั้นเหมือนกันดังความสันโดษมากน้อยเป็นต้นพระก็ดำเนินไปตามสายของพระฆราวาสก็ปฏิบัติไปตามสายของตนผลย่อมเป็นความสงบสุขไปตามเหตุที่ปฏิบัติได
0: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธดงค์ขกรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ความประเสริฐแห่งผู้มีศีลพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชีเวดุสซีโลอสมาหิโตเอกาหังยีวิตังเซโยสีละวันตัสสะชายิโนแปลความว่าผู้ใดทุศีลใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิมีชีวิตอยู่ร้อยปีการมีชีวิตอยู่ของผู้นั้นไม่ประเสริฐส่วนการมีชีวิตอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าอธิบายความคนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยาแก้โรคสัตว์อื่นๆก็ดำเนินชีวิตไปทำนองเดียวกันมีการหลับนอนการเสพกามเพื่อปลดเปลื้องความกำหนัดเป็นต้นรวมอยู่ด้วยด้วยอาการเพียงเท่านี้มนุษย์และสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันสมดังคำที่ว่าอาหาระนิทาพยะเมทุนันจะสามัญญะเมตัมปะสุภินรานังธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเซโซธรรมเมนะหีนาปะสุภิสมานาแปลว่าการกินอาหารการนอนความกลัวภัยและการเสพกามคือเมถุนเป็นสิ่งสามัญมีเสมอกันทั้งในสัตว์และบุคคลทำนั่นแลทำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์ มนุษย์ที่ไม่มีธรรมจึงเสมอกันกับสัตว์เพื่อมิให้เสมอกันกับสัตว์มนุษย์จึงควรมีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยธรรมกล่าวคือเมตตากรุณาไม่โลภทรัพย์สินของผู้อื่นพอใจในคู่ครองของตนไม่ประพฤติผิดทางเพศพูดจริงและมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นอันหนึ่งเพื่อให้การทำความดีดำเนินไปโดยราบรื่นไม่มีสิ่งคอยหน่วงดึงจึงควรเว้นสิ่งที่ควรเว้นอีกด้วยในขั้นต้นท่านสอนให้เว้นความชั่วหยาบๆก่อนเช่นเว้นจากการฆ่าและการเบียดเบียนเว้นจากการลักทรัพย์ยักยอกช่อชนประยันใหญ่เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากพูดเท็จและเว้นจากการดื่มสุรามีไรจนเมาไม้ครองสติไม่ได้เอาตัวไม่รอดสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าศีลคนประพฤติล่วงศีลหนึ่งๆนี้ท่านเรียกว่าคนทุศีลคนไม่มีธรรมตามที่กล่าวไว้ข้างบนแล้วท่านเรียกว่าคนไร้ธรรมคนใดทุศีลมากไร้ธรรมมากคนนั้นก็เสื่อมเร็วคนใดมีศีลมากมีธรรมมากคนนั้นก็เจริญเร็วในศีล5ประการนั้นประการสุดท้ายคือการดื่มสุราเมรัยนั้นสังคมไทยถือว่าหากดื่มแต่พอประมาณดื่มแล้วรักษาความเป็นสุภาพชนไว้ได้ก็ไม่เป็นการเสียหายเป็นเครื่องเพิ่มพูนความสนุกร่าเริงให้คนไทยจึงนิยมดื่มกันทั่วไปยิ่งในสังคมชาวยุโรปอเมริกาก็ยังดื่มกันมากบางประเทศโดยเฉพาะประเทศหนาวดื่มแทนน้ำก็มีแต่เป็นประเภทเหล้าองุ่นการดื่มสุราแต่พอประมาณจึงนิยมอยู่ในสังคมทั่วไปส่วนการดื่มจนเมาไม้เอาตัวไม่รอดนั้นสังคมไหนก็รังเกียจหากจะต้องดื่มสุราก็ควรมีคาถาป้องกันตัวไว้อย่างหนึ่งว่าจะไม่ยอมให้เสียความเป็นสุภาพชนบางคนยิ่งดื่มยิ่งสุภาพยิ่งใจดีอย่างไรก็ตามข้อสุรานี้ใครเว้นได้อย่างเด็ดขาดก็เป็นความดีอย่างหนึ่งของท่านผู้นั้นเพราะปลอดภัยจากการหมดเปลืองทรัพย์ไปเป็นอย่างมากคนดื่มสุราเป็นถึงอย่างไรก็ต้องเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงเราเลี้ยงเขาบ้างเขาเลี้ยงเราบ้างเดือนหนึ่งก็หลายเหมือนกันแต่นักการค้าธุรกิจหรือพวกบิสเนสแมนถือว่าสุราเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธ์ทำให้การติดต่อธุรกิจดำเนินไปได้สะดวกพูดธุระอะไรกันง่ายขึ้นใครที่ยังรักษาศีล5ไม่ได้ก็รักษาศีล4ไปก่อนหาก4ก็ยังไม่ได้อีกก็รักษาเพียงแค่3ไปก่อนเพราะมนุษย์ยังต้องประพฤติธรรมอีกมากวงเล็บเปิดการรักษาศีลก็เป็นการประพฤติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันวงเล็บปิดมนุษยธรรมอีกอย่างหนึ่งคือความกตัญญูกตเวทีซึ่งมนุษย์ทุกคนควรจะมีปราศจากความกตัญญูเสร็จแล้วคุณธรรมอย่างอื่นก็พลอยเสื่อมสูญเพราะความกตัญญูเป็นรากฐานเมื่อรากฐานสุดเรือนก็พังการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เราจึงควรให้ชีวิตนั้นควบคู่ไปกับศีลธรรมการทำความดีการบำเพ็ญประโยชน์ชีวิตที่ปราศจากประโยชน์ก็ตกอยู่ระดับเดียวกับชีวิตสัตว์ทั่วไปสัตว์บางประเภทด้วยซ้ำยังใช้งานเป็นประโยชน์แก่สังคมได้เช่นวัวควายสุนัขสัตว์บางประเภทตายแล้วกระดูกงาขาวหนังและเนื้อของมันยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ส่วนมนุษย์เรานี้เนื้อหนังเอาไปทำอะไรไม่ได้เมื่อตายแล้วสิ่งที่ยังเหลืออยู่คือชื่อความดีความชั่วผลงานที่ทำไว้แก่สังคมสมดังที่ท่านกล่าวว่าพฤศพกาสอนอีกุญชรที่ปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาด้วยประการชนีใครจะให้ส่วนดีหรือส่วนชั่วของตนสถิตอยู่ในโลกก็เลือกทำเอาเพราะชั่วดีเป็นตราประทับไว้ในโลกเสมอคนที่จะรับมรดกชื่นหน้าหรือขายหน้าของเราก็คือบุตรหลานอันเป็นที่รักของเราจะอธิบายความเป็นผู้มีใจมั่นคงและมั่นคงตามที่กล่าวไว้ในพระคาถาต่อไปอะสมาฮิโตหรือชายิโนความมีใจไม่มั่นคงนั้นทำให้คนไม่น่าคบทำอะไรไม่สำเร็จส่วนความมีใจมั่นคงทำให้เป็นคนน่าคบและเป็นทางแห่งความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์คนทุกคนเมื่อคบมิตรก็ต้องการมิตรที่มีใจมั่นคงไม่รักง่ายนายเร็วหรือพอใจคบแต่เวลาที่มิตรมีความรุ่งเรืองร่ำรวยพอตกต่ำลงก็แหนงหน่ายหาเรื่องห่างเหิน เราทุกคนต้องการวิธีใจคอมั่นคงไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติท่านกล่าวว่ายามจนเห็นใจมิตรยามศึกประชิดเห็นใจทหารยามให้กู้ทรัพย์สารเห็นใจคนซื่อสะอาดยามสมบัติวินาศเห็นใจปัญญาตนเป็นต้นทุกคนต้องการหลีกห่างจากคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบและคนชักชวนในทางฉิบหายตรงกันข้ามต้องการมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่หลักมีอยู่ว่าเราต้องการผลเช่นใดเราต้องทำเหตุให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดควรให้เริ่มไปจากเราก่อนเช่นเราต้องการมิตรที่แท้จริงเราควรเป็นมิตรที่แท้จริงต่อผู้อื่นที่เราต้องการคบเป็นมิตรเสียก่อนเขาเห็นความจริงของเราแล้วก็จะจริงตอบมากล่าวในเรื่องส่วนตัวคนใจไม่มั่นคงย่อมเป็นคนจับจดในการงานจับอะไรไม่มั่นต้องการผลเร็วเกินไปไม่รู้จักรอคอยเลยกลายเป็นคนทำอะไรไม่สำเร็จจะทำเรือก็กลายเป็นไม้เขี่ยปูนอย่างในนิทานทำการอย่างไฟไม่ฟางลุกพึบผับขึ้นประเดียวประดาวและมอดไปส่วนคนมีใจมั่นคงย่อมค่อยทำค่อยไปจับทำอะไรแล้วไม่วางง่ายนึกอยู่เสมอว่าเมื่อไม่เห็นผลในวันนี้ก็ต้องเห็นผลในวันหน้าการทำงานใหญ่ต้องรอคอยผลนานทำการอย่างไฟสุมขอนมีความเพียรพยายามสม่ำเสมอไม่เร่งเรียกร้องผลเพราะผลเป็นเรื่องของเหตุที่จะบันดาลให้เกิดหน้าที่ของเราคือทำเหตุเมื่อเหตุดีแล้วความสำเร็จย่อมมีมาเองขอแต่ให้จับให้มั่นดังที่ท่านกล่าวว่าจับให้มั่นคันหมายให้วายวอดช่วยให้รอดรักให้ชิดพิสมัยตัดให้ขาดปรารถนาหาสิ่งใดเพียรจงได้สมประสงค์ที่ตรงดีอันหนึ่งพระพุทธภาษิตได้สอนไว้ว่า3อย่างต่อไปนี้ไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อหย่อน1ข้อวัดปฏิบัติที่เศร้าหมอง1พรหมจรรย์ที่ระลึกแล้วมีความแหนงใจในตน1สรุปว่าการมีชีวิตของคนนั้นควรจะมีความดีการบำเพ็ญประโยชน์ควบคู่กันไปชีวิตที่ดีมีประโยชน์แม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าชีวิตที่ชั่วไร้ประโยชน์เป็นอยู่ตั้ง100ปีพวกนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งชั่วมากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภสังคิจจะสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้สังคิจจะสามเณรเป็นสามเณรของพระสารีบุตรบวชตั้งแต่อายุ7ขวบและได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายขณะปลงผมเสร็จนั่นเองเมื่อสามเณรอยู่ในท้องมารดาซึ่งเป็นธิดาของตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีนั้นเมื่อท้องแก่จวนคลอดแล้วมารดาได้ทำการกิริยาด้วยโรคปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งพวกญาติพาไปเผาเนื้อส่วนอื่นๆไหม้หมดแต่เนื้อตรงท้องไม่ไหม้พวกสับปะเลอจึงยกเนื้อท้องลงจากเชิงตะกอนแทงด้วยหลาวเหล็ก 2-3 แห่งปลายหลาวกระแทกหางตาของทารกพวกสับปะเลอไม่รู้จึงโยนก้อนเนื้อนั้นไว้บนกองฐานเอาฐานกลบแล้วหลีกไปเนื้อท้องไหม้แต่เด็กไม่เป็นอะไรเป็นเช่นกับรูปทองคำนอนอยู่บนกองฐานเหมือนนอนในกลีบดอกบัวท่านกล่าวว่าบุคคลผู้มีภพเป็นภพสุดท้ายวงเล็บเปิดคือจะต้องสำเร็จเป็นอรหันต์ในชาตินั้นใครจะทำอย่างไรก็ไม่ตายถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ดังนั้นทารกนั้นแม้ถูกเผาอยู่อย่างนั้นก็หาสิ้นชีพไม่ในวันรุ่งขึ้นสัปเหร่อมาป่าช้าด้วยคิดว่าอยากดับเชิงตะกอนเห็นเด็กน้อยนอนอยู่เช่นนั้นรู้สึกอัศจรรย์มากอุ้มทารกนำไปบ้านของตนให้หมอดูทำนายหมอดูพิจารณาแล้วทำนายว่าถ้าทารกนี้อยู่ครองเรือนพวกญาติ7ชั่วคนจะไม่ยากจนถ้าเขาบวชจะมีสมณะเป็นบริวารถึง500คนทั้งหลายได้ขนานนามเด็กนั้นว่าสังกิจจะเพราะหางตาแตกเพราะขอเหล็กเมื่ออายุได้7ขวบสังกิจจะได้ฟังเรื่องราวของตนจากญาติบางคนแล้วเกิดความสังเวชแสดงความประสงค์จะบวชพวกญาติไม่ขัดข้องนำไปให้บวชในสำนักพระสารีบุตรเธอได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองต่อมาวันหนึ่งภิกษุชาวเมืองสาวัตถี30รูปทูลลาพระศาสดาไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าพระพุทธองค์ทรงเล็งญาณดูเห็นว่าอันตรายจักมีแก่ภิกษุ30รูปเพราะคนกินเดนคือคนอาศัยพระอยู่คนหนึ่ง แต่ถ้าสังกิจจะสามเณรไปด้วยก็จะระงับภัยนั้นได้กิจแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจักบริบูรณ์พระศาสดาทรงดำริชนีแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปกราบลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรทราบเรื่องราวนั้นและพิจารณาต่อไปว่าน่าจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่พระศาสดาทรงส่งภิกษุเหล่านี้มาได้ทราบพระพุทธประสงค์ด้วยญาณของตนแล้วตรงนี้ขออธิบายสักหน่อยว่าเกี่ยวกับทราบพระพุทธประสงค์ด้วยญาณ นี้คือน่าจะมีการสนทนากันทางโทรจิตคือส่งกระแสจิตสนทนากันเหมือนพวกเราใช้โทรศัพท์พูดกันในสมัยนี้พระชั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสารีบุตรเรื่องทํานองนี้เป็นเรื่องง่ายมากผู้เขียนจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าผู้มีอายุพวกท่านมีสามเณรแล้วหรือไม่มีท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายตอบถ้าอย่างนั้นพาสามเณรสังกิจจะไปอยู่ด้วยก็แล้วกันอย่าเลยท่านผู้เจริญพระทั้งหลายกล่าวพวกข้าพเจ้าเป็นภิกษุอยู่ป่าไม่มีความจำเป็นเรื่องสามเณรอันหนึ่งพวกข้าพเจ้าอาจต้องกังวลหากสามเณรไปอยู่ด้วยผู้มีอายุความกังวลจะไม่มีแก่พวกท่านเพราะอาศัยสามเณรนี้แต่สามเณรนี้อาจต้องมีความกังวลเพราะพวกท่านก็ได้จงรับสามเณรไปด้วยเถิดพระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะให้ท่านทั้งหลายพาสามเณรไปด้วยจึงส่งมาที่นี้ภิกษุทั้งหลายทราบความนั้นแล้วจึงรับสามเณรไปในคณะด้วยไปอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งห่างจากเมืองสาวัตถี120โยชน์ใกล้หมู่บ้านพันสกุลพวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้อยู่จำพรรษารับปฏิญญาว่าจะสมาทานศีลทำอุโบสถกรรมและบำรุงภิกษุเหล่านั้นให้มีความสุขในเรื่องอาหารการขบฉันตลอดเวลาที่ภิกษุเหล่านั้นพักอยู่เมื่อภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์แล้วจึงจัดแจงสร้างที่พักกลางวันที่จงกรมบรรณศาลาเป็นต้นในวันเข้าพรรษาภิกษุทั้งหลายได้ทำคติกากันว่าพวกเราเรียนกรรมฐานในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็ไม่อาจให้พระพุทธเจ้าทรงโปรดปรานได้เพราะฉะนั้นนอกจากเวลาออกบิณฑบาตตอนเช้าและเวลาปฏิบัติบำรุงพระเถระในตอนเย็นแล้วพวกเราจักไม่อยู่แห่งเดียวกันสองรูปท่านผู้ใดไม่สบายขอท่านผู้นั้นจงตีระฆังหรือให้ตีระฆังพวกเราจักได้ช่วยกันทำยาเวลานอกจากนี้ขอให้พวกเราอยู่อย่างไม่ประมาทประกอบความเพียรเนืองๆภิกษุทุกรูปยินดีปฏิบัติตามกติกานั้นครั้งนั้นมีบุรุษเข็นใจคนหนึ่งอาศัยลูกสาวอยู่เมื่อทุพพิกภัยเกิดขึ้นทีนั้นเขาต้องการจะไปอาศัยธิดาคนอื่นอยู่ต่อไปจึงเดินทางไปมาพบพระเถระหลายรูปนั่งทำภัตตกิจคือฉันอาหารอยู่ที่หาดทรายแห่งหนึ่งจึงยืนดูอยู่ใกล้ๆพระเถระถามถึงการเดินทางของเขาเขาเล่าเรื่องเป็นจริงทั้งปวงให้ฟังพระเถระทราบความนั้นแล้วมีใจกรุณาจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านคงหิวจัดจงไปนำใบไม้มาพวกเราจะให้อาหารแก่ท่านรูปละนิดรูปละหน่อยเมื่อบุรุษนั้นนำใบไม้มาแล้วภิกษุทั้งหลายจึงคลุกข้าวและกับทำนองเดียวกับที่ตนฉันมอบให้บุรุษเข็นใจนั้นรูปละก้อนบุรุษนั้นกินอาหารแล้วไหว้พระเถระถามว่าท่านผู้เจริญวันนี้ท่านทั้งหลายไปรับอาหารในที่นิมนต์หรือไม่ดอกอุบาสกภิกษุตอบพวกชาวบ้านถวายอาหารอย่างนี้แก่พวกเราทุกวันบุรุษเข็นใจนั้นคิดว่าเราเองขยันขันแข็งทำงานตลอดวันอยู่เสมอก็ไม่สามารถหาอาหารอย่างนี้กินได้เราควรอยู่ในสำนักของภิกษุเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าประสงค์จะอยู่ปฏิบัติรับใช้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะขัดข้องหรือไม่พวกภิกษุตอบไม่ขัดข้องเขาติดตามภิกษุเหล่านั้นไปถึงที่อยู่ปฏิบัติบำรุงอย่างดีจนภิกษุเหล่านั้นเมตตาเป็นอย่างยิ่งเมื่อล่วงไป2เดือนเขาประสงค์จะกลับไปเยี่ยมธิดาจึงไปเฉยๆโดยไม่ได้บอกลาให้ภิกษุทั้งหลายทราบเพราะคิดว่าหากบอกขออนุญาตภิกษุทั้งหลายอาจจะไม่ให้ไปข้อนี้คือข้อที่ไม่บอกลาเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงระหว่างทางที่บุรุษนั้นผ่านไปมีดงอยู่แห่งหนึ่งในวันที่7เป็นวันของโจร500คนทำการอ้อนวอนเทวดาว่าใครเข้ามาในดงนี้ในวันนี้พวกเราจะฆ่าผู้นั้นแล้วทำพลีกรรมแก่ท่านด้วยเนื้อและเลือดของผู้นั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นหัวหน้าโจรขึ้นต้นไม้ตรวจดูพวกมนุษย์เห็นบุรุษนั้นเดินเข้าดงจึงให้สัญญาณแก่พวกโจร บุรุษนั้นถูกล้อมจับและถูกมัดอย่างมั่นคงพวกโจรขนฟืนมากองไว้เป็นกองใหญ่สีไฟด้วยไม้สีไฟเสียบหลาไว้เป็นการเตรียมเพื่อบูชาสังเวยเทวดาบุรุษนั้นเห็นแล้วถามว่านายข้าพเจ้าไม่เห็นหมูหรือเนื้อในที่นี้เลยฉะไหนท่านจึงเตรียมกองฟืนและหลาเป็นต้นพวกโจรบอกว่าจะฆ่าเขาบูชาเทวดาบุรุษนั้นผู้อันมรณภัยคุกคามแล้วมุ่งแต่จะรักษาชีวิตตนฝ่ายเดียวมิได้คำนึงถึงอุปการะของภิกษุแม้แต่น้อยจึงกล่าวว่านายข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนของภิกษุทั้งหลายคนกินเดนเป็นคนกาลกัณีส่วนภิกษุทั้งหลายแม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่งก็เสมอด้วยกษัตริย์หรือยิ่งกว่าเพราะเป็นที่เคารพแม้แห่งกษัตริย์ก็ภิกษุ31รูปอาศัยอยู่ในดวงโน้นท่านจงฆ่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทำพลีกรรมเถิดเทวดาจักยินดีต่อพลีกรรมของท่านเป็นอย่างยิ่งพวกโจรตรองคำพูดของคนกาลกินีนั้นวงเล็บเปิดมาเป็นกาลกินีเอาตอนที่บอกให้ไปฆ่าภิกษุนี้เองผู้เขียนวงเล็บปิดแล้วเห็นพ้องกันว่าคนนี้พูดดีพวกเราจะฆ่าพวกกษัตริย์บูชายันดังนี้แล้วจึงให้บุรุษนั้นนำทางไปถึงที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นแต่ไม่เห็นภิกษุใดๆเลยบุรุษเข็นใจรู้กติกาของภิกษุทั้งหลายเพราะอยู่ที่นั้นถึง2เดือนจึงบอกให้หัวหน้าโจรตีระฆังขึ้นภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังผิดเวลาเข้าใจว่าความเจ็บป่วยคงมีแก่ภิกษุรูปหนึ่งจึงรีบออกจากที่อยู่ของตนของตนพระสังฆเถระถามว่าใครตีระฆังนี้หัวหน้าโจรตอบว่าเขาตีเองเพราะอะไรพระถามพวกข้าพเจ้าบวงสรวงเทพเจ้าประจำดวงไว้ว่าจักจับภิกษุรูปหนึ่งไปทำพลีกรรมแก่เทวดาพระมหาเถระจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่าธรรมดาภาระของพวกน้องๆผู้เป็นพี่ต้องช่วยเหลือดังนั้นข้าพเจ้าขอสละชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อการอยู่รอดของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอไปกับโจรเองขอท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมเถิดพระอนุเถระคือผู้อยู่ในลำดับรองกล่าวว่าธรรมดากิจของพี่ชายย่อมเป็นภาระหน้าที่ของน้องชายที่จะช่วยเหลือดังนั้นข้าพเจ้าขอสมัครไปกับโจรเหล่านี้ขอท่านจงอยู่บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความไม่ประมาทเถิดด้วยอาการอย่างเดียวกันนี้ภิกษุทั้ง30รูปแสดงความจำนงขอไปให้ฆ่าให้โจรฆ่าภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่ผู้มีมารดาบิดาเดียวกันทั้งยังไม่ได้สิ้นกิเลสแต่กระนั้นก็ยอมสละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื่นไม่มีใครพูดเลยสักคนเดียวว่าขอท่านจงไปเถิดสามเณรสังกิจจะได้ฟังคำพูดของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอสละชีวิตเพื่อท่านทั้งหลายเองภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าแม้หากว่าเราทั้งหมดจะถูกฆ่ารวมกันก็จะไม่ยอมสละเธอเพียงผู้เดียวทำไมอย่างนั้นขอรับสามเณรถามสามเณรภิกษุทั้งหลายตอบเธอเป็นสามเณรของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถ้าพวกเราสละเธอพระธรรมเสนาบดีจะตำหนิเราได้ว่าพวกเราพาสามเณรไปมอบให้แก่โจรเราไม่อาจสลัดคำติเตียนนั้นได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สละเธอแม้เราทั้งหมดจะถูกฆ่ารวมกันก็ตามสามเณรกล่าวว่าข้อที่ท่านทั้งหลายกล่าวดังนี้ก็ชอบอยู่แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งให้ท่านทั้งหลายไปหาอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าคือพระสารีบุตรก็ดีอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าสั่งข้าพเจ้ามากับท่านทั้งหลายก็ดีได้ทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงสั่งมาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านยอมมอบตัวข้าพเจ้าให้กับโจรเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายยอมตามสามเณรจึงไหว้ภิกษุทั้ง30รูปแล้วกล่าวว่าหากโทษของข้าพเจ้ามีอยู่ขอท่านทั้งหลายจงอดโทษนั้นด้วยดังนี้แล้วไปกับพวกโจรความสลดใจอย่างใหญ่หลวงได้เกิดแก่ภิกษุทั้งหลายตาของพวกเธอท้นด้วยน้ำตาหัวใจสั่นพระมหาเถระได้กล่าวกับพวกโจรว่าเมื่อสามเณรเห็นไฟเห็นหลาวการลาดใบไม้จะกลัวเพราะฉะนั้นขอท่านจงพาสามเณรไปซ่อนไว้ที่อื่นก่อนแล้วเตรียมพิธีทั้งปวงเมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยนำสามเณรออกมาพวกโจรพาสามเณรไปหลบซ่อนไว้ณที่แห่งหนึ่งแล้วเตรียมการทั้งปวงเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วได้นำสามเณรมาสู่พิธีสถานหัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณร สามเณรนั่งเข่าชานหัวหน้าโจรฟันดาบลงที่คอดาบงอหัวหน้าโจรคิดว่าคงจะฟันไม่ดีจึงดัดดาบให้ตรงแล้วฟันใหม่ดาบม้วนเหมือนใบตาลที่ม้วนเข้ามาท่านกล่าวว่าขณะที่สามเณรเข้าชานอยู่นั้นแม้ภูเขาทับสามเณรก็จะไม่ตายไม่ต้องพูดถึงฟันด้วยดาบหัวหน้าโจรเห็นอัศจรรย์ดังนั้นจึงคิดว่าก่อนนี้ดาบของเราสามารถตัดเสาหินหรือตอไม้ตะเคียนได้เหมือนตัดหยวกกล้วยแต่มาบัดนี้ดาบของเรางอคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งม้วนเหมือนใบตาลดาบนี้ไม่มีจิตยังรู้คุณของสามเณรเรามีจิตหารู้คุณของสามเณรไม่หัวหน้าโจรทิ้งดาบแล้วหมอบลงแทบเท้าของสามเณรพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งปวงอาศัยอยู่ในดงนี้ด้วยต้องการทรัพย์คนจำนวนมากเห็นพวกข้าพเจ้าแต่ไกลยังตัวสั่นไม่อาจพูดแม้เพียงสองสามคำได้ส่วนท่านไม่ได้มีอาการแห่งผู้สะดุ้งหวาดหวั่นเลยแม้แต่น้อยดวงหน้าของท่านพองใสดังทองในปากเบ้าสะอาดดังดอกกัญญิกาที่บานเต็มที่เพราะเหตุไรหนอจึงเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรหนอท่านจึงไม่คร่ำครวญในเมื่อภัยอันใหญ่หลวงอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้สามเณรออกจากฌานกล่าวแก่หัวหน้าโจรว่าอัตภาพของพระอรหันต์นั้นเป็นเสมือนภาระหรือของหนักอันวางอยู่บนศีรษะเมื่ออัตภาพร่างกายแตกทำลายไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งพระขีณาสพนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนี้จึงไม่กลัวดูก่อนนายโจรท่านผู้ไม่มีสิ่งห่วงใหญ่เป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สิ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดแล้วล่วงภัยทั้งปวงได้ย่อมไม่มีทุกข์ทางใจตัณหาอันนำไปสู่พบน้อยพบใหญ่ของท่านสิ้นแล้วความตายของท่านหมดภัยเป็นดังปรงภาระอันหนักลงฉะนั้นหัวหน้าโจรฟังคำสามเณรแล้วแลดูโจรทั้งหลายและถามว่าท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรโจรถามย้อนมาว่าก็ท่านเล่าจะทำอย่างไรหัวหน้าโจรตอบว่าเราเห็นปาฏิหาริย์ถึงป่านี้แล้วอยากไม่ยอมอยู่ครองเรือนเราจะบวชในสำนักของพระคุณเจ้าผู้ข้าพเจ้าก็ขอบวชเหมือนกันโจรทั้งหลายตอบโจรทั้ง500ไหว้สามเณรแล้วขอบรรพชาสามเณรใช้ดาบตัดผมให้โจรตัดชายผ้าของโจรแล้วย้อมด้วยดินแดงทำเป็นผ้ากาสายะให้ตั้งอยู่ในศีล10เป็นสามเณรบรรพชาสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีต่อจากนั้นสามเณรคิดว่าถ้าจะพาสามเณรใหม่ทั้ง500ไปหาอุปัชฌาย์ทีเดียวภิกษุทั้ง30รูปที่อยู่ในป่าก็จะไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมเพราะความเป็นห่วงเราใจของท่านเหล่านั้นคอยคิดถึงเราอยู่เสมอว่าป่านี้สามเณรถูกโจรฆ่าแล้วหรือไม่หนอเมื่อเป็นดังนี้ท่านเหล่านั้นก็ไม่อาจมุ่งหน้าทำกรรมฐานได้เราควรแวะเยี่ยมท่านเหล่านั้นก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางไปหาอุปัชฌายะสังคิจจะสามเณรพาอดีตโจรทั้ง500ไปแวะเยี่ยมภิกษุทั้ง30รูปให้ภิกษุเหล่านั้นเบาใจเพราะได้เห็นตนแล้วพาสามเณรใหม่เดินทางไปหาพระอุปัชฌายะแล้วเฝ้าพระศาสดาณเชตวนารามเมืองสาวัตถีสามเณรได้เล่าและทูลเล่าเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้พระอุปัชฌาย์และพระศาสดาทราบและทรงทราบตามลำดับพระศาสดาตรัสว่าการที่ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลเป็นผู้มีศีลในบัดนี้ไม่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าการที่ท่านไม่มีศีลทำโจรกรรมอยู่ตั้ง100ปีดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตสืบไปว่าโยจะวัสสตังชีเวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาลงสามเณรทั้ง500ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเรื่องอธิมุตตกะสามเณรต่อมาเมื่อสังคิจจสามเณรอายุครบ20ได้อุปสมบทแล้วเมื่อพรรษาครบ10เป็นพระเถระทางวินัยได้รับสามเณรไว้รูปหนึ่งเป็นหลานของท่านชื่ออธิมุตตกะสามเณรเมื่อสามเณรอายุครบ20ปีพอจะอุปสมบทได้แล้วพระสังคิจจะต้องการจะอุปสมบทให้แต่ยังสงสัยอยู่ว่าอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในวันใดเดือนใดแน่จึงให้สามเณรไปถามญาติโยมทางบ้านอธิมุตตกะสามเณรออกเดินทางไปหาโยมมารดาถูกพวกโจรจับในระหว่างทางต้องการฆ่าเพื่อทำพรีกรรมสามเณรแสดงธรรมจนโจรเกิดความเลื่อมสายปล่อยไป แต่ขอร้องว่าอย่าได้บอกใครว่าพวกเขาอยู่ถิ่นแถวนั้นสามเณรรับปากแล้วออกเดินทางต่อไปพบมารดาบิดาเดินสวนทางมาก็ไม่ยอมบอกมารดาบิดาท่านทั้งสองจึงถูกพวกโจรจับคร่ำครวญว่าสามเณรอธิมุตกะคงเป็นพวกเดียวกับโจรจึงไม่ยอมบอกอันตรายในหนทางนี้พวกโจรทราบความทั้งปวงแล้วเห็นสามเณรเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะอย่างหนักแน่นเกิดความเลื่อมใสเพิ่มพูนขึ้นอีกจึงขอบรรพชากับสามเณรนั้นสามเณรพาอดีตโจรมาหาพระสังกิจจะและเฝ้าพระศาสดาโดยลำดับพระศาสดาทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสพระภาษิตว่าผู้ใดทุศีลมีใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิแม้มีชีวิตอยู่ถึง100 ปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐเลยส่วนความเป็นอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าทำนองเดียวกับที่ตรัสกับสามเณรผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมพระพุทธภาษิตโยจะวสัสตังชีเวอัปสังธรรมะมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสโยปัสโตธรรมะมุตตมังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่ถึง100 ปีก็ไม่ประเสริฐชีวิตของผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความธรรมอันสูงสุดในที่นี้พระอรรถกถาจารย์แก้ว่าได้แก่โลกุตรธรรม9คือมรรค4ผล4นิพพาน1มรรค4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคผล4ก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่มรรคเป็นผลบุคคลผู้มีเห็นธรรมอันสูงสุดนี้ย่อมระหกระเหินไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้เห็นธรรมอันสูงสุดนี้แล้วการระหกระเหินย่อมสิ้นสุดลงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปได้เดินทางชีวิตสุดสายแล้วไม่ต้องเดินอีกต่อไปข้อความที่เหลือได้กล่าวแล้วในเรื่องก่อนๆเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระพหุปุตติกาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้พหุปุตติกาเถรีที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีบุตรมากคือมีบุตรถึง7 คนธิดา7 คนบุตรและธิดาเหล่านั้นเมื่อแต่งงานแล้วก็แยกครอบครัวไปอยู่เป็นสัดส่วนของตนของตนทุกครอบครัวอยู่ในฐานะที่พอมีอันจะกินต่อมาบิดาของคนพวกนั้นสิ้นชีวิตลงแต่มารดายังคงไม่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ใครบุตรทั้งหลายจึงช่วยกันพูดว่าเมื่อบิดาล่วงลับแล้วประโยชน์อะไรของแม่ด้วยทรัพย์ที่มีอยู่เป็นอันมากพวกลูกๆพอจะเลี้ยงแม่ได้แม่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติไว้ในครอบครองอันทำให้เป็นภาระกังวลมากอยู่นางฟังคำนั้นแล้วเฉยเสียเมื่อพวกบุตรธิดาพากันพูดและอ้อนวอนบ่อยๆจึงคิดว่าพวกลูกๆรับปากว่าจะบำรุงเราให้มีความสุขประโยชน์อะไรด้วยทรัพย์สมบัติที่เราจะต้องครอบครองอยู่ดังนี้แล้วได้แบ่งทรัพย์ทั้งหมดให้ลูกๆทุกคนนางได้ไปอาศัยลูกชายคนโตอยู่ก่อนล่วงไป2-3 วันเท่านั้นลูกสะพ้ายคนโตได้กล่าวกับสามีว่าโอ้คุณแม่ของพวกเรามาอยู่

นึกอยู่เสมอว่าจักปฏิบัติตามธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปเสมือนหนึ่งว่าประทับอยู่ข้างหน้านางแล้วตรัสว่าพหุปุตติกาความเป็นอยู่เพียงครู่เดียวของผู้เห็นธรรมที่เราแสดงแล้วประเสริฐกว่าความเป็นอยู่สิ้นร้อยปีของผู้ไม่นึกถึงธรรมไม่เห็นธรรมอันเราแสดงแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวัสสตังชีเวอปสังธรรมะอุตตมังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันhluangta.comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการ

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เสร็จแล้วเลยเนี่ยหูก็อู้หมดนะหูนะพูดออกหูพูดไม่ได้ออกปากออกหูฟังเสียงอะไรไม่ได้ยินละตัวนี้แผนสูงขึ้นเป็นระดับแต่เท่าไรยิ่งแผนสูงขึ้นสูงขึ้นเวลาประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องบอกเขาบอกเขาชัดเจนว่าเวลานี้ดวงตาแผนสูงแล้วหน้าว่าหูหนวกนุ่นหูอยู่บนจรวดดาวเทียมผู้เดินมาพื้นพูดฟังไม่ได้ยินต้องพูดเสียงดังๆแล้วบอกให้เข้ากันกับทำนองสามเณรกับหลวงตาหลวงตาองค์หนึ่งเลี้ยงเณรเอาไว้ในวัดเณรองค์นั้นก็เป็นเณรแปลกๆประหลาดอยู่นี่เป็นหลวงปู่มั่นพูดเองนั่นนี่นะเราเลยไม่ลืมอันนี้หลวงตานั้นเลี้ยงเณรไว้องค์หนึ่งอยู่กับท่านมีหลวงตากับเณรอยู่ด้วยกันนี่ก็พอดีมีหลวงตาองค์หนึ่งมาจากต่างวัดมาเยี่ยมหลวงตากับเณรน้อยนั่นแหละพอเข้ามาแล้วเณรน้อยมันรู้สึกมันจะคึกขนองอยู่นะมันก็ปุ๊บปั๊บลงไปศาลาไปหาหลวงตาที่มาเยี่ยมนั่นแหละลงไปก็นี่จะมาอะไรบ่จะมาเยี่ยมหลวงตาถ้าไปเยี่ยมหลวงตานี่หลวงตาท่านหูหนวกนะว่างั้นนะเวลาไปหาท่านต้องพูดเสียงดังๆพูดธรรมดาท่านไม่ได้ยินนะว่างั้นก็มาบอกทางนี้ออกจากนี้ปั๊บก็ขึ้นไปหาหลวงตาของตัวเองอ่ะขึ้นไปหลวงตาองค์ที่ท่านมาเยี่ยมนี่ท่านหูหนวกนะเราต้องพูดให้เสียงดังๆให้ท่านฟังว่างั้นนะจะเป็นนัดให้ต่างองค์ต่างหูดีอยู่นั่นแหละหลวงตาองค์นี้ก็หูดีองค์นั้นก็หูดีแล้วเลนนี่มันคึกกระนองไปพอหลวงตา องค์เป็นแขกมาเยี่ยมก็ไปกระซิบบอกว่านี่ถ้าจะพูดกับหลวงตาต้องพูดให้เสียงดังๆนะว่าพูดเบาไม่ได้ท่านหูหนวกว่างั้นเหรออย่างนั้นเหรอเรียกว่าทำความเข้าใจกันอย่างนั้นแล้วว่างั้นก็ปุ๊บขึ้นไปหาหลวงตาหลวงตาของตัวเองล่ะนี่หลวงตาที่มาจากที่ต่างๆนี่มาเยี่ยมนี่เป็นหลวงตาหูหนวกนะเวลาพูดต้องพูดเสียงดังๆท่านถึงจะได้ยินท่านนี่ก็รับทราบเรียกว่ารับทราบทั้งสองทีนี้เตรียมพร้อมแล้วหลวงตาองค์นี้ก็ขึ้นไปหาท่านหลวงตาองค์นั้นนะพอขึ้นไปแล้วก็อันนี้ก็ขยับใหญ่เลยว่าสบายดีแล้วเสียงลั่นบทสลาแต่ได้ก็สบายดีจนกระทั่งประชาชนเขาอยู่นั้นเขาได้ยินนึกว่าพระทะเลาะกันเขาวิ่งเข้ามาเป็นอะไรเสียงลั่นครับโลกนี่ว่าเป็นไงอ๋อหลวงตาสององค์ท่านสวัสดีกันนี่เนนนั่นเนี่ยเนนตรงนี้นะไปบอกว่าหลวงตาสององค์ท่านมาสวัสดีกันมันตัวสำคัญออกจากเนนไปกระซิบให้เป็นผ้าหูหนวกทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นนี่เราก็หูหนวกแต่ไม่ได้เลี้ยงเนรเอาไว้หูหนวกขึ้นทุกวัน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ที่ห้าหกบาทต่อดอนนี่ไหมเนาะเลยสดๆแล้วนะเลยไม่ลืมนะคำว่าไม่ลืมนี่คือว่ามันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งเข็ดว่างั้นจะพูดง่ายๆจะให้โดนเจออยู่นานแล้วว่างั้นเนี่ยหนึ่งห้าชั่วโมงบวกกับติดมีสิ่งข้อของเขาเข้าไปแล้วร้องโก้ไปแล้วเมื่อยไม่ลืมนะฝังลึกมากนะถามอะไรช่องออกไม่มีมีแต่ช่องจะจมมันยังไงกันนี่ว่า ตั้งหน้ามาสร้างความร่มจมหรือเมืองไทยเรานี่นะเรื่องถึงขนาดนั้นนะไม่ได้ตั้งหน้าที่จะฟื้นจะฟูอะไรบ้างหรือว่ามันเลย50ตามรถ50ตามมาเองเมืองไทยเราไม่ได้ครึ่งบาทนี่นะว่าคือ50ตามมันยังพอดีใช่มั้ยนี่มันเขากินก็ไปจะ56นี่มันทำไมร้องโปกได้ไงถ้าว่านี่สินมากทุกช่องทุกทางทำได้เมื่อไรรอให้เขาไปค้นดูบัญชีใหญ่เนี่ยคุณอะติดนี่คือสินเราเท่าไรเท่าไรไปค้นออกมาให้ทราบชัดเจนนะก่อนที่จะออกนะหรือออกนี่นะออกเพื่อชาติเหมือนว่าจะไม่มีทางออกเลยนะถ้าภาษาโลกเขาจะว่าอ่อนใจสุดยอดเหมือนว่าหมดกำลังกันไม่มีทางออกได้แล้วมันเลยสดๆร้อนๆนะมันร้อนๆเขาเบียดเข้ามาเบียดเข้ามาจนกระทั่งเงินเราถึง56บาทเรื่องนี้ทางนู้นทางนี้เข้ามาคนเรียกว่าหาทางก็ออกแทบไม่เห็นแล้วเวลานี้ขึ้นแล้วนะหายใจโล่งแล้วหายใจโล่งก็ลำบากของเราตั้งทางก็ย่นลงมาย่นลงมามาถึง40อยู่40นี่นานกันนะย่าน40นี่นานพอรถจอด56ลงมาก็มาอยู่40นานเมื่อที่จะมาอยู่40 39นะอยู่นานเขาเรียกว่าแข็งแล้วจริงนะเรื่องกับโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันสงบอะไรโลกเพียงพูดเท่านี้ก็บีบขึ้นบีบลงให้เป็นบ้ากันทั่วโลกเข้าใจไหมล่ะไอ้ยังทองคำกับเงินบาทหรือบางหน้าอะไรก็แล้วแต่นะมันขึ้นมาลงมันนี่ก็เป็นบ้ากันทั่วโลกนั่นเห็นไหมล่ะตายใจได้เมื่อไรไม่ใจไม่ได้บีบขึ้นบีบลงอยู่อย่างนั้นตลอดถึงเที่ยวกับทำแล้วจุดต่างกันมากทีเดียวทำไม่ได้วอกแวกอย่างนั้นเชื่องทำที่จิตเราเสื่อมนั่นก็เพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะเราไม่เคยเป็นที่ว่าจิตเสื่อมอยู่ตั้งปีหนึ่งครับเพราะอะไรตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีนี้ฟาดถึงเดือนเมษาปีหน้าเป็นกี่เดือนพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาหรือปีกับ5เดือนมั้งนั่นอันนี้คือเราไม่รู้จักแล้วจะตำหนิอะไรก็ไม่ได้ต้องตำหนิเราคือเรามันเป็นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้วิธีรักษาตัวมันรู้ตัวมันเพียงเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้นแหละรู้ตัวแล้วดีดเลยทันทีมันก็ลงซะจนสุดขีดมันเหลือแต่อีตาบัวเท่านั้นแหละโอ้ถึงปีหนึ่งกับ5เดือนเลยไม่ลืมอันนี้ก็เท็จเหมือนกันนะแหมไม่ลืมเหมือนกันนะดังนั้นหัวใจเราไม่ค่อยเหมือนหัวใจใครนะถ้าลงแล้วฝังอะไรแล้วหรือฝังจริงอย่างที่56บาทนี่ก็ร้องโกรกเลยก็ฝังทีเดียวเลยไอ้สดๆร้อนๆทำให้เข็ดตลอดเวลาเนี่ยเป็นสดๆร้อนๆที่จิตมันเสื่อมนี่เหมือนกันหาวิธีใดก็มีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันหมดทางจะไปแล้วก็จึงหันเข้ามาถึงเรื่องคำบริกรรมเราไม่ได้บริกรรมมีแต่ตั้งสติจ่อดูจิตมันเคลื่อนไหวไปไหนอาจเผลอได้แหละมันถึงได้เสื่อมได้วะทีนี้จะมัดมันด้วยสติไม่ให้เผลอเอาจุดนี้ทันวางนั้นนะลงในจุดนี้เลยนี่พอมันสดๆร้อนๆที่ถึงแล้วมาพูดอยู่เรื่อยๆพอลงใจแล้วว่า พราะเราไม่มีคำบริกรรมที่นี่จะเอาคำบริกรรมกับสติจ่ออยู่กับใจไม่ให้ยอมไม่คิดไปไหนเลยเรียกว่าไม่ให้คิดอะไรทั้งนั้นเลยให้อยู่กับนี่เอาเป็นกับตายก็อยู่ที่นี่เอากันลงใจแล้วไม่มีทางไปแล้วตัดสินใจลงจิตความว่าบริกรรมกับสติที่จะให้ติดแนบกันตลอดจะไม่ยอมให้เผลอเลยจนกว่าเหตุการณ์อะไรที่ควรจะเผลอของมันมีเหตุการณ์ไม่มีทางตำหนิตนได้นั่นแหละในระยะนี้จะเอาแบบนั้นทีเดียวแบบจับติดเลยทีนี้ก็พอลงใจปั๊บแล้วก็มันเหมือนกับนี่นะเทียบใจของเราเป็นอย่างนั้นนะมันเทียบเหมือนกับว่าคอยสัญญาณกันระหว่างคู่ต่อสู้จะต่อยกันพอระฆังดังแป่งนี่ก็ฟัดกันเลยนี่ก็เพราะว่าเอาหน้ากันเหมือนระฆังดังแป่งนี่ก็สติกับปิดกับความบริกรรมปิดแนบตรงนี้เผลอไปไม่ได้เลยเอาเป็นกับตาก็อยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนไม่ให้เผลอเลยจริงๆนี่นะเอาขนาดนั้นนะไม่ยอมไม่เผลอเลยเจ้านี่ทุกข์มากนะตอนที่บังคับคืออันเนี้ยกิเลสอารมณ์ของกิเลสมันผลักดันขึ้นให้คิดให้ปรุงเนี่ยคือกิเลสเข้าใจไหมที่มันคิดเรื่องนั้นปรุงนี่เป็นทางออกของกิเลสไปกว้านเราไฟมาเผาเราที่นี่พอสติกับคำบริกรรมปิดตึกไม่ยอมให้ออกมันเคยออกมันไม่ยอมให้ออกมันก็ซัดเรานั่นสิจะเป็นจะตายจริงว่าใช่เล่นนะแต่ทางนี้มันไม่ถอยไม่มีถอยให้มันตายด้วยกันกับคำบริกรรมกับสตินี่เท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้เมื่อละครังดังแป่งแล้วซัดเลยยังแต่ขนาดนั้นฟาดทั้งวันเผลอไปไหนจุดไหนไม่มีติดกันตลอดเลยขนาดนั้นนะจังว่าเอาจริงเอาจังบอกแล้วเนี่ยไม่ยอมไม่เผลอเลยเจ้าเวลาจะนอนก็หลับกับนั่นแหละกับบริกรรมหลับพอตื่นขึ้นพับกลับปุ๊บเลยวันแรกนี่แหมแทบเป็นแทบตายแต่มันไม่เคยสนใจกับความเป็นความตายยิ่งกว่าสติกับวันนี้กับคำบริกรรมนี้จะเผลอไม่ได้วางอันวันแรกเต็มเหนียวคือจิตที่มันคิดมันปรุงนี่นี่แหละเรื่องกิเลสเข้าใจซะๆเราไม่ทราบกิเลสคือมันอยากคิดอยากปรุงเปิดทางให้มันมันก็คิดทั้งวันมันก็กวนเอาเรื่องราวเข้ามาเผาเจ้าของทั้งวันทั้งวันไม่มีทำเข้าคัดค้านต้านทานกันบ้างเลยมันก็สนุกสนานคิดปรุงขนฟืนขนไฟมาเผาเราเราจะทราบได้อย่างชัดเจนก็คือเวลาสติกับคำบริกรรมปิดช่องมันที่มันจะคิดปรุงนะให้คิดกับพุทโธไม่ให้คิดไปอะไรเลยเปิดทางให้กับพุทโธอย่างเดียวไม่เปิดทางให้ทางกิเลสว่างั้นเอาพุทโธเอาให้บริกรรมพุทโธพุทโธเอาคิดปรุงปรุงกับพุทโธไม่ให้ปรุงกับเรื่องอะไรเลยสติจ่อนี่โอ้ยถูกมากนะมันก็สบจังหวะนะเป็นเวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์เสานะแล้วเราอยู่คนเดียวมันเลยพอดีกันเลยนะคนเดียวทั้งวันไม่มีเผลอเลยเอาลองอีกวันไหนก็เอาอยู่อย่างนั้นไม่ยอมให้เผลอเลยวันแรก2วันนี้หนักมากเพราะดันไว้แม้มันออกมันออกแต่ท่านพุทโธพุทโธองเดียวองเดียวนี่แหละกิเลสเวลามันออกไม่ได้มันไม่ก็สร้างไม่สร้างทุกข์ให้เราคำบริกรรมนี้เป็นสังขารเป็นความคิดเหมือนกันก็ตามเป็นความคิดของทางธรรมก็เปิดทางให้ธรรมเดินปิดทางกิเลสไม่ให้มันเดินเปิดทางของธรรมพุทโธพุทโธเป็นคำบริกรรมเป็นความคิดความปรุงแต่เป็นความปรุงของธรรมล้วนๆกับสติคุมงานตลอดหนักเบาขนาดไหนไม่สนใจไม่ให้เผลอเท่านั้นมีอย่างเดียวโอ้มันตกนรกต้องเป็นนะแต่มันต้องคำมันไม่มีถอยกันเลยมันจะเป็นยังไงก็ไม่มีคำว่าเผลอบางงั้นเถอะนะเป็นกับตายก็ให้ไปด้วยกันเลยวันหนึ่งวันแรกนี่หนักมากที่สุดวันสองจะมีเบานิดหน่อยพอวันสามวันสี่ไปแล้วที่นี่รู้คุณค่าแล้วนะที่นี่รู้คุณค่าแล้วความผลักความดันไม่รุนแรงแต่ความ สงบของใจกับทั้งที่บริกรรมมันละมันสงบมันเย็นอยู่ภายในขึ้นมาเรื่อยนั่นนี่ก็ยิ่งแน่คำว่าเสื่อมว่าเจริญนี่ไม่เอามาคิดคือมันเคยเสื่อมมาซะจนพอบังคับเท่าไรไม่ให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมอยู่ต่อหน้าต่อตาทั้งที่เสียใจเต็มที่ไม่อยากให้เสื่อมมันก็เสื่อมคราวนี้พอได้คำบริกรรมแล้วปล่อยหมดเอาจะเสื่อมก็ให้เสื่อมไปเอาเจริญก็ให้เจริญไปไม่สนใจกับคำทั้งสองนี้ยิ่งกว่าไม่ให้เผลอสติเอาอันนี้แหละว่าที่เราฟังให้ชัดนะพี่น้องหลายกิเลสกับธรรมรบกันดังที่ว่าที่แรกมีแต่ทางของกิเลสออกด้วยมันสร้างความทุกข์ให้เราจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญทั้งที่มีสติบังคับอยู่ก็สู้มันไม่ได้มันเผลอไปจนได้จนทำจิตให้เสื่อมจนบังคับกันไม่ให้ออกเลยเจ้านี่พอนั้นแล้วจิตค่อยดีขึ้นเพราะคำบริกรรมนี่มันได้ที่ของมันแล้วนะคำบริกรรมพุทโธนี่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งคำบริกรรมพุทโธนี่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้คือใจที่นี่บริกรรมพุทโธไม่มีเลยอ้าวยังไงเป็นอย่างนี้ที่นี่วะเพราะมันไม่เคยเปลี่ยนแต่ก่อนเราก็บริกรรมมาละเอียดอ่อนเราไม่มีคำว่าเผลอที่ตรงไหนแล้วมันเป็นไปมันหมดไปได้ยังไงคำบริกรรมพุทโธไม่มีเลยนึกยังไงก็ไม่ออกหายเงียบเลยนี่จะความรู้ละเอียดนะนึกพุทโธยังไงก็ไม่ออกรู้ชัดว่าไม่ออกไม่มีเนี่ยทำยังไงดีวะจิตเราก็ไม่ได้เผลอตลอดไปถึงจนไม่มีคำบริกรรมเลยก็ไม่เคยเผลอมันเป็นยังไงมันมีงงนั้นนิดหนึ่งเอามันไม่มีก็ไม่จ้องเอาเปล่าให้สติอยู่กับความรู้ที่เด่นๆอยู่นี้บริกรรมไม่ได้แต่ความรู้นี่มีอยู่นี่อย่างให้สติจ่ออยู่ตรงนั้นนั่นคือให้สติควบคุมความรู้นั่นแทนคำบริกรรมเพราะคำบริกรรมไม่มีแล้วหายไปบังคับอยู่นั่นแหละเอามันเป็นยังไงดูอันนี้พอได้จังหวะแล้วมันก็เหมือนคนตื่นนอนพอมันคลี่คลายมาเรียกว่าตื่นนอนพอจิตคลี่คลายมาจากความสงบที่ละเอียดนั้นแล้วคิดพุทโธปรุงพุทโธพุทโธปรุงพุทโธได้พอได้ก็เอาพุทโธเข้าแทนเลยจริงเอาไปอีกอย่างนั้นจนกระทั่งมันลงเต็มมันละเอียดเต็มที่มันแล้วมันก็ไปหมดทีนี้เราก็รู้วิธีแล้วเอาหมดก็หมดแต่สติจะให้อยู่กับความรู้แทนคำบริกรรมเอาอย่างนั้นเลยต่อไปมันก็สร้างฐานขึ้นมาความแน่นหนามั่นคงของใจค่อยเริ่มขึ้นจะมีความดีความดิ้นไอ้กิเลสที่จะมันฟัดมันเหวี่ยงแล้วนั่นเบาไปมีแต่ความสงบเด่นขึ้นมันเด่นขึ้นมากๆแล้วก็ไปถึงขั้นที่ว่ามันเจริญอยู่ได้เพียง 2-3 คืนอยู่ตรงนั้นพอจากนั้นแล้วก็เสื่อมลงอย่างห้ามอะไรไม่ได้เลยลงสุดขีดยังเหลือแต่อีซาบัวโอ้กับความเสียอกเสียใจแล้วตั้งขึ้นมาอีกไปขึ้นถึงแค่นั้นก็ลงอีกทีนี้เวลาคราวนี้มันไปถึงนั่นแล้วไม่กังวลเอาเสื่อมไปมันเคยเสื่อมตรงนี้แหละอยากเสื่อมก็เสื่อมไปเอาเจริญก็เจริญไปจะไม่เป็นอารมณ์ยิ่งกว่าไม่ให้จิตเผลอจากคำบริกรรมถึงนั้นแล้วอยู่กับคำบริกรรมจะเสื่อมก็เสื่อมไปจะเลิกก็เลิกสุดท้ายไม่เสื่อมพออยู่นั้นแล้วอยู่เอาจะเสื่อมก็เสื่อมเราทอดอะไรตายอย่างหมดแล้วแต่คำบริกรรมนี้ไม่เสื่อมต่อไปก็แน่นนะมันคนขึ้นถึงขั้นที่ควรจะเสื่อมไม่เสื่อมแล้วก็แน่นหนามันคงยิ่งขึ้นเรื่อยแต่ก่อนมันถึงนั่นแล้ว3คืนแล้วเสื่อม3คืนเสื่อมนี่มีคราวนี้ไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยจนกระทั่งจับได้ชัดเจนว่าอ๋อจิตของเราเสื่อมนี่เพราะขาดคำบริกรรมแน่นอนทีนี้เมื่อมีคำบริกรรมติดแนบสติติดแนบอยู่ตลอดเวลาแล้วจึงไม่เสื่อมจับอันนี้ไว้อีกแล้วเอากันเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนี้เด่นดวงเลยที่นี่ นี่มันก็รู้ของมันเองพอจิตเด่นดวงความรู้นี้เด่นเด่นเด่นฐานของความรู้ที่เป็นความแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตนี้ก็เด่นทีนี้จะบริกรรมหรือไม่บริกรรมมันก็เด่นนั่นเองที่เอาสติจับนี่มันเปลี่ยนของมันอย่างนี้นะคำบริกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนของมันอย่างนี้เองจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้นี้ก็เด่นนี่ที่เอาสติจับเอาคำจับจิตที่เด่นรู้ๆเด่นๆนี้ไว้เลยก็แทนคำบริกรรมเอาอีกมันก็ขึ้นของมันอีกนะถูกต้องนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกหัดจิตคือความผลักดันอยากคิดอยากปรุงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลปิดช่องนั้นแล้วเปิดช่องพุทโธคำบริกรรมของธรรมเป็นช่องของพุทโธออกเดินช่องของกิเลสออกเดินปิดไว้ให้ออกเดินจากช่องของธรรมคือพุทโธนี่เวลาออกทางช่องของธรรมไม่เสื่อมเลยสิสั่งสมกำลังได้จนกระทั่งแน่นปังเลยเจ้าเป็นแบบเก่าที่เคยเป็นมาที่มันเสื่อมคราวก่อนนั้นเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ไว้ใจมันมันเคยดัดสันดานมาแล้วจะจ่อมันตลอดเลยจ่อมันก็แน่นนะมันคงขึ้นเรื่อยถึงขนาดที่ว่า ถ้าจิตเสื่อมแล้วคราวนี้เราต้องตายเป็นอื่นไปไม่ได้เพราะเราเข็ดหลาบพอแล้วมันอาจจะตายทางใดทางหนึ่งก็ได้นะนิสัยอันนี้มันเป็นได้จากนั้นมันก็พุ่งของมันเรื่อยก้าวเข้าสู่นั่งหามรุ่งหามค่ำแล้วนั่นเองออกจากนี้แล้วก็เข้าสู่นั่งสมาธิตลอดรุ่งเลยนั่งตั้งแต่หัวค่ำบางวันเฮ้ยยังไม่มืดเนี่ยนั่งแล้วจนกระทั่งสว่างเป็นวันใหม่อย่างน้อยมากกว่าบางวันตะวันตกตะวันขึ้นแล้วก็มียังไม่ออกจากที่12 13ชั่วโมงนั่งแบบตายตัวมัดไว้เลยไม่ให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงนั่งท่าไหนต้องท่านั้นตลอดเดี๋ยวเรานั่งท่าขัดสมาธิตลอดทุกขนาดไหนมัดกันไว้เลยเดี๋ยวนั่นแหละที่นี่พอที่ก้าวเข้าสู่เรียกว่าเรานั่งหารุ่งหามค่ำแล้วก็ไปฟัดกับเปียกตัวสำคัญด้วยความทุกข์ความทรมานในการนั่งมากมันไม่ใช่เล่นเล็กน้อยแทบเป็นแทบตายเหมือนกันแต่มันไม่ได้ถอยกันแล้วก็ถึงรอบตรงนั้นอีกสติปัญญาฟัดกับยี่เหลี่ยมตรงนั่นอีกแล้วก็เลยทีนี้มันก็พุ่งลงแค่นี้มันที่นี่มันจึงเห็นแดนอัศจรรย์พอมันพุ่งถึงนี้แล้วขึ้นอุทานเลยอ้าวที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันถนัดแต่หัวใจทีนี้ไม่เสื่อมถึงไม่เสื่อมก็ตามจิตอันหนึ่งมันจะไม่ไว้ใจแล้วเพราะมันเข็ดเคยเสื่อมมาแล้วมัดกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นก็นั่งหาลูกหามค่ำหาลูกหามค่ำเอาซึ่งก้นก้นแตกเลอะเลยฟังสินั่งที่แรกมันก็ออกร้อนก้นจะออกร้อนเป็นไฟลนเท่านะมันยังไม่คลองตอนแรกพอ2คืน3คืนเข้าจากออกร้อนมันก็พองจากพองก็แตกจากแตกก็เลอะเลยเลอะก็เลอะถ้ากิเลสจะไม่แตกกูไม่ถอยนั่นเห็นไหมล่ะมันเด็ดขนาดนั้นนะนิสัยของเราจริงว่ายากจะเหมือนใครอยู่มาว่าเวลามันลงถึงขั้นอัศจรรย์แล้วแหมทั้งท่านที่กิเลสยังมีอยู่นะมันก็แสดงความอัศจรรย์ให้เห็นชัดเจนร่างหามรุ่งหามค่ำประมาณก็9คืน10คืนแต่ไม่ได้ติดกันนะเบ้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งมันเรื่องใช้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ตายเท่านั้นที่จะให้ลูกไม่มีถ้าไม่ถึงเวลาลูกตามกำหนดต้องเป็นสว่างบ้านใหม่ขึ้นมาถึงจะลูกได้ถ้ายังไม่ถึงนั่นจะตายก็ตายเลยแต่จะให้ถอยยอมลูกนี่ไม่มีมันเด็ดขาดขนาดนั้นนะจีเพราะงั้นมันปัญญามันถึงใช้เวลาจนก่อคุมมุมมันก็ได้อุบายขึ้นมาแก้ตัวได้จิตพุ่งลงเลยอัศจรรย์ได้ทุกคืนไม่มีคืนไหนว่าวันนี้นั่งตลอดรุ่งเอาไฟเผาตัวเองอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจิตรวมไม่ได้ไม่มีเลยพุ่งลงถึงที่เป็นแต่เพียงว่าช้ากับเร็ว ถ้าวันไหนพิจารณาจิต ปัญญามันไม่คล่องตัวพอนี้จับไม่ค่อยติดแล้วหลุดเหมือนว่าจับติดหลุดมือจับหรือมือนี่ดังวันนั้นทรมานมากทุกข์มากถ้าวันไหนจับติดปุ๊บไม่นานก็ลงผึ่งเลยวันนั้นนั่งเวลาเท่ากันก็ตามถึงเวลาแล้วลูกไปเลยถ้าวันไหนมันบอบช้ำมากๆเวลาจะลูกก็ลูกตัววันนี้จะต้องได้จับขาดึงออกแหละเป็นจริงๆเวลาจะลูกมันไม่ลูกตัวหมดจากนี้จากเอวนี่ลงไปนี่มันตายหมดแล้วนะมันไม่ลูกตัวเมื่อไม่ลูกตัวแล้วมันก็ไม่เจ็บแล้วสิแต่เวลาลูกมันจะลูกล้มตูมเลยที่ล้มตูมแบบไหนก็แบบนั้นกระดูกกระดิกไม่ได้เลยทีเมื่อมันเคยแล้วคราวหลังมันก็วันไหนบอดช้ำมากๆวันนี้ต้องเลยเยี่ยมท่าลองกระดิกดูมันเฉยหนักเอาแล้วต้องจับขาดึงออกนั่งขัดสมาธินะจับขาดึงออกขาเท่านั้นดึงออกจับขาเท่านี้ดึงออกยีจับขาเหยียดออกไปมันเหยียดไม่เป็นนะมันตายส่วนนี้เราไม่เป็นไรข้างบนนี่เราเอามือเราค้ำนี่เราก็จับนี่เราดึงออกนี่แล้วพอสังเกตดูเลือดลมมันจะวิ่งพอเราเหยียดออกไปแล้วเลือดลมมันวิ่งแล้วมันจะค่อยเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาตามขาเราเริ่มรู้สึกที่เรากระดิกดูถ้ากระดิกดูมันยังเฉยอยู่อย่าลุกลุกก็ล้มตูมถ้ากระดิกดูมันกระดิกได้เอาคู่เข้ามาดูคู่ได้เอาเหยียดเหยียดทดสอบดูจนเป็นที่แน่ใจแล้วลุกได้ถ้าไม่แน่ใจอย่าลุกลุกก็ล้มตูมเลยนั่นเนี่ยถึงขนาดนี้แหละฝึกตัวเองถึงได้เคยเล่าพ่อแม่อาจารย์นี่กับพ่อแม่อาจารย์ว่าคำไหนมันยอมทันทีนะที่แรกท่านก่อนยุซะก่อนเลยที่พอนั่งตลอดรุ่งได้ความอาจารย์ขึ้นไปหาท่านก็ขึ้นผางเลยพอเวลาเราไปเล่าให้ท่านฟังด้วยความอาจารย์ทั้งตัวอย่างนี้ท่านว่าที่นี่ได้หลักแล้วเอาฟาดมันลงไปอัตภาพอันนี้มันไม่ได้ตายถึง5หนน่ะมันตายหนเดียวเท่านั้นท่านว่างั้นมันไม่ได้ตายถึง5หนเอามันลงไปที่นี่ได้หลักแล้วอย่าถอยมันเพราะว่าเท่านั้นล่ะเรามันก็เหมือนหมาตัวหนึ่งถูกยุ่งนี่ว่าใบไม้สดใบไม้แห้งมันก็เห่ากัดจะกัดตลอดเอาไปซะจนกระทั่งถึงนู่นอ่ะถึงเขตที่จะได้หยุดเนี่ยคือวันไหนขึ้นไปเล่าให้ท่านฟังที่แรกท่านก็ชมเชยเต็มเหนี่ยวต่อมาท่านก็ลดลงต่อมาท่านฟังอยู่เฉยแต่เราก็มั่นใจความเป็นของเรานิ่งนะท่านจะเอาเรานั่นน่ะเราไม่รู้พอเล่าท่านฟังท่านนิ่งที่บทเวลาท่านจะเอาพอขึ้นไปกล่าวมากขึ้นเปี้ยงเลยนะเปี้ยงเลยนี่แหละมันไม่อยู่กับกายนะมันอยู่กับใจนะนั่นท่านบอกคือที่เนี่ยมันอยู่กับใจมันไม่อยู่กับกายกับกายความหมายก็ว่าจะทรมานไปแล้วนั่งหนาร่างกายนั่นน่ะเมื่อจิตมันพอเป็นไปแล้วก็ต้องลดหย่อนผ่อนผันในการฝึกอย่าไม่ให้หนักเกินไปอย่างนั้นถ้าจะพูดอย่างนี้ก็กลัวเราจะอ่อนเปียกนั่นท่านต้องหาอุบายวิธีพอขึ้นไปก็ทันหนักเลยม้าตัวไหนมันคึกขนองมากๆเขาต้องฝึกทรมานอย่างหนักนี่ขึ้นนี่เลยท่านบอกพิเรนไม่อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจนะว่างั้นแล้วก็ม้าตัวไหนมันคึกขนองมากๆเขาต้องฝึกทรมานอย่างหนักไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินจนกระทั่งการฝึกมันลดพยศลงไปแล้วการฝึกเขาก็ลดลงจนกระทั่งม้าทำงานทำการได้ฟังเสียงเจ้าของฝึกแล้วการฝึกแบบนั้นเขาก็ไม่ฝึกท่านพูดเพียงเท่านั้นเราจับได้หมดเลยเรานี่มันโผล่เกินไปดูแล้วนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็ที่นี่ก็ฟัดใหญ่เลยเนี่ยมีพูดถึงเรื่องการฝึกใจอย่างเรานี่มันก็ยากนะจ๊ะมันเป็นตามนิสัยเรามันนิสัยหยาบคนอาภาพวาสนาทำอะไรจะทำธรรมดามันไม่ได้เรื่องนะเราเดินจงกรมธรรมดานั่งภาวนาธรรมดามันก็ไม่ค่อยได้เรื่องต้องเอาแบบนี้แบบนี้เนี่ยพอยิบยับบังนะ เนี่ยถึงได้เอาอย่างหนักอย่างหนักตลอดมาการฝึกจิตใจเห็นผลประจักษ์ประจักษ์เมื่อเอาจริงจังต่อกันตั้งแต่เริ่มตั้งคำบริกรรมเห็นผลประจักษ์เรื่อยๆจนกระทั่งถึงนั่งตลอดรุ่งหามรุ่งหามค่ำยิ่งเห็นผลอาจารย์มันก็ยิ่งขยับใหญ่เลยจนกระทั่งท่านล้างเอาไว้กิเลสมันไม่อยู่กับกายนะมันอยู่ที่ใจนะนั่นอยู่ใจเมื่อมันดีดดิ้นมากกับเอามันอย่างหนักความหมายว่างั้นแต่พอมันสงบร่มเย็นพอไปหลับไปเย็นแล้วการฝึกก็อย่าให้กายมันทรมานมากเกินไปพอที่มันอ่อนตัวลงไปแล้วก็ ให้ฝึกกันพอดีพอดีกับกิเลสความหมายว่างั้นแต่ท่านไม่พูดนะท่านบอกเรื่องมากเท่านั้นแต่เราเข้าใจเพราะนี้มีอยู่ในบาลีแล้วเราก็เห็นมาแล้วนี่พอท่านพูดปั๊บมันเข้าใจทันทีเลยไม่นั่งตลอดลูกนะตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่เคยนั่งตลอดลูกเนี่ยลงพ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าคนอื่นจะมาห้ามไม่ได้นะพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเท่านั้นลงตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่เคยนั่งตลอดลูกไม่เคยเนี่ยเรียกว่าลงด้วยความลงใจจริงๆถ้าคนอื่นมาห้ามยังไม่ฟังนะเฉยเฉยนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นใส่เปี้ยเดียวเท่านั้นพอยอมเลยเพราะงั้นมันถึงลงขนาดหนักกับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นไม่มีอะไรเหลือเลยทุกวันนี้สดๆร้อนๆลงสดๆร้อนๆตลอดเวลาเพราะทุกอุบายมีแต่ออกจากท่านทั้งนั้นท่านสอนไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เราพูดเรื่องการฝึกจิตใจมันเป็นไปตามนิสัยวาสนาของแต่ละรายๆแต่ถ้าเราจะเอาตามนิสัยวาสนามากกอดพันอยู่กับหัวใจเลยแล้วความอ่อนแอจะเกิดทันทีนะเอามันสุดเหวี่ยงถนาว่างั้นเลยเป็นตามนิสัยวาสนาไม่วาสนามันก็จะรู้กันเองให้ว่าอย่างนี้เลยนะเข้าใจไหมแต่ก็ทำไปตามนิสัยวาสนาเรานั้นล่มแล้วนิสัยวาสนาแบบนี้แบบกล่อมให้หลับสนิทนะยังไงต้องฟาดกันให้สุดเหวี่ยงแล้วนิสัยวาสนายังไงมันก็รู้เองเป็นอย่างนั้นเรื่องการฝึกภาวนานี้เป็นความเลิศเลอมากทีเดียวนะเราจวนตายแล้วยิ่งพูดแน่นหนักในเรื่องจิตตภาวนาอันนี้จะเปิดโลกได้เลยค่อยเปิดออกเปิดออกด้วยการฝึกทรมานจิตใจหากจะรู้อันใดหนึ่งขึ้นมาเมื่อเราทำไม่หยุดเดี๋ยวมีช่องจนได้ละมันจะมีแปลกๆถึงจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามการภาวนามีอานิสงส์มากด้วยนั่นมีอานิสงส์มากกว่าทุกความดีทั้งหลายความดีคือการภาวนาเกิดจากการภาวนามีอานิสงส์มากถึงไม่รู้อะไรก็ตามในเวลาเราภาวนาบังคับจิตใจอยู่นั่นมีอานิสงส์มากจากนั้นก็จะรู้นั่นรู้นี่เวลามันไม่รู้นะโถมันข้ามไม่ได้นะใจดวงนี้นะเวลามันเป็นขึ้นมาเนี่ยไม่เคยที่เคยคาดมันเป็นขึ้นมาลู่ขึ้นมาเห็นขึ้นมายอมรับกันขึ้นมาขึ้นมาสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองยอมรับตลอดไปเลยนี่ตัวศาสดาติดอยู่กับหัวใจเลยนั่นทีนี้มันไม่ได้ไปออกไปข้างนอกนะศาสดาติดอยู่กับหัวใจความรู้ความเห็นเป็นความรู้เห็นของศาสดาสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วรู้ตรงไหนเป็นสิ่งที่รู้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วมันจะไปไหนดื้อไปไหนวะมันก็ยอมเท่านั้นแหละนี่ไม่ได้ทำมาพอแล้วนะทำฝึกทรมานตนเองคราวนี้ชาตินี้เรียกว่าเป็นชาติที่เด่นมากที่สุดทุกหัวใจเราในการฝึกทรมานตนเองแล้วทำที่เกิดขึ้นคือการฝึกอย่างหนักก็สุดขีดเหมือนกันเพราะว่าเหตุกับผลหาที่ต้องติกันไม่ได้เลยสมดุลเรียกว่าสมบูรณ์แบบทั้งเหตุที่ทำมาสมบูรณ์แบบทั้งผลที่ได้รับจึงหาที่ต้องติไม่ได้พิจารณาย้อนหลังถึงความภาคเพียรของเรามาแทนที่จะได้ตำหนิตรงนั้นมันอ่อนแอตรงนี้มันเหลวไหลตรงนั้นขี้เกียจขี้ค้านตรงนั้นจะถอยไปถอยมาไม่มีเลยหลังจากได้รับคำเทศของหลวงปู่มั่นแล้วนะมันฟังมันถึงใจจริงๆนั่นแหละมันจึงไม่เคยอ่อนเลยและร่างกายมันจะเป็นจะตายไปวินาศบาดไม่ถึงหมู่บ้านเขานั่งอยู่กลางทางมันก็ยอมนั่งมันไปไม่ไหวแต่จิตนี่มันหมุนของมันติ้วที่นั่ง มันหนักขนาดนั้นนะแต่แล้วเวลามาเป็นผลนี่มันเป็นที่พอใจเพราะมันถึงฉีดของมันนี่แต่ที่นี้เราพูดถึงเรื่องว่าโรคหาความแน่นอนไม่ได้มันดิ้นมันดิ้นให้ตายใจไม่ได้เลยระเวียงระวังตลอดแต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นนั่นพอถึงขั้นเชื่องแล้วเชื่องเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยพุ่งจนสุดขีดแล้วหมดปัญหาโรคประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะมายุ่ยแย่ก่อกวนว่าเป็นเรื่องนั้นเรามีเรื่องนั้นหนึ่งไม่มีในหัวใจถึงเรียกว่าสิ้นสุดทุกอย่างท่านบอกวุฒิตังพรหมจริยังงานที่ยุ่งเหยิงมาก็คืองานฆ่ากิเลสเมื่อกิเลสสิ้นซากไปแล้วไม่ได้ฆ่าอะไรมีแต่บรมสุขเป็นนิพพานเที่ยงไปเลยเพราะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเราอุตส่าห์พยายามสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนท่านทั้งหลายเราไม่ได้มีสงสัยเลยไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดภูมิใดเราไม่เคยสงสัยว่าสอนออกไปแล้วนี่เอ๊ะนี่ถูกหรือถูกไม่มีคิดดูอย่างเทศนี้จะเทศที่ไหนก็ตามนะในสมาคมของโลกอันนี้ว่างั้นเราที่จะสงสัยในธรรมของเราที่ไปเทศสถานที่นั่นที่นี่ได้ผิดตรงนั้นได้พลาดตรงนี้ไม่มีเลยออกไปสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบไม่ว่าธรรมะขั้นใดขั้นนี้ก็สมบูรณ์ตามขั้นนี้ขั้นนี้สมบูรณ์ตามขั้นนี้ข้าที่มีมุดหลุดพ้นสมบูรณ์แบบไปตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเทศไปแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องมาแก้มาทบมาทวนแก้นั่นเพิ่มนี่ตัดออกไม่มีเราพูดจริงมันพอดีแล้วตั้งแต่ออกจากนี้ไปเพราะงั้นจึงไม่ได้มีการแก้ไขแบบเต็มไม่มีเลยทุกวันนี้ก็อย่างนี้แล้วอ่านก็ฟังไปที่จะให้เดี๋ยวไปแก้ว่าอันนี้ผิดไม่มีหรือไปเติมเพราะอันนี้บกพร่องไม่มีมันพอดีของมันทุกระยะไปเลยเหตุการณ์สอนโลกเราก็สอนด้วยความแน่ใจทุกอย่างแล้วโลกผู้ฟังเป็นยังไงบ้างพอที่จะได้ความแน่ใจจากตนจากการฟังเทศของครูบาอาจารย์และปฏิบัติตนให้ได้ผลเท่าที่ควรบ้างมีอย่างนี้มีไหมนะควรเอาไปคิดไปอ่านนะถ้าไม่คิดเลยก็มีแต่ฟังสนุกฟังสบายฟังเลยมาไปแล้วก็ปล่อยตัวนี่ใช่ไม่ได้นะเอาละเท่านั้นที่ให้พรนี่วันนี้ก็ดูมันจะนานพอสมควรแต่แล้วว
2: ันนี้มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยนั่นอันนี้เนี่ยเอาอันนี้เพื่อพอใจ
2: อินเทอร์เน็ตครับ
1: มีเท่าไหร
3: ่50ตังค์ครับ
1: 50ตังค์อ้าวอินเทอร์เน็ตเยอะ
2: ครับ
1: ปัญหาเยอะ
2: ครับ
1: อ้าวไปหาถามมาคุณควรตอบแล้วจะตอบ
2: ปัญหาทางเว็บไซต์กราบเรียนถามหลวงตาข้อที่1กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูงยิ่งที่ว่าความคิดไม่ใช่จิตเมื่อปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนภาวนาแล้วรู้สึกโล่งแต่สักพักจะเห็นอาการหมุนของกิเลสวนเวียนอยู่อย่างนี้บางทีก็ติดสัญญาควรดำเนินการต่อไปอย่างไรเจ้าคะ
1: อย่ามันคิดอย่ารับดิอย่ามันคิดเข้าใจไหม
2: ครับ
1: มันวนเวียนมันออกเป็นความคิดไปแล้วงั้นนะ
2: ครับ
1: ความคิดตับติดไม่ใช่อันเดียวกันแต่เปิดถึงกับติดเข้าใจเหรอ
2: ครับ
1: อย่าปล่อยให้มันคิดเวลาจะต้องการความสงบให้สงบด้วยทำบทใจก็ได้อย่างที่เขาเคยปฏิบัติเข้าใจไหมอ่ะ
2: ครับ
1: เช่นพุทโธเป็นต้นก็ได้ให้สติตั้งอยู่อย่างวันนี้พูดกันชัดเจนแล้วนะมาว่าไป
2: ครับต่อไปนะครับคือเวลาลืมตาภาวนาแล้วเป็นสมาธิดีกว่าหลับตาภาวนาจะทำอย่างไรถึงจะหลับตาแล้วทำสมาธิได้เจ้าคะ
1: เราจะเผลอหลับตาก็ไม่เผลอลืมตาก็ไม่เผลอมันก็เป็นสมาธิได้ทั้งหลับตาทั้งลืมตานั่นแหละถ้ามันหลับตามันดีลืมตาไม่ดีแสดงว่าสมาธิคอยแต่จะล้มแบบนี
2: ้ครับ
1: ยังหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เข้าใจไหมเน่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไป
2: นะนี้ต่อไปข้อที่สองครับ เมื่อครั้งที่แล้วหลวงตาเมตตาแสดงธรรมะตอบลูกเรื่องการพิจารณาอสุภะที่มันแสดงอาการหดเข้าหาจิตขณะนี้รู้สึกมันยิ่งหดเข้ามาแต่ไม่ใช่อสุภะตัวเดียวที่รู้สึกหดเข้ามาที่จิตมันรูปสวยด้วยสุภะก็หดเข้ามาแต่ไม่ถี่เหมือนอสุภะเวลานี
1: ้ฮะ
2: ฮะรูปสวยคือเขาบอกว่าไม่ใช่อสุภะตัวเดียวที่รู้สึกหดเข้ามาที่จิตรูปสวยด้วยสุภะด้วยก็หดเข้ามาแต่ไม่ถี่เหมือนอสุภะเวลานี้จิตก็แน่นบางทีก็น้ำตาไหลปิติในธรรมะนี้รูปรบกวนกราบเรียนมาเท่านี้ขอน้อมเมตตาจากหลวงตา
1: พิจารณาอย่างนี้ให้มันพิจารณามากไปมันก็เป็นความงานของมันเองให้พิจารณาอย่างนี้เป็นอารมณ์เป็นงานของใจ
2: ครับ
1: ใจเหรอ
2: ครับ
1: พิจารณาอย่างนี้เป็นงานของใจไงขั้นนี้ว่าไป
2: ครับผมข้อที่3ครับผมภาวนาโดยใช้อนาปานสติบริกรรมพุทโธกำกับลมหายใจเมื่อภาวนาไปเรื่อยๆจิตสงบลงและรู้สึกเป็นสุขขึ้นไปเรื่อยๆและยังบริกรรมภาวนาต่อไปจนกระทั่งความสุขหายไปไม่สุขไม่ทุกข์จะว่าเฉยๆก็ไม่ใช่ความคิดปรุงต่างๆไม่มีเลยโดยที่ผมภาวนาในอิริยาบถต่างๆเป็นเวลาทั้งวันจึงเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาผมภาวนาถูกไหมครับ
1: ถูกก็แล้วเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆยิ่งดียิ่งถูกมากกว่านี้อีกถ้ามีถูกข้างหนึ่งข้างหนึ่งจะถูกกว่านี้ยังมืออีกเอาขยับหาเห็นไม่เจอ
2: ครับ
1: ขอว่า
2: ลายนี้ก็บอกต่อไปนะฮะว่าผมบังคับจิตออกคิดรู้สึกว่าฝืนมากผมบังคับจิตออกคิดรู้สึกว่าฝืนมาก
1: อย่าบังคับมันก็อยู่ยังไงมันอยู่ซะก่อนบังคับจิตว่าไง
2: คือออกคิด
4: อยากจะค
2: ิ
4: ดนะ
1: คะบังคับให้มันคิดมันไม่อยากคิดอย่าง
2: นั้
1: น
2: ครับนั่น
1: นะมันไม่อยากคิดอยากคิดถ้าคิดจะคิดไปสร้างปัญญาพิจารณาเรื่องถ้าเรื่องขังตะโกนกายนี้จังทุกขังอาตาจุภาจุฟังให้มันคิดไปอย่างนั้นใจคิดไปอย่างอื่นเข้าใจไหม
2: ครับ
1: มันไม่อยากคิดไปคิดคือมีสมาธิเต็มที่มีแต่ความสงบแล้วความคิดต่างๆนี้กวนใจไม่อยากคิดทีนี้เวลาเรียนรู้มันแล้วไม่อยากคิดแล้วอะไรไม่อยากคิดให้คิดทางปัญญาเข้าใจไหมงั้นทางออกของมันมีจะไม่อยากคิดเฉยๆนั่นคือว่ามันกวนสมาธินี่เรียกว่าติดความสงบแล้วไม่มีทางออกบอกงั้นมันไม่มีทางออกเอาความคิดทางด้านปัญญาให้มันคิดให้มันออกทางนี้ที่เปิดแล้วที่เปิดด้วยโอเค
2: ครับก็หลวงตาก็ได้ตอบไปแล้วนะอันนี้เขาบอกว่าที่บอกว่าบังคับจิตออกคิดรู้สึกว่าฝืนมากอย่างนี้เรียกว่าจิตอิ่มตัวใช่หรือไม
1: ่
2: ผมจะต้องทำอย่างไรต่อไป
1: ใช้ปัญญาอย่างว่าที่จิ๋งตัวใช้ปัญญาเข้ากันได้แล้ว
2: ครับครับ
1: อืม
2: ต่อไปคนที่
1: ตัวคือมันไม่หิวอารมณ์ทางอยากดูรูปอยากฟังเสียงอะไรต่างๆอยากมันหิวอารมณ์มันไม่อยากมันอยู่ด้วยความสงบอิ่มอารมณ์ทีนี้เวลาจะคิดกลุ่มอะไรมันลำพังนี่คือให้คิดทางด้านปัญญาถึงเวลาที่ควรจะคิดให้คิดทางด้านปัญญาถึงเวลาจะสงบก็ให้สงบเข้าสมาธิตามเดิมเวลาออกคิดให้ออกทางด้านปัญญาเข้าใจไหม
2: ครับ
1: เมื่อปัญญาอย่างที่ว่าปัญญาทั้งนั้นก็เข้าใจแล้วอันนี้จังทุกขังอาจารย์แยกธาตุแยกขันธ์อย่างที่ว่า
2: ครับ
1: เอาว่าไปสิ
2: ข้อที่4ครับมีกราบเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับการช่วยชาติข้อที่1ในช่วงวันกฐินเพื่อชาติไทยผมได้นำซองกฐินไปบอกบุญช่วยชาติให้บริวารทั้งหลายเข้าใจและร่วมทำบุญมหากุศลช่วยชาติก็มีบางคนเหมือนไม่ค่อยเต็มใจทำแต่เขาก็ใส่ซองมาผมก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจเรื่องความสามัคคีความเสียสละที่หลวงตาเทศสอนเป็นประจำผมก็เอาไปอธิบายให้เขาฟังแต่ก็มีจำนวนมากที่บอกว่าไม่ให้ไปเรียรายแบบนี้ผมขอกราบเรียนถามหลวงตาว่า การบอกบุญกันแบบนี้เป็นการถูกต้องหรือไม่ครับ
1: นั่นที่ก็พอดีกับเรากำลังจะถามว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องแบบไหนถึงจะถูกกำลังจะถามอยู
2: ่
1: เข้าใจไหมก็แบบนี้ยังไม่ถูกเข้าใจหรือเปล่า
2: ครับ
1: อย่าหวงความหึงความหวงความจังหีถี่เหนียวมันเป็นความจังหีเป็นที่เองการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองก็คือเสียสละเพื่อตัวเองซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเป็นผู้ทำเป็นอันดับหนึ่งบ้านเมืองเป็นอันดับที่สองเข้าใจไหมได้ผลอย่างนี้อ่ะเข้าใจไม่ใช่ให้โกยมาให้หลวงตาบัวบอกมันนะอย่ามัวจะมีอยู่บอกทั้งนี้เปิดกระเป๋าไว้แล้วคอยรับว่าไ
2: ปอันนี้เขาก็ต่อตอนท้ายนิดหนึ่งว่าที่เขาได้บอกบุญแบบนี้เนี่ยเขาตั้งใจให้บริวารได้มหากุศลนี้ทั่วหน้ากัน
1: ก็ถูกต้องแล้ว
2: ครับ
1: เขาก็ได้ด้วย
2: ครับ
1: หมดคือนะคือว่าได้คุณสมทั่วหน้ากัน
2: ที่นั่งอยู่นี่ได้ไหมครับ
1: หน้าเขาเรียกเขาได้จ่อเข้ามาอีกหน้าเขาด้วย
2: ที่นั่งอยู่นี่หน้าสลอนสลอนได้ไหมครับที่นั่งอยู่นี่ฮะ
1: ไม่จ่อเขาได้ชื่อเตียงจ่อ
2: จบแล้วครับ
1: จบแล้วอ่ะพอเหนื่อยแล้วมีคำถามมันก็มีคำตอบมาอย่างถ้าไม่ถามก็ไม่ทราบจะตอบว่าไงมันก็เป็นประโยชน์เรื่อยๆไปที่เราพูดถึงว่าการเทศคราวนี้บกพร่องการถามตอบปัญหาว่าการเทศนี้เทศสมบูรณ์นะกี่ปีแล้วการตอบปัญหาไม่ค่อยมีกันนะว่าบกพร่องตรงนี้นะทีนี้ก็เริ่มมีแล้วเริ่มมีก็เริ่มเปิดแล้วเนี่ยถามมาข้อขั้นใดขั้นใดพูนใด

0: พระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
1: จ
0: นจะไม่มีลมแล้วไม่ได้ยินเสียงหรือให้พรจนไม่มีเสียงแล้วจะให้ว่าไงอีกให้พรก็จะไม่ได้ยินเสียงแล้วหมดลมเอาละไปละที่เหนื่อยมากนะโอ้เนี่ยไปเอาละเราจะไป

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113
1: จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับ

0: สนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันมาลีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
3: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา บรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรพ์รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLsนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงานกรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาด นางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรมโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซนโอท็อป5ประเภทโซนศิลปินโอท็อปโซนภาคีเครือข่ายโซนโอท็อปชวนชิมและโซนโอท็อปลักชัวรี่ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ณเวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปิดท้ายข่าวประมงจังหวัดพะเยาเร่งตรวจสอบกรณีพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศท้องถิ่น
4: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทย
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์คายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าว Sky News โดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายคายปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
9: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเนตว่าใจเป็นศูนย์กลางของโลกขอเชิญรับฟังครับ
13: ที่ท่านตรัสไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่มันกังวลอยู่แบบที่เราถามกันนี่ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัยฉะนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามาสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันตามๆกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิด ถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามาพยายามแก้ไขสอดส่องมองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจึงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉลาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจึงเป็นเท่าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมหนึ่งออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดการจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆที่ถูกเคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจึงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทำบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้จึงตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั้นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปภายในใจดวงนี้มันนี่จะอธิบายเรื่องมาฆบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาฆบูชาปรากฏขึ้นจากพระอรหันต์ 1,250 องค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสนาลงย่อๆว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นสกิตตปริโยตโยรปะกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสกิตตปริโยรปะนังการทำจิตทั้งตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวร้ายแก่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไป ปาติโมเคสจะสร้างมโรให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจำเพศของตนหนึ่งมัตตัญญูตาจะผัดตัดนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการทำหนึ่งปันตัญจะพยนาสนังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเอตังมุทานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีข้อธรรมย่อๆนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัท ทั่วไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อนี้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวกแสดงให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงพร้อมคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการครองชีพก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบคอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจึงไม่อธิบายมากมายการชำระจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองนี่เดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาท7ชั้นก็7ชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพัฒนามากน้อยไม่เป็นไรถ้าใจมีความร้อนแล้วท่านจึงสอนให้ทำใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะนำไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะกลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นถ้าเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทีนี้และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จึงขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวฉะนั้นจงพยายามอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจดวงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละจิตอาจจะกลายเป็นเสียงเสียดท้าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทำตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูจะสู้กับสัมปทาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่า เราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอยากทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไปจะหาจุดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจำเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบคอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดที่นิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปคาโตปราศจากการเบียดเบียนและทำลายเขาให้ล่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงจิตหายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็จะมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมกเขจะสร้างวโรเราได้รักษาศีลประเภทใดก็ขอให้สังรวมในศีลของตนผู้รักษาศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็สังรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาชิ้น8ชิ้น5การใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมาทานฤทธิ์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายิ่งได้รักษาให้มากเข้าไปจนเป็นนิจศีลในชิ้น5ยิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณศูนย์คุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีลและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาศีลห้าเพียงเท่านี้มัตตัญญูตาจะผัดตัดนิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงจะสอนแต่พระเพราะว่าปากท้องมันมีแต่พระฆราวาสญาติโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักขสัมปทาเบื้องต้นก็อุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่สอนให้คนเกียจคร้านแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสำคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทานสัมปทาเป็นผู้แสวงทรัพย์สมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นๆแล้วอารักขสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกำหนดดูความจำเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจำเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจำเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจำเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจับจ่ายใช้สอยโดยความสะดุ้ยสะดายจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านๆก็ไม่กี่วันสูญหายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละนี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจาก กระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมีจำเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจำเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จำเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเรานี่เป็นมหาโจรปล้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาปล้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไปฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมดถ้าความไม่รู้จักประมาณและความเคยกินของใจที่รั่วไปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติของตนเที่ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรอีกได้ยินว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสั่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายปล้นเราจนเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายยิ่งกว่าโจรนี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจำเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจำเป็นเป็นเหตุนั่นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญูตาปันปัญจสุยนาสันนังมันทางหมายถึงที่นั่งที่นอนอาสงัดส่วนมากก็เกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่เอิบกระเดิบนะฮะความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างได้คติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ำใจของเรานิสัยของเรายังเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไข้ควรมาแล้วเพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ควรไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยท่าเดียวเราก็พยายามมุ่งหาความสงบเช่นอย่างบรรดาทุกๆท่านไปอุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ตากบั่นหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมั่นในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกๆท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดำเนินอย่างนี้เป็นไปจำนวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่น้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่เลยเดินจิตตามของเราจิตท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดำเนินอยู่ณบัดนี้คำว่าที่นั่งที่นอนอาสงัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่เกิดเฮฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใต้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวิเวกจะอยู่ก็ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณคือสถานที่อันสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำหนักจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพราะใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ำที่มีกำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสงัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วสงัดจากกิเลสทั้งหลายได้คือสงัดคำว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างกิเลสมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากกิเลสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็นอุปัทธิวิเวก คือสงัดจากกิเลสเสียทีเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้อยู่ในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเจตสิกโยโคก็เป็นความสะดวกสบายประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองอย่างมากก็คงไว้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต่ำลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระอรหันต์1,250องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้มาค่ะเดือน3นั้นเป็นครั้งแรกจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็ได้ถือเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและระลึกถึงองค์ของท่านแม้จะปรินิพพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจิตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับลำดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขั้นนั้นเป็นลำดับก็จะกลายเป็นจิตที่เจริญยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภัยจากเครื่องกดท่วงจิตใจถึงแดนแห่งพระนิพพานเรียกว่าอันปาทิเสสนิพพานดับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบูรณ์อย่างเต็มที่วันนี้ขออธิบายธรรมะย่อเพียงเท่านี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายครับจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวัง
12: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าใจเป็นศูนย์กลางของโลกในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียง การสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้ธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าสถานที่เหมาะสมช่วยการบำเพ็ญต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าความยากลำบากของพ่อแม่ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าปลอดภัยไร้กังวลจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าจิตตภาวนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าการอบรมสมาธิตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่ารากแก้วของศาสนาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเจริญหรือเสื่อมให้ดูที่ใจตนต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจกับครอบครัวต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าธรรมจักรและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าปัญญายอกย้อนจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าพระธรรมรักษาไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นชนะตูนิเซีย4-0ส่งผลให้ตูนิเซียตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีก1นัดต่อไปเป็นรายละเอียด

0: ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดำเนินชีวิตและการทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยนางกนกวรรณทับทิมอายุ66ปีชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเดินทางมาพร้อมหลาน2คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรใต้ร่มพระบารมี
1: ความดีที่พระแม่พันปีหลวงทำไว้มีแต่สิ่งดีๆพาลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็เป็นบุญที่ได้มาเลยมาจากพัทยาแค่วันหยุดพาลูกหลานมากตัญญูกตเวทีต้องให้เด็กๆรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่ดีของพระแม่พันปีหลวงที่เป็นแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีเพื่อในหลวงกับพระราชินีก็เสียใจค่ะ
0: ด้านนางสมหมายสีม่วงอายุ56ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2: ซาบซึ้งมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กชุดท่านสวยมากเป็นเด็กก็สงสัยว่าทำไมมีแต่ภาพนี้ตอนโตมาจนได้เข้ามากรุงเทพแล้วก็ได้เรียนรู้นี่แหละโครงการศิลปศรีบางสายชอบโครงการนี้มากแม่ฟ้าหลวงเข้ามากแล้วชุดไทยของท่านนี่ชอบมากรู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียไปเราอยากให้ท่านอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปก็ใจหายเหมือนกัน
0: สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจนถึงเวลานั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะหิริโกปินา

อายะดังสัมมาทัสสวาตาสัพพะสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทานังปฏิสัลลานารามตังอาณาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเหสัจฉะปริฆา

ัทธาสัมปัตติโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมัสสะกากัมมะนายะนากัมมะโยนิกัมมะบันทุกัมมะปฏิสรณา

ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเป็นประธานในการประพฤติปฏิบัติและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์มีแต่อาการที่เป็นไปเพื่อความแก้ความถอดถอนกิเลสทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่กิเลสจะเล็ดลอดเข้ามาถึงขนาดที่จะมาตั้งร้านตลาดในสถานที่อยู่และหัวใจของพระสงฆ์เหล่านั้นได้เพราะท่านมีความเข้มงวดกวดขันมีเจตนามุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นกระแสของจิตจึงมุ่งไปทางด้านอัตธรรมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าที่จะคิดในแง่ใดให้เสียเวลาและสร้างความกังวลวุ่นวายให้แก่ตนเปล่าๆทั้งที่ท่านสอนว่ากายวิเวกความสงบทางกายปราศจากทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์คะเข้ากับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านจึงสอนให้อยู่ในที่เหมาะสมอย่างยิ่งในป่าในเขาลุกขมูลล้มไม้ซึ่งเป็นที่สงัดกายไม่ได้กระทบกระเทือนกับสิ่งที่จะส่งเสริมหรือปลุกให้กิเลสที่สงบตัวอยู่ภายในนั้นพุ่งตัวขึ้นมาเพราะกิเลสอยู่ภายในใจที่ไม่มีอะไรเข้าไปส่งเสริมนั้นก็เช่นเดียวกับไฟที่อยู่กับฐานไฟมันมีเชื้อไฟเข้าไปเป็นเครื่องส่งเสริมไฟก็ไม่แสดงเปลวออกมาสงบตัวอยู่ภายในเตานั้นแต่เมื่อมีสิ่งเช่นเชื้อไฟเป็นต้นแสงเข้าไปนั้นไฟที่อยู่ในเตานั้นจะเริ่มแสดงเปลวขึ้นมามากน้อยตามกำลังแห่งสิ่งที่ส่งเสริมให้ไฟนั้นลุกลามมากน้อยเพียงใดใจของเราก็เหมือนกันทานไฟก็เหมือนกับใจไฟเองก็คือทานไฟเหมือนกับใจไฟนั้นก็เหมือนกับกิเลสนั้นเหมือนกับไฟที่อยู่กับฐานนั้นแดงโล่อยู่อย่างนั้นแต่ไม่แสดงเปลวมากก็ไม่รุ่มร้อนมากเมื่อไม่มีอะไรมาส่งเสริมคือกีดกันภายนอกได้จากเชื้อไฟคือรูปเสียงกลิ่นรสสีแสงต่างๆที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมให้กิเลสภายในพุ่งตัวขึ้นมาใจก็สงบแล้วให้ใจจากนอกจากความสงบสงัดภายในกายนั้นแล้วยังสอนจิตวิเวกสงัดทางจิตคือจิตก็ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสายแสหาอารมณ์ต่างๆที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาตัวเองเพื่ออุปธิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงทำสามประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันการอยู่ในป่าก็เพื่อกายได้รับความสงัดไม่กระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมผัสเพื่อล่วงไหลเข้าไปสู่ใจให้รับการกำเริบนะจิตก็ทำหน้าที่จิตตภาวนาระมัดระวังอารมณ์ที่เคยเป็นภัยไม่ให้เข้ามายุ่งไม่ให้จิตไปทำงานในประเภทนั้นแต่มีงานทางด้านธรรมะงานเพื่อใจสงบงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยธรรมแง่ใดบทใดก็นำธรรมแง่นั้นบทนั้นมาบำเพ็ญนี่เรียกว่าบำเพ็ญธรรมเมื่อใจได้รับการบำรุงการรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันอยู่ทุกอาการ
รือทุกอิริยาบถแล้วใจย่อมจะมีความสงบที่เรียกว่าอิตตวิเวกคือความสงัดใจใจที่สงบสงัดได้ก็เพราะไม่มีสิ่งก่อกวนนั่นเองที่ไม่มีสิ่งก่อกวนก็เพราะการระมัดระวังหาอยู่ในที่เหมาะสมเช่นกายวิเวกการอยู่ในป่าผู้ไม่เคยอยู่ในป่าก็ไม่เห็นคุณค่าของป่าของการอยู่ในป่าแต่การอยู่ในป่ากับการอยู่ในแดนบ้านวัดป่ากับวัดบ้านสถานที่ไกลบ้านไกลเมืองกับอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองนั้นสิ่งเกี่ยวข้องก่อควรนั้นต่างกันอยู่มาก

สั่งสมกิเลสให้มากมูลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางที่ธรรมจะล่วงไหลหรือจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเสาะแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมคือการอยู่ในป่าป่าเป็นป่าหลักธรรมชาติไม่ใช่ป่าผู้ป่าคนป่าสมบัติเงินทองป่าเครื่องส่งเสริมกิเลสเช่นป่ารูปป่าเสียงป่ากลิ่นป่ารสป่าเครื่องสัมผัสรบกวนต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นป่าที่เป็นฟืนเป็นไฟป่าเหล่านี้ย่อมไม่มีในป่าไม้ในภูเขาอันแท้จริงมีแต่ป่าโดยหลักธรรมชาติคือป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นชื่นใจมองดูทัศนียภาพต่างๆเป็นเครื่องปลุกใจเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ตลอดเวลาผู้มุ่งอัดมุ่งทำย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงในทัศนียภาพที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นเมื่อน้อมเข้ามาสู่ใจใจก็ไม่ได้สายแสเร่ร่อนไปหาสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟซึ่งเคยเผาตัวมาแล้วแต่มีเรื่องธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องรื่นเริงของใจผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดก็ตามย่อมได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญทั่วหน้ากันหรือทุกๆรายไปท่านจึงสอนให้กายวิเวกคืออยู่ในป่าป่าเช่นนั้นแหละเป็นป่าที่ไม่ได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมากเหมือนป่าทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นเมื่อการอยู่ในป่าเป็นนิสัยจิตใจย่อมได้ฝึกอบรมตนเป็นนิสัยเช่นเดียวกันการฝึกอบรมและการอยู่จนเป็นนิสัยในสถานที่เป็นมงคลเช่นนั้นย่อมจะยังอัตธรรมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะธรรมมักไม่เกิดในสถานที่ที่เป็นอันตรายเมื่อจิตใจหรือสติปัญญายังไม่สามารถที่จะปัดออกได้ทันเหตุทันการจึงต้องเสาะแสวงหาที่เหมาะสมคือป่าคือเขาลำนอภัยต่างๆอันเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในป่ายิ่งเป็นป่าที่มีภัยรอบด้านด้วยแล้วย่อมจะตื่นตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนสติติดแนบอยู่กับตัวการที่สติติดแนบอยู่กับตัวก็เท่ากับการรักษาใจของตัวหรือใจของเราให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละเมื่ออยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความเคยชินมีความรื่นเริงบันเทิงกับสถานที่เช่นนั้นมากขึ้นพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญด้วยความสะดวกในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ความสงบเย็นใจความแยบคายของใจคือใจนี้ดังที่เคยกล่าวแล้วว่าความรู้นี้หาประมาณไม่ได้เลยไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเกิดจะมีจะรู้จะเห็นย่อมจะรู้จะเห็นได้ตามวิสัยของใจที่มีช่องทางที่จะให้รู้ให้เห็นด้วยปฏิปทาที่ถูกต้องดีงามเพราะปฏิปทาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นเพื่อเบิกทางให้จิตได้เดินได้รู้ได้เห็นเหมือนเราเดินไปตามสถานที่ต่างๆเดินไปที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายมีย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งรอบด้านภายในตัวของเราไปโดยลำดับลำดาไม่มีที่สิ้นสุดที่จะได้พบได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวข้างเราในสองฟากทางหรือในสถานที่นั้นๆซึ่งเราเดินผ่านไปใจเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกได้แก่ปฏิปทาเครื่องดำเนินแล้วย่อมจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในวิสัยของตนได้เป็นลำดับไปยกตัวอย่างเช่นสมาธิคือความสงบใจเอาเราเห็นแค่นี้ก่อนนะยังไม่เห็นกว้างขวางออกไปก็ตามความสงบใจนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางมีแต่โลกมีแต่กิเลสมีแต่สิ่งนั้นหนาทำให้ปัญญาและสติหยาบที่สุดมืดดำตื้ออยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะมองเห็นอะไร
นอกจากมองเห็นแต่ความมืดดำกำตาซึ่งหาเหตุผลใดๆไม่ได้นอกจากเป็นภัยแก่ตนโดยลำดับลำดาอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกจิตใจเช่นภาวนาจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาให้จิตเกาะจิตยึดอยู่ในบริธรรมบริกรรมนั้นก็เท่ากับเป็นการบุกเบิกจิตใจให้ได้รู้ในเห็นสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นในวิสัยแห่งการภาวนาขั้นนี้มีความสงบใจเป็นสำคัญใจนี้เมื่อได้รับการอบรมนั่นแหละคือธรรมบุกเบิกให้ย่อมจะปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาทั้งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยคาดแต่เราพยายามดำเนินตามแนวทางที่ท่านแนะไว้สอนไว้ด้วยอาจด้วยธรรมใจย่อมจะมีความสงบเย็นเมื่อสงบแล้วย่อมเย็นใจนี่เพียงขั้นเริ่มแรกก็เห็นความแปลกประหลาดด้วยการบุกเบิกของธรรมแล้วและยิ่งนำธรรมเข้ามาแนบผนิตติดกับใจหยิบโดยตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาในธรรมกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยิ่งจะมีความสงบละเอียดลงไปนี่แหละสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้อย่างนี้แหละเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ไปก่อนคำว่าเห็นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนนั้นเพราะธรรมที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ยังมีจิตประเภทที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้เพราะเห็นอัตเห็นธรรมที่เลิศเลอกว่านี้ยังมีอยู่มากมายจึงต้องพูดว่าเพียงขั้นนี้แค่นี้ไปก่อนเพราะขั้นนี้เป็นขั้นเริ่มแรกใจย่อมสงบนี่เพราะมีธรรมบุกเบิกกรุณาพากันจำเอาไว้อันนี้เมื่อทำลงไปเรื่อยๆใจย่อมละเอียดลงไปละเอียดลงไปเมื่อใจละเอียดลงไปใจมีความอิ่มตัวไปโดยลำดับพอใจในอารมณ์แห่งธรรมที่อยู่กับตัวอยู่แล้วพิจารณาไตรตรองในธรรมแง่ใดที่จะบุกเบิกทางด้านปัญญาให้มีความละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าขั้นสมาธิคือความสงบเพียงความสงบเท่านั้นใจก็ยิ่งจะมีความละเอียดเท่าไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี้นั่นท่านเรียกว่าปัญญาธรรมเหล่านี้เป็นสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วจากการทรงรู้ทรงเห็นที่ชอบและสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงไม่มีผิดท่านจึงสอนให้ดำเนินปัญญาการดำเนินปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงนิมุตติพ้นเมื่อเสียเมื่อใดแล้วปัญญาก็จะยุติไปเองโดยไม่ต้องถามใครก็เข้าใจอีกเช่นเดียวกันนี่อธิบายพอเป็นแนวทางในการบุกเบิกจิตใจของเราที่เป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์มากไม่อยู่ในความคาดความคิดไม่อยู่ในขอบเขตแห่งการคาดคะเนด้นเดาของผู้ใดของโลกใดทั้งนั้นเมื่อทำได้บุกเบิกให้จิตใจได้รู้ได้เห็นแล้วใจย่อมสามารถจะรู้จะเห็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีโลกไหนคนใดรายใดที่สามารถได้รู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและนำมาประกาศสอนโลกด้วยความจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเลยนี่แหละก็เพราะเป็นความสามารถของใจที่มีธรรมเป็นเครื่องเบิกทางให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งใดจะละเอียดแค่ไหนสติปัญญามีความละเอียดพอตัวไปตามขั้นนั้นๆแล้วย่อมจะสามารถรู้เห็นไปได้หมดโดยไม่อยู่ในการคาดคะเนด้นเดาของผู้หนึ่งผู้ใดแม้ของเจ้าของเองก็ตามหากเป็นความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจเพราะความเหมาะสมกับปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินบุกเบิกนั้นพาให้เป็นไปเนี่ยธรรมจึงไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะคาดคะเนจะด้นเดาจะวินิจฉัยใครควรอย่างไรภาคแห่งในธรรมภาคความจริงนี้ที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยใจของตัวเองนี้ไม่มีใครคาดได้วินิจฉัยได้ทั้งนั้นนอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของผู้นั้นเท่านั้น
จะเป็นผู้บุกเบิกไปและรู้เห็นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีทางสงสัยทั้งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่กับใดกันใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นด้วยปฏิปทาเครื่องบุกเบิกนั้นแล้วย่อมหายสงสัยไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านำธรรมมาประกาศสอนโลกพระองค์เคยรู้มาแต่ก่อนเมื่อไหร่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพบใดชาติใดก็นอนจมอยู่กับกิเลสให้กิเลสปิดบังหุ้มห่อไว้หมดมิดชิดปิดตัวหาทางก้าวออกสู่อัตสู่ธรรมสู่ความจริงไม่ได้นอกจากมันเปิดทางให้ก้าวหรือให้ทะเลทลายลงไปสู่ความจอมปลอมแล้วเผาด้วยฟืนด้วยไฟคือกิเลสบาปกรรมประเภทต่างๆอยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญหนักเข้าหนักเข้าจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระองค์สงสัยที่ไหนเพียงเจอเข้าเท่านั้นก่อนนำก็ประจักษ์พระทัยและนำธรรมเหล่านั้นมาสอนโลกได้อย่างได้เต็มตามความเป็นจริงไม่สะทกสะท้านทั้งที่ใครไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามพระองค์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามเมื่อได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็เหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเรานั่นแหละเราจะไม่เคยเห็นมาก็ตามเมื่อเจอเข้าไปแล้วต้องทราบทันทีว่านั่นคือสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะเป็นความจริงไม่จำเป็นต้องท่องบทสังวัตยายอะไรเลยเมื่อเจอเข้าก็จริงทันทีชัดเจนทันทีหายสงสัยทันทีนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงบุกเบิกโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอาศัยใครเป็นผู้แนะแนวทางให้แต่ทรงตะเกียกตะกายโดยลำพังพระองค์เองจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นแหละที่โลกทั้งหลายไม่มีรายใดจะเล็ดลอดออกไปรู้ไปเห็นในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นนั่นแหละเอานำเอามาสอนโลกและเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแผดเผาโลกอยู่ตลอดเวลานรกไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาล่ะบาปไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผากิเลสไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของโลกและปิดบังความจริงทั้งหลายไว้โดยสิ้นเชิงไม่ให้มองเห็นความจริงถ้าลงได้มองเห็นความจริงแล้วใครจะกล้าทำบาปก็บาปเป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟใครจะกล้าไปจับไปแตะต้องพอมองเห็นเท่านั้นเดินเฉียดไปเท่านั้นมันแสดงเปลวออกมาสัมผัสสัมพันธ์เพียงผิวหนังเท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่าไฟนี้เป็นของร้อนใครว่ามันเย็นเมื่อไหร่แล้วใครจะดื้อด้านหานเข้าไปจับไปต้องไปคุกเข้ากับไฟหรือนอนจมอยู่ในไฟนั้นได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นปืนเป็นไฟท่านจังทีเรียกว่าราคะคินาไฟกองใหญ่คือราคะโทสะคินาไฟกองใหญ่คือโทสะความประทุษร้ายโมหะคินาไฟกองใหญ่ที่สุดที่รวมแห่งจิตแห่งไฟทั้งหลายก็คือโมหานี่ครอบไว้หมดเลยไฟเหล่านี้แหละมันเป็นสาเหตุทั้งเป็นตัวผลอยู่ในตัวที่จะให้เราสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเผาตัวเองโดยไม่รู้แล้วตกนรกจะไปตกที่ไหนอันใดจะพาให้ไปตกทางของนรกคืออะไรใครเห็นไหมทางของนรกไฟประเภทเหล่านี้ใครเห็นไหมทั้งที่แผดเผาหัวใจตลอดเวลาก็เหมือนกับไส้เดือนมันดิ้นดนกระวนกระวายอยู่ด้วยความร้อนเพราะถูกแผดเผาจากดินที่ร้อนๆนั่นแหละจิตใจที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องมีฉายก็ย่อมจะตะเกียกตะกายอยู่กับฟืนกับไฟคือกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วทะเลทลายถูกมันขับมันใสลงไปตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้นี่สัตว์โลกทั้งหลายเคยเป็นมามากเท่าไหร่ไม่มีรายใดที่จะปฏิเสธได้เลยว่าไม่เคยได้ถูกทรมานเพราะกรรมที่ตนทำมาจนถึงขั้นตับตกนรกได้เลยแม้ตนเองไม่เห็นจะยืนยันด้วยความไม่เห็นเท่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงที่ตนเป็นมาได้นี่พระพุทธเจ้าจึงเอาความจริงเหล่านี้มาสอนโลกให้โลกได้เห็นว่าไฟเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นอย่างไรก็ทรงแสดงและธรรมะตกนรกหมกไหมตกอย่างไรเผาอย่างไร
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์โลกทุกรายไปเลยไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะผ่านพ้นเป็นเอกเทศไปได้จากสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านอันนี้เป็นอันว่าหมดปัญหาไม่มีปัญหาแล้วที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้นอกจากนั้นทั้งนั้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทำไมจะไม่สอนล่ะผู้ที่สามารถที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายไม่ใช่ผู้ไม่เห็นนั้นจะปฏิเสธตนและปฏิเสธทั้งสัตว์ทั่วโลกดินแดนจะไม่สามารถหรือไม่เชื่อถือว่ามีหรือไม่มีให้ลบล้างสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะลบล้างกันนอกจากเราจะลบล้างความชั่วของเราไม่ทำความชั่วลบล้างตรงนี้แล้วผลก็จะไม่เกิดแล้วก็จะไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์หรือถูกความทรมานในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีเท่านั้นแต่อย่างอื่นที่เราจะนำมาปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้มีแล้วเราทำตามความชอบใจของเราความชอบใจของเรานั้นแลคือสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมที่สุดสัตว์โลกทั้งหลายจมอยู่เพราะสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะสามารถทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นท่านเหล่านี้เป็นผู้แหลมคมไม่มีอะไรเกินในโลกอันนี้ผู้ที่แหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านท่านทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่โลกทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มหัวใจไม่รู้ไม่เห็นทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งจมกันอยู่นั้นท่านเห็นทั้งความจมอยู่ทั้งสาเหตุที่จะให้ตกทั้งสาเหตุที่จะให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกให้ได้รู้เรื่องรู้ราวเพราะสารโลกที่สามารถจะรู้เรื่องรู้ราวในธรรมทั้งหลายที่ท่านประกาศสอนอยู่นี้มีอยู่มากมายไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ศาสดาด้นเดาจะไม่นำธรรมที่เป็นอัฏฐานะคือเป็นไปไม่ได้แก่สัตว์โลกทั้งหลายมาสอนโลกให้เสียเวลาให้ลำบากเปล่าๆเลยนี่ก็เพราะธรรมนี้เหมาะควรแก่โลกทั้งหลายโลกทั้งหลายนั้นคือมนุษย์ของเรานี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งศาสนธรรมที่จะยังเข้าถึงจิตใจได้จึงต้องศาสนาจึงต้องประกาศสอนอยู่ที่โลกมนุษย์เรานี่การกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องมาจากกายวิเวกคือความสงัดกายบำเพ็ญด้วยความสงัดย่อมไม่ได้ระมัดระวังภัยลำบากลำบนแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อจิตตวิเวกจิตก็เป็นจิตที่สงบเมื่อสงบแล้วนำพิจารณาอัตธรรมด้วยปัญญาก็ย่อมสอดส่องท้องแทงทะลุไปได้เพราะไม่มีอุปสรรคจิตใจก็อิ่มตัวด้วยความสงบมีอารมณ์คือความสงบนั้นเป็นอาหารของใจพิจารณาแยบคายเข้าไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็ค่อยรู้ก็เห็นขึ้นไปโดยลำดับธรรมดาจะพออย่างยิ่งที่ติดแนบอยู่กับตัวของเรานี่ก็คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี้แหละเป็นสำคัญมากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็ถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แหละเราพิจารณาดูสิความเห็นของเรากับความเห็นของพระพุทธเจ้าในร่างกายที่เท่านั้นล่ะต่างกันไหมพระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายนี้ท่านสอนอะไรเจสาโลมานขาทันตาตะโจเบื้องต้นสอนเพื่ออะไรและเรื่องความมุ่งหมายอย่างไรคือสอนลงตามความจริงของมันที่มีอยู่เป็นอยู่ของอาการเหล่านี้มีตจปัญญากะกรรมฐาน5นี้เป็นต้นว่าที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงวิเศษวิโสไหมมีความสะอาดสะอ้านไหมมีความสดสวยงดงามไหมมีความทีรังถาวรไหมแล้วย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในมันมีแต่กองอสุภะอสุพังทั้งเป็นในบุคคลคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่งเต็มไปหมดในร่างกายนี้อันนี้หรือเป็นเราพิจารณาสิเรามุ่งหวังอย่างยิ่งเหลือกับสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้เราจึงเอาสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้มาเป็นเรามาเป็นของเราทั้งเขาทั้งเรามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะความไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมถึงสอนนั้นเพราะท่านทรงรู้ท่านทรงละได้แล้วเห็นผลจากความละความรู้เหล่านี้อย่างสมบูรณ์พอพระทัยจนกลายเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาแล้วจึงนำธรรมะเหล่านั้นมาสอนพวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเป็นของมีอยู่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าให้ได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่เพียงยกตัวอย่างเท่านี้เราก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้ากับเรานั้นมันต่างกันอย่างไร
กิเลสมันเป็นยังไงมันดื้ออัดดื้อทำไหมมันดื้อต่อศาสดาไหมมันดื้อต่อสรณะคือผู้ที่เจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมท่านว่าอย่างนี้มันกลับว่าอย่างนั้นท่านว่าอันนี้ไม่สวยไม่งามมันบอกว่าสวยงามมันขืนมันฝืนกันอยู่ภายในหลักธรรมชาติไม่ใช่เรามีเจตนาที่จะฝืนนะกิเลสต่างหากตัวฝืนธรรมเป็นมารของธรรมมันฝืนว่าอนิจจังมันก็ไม่บอกว่าอนิจจังใช่เที่ยงไม่เที่ยงสวยไม่งามก็ตามขอให้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเราเป็นที่พอใจแล้วนั่นทั้งที่มันกืนเอาหมดเลยมันไม่ต้องวินิจฉัยใครควรอะไรตามเหตุตามผลน่ะเรื่องของกิเลสเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงทำคนให้ผิดพลาดเสมอไม่มีคำว่าดีถ้าลงได้ทำตามอารมณ์ของกิเลสแล้วจะผิดไปทั้งนั้นแต่ถ้าทำตามอารมณ์ของธรรมแล้วจะค่อยถูกไปจนเป็นนิสัยใคร่ครวญพินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจได้ตามหลักศาสดาที่ทรงสอนไว้ว่าเกสาเป็นยังไงไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้เพราะวินิจฉัยมาพอซะแล้วสมบุกสมบันเอาจนถึงเป็นถึงตายเพราะการพิจารณากรรมฐานตั้งห่างในภาคปฏิบัติเกสาโลมานขาตันตาตะโจจงกระทั่งถึงอาการ32พิจารณาใกล้ควรดูหมดทุกแง่ทุกมุมว่าอะไรมันเป็นเรามันเป็นของเราความจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำปลอมออกมาจากดินแท้ๆจากน้ำแท้ๆจากลมจากไฟแท้มันยังมาเสกสรรเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นมวลได้ต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่อันนี้เขาไม่ได้รับทราบอะไรจากความเสกสรรปั้นยอของจิตใจดวงที่กิเลสตัวหลอกลวงนั้นหุ้มห่ออยู่นั่นเลยมันยังฝืนทำได้นี่แหละความรู้ประเภทนี่กับความรู้ประเภทของกับของพระพุทธเจ้ามันต่างกันอย่างไรนี่แหละทีนี้เมื่อเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาซักมาฟอกมาพินิจพิจารณาตลบกับทบทวนหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มออกมาแจ่มออกมาคำว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีก็ค่อยแย้มความจริงออกมาความจริงออกมาเพราะธรรมเป็นของจริงสอนให้เพื่อรู้ความจริงธรรมะอสุภะอสุพังก็พิจารณานอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าด้วยให้ไปดูป่าช้าถ้าดูป่าช้าผีดิบผีเป็นอยู่คือเราเนี่ยภายในร่างกายของเรานี่มันมีแต่ป่าช้าเต็มหมดยังไม่เห็นเอาให้ไปดูป่าช้าที่ตายคนตายเก่าตายใหม่เกลื่อนอยู่ในป่าช้านั้นเพราะขั้นพุทธการเขาไม่มีเผามีฝังกันใครตายก็ไปทิ้งเกลื่อนเหมือนขอนสูงนั่นแหละแล้วไปดูเมื่อดูแล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเรียกว่าโอปัญญิโกจนเป็นที่เข้าใจนั่นเห็นไหมเนี่ยจริงเหล่านี้แต่ก่อนมันไม่เข้าใจเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงหลายครั้งหลายหนก็ค่อยเข้าใจเข้าไปเข้าใจเข้าไปแล้วกายของเรานี่เลยกลายเป็นอสุภะทั้งกองเห็นเกิดความขยะแขยงเกิดความยินหนาละอาใจแล้วจิตใจค่อยๆเพิกถอนขึ้นมาจากความสำคัญผิดยึดมั่นถือมั่นอันนั้นถอนขึ้นมาเป็นตัวของตัวโดยลำดับลำดานและพิจารณาย้ำเข้าไปยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าไปยิ่งปล่อยได้นั่นเห็นไหมนี่แหละปล่อยได้ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยด้วยการบังคับเฉยๆปล่อยเท่าไรก็ปล่อยเฉยด้วยการบังคับเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเอาความจริงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาสุดท้ายก็ทะลุปูผงไปได้รูปังอนิจจังรูปังอนัตตาไม่ต้องบอกที่นี่ชัดเจนแล้วโดยภายในจิตใจถอดถอนแล้วซึ่งอุปทานในรูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอดถอนไปโดยลำดับลำดาเพราะการพินิจพิจารณาเห็นแจ้งตามความจริงของมันตามโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจแล้วใครจะไปทนถือดินถือน้ำถือลมถือไฟนี้ว่าเป็นเราใครจะไปทนถือเอาป่าช้าผีดิบเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเรามันวิเศษอะไรของเรามันวิเศษอะไรอันนี้น่ะที่ว่าเป็นเราอันนี้น่ะมันวิเศษอะไรเราหาของวิเศษยิ่งกว่ากองกระดูกอันนี้กองเนื้อกองหนังอันนี้ไม่ใช่เรามาหาของวิเศษอยู่กับอันนี้เท่านั้นอันนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกในสัตว์ทั้งหลายตายเกลื่อนกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นป่าช้าผีดิบอย่างนี้มันวิเศษที่ตรงไหนเมื่อเวลาพิจารณาเข้าไปสิ่งที่วิเศษเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้มีอยู่นั่นอันนั้นเป็นเอกเทศอันหนึ่งขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจิตใจมีความสว่างส่องใสมีความสงบตัวไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ไม่ แบกไม่หามเหมือนอย่างแต่ก่อนสุดท้ายก็สลัดปัดออกได้จิตเป็นเอกเทศขึ้นมาเป็นยังไงที่นี่เราธรรมชาตินี้กับเราที่เสกสรรเอาหมดทั้งตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอสุภะสุพังนั้นกับเราที่ได้แยกตัวออกมานี้เป็นอย่างไรต่างกันไหม
มันต่างกันไหมหรือเหมือนกันนี่มันก็ยิ่งรู้ชัดเจนเข้าไปโดยลำดับดานี่แหละเรื่องของการบุกเบิกธรรมะการบุกเบิกเพื่อความจริงทั้งหลายด้วยธรรมให้ได้รู้ได้เห็นตามความจริงสิ่งเหล่านี้ถูกกิเลสปิดบังไว้ทั้งนั้นจึงได้ต้องอธิบายในเรื่องเหล่านี้นี่แหละกิเลสปิดบังความจริงปิดบังอย่างนี้พร้อมเท่าไหร่มันก็บอกว่าของจริงเราโง่กว่ามันเราจำต้องยอมรับยอมรับยอมรับโดยหาที่ค้านมันไม่ได้เลยแต่เมื่อความรู้นี้เด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเหนือความหลงของความหลอกลวงของมันแล้วใครจะมาฝืนยึดมั่นถือมั่นได้ล่ะนี่แหละปัญญาเมื่อเหนือแล้วฝืนยึดมั่นถือมั่นดังแต่ที่เคยเป็นมาไม่ได้นั่นแหละถอนตัวออกด้วยตามความเป็นจริงที่นี่ไม่ได้ถอนออกมาด้วยความบีบถูกบีบบังคับหรือว่าบังคับให้ถอนแต่ถอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและสลัดเช่นเดียวกับเราจับงูทั้งตัวนั่นเราไม่ทราบว่าเป็นงูแต่พอทราบแล้วเท่านั้นก็สลัดเองทันทีใครจะไปกล้าหาญจับงูทั้งตัวอยู่ได้เมื่อทราบแล้วนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอสรพิษความยึดมั่นถือมั่นเป็นปืนเป็นไฟเป็นภัยแก่ตัวเรามากมายขนาดไหนนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุกให้เบิกให้เห็นหลักความจริงอันนี้ด้วยอาจด้วยธรรมใจที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็รู้ก็เห็นขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละท่านรู้ธรรมเห็นธรรมท่านรู้อย่างนี้แหละที่กิเลสมันปิดไว้ตรงไหนเปิดออกเปิดออกเปิดออกคือสิ่งจอมปลอมนั่นแหละมันหลอกเราไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงท่านไม่ได้หลอกทีนี้เมื่อพิจารณา ชัดเจนเข้าไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาดังที่ว่านี่ความว่าอนิจจังก็ซึ้งทุกขังก็ซึ้งถึงใจจริงๆอนัตตาก็ซึ้งถึงใจจริงแล้วอะไรที่จะไปถึงใจยิ่งกว่าธรรมถึงใจล่ะกิเลสมันถึงใจถึงมานานแล้วมันให้ความวิเศษวิโสอะไรบ้างกับเราผู้ที่กิเลสถึงใจแต่เมื่อธรรมถึงใจแล้วไม่ต้องพูดก็ได้คำว่าอัศจรรย์คำว่าประเสริฐเลิศเลอแต่ท่านไม่มีความอยากไม่อยากโอ้อวดเป็นขนาดไหนท่านก็รู้ตามเป็นจริงในความจริงทั้งหลายนั้นแล้วอยู่ด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสงบด้วยความเสื่อมสันไม่หิวไม่โหยท่านจึงได้นำธรรมชาติที่ประเสริฐนี้ออกมาสอนโลกตามความเป็นจริงไม่ได้สอนด้วยความกังวลกังวลไม่ได้สอนด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่ได้สอนด้วยความตื่นเต้นในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนโลกเขาตื่นกันนั่นแหละท่านผู้รู้ท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นทีนี้กระจายออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์ปิดได้ยังไงธรรมชาติอันนี้เมื่อของจอมปลอมมันเปิดออกแล้วด้วยอัดด้วยธรรมเปิดของจอมปลอมออกไปแล้วสิ่งที่มีอยู่ยังไงเห็นเป็นอยู่ยังไงจะทราบกันตลอดทั่วถึงไปหมดเราอย่าว่าแต่สิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่กิเลสอยู่ภายในจิตใจซึ่งมันเคยปิดเคยบังหัวใจไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ถูกเปิดออกเหมือนกันเมื่อเปิดออกหมดแล้วอะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจอะไรจะรู้หาขอบเขตเหตุผลของโลกของอะไรที่มาคาดมาคิดนี่ไปเทียบเทียงได้เหมือนกับใจที่รู้โดยหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะทำบุกเบิกให้เห็นตามความจริงนี่เราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรปั้นยอเอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเห็นในตัวเองผู้ใดเห็นแล้วผู้นั้นก็รู้เองไม่ต้องมาเสกสรรปัญญาหากรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองรู้อยู่ในความพอดิบพอดีไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่ผาดไม่ผลมีหลักธรรมชาติแห่งความจริงเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นและสอนโลกก็สอนด้วยความเมตตาสุดท้ายจิตทั้งดวงนั้นเป็นความเมตตาล้วนๆอ่อนนิ่มไปหมดไม่มีอะไรเกินจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีความอ่อนโยนต่อสัตว์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆไม่มีคำว่าโลกามิสินจ้างรางวัลเข้าไปเกี่ยวข้องแม้นิดหนึ่งเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกศาสดาสอนโลกท่านสอนอย่างนี้สงเคราะห์โลกท่านสงเคราะห์อย่างนี้ท่านไม่มีสิ่งอะไรตอบแทนเหมือนโลกทั้งหลายที่ปฏิบัติต่อกันนั่นเลยจึงเรียกว่าศาสนาจึงเรียกว่าธรรมจึงเลิศกว่าโลกทั้งหลายเลิศอย่างนี้โลกทั้งหลายทำไม่ได้อันนี้ทำได้เป็นได้ในจิตใจของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว นี่เราพูดถึงเรื่องกายวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่จิตวิเวกจิตวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่ความแยบคายขยายสติปัญญาให้กว้างขวางออกไปบุกเบิก
สติปัญญาบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายออกไปโดยลำดับดาจิตใจสามารถที่จะรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลว่าสูงว่าต่ำว่ากว้างว่าแคบว่าหยาบว่าละเอียดอันวิสัยของใจเลยนั้นเสียทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเลยแล้วไม่ต้องคาดต้องคิดหากเป็นอยู่ในใจดวงนั้นนี่จึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นขอบเขตบังคับจิตใจนี้ไม่รู้เห็นได้เลยมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้ใจจึงมีปัญหาอันใหญ่ลุ่มหลงงมงายที่สุดก็คือใจในเมื่อสิ่งปิดบังเหมือนอย่างตาเราเนี่ยจะตาดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหลับปั๊บเข้าไปเสียเท่านั้นมันก็ไม่เห็นเห็นอะไรก็ถูกปิดไว้นี่ใจจะสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในตัวขนาดไหนก็ตามเมื่อกิเลสปิดเข้าไปเท่านั้นมันก็อยู่ไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นนี่แหละเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่เวลาบุกเบิกไปบุกเบิกไปดังที่กล่าวนี้ด้วยการดูสะดวกสบายสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญแล้วทำทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นได้เพราะการบำเพ็ญด้วยความสะดวกนั้นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ได้อย่างสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหมดนั่นท่านว่าที่กล่าวมาเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เหมาะสมดังพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาซึ่งส่วนมากท่านทรงอยู่ทรงดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกมีมากน้อยท่านมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมอย่างแรงกล้าจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเต็มตามความมุ่งหมายแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่สะดวกสบายเหมาะสมกับธรรมกับปัจจัยสายของท่านที่สิ้นกิเลสแล้วอยู่ไปตลอดวันนิพพานท่านมาเกินกลนวุ่นวายกับโลกกับสงสารเพราะฉะนั้นการอยู่ท่านจึงสอนให้อย่างละเอียดละออทีเดียวเพราะอย่างยิ่งในป่าในเขานี่สอนเป็นลำดับลำดาอันนี้เป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสหรือเพื่อสังหารกิเลสภายในจิตใจให้สิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติในสถานที่เหมาะสมดังที่กล่าวมาเนี่ยกายวิเวกจริงเป็นของสำคัญเราเองก็เถอะถ้าลงได้เข้าไปสู่กายวิเวกในสถานที่เหมาะสมดังที่ว่านี้แล้วจะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกท่านทันทีทันใดเลยเพราะเป็นเครื่องปลุกประสาทจิตใจของเราที่เคยหมอบเคยนอนจมอยู่ในเดชความนอนใจนั้นนั้นก็ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมารู้สึกความคิดอ่านแต่ตองนิสติสตังก็มีขึ้นมาในเวลานั้นในอิริยาบถนั้นๆเพราะสถานที่เปลี่ยวๆ เป็นสำคัญนี่ผู้ปฏิบัติได้อยู่ในได้ปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้จะพูดได้เต็มปากทีเดียวไม่กระดากอายเลยเพราะเป็นผลอย่างยิ่งประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติและอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาแล้วด้วยกันแม้พระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นในธรรมทั้งหลายด้วยสถานที่เช่นนั้นมาแล้วจึงได้นำมาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้ได้ก้าวไปด้วยความราบรื่นดีงามเพราะสถานที่เช่นนั้นเป็นที่อำนวยเพียงเราก้าวเข้าไปสู่ป่าสู่เขาลำเนาภัยเท่านั้นจิตใจจะรู้สึกคึกคักขึ้นมาแล้วนะแล้วยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินความเพลิดเพลินในป่าในเขาของผู้บำเพ็ญธรรมนั้นต่างกันกับความเพลิดเพลินของกิเลสเป็นไหนๆไม่ได้เหมือนกันเลยเบาก็เบากายเบาใจเบาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความมุ่งมั่นหรือความมุ่งหวังต่อทำอย่างแรงกล้าฝังอยู่ที่หัวใจก็ยิ่งเป็นกำลังของใจให้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสืบต่อกันโดยลำดับลำดาไม่มีความประมาทเลยยังตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นก็ประกอบงานแล้วเป็นไปในตัวเองการนอนก็น้อยการขบการฉันก็เหมือนกันไม่ได้ถือสิ่งนี้เป็นอารมณ์พอที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเลยนี่ว่ากินน้อยนอนน้อยหากเป็นในหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมไปเองและจิตใจมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขและสุดท้ายความรู้ทั้งหลายที่มันครอบโลกธาตุส
สร้างความวุ่นวายให้เราเพราะความรู้ของเราเองไปเที่ยวเกี่ยวเกาะในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นอยู่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขานั้นก็รวมตัวเข้ามาสู่ใจดวงเดียวรู้อยู่ภายในจิตใจอันเดียวนี้เท่านั้นนั่นประหนึ่งว่าโลกทั้งหลายไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาเคยนำเรื่องเหล่านั้นมายุ่งกวนตัวเองก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นมีแต่ความรู้เด่นถ้าเป็นสมาธิก็เด่นอยู่ในหัวอกเอาฝุดเต็มหัวใจนี่เถอะเพราะความรู้ในสมาธิความรู้ในธรรมจริงๆความสงบใจจริงๆไม่ได้อยู่บนสมองดังที่โลกเขาทำกันการตรวจการจำคิดอ่านแต่ตองของโลกต้องใช้สมองเป็นที่ทำงานแต่เรื่องของธรรมนั้นอยู่ที่กรงกลางอกนี้เป็นที่ทำงานเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนความวุ่นวายนั้นอ่ะมันไม่ได้สร้างความเด่นความจุดที่หมายที่ถูกต้องดีงามให้เราได้ยึดได้เกาะอะไรเลยล่ะแต่ความสงบนั่นเองพอจิตสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปแล้วจะปรากฏที่โครงกลางอกของเราเนี่ยยิ่งจิตมีความเป็นสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วยิ่งเห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจภายในท่ามกลางอันนี้ไม่ขึ้นบนสมองและสงบละเอียดขนาดไหนก็ตามเอาพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันหมุนติ้วอยู่ภายในท่ามกลางอกนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยหมุนกันอยู่ตรงนี้หมุนอยู่ตรงนี้สว่างกันอยู่ตรงนี้แล้วเวลากำหนดบนสมองอย่างนี้ก็เหมือนเราขึ้นนะถ้าเราจะถ้าพูดว่านั่นก็เหมือนขึ้นเหมือนลงลงไปทั้งล่างก็กำหนดลงไปกำหนดข้างบนข้างล่างเพราะจิตอยู่ในท่ามกลางไงมันจึงได้กำหนดขึ้นกำหนดลงนี่เป็นหลักธรรมชาติของใจที่สงบและเป็นสถานที่อยู่ของความรู้จริงๆความรู้ที่เคยกระจายไปทั่วดินแดนโลกธาตุและสร้างความวุ่นวายความทุกข์ให้แก่ตัวเองนั้นรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่อย่างเด่นชัดภายในใจนี้นั่นสบายอยู่ไหนอยู่เย็นไปหมดนั่งอยู่หินก้อนไหนก็มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำเดินไปในอยู่ในร่มไม้ร่มไหนก็มีแต่อัตธรรมกลางคืนกลางวันนั่งอยู่ตรงไหนผาสุกเย็นไปหมดนั่นคือจิตรวมเข้ามาสู่ตัวเองก็เห็นความสำคัญของตัวเองขึ้นเห็นสาระสำคัญขึ้นที่ภายขึ้นที่ภายในใจของเรานี่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ปล่อยเข้ามาเปิดเข้ามาไม่กังวลเพียงแต่อาศัยเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่เท่านั้นนั่นนี่เป็นหลักความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นอย่างนั้นเย็นสบายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คิดไม่ยุ่งกับอะไรและสิ่งที่จะมาก่อกวนยุ่ยแย่ก่อกวนก็ไม่มีมีตลักธรรมชาติถ้าเป็นสัตว์หรือก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะมาสร้างความกังวลวุ่นวายสร้างกิเลสตัณหาให้ใจของเราดีไม่ดีก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันกลายเป็นธรรมอันหนึ่งขึ้นมาในเวลาได้พบได้เห็นได้ยินเสียงของเขาเพราะสัตว์ป่านี้มีมากเราพูดแต่ครั้งก่อนๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันสมัยที่ครูบาอาจารย์และเราเองบำเพ็ญเราก็ได้ประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นภายในจิตใจอยู่กับสัตว์ทั้งหลายนี่รู้สึกว่ามันรื่นเริงบันเทิงเสียงร้องก็โกกเกิดยิ่งนกยูงด้วยแล้วเต็มไปหมดไม่ว่าเขาลูกไหนเวลาเราอยู่เงียบๆงั้นเหมือนไม่มีพอกลางตกกลางคืนมานกยูงมันร้องนี่เหมือนกับไก่มันขันยามมันแหละพอตัวหนึ่งขันขึ้นมาตัวหนึ่งก็ขันแล้วขันกันหมดทั้งฝูงเลยนี่นกยูงก็เหมือนกันเงี้ยวเงี้ยวขึ้นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งก็เป็นเสียงลั่นขึ้นมาทุกภูเขาอยู่แถวๆรอบๆนั้นจึงได้ทราบว่าโอ้โหนกเหล่านี้มีไม่น้อยมีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกภูเขาแถวนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันกลางคืนเดินยังคมอยู่เหมือนกันมีสัตว์มันเดินกุ๊กๆจิ๊กๆมาพวกหมูพวกเก้งมาก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันหนึ่งรื่นเริงอันหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนให้เกิดกิเลสเหมือนเสียงกงกันข้ามเสียงที่สุดก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันภัยมันก็เต็มอยู่ที่นี่แต่เราไม่ตำหนิเขาว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขามาเป็นข้าศึกต่อเราแต่มันเป็นความสำคัญของใจเราเองไปเกี่ยว

เป็นภัยจากใครถ้าไม่เป็นภัยจากมนุษย์พระมาจากไหนไม่มาจากมนุษย์ทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีเกิดอธิกรงที่กรกันยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ก็เป็นเรื่องของพระนั่นเรื่องของพระก็คือเรื่องของคนเนี่ยเรายกตัวอย่างให้เห็นดังนี้ไปอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นไม่มีใช้ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออโดยถือหลักธรรมเป็นบรรทัดเป็นทางก้าวเดินหลักธรรมหลักวินัยก้าวไปตามนั้นก้าวไปตามนั้นแล้วก็มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาเราก็ก้าวเดินไปยิ่งมีความรื่นเริงบันเทิงจิตใจมันผ่องใสนี่ไม่ต้องพูดแหละถ้าลงได้มีจิตมีเป็นสมาธิแล้วผ่องใสจนอัศจรรย์บางทีเป็นนะมันเป็นขึ้นในใจนั่นแหละโอ้โหใจนี่ไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่าจะอัศจรรย์ขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เที่ยวเหลือนะดูสิในกายของเราทั้งกายนี่นะแต่ก่อนมันก็เหมือนกับมันหนามันแน่นมันมืดมันตื้อไปหมดในร่างกายนี่จิตของเราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่เวลาจิตใจมันมีความสว่างเต็มตัวของมันแล้วมันสว่างจ้ามาได้หมดเลยร่างกายนี่เป็นเหมือนกับอะไรพอเป็นเงาเงาเหมือนกับแก้วครอบตะเกียงนั่นแหละน้ำแสงไฟที่อยู่ในนะตะเกียงนั้นอ่ะมันสว่างจ้ามาทะลุแก้วครอบออกมาได้หมดนี่ก็เหมือนกันใจเมื่อถึงขั้นสว่างแล้วทะลุออกมาได้หมดเลยร่างกายของเรานี้เป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นมองดูภูเขาทั้งลูกก็เป็นพอเงาเงาแผ่นดินทั้งแผ่นมันก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นที่มันสว่างกระจ่างแจ้งแล้วมันทะลุไปได้หมดนั่นที่จริงว่าเพียงตัวเท่าหนูเนี่ยมันก็เห็นได้พูดได้นี้จะไม่ให้นำมาพูดได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้ทิฏฐกรมันไม่เคยเป็นนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปมันเห็นเข้าไปเป็นเข้าไปอย่างนี้จะไม่ให้พูดได้ยังไงทำเป็นของจริงทำไมพูดไม่ได้เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้เวลามันมืดตื้อก็บอกว่ามืดตื้อในจิตดวงเดียวกันนี่นะดูสิเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจริงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติดูมันจะเป็นยังไงทำพุทธเจ้านะเคยหลอกโลกมาแล้วหรือไม่เคยหลอกโลกมามีแต่ทำของจริงนี่สอนโลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มากขนาดไหนนักกี่กับกี่กันแล้วแล้วทำไมมันจึงไม่ถึงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติซึ่งควรจะรู้จะเห็นด้วยความสนใจตัวนี้โดยแท้มันอยากให้รู้เห็นนี่นะให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าลืมแนวทางพระโอวาทคำสอนพระเจ้านั่นอ่ะให้เล็งให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นนิสัยของกิเลสที่มันจะออกก่อนออกก่อนออกก่อนออกหน้าแซงหน้าแซงหลังก่อนนั้นมาเป็นเครื่องดำเนินมันจะเหลวไหลไปทั้งภัยนั้นน่ะยังไงก็ตามให้ได้เล็งเหตุเล็งผลเล็งอัดเล็งทำเพื่อการดำเนินของตนอยู่โดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถนี่เป็นความถูกต้องมีนามเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดำเนินท่านสมบุกสมบันมากจริงๆนะแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นสาระในวงปัจจุบันนี้ได้อย่างเต็มหัวใจเลยนะไปที่ไหนที่ไหนเป็นบัตรสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปผมมักจะไปเที่ยวสอบเที่ยวดูไปตั้งจนทั่วถึงไปหมดนั่นแหละทางด้านทางนามีนายุงทางไหนทางไหนท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างไปพยายามไปสอบเช่นอย่างถ้ำผาบิ่งไปแต่นั้นเปลี่ยนสภาพไปซะมากมายเป็นคนในโลกไปแล้วแล้วก็เล็งดูถ้ำผาบิ่งนี้ออกไปหาถนนท่านแต่ก่อนถนนไม่มีแถวนั้นไม่มีหมู่บ้านคนเลยก็ถ้ามีก็คงวังตะพุงท่านมั้งวังตะพุงมันก็เหมือนหมู่บ้านมันไม่ได้เหมือนอำเภอแหละถนนต้นทางไม่มีแล้วท่านจากนั้นเข้าไปหาถ้ำผาบิ่งนี้เท่าไรหกเจ็ดกิโลมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นท่านอยู่ที่ไหนถ้ำผาบิ่งท่านอาจารย์สิงห์หลวงปู่สิงห์นี่ก็ไปได้กำลังใจที่นั่นนะเท่าที่ทราบมาจิตท่านรวมใหญ่ตรงนั้นน่ะที่ทำผาบินแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วสถานที่ที่ก็เปลี่ยนสภาพทางเดินเข้าไปรอบๆบริเวณตั้งแต่ทางหลวงนี่เข้าไปแล้วมันเป็นสวนเป็นไร่เขาไปหมดโล่งไปหมดพูดง่ายๆว่างั้นเลยมันไม่มีดึกเถาของเก่าของแก่ยังเหลืออยู่บ้างเลยในถ้ำผาบิ่งก็มีแต่เฉพาะถ้ำเท่านั้นเองดังนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดศาลาก็สองหลังสามหลัง

อันนี้ละการก่อสร้างนี่มันน่าคิดอยู่มากนะนักองค์กรรมฐานเราถ้าว่าผู้ที่ไปทำการก่อสร้างไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวของครูบาอาจารย์และตำหรับตำราที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นอีกอย่างนะนี่ก็รู้ๆอยู่เห็นๆกันอยู่แต่ก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับว่าทำแข่งพระว่าพระเจ้านี่สิแต่ที่ตรงไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างรู้ราวผู้ฟ้าอันเป็นเรื่องของโลกไปเหยียบย่ำทำลายสถานที่ที่เป็นหลักธรรมชาติอันเป็นทำเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอนั้นให้ชิบหายไปปวงไปหมดไม่มีเหลือเลยนี่มันน่าคิดเราไปสู่สถานที่ธรรมชาติกับไปอยู่ที่ตกแต่งให้สดสวยงามมันต่างกันไงถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเป็นคนโลกเลยนะเรื่องของโลกเขาก็ชอบอย่างนั้นอยู่แล้วนี่นี่เราพูดถึงเรื่องธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนท่านสร้างอะไรนี่แบบฉบับอันหนึ่งและแบบฉบับนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้แล้วเนี่ยทางให้พระเวลาพระไปเที่ยวภาวนาสถานที่อะไรก็ตามท่านบอกท่านสอนไว้นะอย่าไปสถานที่มีการก่อสร้างนั่นอย่าไปสถานที่ชุมนุมชนไปสถานที่จอแจให้ไปหาสถานที่ที่เรียกสงัดแม้ต้นไม้ที่เป็นดอกเป็นผลนกกินกันวุ่นวายอยู่นี้เสียงอึกทึกคึกโครมก็อย่าไปอยู่ในฐานที่เช่นนั้นท่าน้ำขึ้นลงของผู้คนสัญจรไปมาและลงเล่นกันก็อย่าไปอันนี้ท่านสอนไว้หมดละเอียดละออมากนะนั่นเห็นไหมเป็นไงปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทดทงแนะเป็นยังไงกับการดำเนินของพวกเรามันขัดกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะนี่อะถ้าเราดำเนินตามนี้ทำไมมันจะไม่เห็นอัตเห็นธรรมเพราะเป็นเครื่องบุกเบิกธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องไปต้อนที่เหลือไม่ให้เข้ามายุ่งทั้งนั้นที่วิเวกสงัดเนี่ยมันก็เป็นท่าศึกกันกับที่จุนจ้านวุ่นวายเนี่ยท่านไม่ให้ไปที่จุนจ้านวุ่นวายที่ก่อสร้างมากก็วุ่นวายท่านก็ไม่ให้ไปเนี่ยฟังสิให้ไปหาสถานที่เหมาะที่สงัดวิเวกเพื่อบำเพ็ญได้สะดวกสบายนั่นฟังสิท่านสอนว่าอย่างละเอียดละออมากเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เป็นยังไงท่านเดินตามนี่อย่างราบรื่นสม่ำเสมอหาที่ต้องติไม่ได้เลยนะเท่าที่ผมไปอยู่กับท่านก็เป็นเวลา8ปีจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปมีแต่ที่ถึงใจนะปฏิปทาเครื่องดำเนินที่เห็นอยู่ด้วยตาของเรานี่มันก็มีตามแบบได้แบบในฉบับอยู่แล้วมีในตำหลักตำราแล้วท่านที่ไหนท่านดำเนินอย่างนี้อยู่ในข้อนั้นข้อนั้นนี่มันเห็นอยู่แล้วก็เรื่องจิตเรื่องธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นไม่ต้องพูดแหละโอ้โหเวลาท่านเปิดโลกธาตุนี่อยู่เพียง 2-3 องค์เท่านั้นนะเวลาอยู่มากๆนี่ท่านกระเทือนในวงสัจธรรมกว้างขวางไปเสียไปกลางๆนั่นเสียเวลาไปคุยกับท่านเป็นเวลาเฉพาะนั่นที่เพียง2องค์3องค์นั่นเราจะได้ฟังธรรมอัศจรรย์ของท่านรู้แปลกๆต่างๆรู้ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยมีไม่เห็นปรากฏในตำราเลยก็ท่านพูดท่านก็ไม่เอาตำรามาพูดท่านเอาความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นมาพูดนี่มันจะไปเข้าตำราเลยนั่นแหละที่ท่านเพื่อนท่านที่เราได้ฟังเต็มหัวใจเวลามีไม่กี่องค์นั่นแหละไปอยู่ที่ไหนโอ้น่าสลดสังเวชนะถ้าเราพิจารณาตามเรื่องของโลกนี้น่าสลดสังเวชทำไมท่านมาอยู่ได้เหมือนกับว่าผ้าที่ริ้วเหมือนกับเป็นคนกำพร้าอนาถาไม่มีใครปรารถนาแล้วในโลกนี้คนนั้นพระองค์นั้นว่างั้นเลยนะที่ท่านเคยไปอยู่ที่ไหนมีแต่อย่างนั้นส่วนมากนะมินทบาทก็เพียงมาได้มาฉันมันวันหนึ่งนั่นฟังดิมันคือไปอยู่ไม่ได้ฉันกลับเลยเป็นเดือนก็มีท่านมาเวลาท่านพูดสัมผัสท่านก็เล่าให้ฟังนะถ้าอยู่เป็นเดือนก็มีไม่ได้ชั้นต่ำคือเขาว่ายาคูธรรมเขาว่างภาษาทางฝั่งนี้เขาว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาไม่มีถั่วมีงาเขาก็ไม่เอามาให้ฉันใครจะไปปลูกอะไรแต่ก่อนมันไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรเงินมีความหมายอะไรแต่ก่อนไม่มีความหมายเงินไม่มีใครสอบแสวงหากันมันเหมือนก็ไม่มีเงินเนี่ยทั้งที่เงินมันก็มีแล้วไม่มีการซื้อการขายกันทำอะไรเป็น
ลงไปนี่ก็ไม่มีใครมาซื้อพอที่จะให้เกิดความขยันหมั่นเพียรแล้วใครจะมีแก่ใจทำล่ะนาก็ทำพอได้กินกันปีหนึ่งถึงปีถึงปีเท่านั้นเองมากกว่านั้นมันก็ทิ้งไว้เฉยไม่มีใครซื้อกันเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ขวนขวายแล้วพวกเปลือกพวกมันอะไรเขาก็ปลูกไว้ตามบ้านตามเรือนไปอย่างนั้นทีก็เขาก็ใส่เผือกใส่มันบ้างมันว่างั้นนะไอ้ถั่วงาไม่เห็นไอ้พวกเนื้อพวกปลาพวกอาหารชนิดอื่นเนี่ยไม่เลยล่ะท่านว่าเพราะเขาเข้าใจกันดังนั้นว่าพระทํากรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาถ้าได้มาแล้วก็ฉันอย่างนั้นเลยต้องพูดถึงเรื่องภาวนาเนี่ยมันก็เข้ากันได้นะแต่ภาวนามันดีนี่นะท่านว่าเนี่ยฟังสิฉันจะเข้าเปล่าใครจะไปฉันมากขนาดไหนพูดแล้วเราสังเวชนะมันเป็นอยู่ลึกๆกันอ่ะท่านเวลาท่านพูดท่านก็พูดธรรมดาธรรมดาไปเนี่ยเวลาพูดไปสัมผัสแล้วท่านก็นำออกมาพูดมาพูดสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นอะไรมันว่านะมันจะบาดมาแล้วก็มาฉันมีแต่ข้าวเปล่าๆข้าวเปล่าก็จะไปฉันได้มากอะไรฉันเขาว่าเปล่าท่านมาแล้วเดินจนกลมโอ้ยตัวปิวไปแล้วเงี้ยนั่งเขาหน้าแล้วโอ้ยดีทั้งนั้นเนี่ยท่านว่ามันดีทั้งนี้ท่านว่างั้นแล้วประการหนึ่งก็เราก็ไปหายนั่นเนี่ยก็เขาก็ได้อีกแหละไม่จะไปกังวลอะไรเพราะใจไม่กังวลท่านว่างั้นไม่เคยกังวลเลยว่าได้ฉันอันนั้นฉันเอาหนี้มันไม่เคยมีท่านว่างั้นนะก็พอยังชีวิตเปลี่ยนไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นท่านว่าท่านลำบากมากนะตอนท่านบำเพ็ญเฉพาะท่านตอนกลับมาอยู่ทางนี้อีกหมู่เพื่อนมากนี่ไม่ค่อยสะดวกแต่นั่งเพื่อน40 50อันเนี่ยท่านอาจารย์เกิ่งบ้านสามผงท่านอาจารย์ศิลาบ้านวาใหญ่เนี่ยอำเภออากาศอำนวยนี่ท่านเหล่านี้เป็นอุปชาแล้วนะนี่เกิดความเชื่อความสงสัยในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้เลยสละหมดญาติหมดทั้งลูกวัดเลยนะท่านอาจารย์เกิ่งท่านอาจารย์มีแต่เป็นอุปชาแล้วทั้งนั้นนะเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของปู่มั่นเรานี่ละไปกับท่านท่านกลับมาตอนหลังนี่นะตอนหมู่เพื่อนมากๆตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่โดยลำพังท่านหนึ่งสิมันหนักมากนะท่านเล่าให้ฟังมาตามบาลีแต่ภูมินี่มาองค์เดียวท่านขโมยหนีมานี่มาเพราะหมู่เพื่อนลุมตามท่านหลังขโมยมาตรงนั้นตรงนี้นี่ท่านเล่าให้ฟังหมดนะแต่ผมจำไม่ค่อยได้ตอนที่ท่านไปซอกแซกองค์เดียวท่านนะมาแถวบาลีแต่ภูมินี่มาทางโคนปะโหลอะไรหน่อยเรื่องนี้มันท่านอะไรใครตามท่านว่าท่านสุวรรณตามธรรมท่านว่าท่านอาจารย์สุวรรณท่านก็เล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องความลำบากในการบำเพ็ญนี้ผู้ที่บุกเบิกต้นทางให้พวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครเกินพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหรอกนะที่ลำบากที่สุดเลยเรื่องเสือเรื่องอะไรนี่นานๆท่านจะเล่าทีนึงนะเล่าเฉยๆนะดูเล่าไปเฉยเหมือนกับว่าเสือกับท่านไม่มีอะไรกันพูดง่ายๆว่างั้นนะลักษณะเสือกับท่านไม่มีอะไรกันแล้วท่านนั่งไปอยู่ป่าเสือจนถึงขนาดที่ว่าไปบิณฑบาตก็ป่าเสือนี่ที่บ้านนางเมียอยู่มุลุกเขาก็เอาไม้ปอกไม้เปิดน่ะมาผ่าหนีแล้วก็ให้ท่านถือไปคือกลัวหมีเสือมันมีสติมันไม่ค่อยทำไมเสือมันมีสติดีมันไม่ค่อยเจอมันง่ายๆเดินด้อมไปขนาดไหนก็ไม่เจอกับเสือนี่แต่หมีนั่นมันมาสเปะสปะว่างั้นพวกชาวบ้านเขากลัวว่าเวลาไปเจอหมีไม่หนีนะถ้าช่วงระยะนี้ถังน้ำนี่มันโผล่เข้ามาเลยทั้งตบทั้งกัดเลยถ้าเสือเราไม่ล่ะยิ่งอยู่ในป่าแล้วเจอขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าในป่านะไม่จนกรอกนะเดี๋ยวท่านนี้ดวดถึงเดียวไปเลยถ้ามันจนกรอกเช่นอยู่ตามโคกตามที่โล่งๆมันหาที่ไปมาได้มันต้องมาทำคนให้เสียท่าก่อนมันถึงจะไปเสือนี่เป็นรับเสือลำบากเป็นแต่หมีนี่ไม่ได้นะแม่พรานเขาก็พูดอย่างเดียวกันพูดถึงนั่นเป็นตบาดเขาทำเอามาให้แล้วก็ทำไปงั้นแหละทางกระวางนั้นนะแล้วเดินไปให้เคาะไม้เป๊ะทุ่นเป๊ะนี่ไป
เพื่อหมีมันได้ยินแล้วมันจะหลีกเป็นว่างั้นนะแล้วก็ไปนี่แหละภรรยาของอันของหลวงปู่พรมท่านเล่าให้ฟังแล้วพอดีแม่ชีคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังอีกโกงกันเต็งเลยนะที่ทางบ้านน้ำหมีเนี่ยยุงลึกๆมันไม่มีบ้านคนเสือโอ้โหมันเสือไม่ได้กลัวคนท่านว่าแต่ผู้ชายมันมีกลัวบ้างเล็กน้อยว่างั้นนะผู้หญิงไม่กลัวพอทำได้มันทำว่างแล้วก็พวกนี้มีแม่ชีสามคนท่านว่าไปหาท่านคือแม่ชีลืมละพัญญาของหลวงปู่พรมเนี่ยคือต่างคนต่างออกสมบัติเงินทองเข้าของประกาศทานหมดเลยแล้วก็ต่างคนต่างออกหันหลังให้กันออกเมียก็ออกไปบวชผัวก็ออกไปบวชนั่นแหละแล้วก็ไปหาหลวงปู่มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเราแต่นู่นสามคนไม่ขี่ไปท่านก็บอกมันจะทำไงไล่มันก็ไม่กลับพวกนี้แหละท่านว่างั้นจะมาไงนี่มันดงป่าดงเสือนี่ทำไงนี่วะท่านว่าเสือไม่กลัวผู้หญิงนะมันลำบากท่านว่าอย่างนี้มาอะไรโอ้ยไม่ต้องอยู่สักสองสามวันก่อนเถอะมันนานไม่ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าตกลงท่านก็เลยได้สั่งพวกญาติโยมให้ไปทำห้างสูงๆน่ะให้ท่านเล่าอันนั้นนะทำห้างสูงแล้วก็มีพระองค์ขึ้นไปสูงให้มันพ้นจากปากเสือพูดง่ายๆนะให้อยู่สูงๆแล้วก็ท่านสั่งด้วยว่าเวลาค่ำเวลากลางค่ำคืนอย่าลงมาหนาเพราะท่านรู้ก่อนอยู่แล้วนี่เสือแถวนั้นมันชุมขนาดไหนเสือมากแล้วไม่กลัวคนผู้ชายกลัวบ้างว่างั้นนะเพราะไม่ค่อยมีใครทำลายมันนอกจากว่าอาหารไม่อดแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะพอทำมันทำว่างเนี่ยเวลาไปอยู่นั่นท่านก็ห้ามให้เขาลงมาจะไม่ได้อยู่กับท่านนะอยู่ระหว่างครึ่งทางข้างทางไปนั่นถ้าเป็นทำเลพอสมควรแล้วก็เขาอยู่ที่นั่นทำห้างให้อยู่ที่สูงท่านก็อยู่บนเขาหน่อยเวลาไปก็ให้ญาติโยมพาไปให้อุวาสแล้วสองสามวันก็ไล่กลับไปมันเป็นกังวลต่างๆนี่นะมาอยู่แล้วมันเป็นกังวลคือเหมือนกับว่าท่านเมตตาท่านอารักขาอยู่ภายในจิตใจคงจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นกังวลไปไม่เอาท่านว่ามาอยู่ได้สามคืนท่านก็ลาหนีนี่ท่านกันเล่าแล้วพวกแม่ชีคนนี้ก็เล่าแม่ชีคนนี้ไปหาท่านที่บ้านนาซีนวลตอนนั้นผมพาอยู่กับท่านที่บ้านนาซีนวลวัดเก่าของยาคูทงที่ท่านมาไปพักอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแม่ชีคนนี้ไปนั่นน่ะไปเล่าผมฟังเหตุที่ผมจะได้ทราบเรื่องเหมือนกันกับท่านเล่ากับแม่ชีนั่นบอกมันเบญจบาทก็ไกลเนี่ยเอาละไกลบ้านก่อนเดินไปทุ้ยลึกนะไม่ใช่เล่นเลยนะแต่ทุกวันนี้ถนนนั้นทางมันเข้าไปถึงหมดแล้วแหละบ้านคนก็มีมากขึ้นแถวนั้นเป็นความลำบากมากไปอยู่ที่ไหนที่ท่านไปที่ไหนโอ้โหทุเรียนนะท่านไปบำเพ็ญแล้วไม่มีใครเป็นผู้ชักจูงทางเดินท่านก็ท่านเป็นผู้บุกเบิกเองเนี่ยในสมัยปัจจุบันจริงว่าลำบากทั้งด้านภายในทั้งด้านภายนอกกรรมฐานเขาก็ไม่รู้กรรมฐานว่าเป็นยังไงเป็นนั่นสิบางแห่งก็วิ่งแต่คือเห็นในประวัตินะเป็นอย่างนั้นพอต่อมานั่นก็ท่านมาจากถ้ำสันติกาแล้วท่านนี่พระมีมากแต่ท่านก็บอกว่ากำลังยังไม่พอท่านรู้ทั้งหลังนี่ท่านเล่าหมดกำลังไม่พอภายในกำลังไม่พอท่านถึงได้ปีกหนีจากหมู่เพื่อนผึ่งทีเดียวเข้าเชียงใหม่เลยพอมาคราวหลังท่านไม่ได้พูดเลยนะว่ากำลังไม่พอไม่เคยได้ยินนะมีแต่เปี้ยงเลยที่นี่ท่านไปเป็นที่เชียงใหม่นี่มีครูบาอาจารย์ที่ได้ความเลื่อความมาเสด็จอยู่นั่นหลายองค์นะเท่าที่ผมจำได้นะก็หลวงปู่มั่นเราเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรมนั่นสามแล้วนะเท่าที่ผมทราบหลวงปู่แหวนสี่แล้วนั่นท่านอันนี้มีกระเทศน้ำหนึ่งทั้งน้ำเลยหลวงปู่พรมนี่ก็เคยได้คุยธรรมะกันแล้วผมจึงได้กระซิบบรรดาลูกศิษย์ที่มาจากกรุงเทพเวลาเผาศพท่านเนี่ยท่านอาจารย์องค์นี้นะพยายามเอาอธิท่านให้ได้นะอธิของท่านนี้จะเป็นแปลเป็นพระธาตุอย่างแน่นอนเราบอกเพราะเคยได้คุยธรรมะกันแล้ว
แล้วก็เป็นจริงๆนุ่มได้ปีเดียวมั้งก็กลายเป็นพระธาตุแล้วนะผิดที่ตรงไหนเพราะความประกาศความบริสุทธิ์ท่านประกาศตั้งแต่ท่านยังไม่ตายเรื่องกระดูกมันเป็นผลพลอยได้ต่างหากจะเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุเป็นผลพลอยได้ส่วนใจของท่านที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไปแล้วนั้นมันถึงกันแล้วนี่คุยท่านเล่าให้ฟังโอ้น่าฟังมากนะแล้วก็หลวงปู่ขาวนี่ที่ได้คุยธรรมะกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยหลวงปู่แหวนนี่สามองค์นี้เอากันอย่างถึงคึกถึงถิ่นเลยเถอะหลวงปู่คำดีนี่องค์ที่หลวงปู่ธรรมะกันถึงคึกถึงถิ่นถึงเหตุถึงผลว่างั้นเลยผมจึงไม่สงสัยท่านถ้าลงได้ลงใจแล้วเท่านั้นนะใครจะหาเรื่องจะท่านว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกอะไรแล้วก็ตามในท่านเหล่านี้นะผมมันเป็นนิดอย่างนั้นนะถ้าลงได้ถึงใจขนาดนี้ไม่ฟังเลยนั่นฟังสิถ้าเชื่อว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกเพราะต้องอบัตินั้นนี้เถยเลยไม่สนใจท่านเหล่านี้นะเพราะอะไรก็จิตนั้นมันไม่ใช่จิตอยู่ในขั้นสมมุติอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติอันนั้นพ้นไปหมดแล้วมีสมมุติอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องในขั้นพุทธการทั้งมีตุกฟ้องนะดูมีถ้าผมจำไม่ผิดก็จะพระมณบุตรนะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันก็นานแล้วผ่านตำรามันนะถูกเขาฟ้องถึงขั้นบาปจริงแต่นั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่โอ้จะไปฟ้องเธอทำไมว่างั้นเธอเป็นสติวินัยสมบูรณ์แล้วนี่ว่าเท่านั้นแหละไม่ได้พูดมากอะไรไปฟ้องเธอหาอะไรเธอเป็นสติวินัยอันสมบูรณ์แล้วนี่สติวินัยก็ยกขึ้นมารับเมื่อมีผู้ฟ้องก็ยกสติวินัยขึ้นมาถ้ามีผู้ฟ้องหลักธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์แล้วเลยสมมติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วคุณยังไงเอาอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นี่เวลามีผู้ฟ้องก็ต้องวินิจฉัยใกล้ควรกันไปตามเรื่องต่างๆที่บอกว่าเธอเป็นสติวินัยเดี๋ยวสมบูรณ์แล้วฟ้องเธอหาอะไรพระเจ้าสำรับสั่งนี่มีไหมตอนนั้นเห็นปรากฏจิตอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ทราบจะเอาอะไรไปฉาบไปพาให้มันติดมันเปื้อนนะมันจะติดจะเปื้อนกับอะไรมันเป็นอาถรรพ์แล้วกับเรื่องสมมุติมันเข้ากันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยท่านต้องหมุนมันมากแล้วก็ท่านอยู่อย่างนั้นตลอดมาเนี่ยอยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมาจนกระทั่งมันนิพพานนะหลวงปู่มั่นเรานี่ก็ดำลงท่านทุกคนตามมาจะดีเอาท่านเอาอยู่นิมนต์ท่านมาอยู่วัดนนทิเวศแต่ก่อนวัดนนทิเวศก็เป็นป่านะสงัดเงียบไม่มีบ้านคนแถวนั้นไม่มีเลยก็เงียบแต่เวลาออกพรรษาแล้วท่านนุ่นหนีไปอยู่ที่บ้านหนองน้ำเค็มไปทางบ้านหมักหญ้าอะไรไปทางโน้นท่านไปอยู่ภาวนาอยู่ในป่านี่เชียวจนกระทั่งจะเข้าพรรษาท่านถึงมาท่านมาจำพรรษาที่วันนี้สองพรรษาท่านก็ไปสักคนท่านมาอยู่ให้เฉพาะเข้าพรรษาแม้จะถามที่นั่นยังเป็นป่าเรื่อยๆอยู่อันเขาเรียกวัดตะกินว่าวัดนนทิเวศนะเป็นป่านะแต่ก่อนท่านก็อยู่ให้ในพรรษาท่านนอกนั้นท่านก็ไปแล้วนู่นเพราะออกสองพรรษาแล้วก็ไปสกลนครไปจำพรรษาบ้านโคกบ้านนามนมาพาก็ย้อนมาล้มขืนเป็นเวลาสุดท้ายท่านบ้านโคก2ปีบ้านนามนปีหนึ่งแล้วก็บ้านน้องผืนเนี่ย5ปีก็เป็น8ปีมันอยู่แต่อย่างนั้นเราถ้าวันไหนเราจะอะไรเอาความเปลี่ยนเต็มที่แล้วเรามักจะแอบขึ้นไปฉันชาอะไรกับท่านนะชานี่ชาเชียงใหม่เขาส่งมาจากเชียงใหม่ชาเมี่ยงเขาหลามอุ้ยหอมนะเขาหลามส่งมาชื่อนั้นอะไรนะนั้นแปลว่าทิศทิศนั่นทิศนี้เขาส่งมาถวายท่านเป็นประจำนะไม่เคยอดไม่เคยขาดนะส่งชามาถวายท่าน
ไม่ว่าชาจีนไม่ว่าชาเมี่ยงนะถ้าเราไม่ฉันดูเรื่อยนี่ฉันแน่นอนไม่หลับนะเนี่ยผมถึงถ้าวันไหนวันจะเอากันเต็มที่กับความเพียรนี้คือไม่ให้ความง่วงเหงานอนเข้ามาเกี่ยวข้องควรพอที่จะให้ได้ฝืนกันนะแล้วก็แอบไปฉันชากับท่านเถอะมันนานฉันทีตามปกติผมก็ไม่ค่อยเอาเรื่องอยู่แล้วกับชากับเธอน้ำร้อนน้ำชาไปแล้วเนี่ยอ้าวนี่น้ำชาฉันจ้ะนะท่านก็เหมือนจะรู้แล้วแล้วก็ฉันก็ทำนี่เอาละนี่นะวันเช่นอย่างนั้นไม่นอนนะกลางคืนวันนั้นคือไม่ง่วงนั่งภาวนาก่อนเป็นหัวต่อเลยความง่วงไม่มากวนพอให้เดินต่อสู้กันเช่นอย่างต่อสู้ด้วยวิธีการลงเดินโยกมเพื่อแก้ง่วงจะบ้างอะไรอย่างนี้ไม่นั่งได้ตามต้องการเวลามันง่วงมันมีธาตุขันมันฟังใครละมันฉันชาหอมสามเหลี่ยมเขาเลือกเอาแต่ชนิดอะไรเขาเรียกว่าไม่ใช่ยอดจริงๆนะยอดนั่นแหละแต่ว่าเอาเขาเรียกว่าใบคาบใบเสื่อมพอเช้าแล้วนะนั่นก่อนขนาดนั้นใบคาบใบเสื่อมเลยทำขับไปหายอดนี่หอมแล้วไม่มีห่วงละฉันชาฉันตอนบ่ายบ่ายหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นหนึ่งเท่านั้นนะมั้งตอนเช้าจังหันยินมาก็ส่วนมากผมเพิ่งไม่ค่อยฉันมีพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันแม่เป็นน่าสงสารท่านนะทั้งอัศจรรย์ทั้งสงสารท่านในความลำบากของท่านที่พาบุกเบิกนะพวกเรานี้ได้แบบได้ฉบับมาจากท่านแล้วก็น่าจะมีเกียรติใจพูดปฏิบัติกันมันก็ไม่ได้เรื่องมีสิ่งสำคัญทำไงแต่นี่กับพระกรรมฐานเรามันก็ยิ่งมันจะแซงหน้าแซงหลังกันไปมาแบบนี้ยิ่งหน้าทุเรศทำให้วิตกแล้ววิตกนี่ไม่ผิดด้วยนะเราแน่ใจไม่ผิดเพราะพิจารณาแล้ววิตกด้วยการพิจารณานี้ไม่ใช่โดยการหาเรื่องหาราวยกโทษยกกรเพื่อนฝูงโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่เราพิจารณาโดยอัดโดยทำวัดทั้งวันว่ามีทางยังกลมมันเป็นไปได้ไงวัดกรรมฐานเขาหนีที่ไปดุอธิว่าไปเมืองการดุองค์กิเนียผมบอกผมจะโดดสังเวชผมบอกนั่นเลยไปวัดทั้งวัดนางตะเวนเที่ยวหาดูหมดทันกรมในวัดกรรมฐานแท้ๆนั่นแหละไม่มีทันกรมเลยมันอยู่กันได้ยังไงอยู่ยังไงว่างอยู่เลยนะผมมันสลดสังเวชนะไปเห็นที่นั่นแล้วสลดสังเวชผมบอกได้ความสลดสังเวชมาผมว่างลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นเนี่ยนะมันไปทำอะไรอยู่ทางโยกรมจึงไม่เคยเห็นกันเลยพระทั้งวัดมันกรรมฐานอะไรมันน่าคิดอยู่มากมายผมไปดูจริงเนี่ยเที่ยวดูภายในวัดแล้วอย่างมาแล้วออกนอกวัดไปตะเวนเที่ยวหาดูจริงทางโยกรมมันอยู่ตรงไหนไม่มีมันก็มีแต่ความสะดุดสังเวชอะไรที่ทำงานของพระไม่มีที่ทำงานของโลกเขายังมีข้าราชการงานเมืองเขาก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีที่ทำงานว่าไงพวกชาวไร่ชาวนาก็นั่นไร่นารั้วสวนเขาเป็นที่ทำงานของเขาถ้าเรามันอะไรเป็นที่ทำงานหรือมีแต่เสือกับหมอนหรือเป็นที่ทำงานเราก็มองไม่เห็นก็มองเห็นเท่านั้นเองถ้าสถานที่ยังกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่มีมันก็มีแต่เสือกับหมอนเป็นที่ทำงานของพระเรามันสลดสังเวชไหมล่ะพี่นายหมู่เพื่อนเอาฟังเขามาหนึ่งเห็นเหตุเห็นผลนี่แหละมันกุดมันด้วนเข้ามาอย่างนี้จะไม่ให้วิตกไงแล้วก็โลกามิตรมันจะเหยียบย่ำทำลายหมดนะความเห็นแก่โลกโลกามิตรภาพสักการะบูชาความนับถือนี่มันเป็นบ้าไปแถวนั้นนะนั่นไม่ใช่ธรรมเครื่องอาศัยเท่านั้นธรรมแท้คือการบำเพ็ญให้มันเกิดผลเกิดความแปลกประหลาดอาจารย์ขึ้นภายในใจเจ้าของนั่นทำอยู่นั่นนี่เป็นสมบัติของเจ้าของแท้อันนั้นสมบัติของใครสมบัติของเขาเองเขาไม่ทานมากน้อยก็เป็นของเขานี่ก็เหมือน
เราปลูกข้าวในนานั่นเองมันสวยงามขนาดไหนได้ผลมากน้อยเท่าไหร่นามีผลอะไรครับข้าวนั้นเจ้าของก็ต้องหางนี่แม้แต่ฟางก็ควายกินหมดนามันได้อะไรอันนี้เราก็อาศัยเขาเพียงอย่างนั้นอันนี้ว่าปุญญเขตตังโลกัสสะเนื้อนาบุญของโลกนั่นทำมากน้อยก็เป็นของเขาหมดไม่ใช่ของเราส่วนของเราจริงก็คือเราทำเองเราทำเอานี่เราใครจะไปกวาดเอาต้อนเอาวัตถุทานของเขาที่มาทานมากมานั่นมาเป็นบุญเป็นกุศลตัวเองได้ไม่มีทางเป็นของเขาทั้งหมดมากน้อยเราต้องทำเอาสิใครขยันจะตายเกิดตายเกิดขยันแบกทุกข์ก็ให้ขี้เกียจมากๆถ้าใครไม่ขยันใครเห็นภัยต่อความทุกข์ดังพุทธเจ้าที่เป็นจอมปราชญ์สอนไว้แล้วก็ให้พยายามแก้ไขฝืนกันกับกิเลสการฝืนมีแต่ฝืนกิเลสเท่านั้นไม่ได้ฝืนธรรมหรอกธรรมไม่ได้ฝืนท่านหรอกกิเลสต่างหากพาให้ฝืนกิเลสต่างหากขวางทางเดินของธรรมถ้าจะเกิดจากตายอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันนับไม่มีประมาณแล้วก่อนให้ขี้เกียจมากๆนี่เป็นยังไงมันพูดได้อย่างอาถรรพ์จริงนะเรื่องใจเกิดใจไม่เกิดแหมมันเป็นน้ำตาล่วงว่าไงโอ้โหน้ำตาไหลรินลงมาเหมือนน้ำฝนผมพูดจริงๆผมเป็นจริงเวลาถึงขั้นมันเนี่ยบุโถบุโถบุโถโอ้โหโอ้โหถึงโอ้โหโอ้โหถึงขึ้นอุทานเลยนะพออวิชชามันขาดสะบั้นลงไปแล้วโอ้โหโอ้โหทีแรกมันเราก็รู้ที่ว่ามันตัดเข้าไปเหมือนกับว่าต้นไม้น่ะตัดรากฝอยเข้าไปตัดรากฝอยเข้าไปวนเข้าไปใกล้เข้าไปชิดเข้าไปวงแคบเข้าไปนั่นแต่รากแก้วมันอย่างนั่นแหละที่ว่ารู้ว่าว่าไม่เกิดแต่มันค้างไม่จะค้างอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็เคยพูดผมไปอยู่ถ้ำโอ้ไปอยู่ทางนู้นถ้ำผาดักนู่นเวลาเจ็บคัดอกเนี่ยมันจะตายจริงเขาตายวันละ7-8-9 คนไปกุศลามาติกาในป่าช้าจนไม่ได้กลับที่พักเพราะมาไม่ขาดตายแล้วขนกันมามันโรคอะไรก็ไม่รู้คัดอกคัดวันหนึ่งตาย2 วันตายถ้าถึง3 วันไปแล้วมักจะผ่านไปได้ส่วนมากมักตายอยู่ในวันที่2เราอยู่ๆก็ไปกุศลามาติกาเขากุศลาไปกุศลามาก็เราก็เป็นขึ้นมาเลยมันก็แน่แล้วที่นี่กูตายแล้วที่นี่นะวะนั่นเป็นแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เขาตายเขาเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้นะมันเหมือนหอกเหมือนเหลาเนี่ยมันทิ่มเข้ามามันโรคอะไรไม่ทราบนั้นมีไอ้ที่มีสลบไปนู่นน่ะไออ่ะมันเหมือนอย่างเงี้ยเวลาเราไอเราจามหายใจแรงก็ไม่ได้โอ้กูตายจริงเป็นดาวกูละองค์หนึ่งนี่ที่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังพูดด้วยความถึงใจด้วยนะพูดด้วยความถนัดความเข้าใจจริงๆอย่างถึงใจเจ้าของด้วยโอ้กูจะได้ถ้ากูตายเดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างว่างั้นเลยนะก็มันรู้อยู่นี่โหว่ามันยังมีถึงมันจะละเอียดขนาดไหนก็ตามมันยังมีก็รู้อยู่ชัดๆในหัวใจนั่นคือมันตัดเข้ามาหมดแล้วเข้ามาหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับอวิชชาที่มันพันกันอยู่ก็เวลานั้นกำลังพันกันอย่างเต็มที่ถ้าขึ้นเวทีก็ไม่มีกรรมการแยกระหว่างไหนขนาดไหนนั่นท่านที่ปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันจึงไม่ได้ถอยกันเลยเวทนาอันนี้มันหน้าไหนวะมาหน้าไหนหน้าเราเคยลบหน้าเราเคยต่อยกันอยู่แล้วมีใช่หรือวะมันไม่มีสะทกสะท้านฟังสิแต่วันที่มันมีที่อะไรอวรให้รู้ชัดไม่ลืมหนักแต่ละอะไรอวรอันหนึ่งรู้วะยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้ถ้าตายแล้วได้เกิดมันก็ทราบชัดว่าจะไม่เกิดตรงไหนอีกนู่นน่ะแล้วแต่มันจะค้างนี่สิค้างช่อยวันมันก็ไม่อยากค้างมันจะพุ่งทีเดียวให้ถึงเลยถ้าหากว่ามันถึงทีแล้วเมื่อไรก็ไปเถอะนะไม่ได้เสียดายละไอ้ก้อนธาตุอันนี้นะแต่มันเสียดายที่ว่าเนี่ยมันจะไปค้างหนึ่งสิ
กูตายนี่ครับกูตายที่เดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างแน่ๆนะยังไม่จริงไม่อยากพูดแน่ว่ายังไม่อยากตายนะคืออยากให้อันนี้สิทธิ์เสร็จก่อนนี่ก่อนพวกญาติโยมเขาหลั่งไหลมาเขากันแน่เหมือนกันกับเรานี่เหรอขนกันเข้าไปประชามวันละมากวันละ9วันละน้อยวันละ3ละ4เนี่ยฟังดิอันนี้เรามาเป็นแล้วเขาก็รู้โอ้กูตายเขาว่าแล้วก็หลั่งไหลกันมาทั้งบ้านเลยมาเยี่ยมแล้วโอ้ยมาเยี่ยมอะไรวะก็โอ้ยมาเยี่ยมเนี่ยคู่แล้วนี่นี่มาคัดอกกันน่ะคัดก็คัดแล้วมันจะเป็นอะไรไปจะโยมคนนั้นคัดด้วยวะนี่เป็นอะไรตายวะไล่แตกพี่เลยเนาะพอเราจะเอากันจะเขากระพื้นด้วยที่เรานี่ยังไงก็ต้องเอากันนะเป็นกับตายมันก็ขึ้นเวทีไม่มีกรรมการแยกหรอกอยู่คนเดียวนี่แล้วก็จิตมันไม่เคยถอยไปด้วยนะไล่เขาแตะคือไปหมดแล้วทีนี้เอาละทีนี้เข้าที่เลยเอาละเป็นไงก็เป็นกันมันเห็นเหตุเห็นผลวันนี้ฟาดกันไปเรื่องทุกขเวทนาอริยสัจก็เหมือนอย่างเราเคยพิจารณามาครั้งที่อยู่บ้านนามนแต่เวลานี้จิตมันละเอียดกว่านั้นนี่สติปัญญามันรวดเร็วกว่านั้นอีกด้วยนี่นั่นที่แล้วเพราะฉะนั้นความสะทกสะท้านมันจริงมีไม่ได้ว่างั้นไม่มีเลยนี่ว่าไงมันมีแต่ถ้านั่นไปจับดึงเอาไว้ล้างเอาไว้มันพุ่งมันแล้วก็พอดีขึ้นเรื่องอันนี้ขึ้นมามีแต่ว่าที่ว่าอะไรอวรก็คือว่าเรายังไม่ตายที่ว่าจิตมันยังมีอุ่นยังง่ายว่างั้นมันยังมีอะไรมันจะไปค้างนี่หนาวยังไม่อยากค้างยังแหวกตายอยากให้มันพ้นก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ไปเถอะไม่ว่านี่ก็ฟัดกันเลยสิมาสักหกทุ่มกว่ามั้งเอาอยู่ตั้งแต่นู่นฟัดถึงนี่โอ้โหทุกขเวทนานี่มันอย่างนี้เวลามันพิจารณากันนี่โอ้ยมันไม่ได้ถอยนะมันไม่ได้กลัวเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเห็นเป็นความจริงอันหนึ่งทุกขเวทนาจะมากน้อยขนาดไหนกระทบกระเทือนกันมากขนาดไหนมันเห็นจะเป็นสัจธรรมมันฟัดกันอยู่ตรงนั้นสิมันไม่เคยสติปัญญาท่านไม่เคยกลัวทุกขเวทนาเลยเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันใช้กันอยู่แล้วนี่ระหว่างไงท่านที่ว่าเป็นเองหมุนเองติ้วติ้วนี่แล้วที่นี่พอขึ้นเวทีเท่านั้นแล้วไม่ต้องยกครูเลยเอาพูดมันถึงใจว่ะไม่ได้ยกครูเลยถึงเลยจ้ะต่อกันเต็มที่เลยประมาณตั้งหกทุ่มกว่าเอ็งนี่มันแปลกนะเวลามันแยกกันนี่นะสติปัญญามันหมุนเข้าไปเวลามันแยกกันออกแยกกันออกไอ้โลกขัดอกขึ้นมันเห็นชัดๆรู้ๆชัดๆมันขาดลงขาดแล้วขาดสะบั้นลงไปเลยทีนี้โล่งหมดเลยนี่แล้วมันก็ชัดอีกว่าเออทีนี้ไม่ตายว่ะผมดูนั่นมันแก้มันแก้ด้วยธรรมโอสถมันแก้อย่างนั้นแล้วเราจะพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าเราบ้าไปอีกไม่ทราบว่าใครเป็นบ้าอะไรกันมันแก้กันได้อย่างสดๆร้อนๆนั่นมันก็แล้วกันแน่ใจด้วยว่าที่นี่ไม่ตายนั่นหายปัจจุบันซะด้วยนะเวลามันโล่งพอมันออกเต็มที่แล้วมันโล่งหมดเลยในหัวอกออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วโล่งหมดเลยไม่ตายจากนั้นก็ลงเดินจงกรมเลยไม่นอนเลยพอเห็นพอลงจากเวทีก็เดินจงกรมคือทุกขเวทนานั้นดับหมดแล้วรอบกันแล้วเต็มที่แล้วประจักษ์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไม่ตายเหมือนแน่แล้วสิมันก็หายไปตั้งแต่บัดนั้นนะนั่นไม่เห็นมีอะไรมาซ้ำมาเติมอีกนะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกให้เด็กพิจารณาอะไรอีกไม่เลยขาดสะบั้นไปหมดนั่นเห็นไหมธรรมโอสถนี่เราจะพูดให้ใครฟังผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้จะเห็นนะธรรมวิชชาท่านมอบให้ผู้ปฏิบัติเป็นสัจจิโกสัจธรรมเป็นสมบัติของทุกคนเอาตรงนี้จากนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรหมดปัญหาแน่ใจมันเป็นเดือนเมษานะพ่อแค่นั้นก็ไปขึ้นไปวัดดอยละก็เป็นเดือนพฤษภาไปวัดดอยกลับมานี่ท่านจะคุณว่าไล่ไปเป็นอันนั้นอ่ะเป็นกรรมวาจาสวดกรรมวาจาให้หมอเจริญวัฒนสุชาติมาเจริญตอนนั้นหนุ่มเรียนแพทย์ปีที่สองยังไงนะพอบวชแล้วเราก็ขึ้นเขาเลยขึ้นเขาโดยธรรมเจดีย์ไปฟัดกันบนเขาหนึ่งลงจากนั้นมาแล้วก็นู่นมาอำเภอวฤกษภูมิมาจะมาจำพรรษาที่นั่นแล้วตกลงก็จำไม่ได้เพราะสงสารบ้านน้องผือเ
ไม่ต้องย้อนกลับไปธรรมศาสตร์ที่บ้านน้องผือนี่พูดเรื่องอะไรมาถึงนี้อีกแล้วล่ะนี่เรื่องพ่อแม่ของอาจารย์มั่นต้องมาอย่างไรมันมาที่ถึงได้วะพูดมันพูดว่านั่นอันโตมุทะอันโตประกาศสามาประกาศเวลาไปฟังแล้วมันหลงนะมันมาแปลซ้ำของเก่านั้นอันโตวุทะแปลว่าเก็บไว้ภายในอันโตปะกะให้สุขภายในนี่มาอันโตวุทะอันเก่าอีกแล้วให้สุขภายในฟังในเทมนั่นแหละทุกวันในความจำมันเลื่อนลอยไปสามารถประกาศให้สุขเองทำแกงเองต้มเองหุงเองอันโตปะกะทำให้สุขอยู่ภายในกุฏิอันโตวุทะเก็บสั่งสมไว้ในกุฏิพวกกับประเภทอาหารการกินไม่ถูกไม่ควรปรับอาบัติความหมายว่างั้นขนาดนั้นพุทธเจ้ากันหยุดกันไว้ที่จะเป็นช่องทางให้กิเลสล่วงไหลเข้าไปท่านปิดขนาดไหนมันก็ไปเปิดออกเปิดกับกิเลสเราไปเปิดกิเลสหัวใจคนนั้นแหละหัวใจข้าเนี่ยก็ควายในรอนั่นคือก้นจะลบก็จุดก็จุดเกิดโนมานที่ทำอะไรต้องคิดนะดูจุดทูบเนี่ยใหม่จนจะเป็นกองฟืนกองไฟเผาอย่างนี้ความพอดีทำอะไรไม่คิดไม่ดีนั่นเรียกว่าเปรตหัวกุ่นเปรตหัวกุดไม่ใช่หัวคิดปัญญาอยู่นี่เฉยๆไม่ใช่ความคิดปัญญาจักจะหาความฉลาดมาแต่ตรงไหนวะเอาเก็บอันนี้ออกไปเถอะ

0: เทศวันที่16กุมภาพันธ์2507ณวัดป่ามั่นตาจังหวัดอุดรธานี
1: มนุษย์เราเกิดก็เกิดยากกว่าบรรดาสัตว์ทั่วไปเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงก็ยากไม่เหมือนเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายและเลี้ยงเป็นอยู่ยาวนานก็จะใช้การใช้งานรู้ภาษีภาษาหนักเบาพ่อแม่ผู้รับภาระเลี้ยงดูรู้สึกว่าจะหนักมากยิ่งกว่ากิจการงานใดๆที่ได้เคยผ่านมาความสิ้นเปลืองแห่งสมบัติที่จะนำมารักษาหรือเลี้ยงดูลูกเต้าแต่ละคนละคนซึ่งเกิดมาจากพ่อแม่นั้นหมดเป็นจำนวนไม่น้อยและไม่มีพ่อแม่ของลูกคนใดที่จะทำสถิติเอาไว้ว่าลูกคนนั้นนับตั้งแต่วันปรากฏขึ้นในครรภ์จนถึงวันรู้จักเรียงสาภาวะใช้การใช้งานได้หมดเงินทองเข้าของเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นดังนี้ไม่เคยมีพ่อแม่ของบุตรคนไหนจะทำบัญชีไว้เพราะถือว่าสิ่งทั้งหลายที่นำมารักษาลูกแต่ละคนละคนเป็นของมีคุณค่าน้อยกว่าลูกที่ตนรักษาอยู่นั้นหรือกว่าลูกของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าติโฉมนุสสปฏิลาโภว่าการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภจึงหาอันใดขัดแย้งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในบทนี้ไม่ได้เพราะเกิดได้ยากเกิดมาเป็นมนุษย์เพียงรูปร่างของมนุษย์นั้นก็มีเยอะแต่ลักษณะความรู้ความฉลาดฐานะหรือตระกูลที่เป็นที่เกิดนั้นมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่มากมายแต่ถึงอย่างใดก็ตามที่ว่าของพ่อแม่ของลูกแต่ละคนละคนย่อมสละชีพเพื่อจะรักษาลูกเต้าของตนจนกว่าจะใหญ่โตแล้วหูฐานใช้การใช้งานขึ้นมาได้ด้วยกันทุกรายเพราะฉะนั้นในมงคลสูตรท่านตรัสไว้ว่ามาตายปิตุอุปัฏฐานังจึงเป็นการเตือนให้คนเราทุกๆคนที่รู้ดีรู้ชั่วได้สำนึกในตัวเองว่าไม่ได้เกิดมาจากโพรงไม้แต่เกิดมาจากความยุ่งยากความลำบากของพ่อแม่และเกิดขึ้นมาจากเลือดเนื้อของพ่อแม่เกิดขึ้นมาจากดวงใจของพ่อแม่จริงๆภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกเต้ายอมเป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะรับทั้งนั้นคนมีจำนวนมากในโลกนี้ทั้งคนทั้งสูงทั้งต่ำคนมีคนจนนับจำนวนไม่น้อยไม่มีใครสามารถจะมาเลี้ยงลูกของเราได้เหมือนอย่างตัวของเราเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้เพื่อให้บรรดาเราที่มีพ่อแม่เป็นแดนเกิดได้พิจารณาถึงบุญคุณของท่านที่ได้เลี้ยงเรามาว่ามีความยากแค้นเท่าไหร่แล้วควรจะสนองตอบบุญคุณท่านเต็มกำลังความสามารถของเราที่ได้นั่งอยู่บนหัวใจของท่านมานานจนกว่าจะเลี้ยงตัวคุ้มแปลความในบาลีที่กล่าวตะกี้นี้ว่า มาตาปิตูปัฏฐานังได้แก่การอุปถัมภ์ปถากบิดามารดาเป็นการตอบแทนก็ตอบแทนการเลี้ยงดูของท่านมีกล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่เกิดขึ้นมายากเลี้ยงก็ยากอย่างนี้เมื่อเราได้อัตภาพทั้งหมดมาจากพ่อแม่ของเราเป็นกายของคนทั้งคนมีอวัยวะสมประกอบทุกอาการเราจึงควรภาคภูมิใจว่าได้มรดกอันสำคัญเราจะประกอบการงานมีการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกๆอย่างก็ต้องอาศัยมรดกคือร่างกายก้อนนี้เราจะประกอบคุณงามความดีหาความรู้วิชาทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องอาศัยมรดกคือกายก้อนนี้จิตทุกอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของเราจะต้องดำเนินต้องอาศัยร่างกายก้อนนี้ทั้งนั้นถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ขาดตกบกพร่องลงไปแม้จะนำสิ่งอื่นเข้ามาแทนก็ไม่เหมือนของที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความสำคัญยิ่งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ในอันดับสองท่านมักติดโฉติดขังมัจจานัตถีวิตังชีวิตจิตใจของเราที่ได้มาจากอัตภาพก้อนนี้ควรจะดำเนินในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าให้เสียประโยชน์ไปเปล่าจากชีวิตนี้เลยไม้ที่มีอยู่ตามป่าตามดงมีจำนวนมากมายไม้ที่มีเนื้อดีมีราคามากก็มีจำนวนมากไม้ที่มีเนื้ออ่อนไม่ดีมีราคาน้อยที่ทิ้งเกลื่อนอยู่ตามป่าตามโลกไม่มีใครนำมาใช้ทำประโยชน์ก็มีจำนวนมากมายส่วนไม้ที่นำมาทำประโยชน์ปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกหอปลูกห้างสร้างวัดสร้างวาทำให้เป็นประโยชน์แต่ทางโลกและทางธรรมก็มีจำนวนมากเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ที่ทำตัวให้เป็นขอนสูงทิ้งเกลื่อนอยู่ลกลุงลังอยู่ตามบ้านตามเรือนตามสถานที่ต่างๆและทำโลกให้เดือดร้อนก็มีจำนวนไม่น้อยตามที่เราได้ผ่านมาแล้วด้วยกันคนผู้ที่ทำตัวให้เป็นผลประโยชน์แก่โลกเท่าที่กำลังจะสามารถและเป็นประโยชน์แก่ตนเองคือทางด้านธรรมะก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตที่เราจะพาดำเนินให้เป็นประโยชน์ให้เป็นชีวิตที่มีความสำคัญคือเป็นประโยชน์สำหรับเราและโลกแล้วจึงขึ้นอยู่กับการดัดแปลงจิตใจของเราถ้าได้ประคองชีวิตร่างกายเป็นไปในทางที่ถูกและเจริญการฝึกฝนอบรมตัวของเราเพื่อเป็นความดีแก่ตนและแก่โลกนั้นเป็นสิ่งที่จะควรทำได้ด้วยกันแม้เราจะยังไม่เข้าใจในเหตุผลอันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ความเจริญและเสื่อมแก่ตัวของเราและโลกไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่เพราะการศึกษาอบรมไปอยู่เสมอเราอาจจะทราบได้เป็นระยะระยะจนสามารถทราบได้โดยตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยกันบัดนี้ชีวิตของเราทั้งหลายกำลังมีคุณค่าจะนำประกอบการงานส่วนใดก็เป็นไปเพื่อความสำเร็จด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เห็นปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาภายในตัวเองยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่เคย เห็นว่าเป็นของมีคุณค่ามาแล้วในส่วนภายนอกนั้นเราก็พอจะทำได้โลกจะเป็นโลกอยู่ได้เพราะอาศัยบุคคลผู้ครองโลกเป็นผู้มีชีวิตจิตใจดำเนินให้โลกเป็นไปเพื่อความเจริญร่างกายที่ทรงตัวอยู่ได้เพราะอำนาจของจิตที่ครองร่างกายนี้อยู่สามารถจะดำเนินกิจการงานได้ทุกด้านทั้งทางโลกและทางธรรมจิตใจที่รับการอบรมด้วยความสนใจของเราผู้เป็นเจ้าของจนปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตัวเองเป็นใจที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงชี้แจงแสดงหลักธรรมทั้งหลายรวมลงสู่จิตใจทั้งนั้นว่าเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายตามท่านกล่าวไว้ว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนบัญญาเป็นต้นธรรมทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจะปรากฏขึ้นมาจากต้นเหตุแห่งธรรมคือใจแต่ใจที่จะเป็นไปในธรรมทั้งหลายให้มีความเจริญภายในตัวเองต้องอาศัยการอบรมใจให้มีความเชื่องต่อเหตุผลและรู้เหตุรู้ผลภายในตัวเองฉะนั้นการอบรมใจมีการนั่งภาวนาเป็นต้นก็เพื่อจะประดิษฐ์คิดค้นหรือปรับปรุงจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ระดับที่มีคุณค่าเป็นลำดับไปเริ่มต้นแต่ฝึกหัดให้มีความสงบหรือฝึกหัดให้มีความเคยชินต่อหน้าที่ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมมีทานศีลภาวนาเป็นต้นเมื่อจิตใจมีความเคยชินต่อธรรมเหล่านี้แล้วก็พยายามฝึกหัดจิตให้มีความเคยชินต่อด้านอบรมเพื่อความสงบโดยเฉพาะในวันหนึ่งวันหนึ่งให้ถือว่าการอบรมจิตใจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนทั้งด้านการงานภายนอกทั้งด้านการงานภายในคือการอบรมตัวเองให้มีความละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจิตทุกๆคนเมื่อยังไม่รับการอบรมต้องเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนมีคนตนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดไม่ว่าชาติใดภาษาใดต้องเป็นเช่นเดียวกันต่อเมื่อมีการอบรมเสมอแล้วต่างก็จะเป็นไปเพื่อความรู้เรื่องในตัวเองและเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับจิตเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวการทั้งการเกิดด้วยและการตายด้วยเป็นตัวการทั้งสถานที่ที่จะเกิดดีชั่วสุขทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นนายช่างซึ่งกำลังฝึกฝนอบรมตนให้เป็นไปในทางที่ดีเพื่อสถานที่ดีมีความสุขความเจริญจึงไม่มองข้ามจึงไม่ควรมองข้ามใจดวงนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัวการอยู่แล้วทุกๆขณะให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้องทั้งที่เรามีชีวิตอยู่นี้ได้เห็นประจักษ์ความเคลื่อนไหวของใจตัวเองอยู่เสมอว่าเคลื่อนไหวไปทางที่ถูกหรือผิดการเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกหรือผิดที่แสดงตัวอยู่ในปัจจุบันนี้เองจะเป็นเรื่องต่อเนื่องถึงเรื่องอนาคตทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วเมื่อได้พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นไปถูกทางจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดก็ตาม นี่แหละจะเป็นเรื่องของอนาคตของใจดวงนี้ถ้าใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการสร้างกรรมไว้เป็นเครื่องทับถมจิตใจอยู่ทุกๆเวลาแล้วใจดวงที่ได้สร้างกรรมทับถมตนเองนี่เองกรรมทั้งหมดที่สร้างมาแล้วนี้จะเป็นเครื่องผลักดันจิตใจให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นซึ่งหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นต่อตนเองจึงเป็นจิตจำเป็นที่เราจะต้องทนุบำรุงให้มีกำลังเป็นลำดับไปเพื่ออนาคตของใจดวงนี้ใจที่เป็นไปในวัฏฏะนั่นให้เราย้อนเข้ามาใกล้ๆอย่าเห็นว่าสถานที่ต่างๆอันเป็นสถานที่อยู่ที่ไปที่มาของจิตว่าเป็นวัฏฏะผู้ท่องเที่ยวในสถานที่หรือกำเนิดต่างๆนั้นโปรดได้ทราบว่าคือจิตดวงที่เป็นอยู่ณบัดนี้เพราะฉะนั้นอุบายวิธีที่เราอบรมจิตใจทุกๆเวลาที่ทำอยู่นี้จึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้แนวทางให้จิตใจของเราเดินไปในทางที่ถูกต้องจนกว่าว่าจิตนี้จะหมดพยศโดยสิ้นเชิงหาเชื่ออันใดที่จะเป็นเหตุให้เกิดอีกไม่ได้แล้วความตายนั้นไม่เป็นปัญหาอันใดปัญหาสำคัญยิ่งก็คือเรื่องการเกิดของจิตแม้จิตจะมีพบหรือมีเชื้อฝังอยู่ภายในตัวเองก็ขอให้มีเชื้อที่ดีซึ่งตนได้สั่งสมไว้แล้วเมื่อเชื้อที่ดีฝังอยู่ภายในจิตหากว่าจิตจะไปเกิดในสถานที่หรือกำเนิดใดเมื่อปรากฏรูปร่างขึ้นมาก็จะเป็นรูปร่างที่พึงพอใจในภพนั้นๆและมีความสุขความเจริญเนื่องจากจิตได้ผลิตเหตุไว้ในเบื้องต้นปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสุขภายในตัววิธีที่จะทำจิตให้มีความเด่นให้มีความรู้เด่นเห็นชัดว่า

กับบทธรรมนั้นๆและการกำหนดภาวนาจะกำหนดบทธรรมบทใดก็ตามโปรดอย่าได้ทำความคาดหมายไว้ข้างหน้าให้ถือหลักปัจจุบันคือบทธรรมนั้นโดยเฉพาะให้จิตมีความรู้สึกสัมพันธ์อยู่กับธรรมบทนั้นโดยมีสติเป็นเครื่องบังคับไว้เรื่องผลที่จะเกิดขึ้นจากหลักปัจจุบันที่ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองแต่ถ้าเราทรงจิตให้เคลื่อนจากหลักปัจจุบันที่กำลังบำเพ็ญหรือภาวนาอยู่นี้ให้กลายเป็นเรื่องอนาคตคือการคาดคะเนไปเสียนั้นเหตุที่เราบำรุงนี้จะขาดมรรคขาดตอนผลที่จะปรากฏขึ้นตามความหมายนั้นตามความคาดหมายนั้นจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาได้เพราะหลักปัจจุบันได้ขาดมรรคขาดตอนไปฉะนั้นการรักษาสติให้อยู่กับบทธรรมมีลมหายใจเป็นต้นจึงเป็นช่องทางที่จะให้รู้เรื่องของใจเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับใจที่มีความรู้สึกอยู่ทั่วทั้งร่างแต่ไม่สามารถจะยึดเอาความรู้สึกขึ้นมาได้โดยชัดเจนว่าความรู้สึกนี้ได้รวมตัวอยู่ที่ไหนรวมจิตอยู่ที่ไหนนั้นเนื่องจากจิตของเราซ่านไปทั่วสรรพางร่างกายและซ่านออกไปสู่ภายนอกจนถึงกับหาขอบเขตไม่ได้ความรู้ที่ซ่านอยู่เช่นนี้ไม่ได้รวมตัวจึงหาจุดยึดหลักที่แท้จริงของใจไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการพิจารณาทุกๆวิธีก็เพื่อจะตะล่อมกระแสของใจให้รวมเข้าเป็นจุดคือความสงบเมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบน้อยก็จะเห็นจุดของจิตน้อยสงบมากสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่เรายิ่งจะเห็นจุดของจิตที่แท้จริงเด่นชัดขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อจิตได้มีความสงบหรือมีความสงบเป็นกำลังแล้วแม้จิตจะไม่ยังเข้าสู่สมาธิปล่อยวางสัญญาอารมณ์ใดๆก็ตามความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งจากความรู้นี้อยู่เป็นปกติหรืออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาการแห่งธรรมมีกายเป็นต้นที่ท่านสอนให้จิตพิจารณาก็เพื่อจะให้จิตอาศัยส่วนเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและถือเป็นหลักปัจจุบันเพื่อให้กระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกอยู่เฉพาะกับอาการนั้นๆเมื่อพอแก่เหตุผลแล้วก็จะปล่อยจากอาการนั้นๆเข้ารวมตัวอยู่โดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าจิตรวมเมื่อจิตรวมเต็มที่แล้วส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายจะเป็นส่วนสูงส่วนต่ำข้างหน้าข้างหลังจะหมดความหมายในขณะที่จิตปล่อยวางนั้นจนกว่าจะถอนขึ้นมาจึงจะรู้สึกในส่วนแห่งกายทั้งหลายว่าส่วนนั้นอยู่ที่นั่นส่วนนี้อยู่ที่นี่แม้เช่นนั้นความสงบที่เป็นพื้นฐานของใจก็ยังปรากฏตัวอยู่ว่าจุดแห่งความรู้อยู่ที่นี่จุดแห่งความสงบอยู่ที่ไหนโปรดได้ทราบว่าจุดแห่งความรู้อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความสงบความรู้จึงเด่นขึ้นในขณะเดียวกันและในจุดเดียวกันด้วยมีการฝึกหัดอบรมเพื่อรู้เรื่องของใจเราโปรดได้พิจารณาหรือฝึกหัดอย่างนี้แต่อย่าได้คาดคะเนในบทธรรมที่ตนกำลังพิจารณาหรืออบรมอยู่นั้นให้ถือหลักปัจจุบันคือมีสติเฉพาะหน้าเป็นหลักสำคัญที่จะรับรองผลคือความสงบเป็นลำดับขึ้นไปได้

เมื่อจิตมีความสงบเป็นต้นทุนคือไม่วอกแวกคลอนแคลนไม่หิวโหยกับอารมณ์ใดๆเพราะมีธรรมคือความสงบเป็นที่ดื่มของใจใจย่อมสามารถจะพิจารณาในสภาพจะเป็นส่วนแห่งกายก็ตามจะเป็นส่วนแห่งเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆที่มีอยู่ในกายและในใจก็ตามจะเป็นส่วนสัญญาคือความจำได้หมายรู้มากน้อยกว้างแคบก็ตามจะเป็นส่วนสังขารคือความปรุงความคิดซึ่งเกิดอยู่กับใจทุกขณะก็ตามจะเป็นส่วนวิญญาณที่รับรู้จากสิ่งที่มาสัมผัสก็ตามจะรู้ได้เป็นลำดับรู้ได้ชัดเป็นลำดับคำว่าเห็นกายจากการพิจารณานั้นเห็นได้สองในหนึ่งเห็นเหมือนกันกับตาเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ใช่ตาเนื้อแต่เป็นเรื่องของใจเห็นโดยเฉพาะอย่างหนึ่งเห็นด้วยอำนาจของปัญญาที่ตรองดูตามเหตุตามผลเห็นชัดประจักษ์ใจหายสงสัยว่าสภาพนี้จะเป็นอะไรต่อไปอีกและอดีตเป็นมาอย่างไรปัจจุบันนี้ตั้งอยู่อย่างไรและจากนี้แล้วจะเป็นอะไรต่อไปปัญญาเห็นชัดในความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของส่วนแห่งร่างกายและส่วนแห่งนามธรรมคือสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาที่สำคัญนับตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงปัญญาขั้นสูงสุดสามารถที่จะถอดถอนจิตให้ถึงวิมุตติพระนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งปัญญานี้ส่วนที่เราเห็นเหมือนกับตาเนื้อเห็นนั้นยังต้องอาศัยปัญญาประเภทนี้สอดส่องมองดูอีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าปัญญาประเภทหนึ่งจับไว้ยึดถือเอาไว้ปัญญาประเภทหนึ่งฟาดฟันหรือพี่คายลงไปในภาพที่ปรากฏอยู่นั้นนี่ท่านเรียกว่าพิจารณาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญานั้นอบรมได้โดยวิธีจิตที่เป็นไปในทางปัญญาขาดมรรคขาดตอนและปัญญาจนกลายเป็นสัญญาไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากทั้งจิตก็อยากจะพิจารณาธรรมะแต่ทางด้านจิตใจก็มีการหิวโหยในอารมณ์แล้วก็แสบสายออกไปสู่อารมณ์ภายนอกที่ตนเคยเกี่ยวข้องหรือเคยยึดถือมานั้นเสียส่วนอาหารคือธรรมะที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจจึงไม่มีกำลังมากกว่าอารมณ์ที่จิตได้เคยเสพมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีสมาธิความสงบใจพิจารณาทางด้านปัญญาจึงเป็นเหตุให้ปัญญามีกำลังเป็นไปไม่ได้รวดอย่างรวดเร็วและทันใจคำว่าอริยสัจจะทำทั้ง4นี้เป็นรากฐานของพระศาสนาทั่วๆไปด้วยเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเราผู้เป็นเจ้าของแห่งอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยซึ่งจะพิจารณาเมื่อไรก็ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นไม่เคยขาดวรรคขาดตอนตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันสิ้นอายุแม้เราจะพิจารณาอยู่ในส่วนแห่งร่างกายและจิตใจของเรานี้ก็เพียงพอแต่อริยสัจไม่มีส่วนใดจะบกพร่องในตัวของเราเลยคำว่าทุกข์คือความไม่สะดวกกายสบายใจเราก็พอจะทราบได้แล้วว่ากายกับใจนี้ก็คือเรือนของทุกข์นั่นเองไม่ใช่เรือนของสิ่งอื่นใดทั้งนั้นนอกจากเป็นเรือนของทุกข์ที่เขาจะอยู่ประจำแล้วออกเข้าๆเหมือนกันกับเราเข้าบ้านออกเดือนของเราเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็ออกไปคือเดี๋ยวทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์ก็หายไปมากบ้างน้อยบ้าง
เหมือนกับแขกเข้ามาในเยี่ยมบ้านของเราบางทีก็มามากบางทีก็มาน้อยแขกดีมีแขกชั่วมีเรื่องกายกับใจจึงเทียบกันได้เหมือนกับบ้านเรือนของคนเราจะขับไล่เรื่องทุกข์ให้หนีไปจากกายกับใจนี้ตราบใดที่มีกายอยู่ทุกข์จะหนีไปไม่ได้และตราบใดที่ใจมีอวิชชาครองตัวอยู่ตราบนั้นใจทุกข์จะขับไล่ทุกข์นี้จากใจยังไม่ได้เพราะทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากต้นเหตุของใจได้แก่อวิชชาทุกข์ทั้งสองประเภทนี้มีกายกับใจเท่านั้นเป็นเรือนอยู่เป็นที่อาศัยการพิจารณาทุกข์ก็ดีการพิจารณาเรื่องอนิจจังอนัตตาก็ดีเป็นเรื่องจะให้รู้เหตุรู้ผลของส่วนแห่งกายและส่วนแห่งจิตของเราทั้งนั้นสภาพที่แปรทุกข์ก็แปรเช่นเดียวกันไม่เพียงแต่สุขจะแปรความเฉยๆก็แปรเช่นเดียวกันนี่ท่านก็เรียกว่าไตรลักษณ์คือมีลักษณะ3ทุกขังอนิจจังอนัตตาและทุกชิ้นในส่วนแห่งร่างกายนี้มีไตรลักษณ์คือลักษณะ3นี้อย่างสมบูรณ์ด้วยกันไม่ว่าอาการใดๆแห่งกายและไม่ว่าอาการใดๆแห่งจิตจะมีไตรลักษณ์อยู่นั้นอย่างสมบูรณ์นอกจากว่าเราจะไม่พิจารณาให้เห็นชัดตามธรรมชาติของเขาที่แสดงตัวอยู่เท่านั้นเรื่องสมุทัยตัวการสั่งสมขึ้นหรือว่าเหตุเป็นแดนเกิดแห่งผลคือทุกข์ท่านเรียกว่าสมุทัยส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ถ้าทำเหตุให้ผิดก็มีการกำเริบได้เช่นเดียวกันเช่นแนวรับทานอาหารหรือของแสลงเข้าไปนี้อาจจะทำร่างกายของเราให้กำเริบขึ้นมาได้แต่ประเภทนี้ไม่จัดเป็นกิเลสท่านจึงไม่เรียกว่าสมุทัยท่านที่ท่านให้ชื่อว่าสมุทัยเฉพาะภายในใจนั้นเนื่องจากว่าใจนี้เป็นต้นเหตุที่จะสั่งสมเรื่องกองทุกข์ขึ้นจำนวนมากมายเนื่องจากความไม่รอบคอบในความคิดของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสมุทัยจึงไปรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากความอยากในส่วนแห่งร่างกายเป็นความอยากประเภทหนึ่งเช่นการอยากดื่มน้ำการอยากรับทานไม่จัดเป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้ามีใจเป็นเครื่องสัมปยุตอยากจนเลยเขตเลยแดนแล้วก็จัดเป็นตัณหาได้ในทางใจแม้กายจะไม่เป็นตัณหาแต่ใจผู้เป็นหัวหน้าก็ต้องเป็นตัณหาไปด้วยวันนี้อธิบายหนึ่งอริยสัจคือให้ถูกหมดภายในตัวของเราว่ามีอริยสัจอยู่อย่างสมบูรณ์อาการที่เราพิจารณาตามทํานองที่อธิบายมานี่นี่ท่านเรียกว่ามรรคมีสติมีปัญญาไตร่ตรองดูสภาพความเป็นอยู่ของขันธ์เหล่านี้และของจิตใจที่แสดงตัวอยู่ทุกๆเวลานี้ท่านเรียกว่าเป็นมรรคคือทางเดินเพื่อรู้รอบในสิ่งเหล่านี้หรือเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียในเมื่อได้พิจารณารู้รอบแล้วคำว่าสมุทัยนี่แปลเป็นรวมๆไว้แปลว่าแดนผิดทุกข์อันเป็นตัวผลขึ้นมาเนื่องมาจากการสั่งสมกิเลสที่เกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายของใจที่ไม่รู้สึกตัวเองว่าเป็นทางถูกหรือทางผิดคำว่านิโรธะ
ก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับของมรรคที่มีกำลังในการพิจารณาส่วนแห่งทุกข์แห่งสมุทัยนี้เราพิจารณาส่วนทุกข์จะเป็นเรื่องของกายก็ตามเป็นเรื่องของใจก็ตามโดยทางปัญญาก็เป็นการจะรื้อถอนสมุทัยอยู่ภายในตัวนั่นแล้วเมื่อสมุทัยได้เบาลงไปขนาดไหนนิโรธะคือความเยือกเย็นหรือความสงบดับทุกข์นั้นก็ค่อยปรากฏตัวขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อสมุทัยได้ดับลงไปมากน้อยคำว่านิโรธะซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการดับทุกข์นั้นก็แสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเมื่อทุกข์เมื่อสมุทัยได้ดับอย่างสนิทภายในใจธรรมนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในใจของผู้ปฏิบัตินั้นๆก็อริยสัจธรรมทั้ง4นี้ตามที่ทราบกันก็ท่านก็กล่าวว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์ก็เป็นของจริงสำหรับพระอริยเจ้าสมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นของจริงสำหรับพระอริยเจ้าเหตุใดธรรมทั้งนี้มีอยู่กับเราเช่นเดียวกันกับพระอริยเจ้าทำไมจึงไม่เป็นของจริงสำหรับเราเล่าความเป็นทั้งนี้เพราะใจของเรายังไม่จริงตามขั้นของธรรมทุกแม้จะเป็นของจริงก็ตามแต่เราพูดมีความรู้สึกกับทุกนั้นยังปลอมอยู่สมุทัยแม้จะเป็นของจริงก็ยังปลอมสำหรับพวกเรานิโรธมรรคก็เช่นเดียวกันต่อเมื่อใจได้พิจารณาเห็นหลักความจริงจะเป็นส่วนทุกข์ก็ตามส่วนสมุทัยก็ตามส่วนมรรคก็ตามส่วนนิโรธก็ตามเห็นตามเป็นจริงขึ้นในการใดและในภูมิใดอริยสัจจะทำทั้ง4นี้ก็จะเริ่มเป็นของจริงขึ้นมาตามจิตที่มีความจริงต่อตนเองในขณะนั้นเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์นี้จัดเป็นพระอริยเจ้าทั้งนั้นแต่พระโสดาท่านก็จริงอริยสัจจะทำทั้ง4นี้จะจริงในพระโสดาก็ตามขั้นของท่านพระโสดาตามขั้นของท่านพระสกิทาคาตามขั้นของท่านพระอนาคายังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพียงแต่ได้เงื่อนหรือหลักฐานไว้เป็นเครื่องอยู่อาศัยหรือเป็นสักขีพยานภายในใจเท่านั้นตามขั้นแห่งธรรมของตนต่อเมื่อได้ถึงขั้นพระอรหันต์เต็มที่แล้วอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะจิตได้มีความจริงต่อตนเองอย่างเต็มที่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทั้ง4นี้ก็กลายเป็นของจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาในพระอริยเจ้าประเภทนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอริยสัจทั้ง4นี้เป็นของจริงสำหรับพระอริยเจ้าคือหาที่คือท่านพิจารณาเห็นตามหลักความจริงจนหาทางคัดค้านความจริงที่ปรากฏขึ้นกับท่านทั้งส่วนทุกข์ส่วนสมุทัยส่วนนิโรธส่วนมรรคไม่ได้ใจผู้ที่รู้เรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ก็ปรากฏเป็นความจริงต่อตนเองขึ้นมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงเป็นความจริงเต็มขั้นได้จากขั้นวิมุตติหลุดพ้นนะท่านตรัสไว้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงทั้งนี้เนื่องจากแต่ก่อนได้เห็นว่าทุกข์กับสมุทัยนี้เป็นข้าศึกต่อท่านนิโรธกับมรรค
เป็นคุณต่อท่านท่านนี้เมื่อได้ก้าวพ้นจากเรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปได้ด้วยอำนาจของมรรคและนิโรธนั่นแล้วทำทั้งสองเงื่อนคือทุกข์กับสมุทัยเงื่อนหนึ่งนิโรธกับมรรคเงื่อนหนึ่งนี้ก็กลายเป็นของจริงตามส่วนของตนอยู่ธรรมชาติที่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นก็กลายเป็นของจริงประจำตนอีกส่วนหนึ่งจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี้แม้จะพูดว่าเป็นบันไดหรือทางเดินของท่านเพื่อความพ้นทุกข์ก็ไม่ผิดเพราะไม่ปรากฏว่าพระยาเจ้าองค์ใดได้ถือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไปด้วยนอกจากความมือจุดล้วนๆของท่านเท่านั้นจะปรากฏว่าท่านนิพพานเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดมาถึงที่แล้วบันไดก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเรื่องของมรรคกับนิโรธก็เช่นเดียวกันที่ทำหน้าที่ต่อทุกข์สมุทัยโดยถูกต้องและรอบคอบแล้วต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันจิตประเภทที่ผ่านจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไปแล้วจึงเป็นจิตที่หมดความตำหนิติชมในสภาพหรือในสภาวะธรรมใดๆแม้ทุกข์กับสมุทัยที่เคยเป็นคู่ตำหนิติชมกันมาก็กลายเป็นของจริงกันตรงได้ไม่เป็นข้าศึกต่อกันอีกต่อไปอำนาจการปฏิบัติอบรมจิตใจเมื่อได้อบรมให้มีความรู้ความฉลาดต่อตัวเองและเรื่องของตัวเองโดยรอบคอบแล้วผลเป็นเครื่องตัดกังวลทั้งปวงที่จะเป็นไปกับจิตนี้เป็นอันว่ายุติลงได้และเป็นสันทิฏฐิโกโดยไม่ต้องหาใครมาชี้แจงแสดงบอกว่านี่ของจริงท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วเพราะของจริงก็มีอยู่กับท่านผู้พิจารณาของจริงจนเห็นหลักความจริงก็เป็นเรื่องของท่านเองแม้พระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่ก็ตามสาวกองค์ใดที่ได้รู้เห็นตามเป็นจริงในหลักธรรมโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหลักความจริงมีความเสมอกันดังนั้นคำว่าสันทิฏฐิโกก็ดีปัจจตังเวริตโบวินดูหิตก็ดีหรือโลกวิทูตามส่วนแห่งภูมิของสาวกก็ดีพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดไว้เฉพาะพระองค์เดียวแต่ทรงมอบไว้กับหลักปฏิบัติของผู้บำเพ็ญจะปฏิบัติต่อตนเองแล้วรู้เห็นเป็นผลตอบแทนขึ้นมาโดยทั่วถึงกันจิตเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ความหมดกังวลแล้วเช่นนี้ไม่มีอันใดจะเป็นข้าศึกต่อตนเองในโลกนี้อีกต่อไปไม่ว่าโลกนี้หรือโลกหน้าเพราะจิตได้ตัดแล้วซึ่งสมมุติอันเป็นตัวโลกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองกิเลสอาสวะภพชาติซึ่งเป็นตัวสมมุติกับจิตที่ผ่านพ้นจากความสมมุติไปแล้วจึงไม่สามารถจะประสานกันได้นอกจากจะเป็นสมมุติอยู่ด้วยกันเช่นจิตตวิชาจะผ่องใสขนาดไหนก็ตามก็เช่นเดียวกันกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำแม้เขาจะยังมีเหลือโทษอยู่อีกเพียงวันเดียวเขาก็ยังต้องมีชื่อว่านักโทษอยู่นั่นเองจนกว่าเขาจะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระเสรีเสียตราบใดตราบนั้นเขาจะเป็นคนเมืองดีเหมือนกับคนทั่วไปได้ลักษณะของจิตที่มีสมมุติดีชั่วแม่นนิดหนึ่งเคลือบแฝงอยู่นั่นแล้วจะเป็นจิตที่เป็นวิมุตติไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญัง
ไม่มีสิ่งใดที่เป็นข้าศึกจะยังเหลืออยู่ในจิตนิพพานนั้นเลยเรียกว่าสูญซากไปหมดชื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อกันมาแล้วนิพพานังปรมังสุญญังและไม่มีธรรมชาติใดที่จะมีความสุขยิ่งกว่าจิตได้ตัดเครื่องกังวลต่อตนเองออกโดยสิ้นเชิงเมื่อได้ตัดเครื่องกังวลออกโดยสิ้นเชิงแล้วอดีตหรืออนาคตจึงไม่มีเป็นวิสัยของจิตดวงนั้นจะเกี่ยวข้องและไม่เป็นวิสัยสามารถจะไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นได้อีกนี่เป็นสันทิฏฐิโกเป็นความรู้อยู่จำเพาะหรือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติที่เราฝึกพยายามฝึกฝนอบรมล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนมาถึงขั้นนี้เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นคุณสมบัติสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่เราพยายามเรียนกอไก่กอกาที่แรกจนถึงภูมิณบัดนี้ฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของใจเราเองแล้วปรับปรุงใจของเราให้ดำเนินไปตามเข็มทิศคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าวันนี้ได้น้อยวันนั้นได้มากขอให้ได้ทำไปทุกวันเหมือนกับเราก้าวเดินไปทุกวันเราจะไม่ได้ขึ้นรถขึ้นลาไปอย่างรวดเร็วตามใจหวังก็ตามแต่การก้าวไปนั้นไม่ใช่เป็นการถอยกลับต้องก้าวไปเพื่อจุดหมายปลายทางด้วยกันจะช้าหรือเร็วไม่เป็นของสำคัญสำคัญอยู่ที่การก้าวไปเสมอต้องมีวันถึงวันใดวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยดีกว่าผู้ที่เป็นขอนสูงทั้งท่อนทิ้งเกลื่อนติดขวางอยู่ตามถนนทางนั้นอีกมากมายฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ความหน้าแห่งบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จก็คือมีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จึงมาปกกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมความมุ่งมั่นปรารถนาตามใจหวังโดยทั่วหน้ากันเธอ

ผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมานั่นแหละที่ผู้จะมีทางทรงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนอกจากนี้เรายังมองไม่เห็นเพราะการเรียนก็เรียนจำแนวทางแห่งการปฏิบัติโดยจิตทางจิตตภาวนาแม้ผู้ไม่เรียนมากเรียนเฉพาะอุปัชฌายะสอนในขณะที่บวชก็เรียกว่าเรียนเรียกว่าปริยัติเป็นสอนเกสาโลมานขาปัญตาตะโจมันเป็นหลักใหญ่ของงานที่จะรู้ภพรู้ชาติรู้กิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจได้โดยสิ้นเชิงก็ต้องอาศัยหลักใหญ่ที่ท่านมอบให้นี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงมาสอนมากในขั้นเริ่มแรกแห่งการบวชสอนเพียงเท่านั้นก็ครอบไปหมดแล้วในขันธ์นี้นี่เรียกว่าได้รับการศึกษามาแล้วในขั้นสำคัญเพราะศึกษาขั้นสำคัญขณะที่บวชนี้ศึกษาเพื่อปฏิบัติจริงๆไม่ได้ศึกษาเพื่อจะสอบเอาชั้นเอาภูมิเอาชื่อเสียงเรื่องนามอะไรทั้งนั้นแต่เรียนเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปการศึกษาจึงศึกษาเพื่อจะปฏิบัติตามหลักความจริงที่เป็นอยู่อย่างไรของสิ่งที่ได้ศึกษามานี้มีหลักครั้งพุทธกาลท่านศึกษาท่านศึกษาอย่างนี้เพื่อมอบงานคือกรรมฐานซึ่งเป็นงานใหญ่โตมากให้ท่านก็มอบด้วยความจริงใจมอบเพื่อจะให้เป็นต้นทุนหรือเพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์จากกิจการหรือจากงานที่ท่านมอบให้จริงๆ ไม่ได้สักแต่ว่ามอบเพราะท่านไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าเป็นอุปัชฌายะบวชคุณบุตรทั้งนั้นท่านบวชด้วยความจงใจเป็นอุปัชฌายะด้วยความจงใจต่องานของท่านจริงๆผู้มาบวชก็ไม่ได้บวชเพื่อกระเพงบวชพอเป็นนิสัยบวชพอได้ชื่อเสียงกับเขาดังที่โลกเขานิยมกันแต่บวชเพื่อรู้ความจริงบวชเพื่อปฏิบัติหาความจริงเพราะฉะนั้นงานที่อุปัชฌายะมอบให้ด้วยความจริงใจคุณบุตรผู้ศึกษาจึงศึกษาด้วยความจริงใจถึงใจแล้วนำไปปฏิบัติด้วยความจริงใจตามสถานที่ที่อุปัชฌายะท่านชี้บอกให้อย่างแท้จริงไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนลอยไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าทำพักศึกษาไปไม่สักแต่ว่าอยู่ท่านรับไปจริงๆสมเจตนาของท่านผู้มอบให้ด้วยความจริงใจเราจะเห็นได้ตามตำหนักตำราที่สาวกทั้งหลายได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือบวชจากพระพุทธพระองค์แล้วออกไปปฏิบัติท่านตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงจริงจังจังไม่ได้เลาะแหลกคลอนแคลนเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายทำเป็นเรื่องกับพี่ไปเสียมากนอกจากกับพี่แล้วก็เป็นเปลือกนอกจากเปลือกแล้วก็เป็นกลายเป็นมูลสดมูลแห้งไปโดยไม่รู้สึกตัวผิดกับเจตนาหรือความมุ่งหมายของธรรมอยู่มากด้วยเหตุนี้เรื่องผลที่จะพึงได้รับจากศาสนธรรมนั้นจึงกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเพราะเหตุพาให้เป็นเช่นนั้นเราจะตำหนิติเตียนธรรมของพระพุทธเจ้าว่าไร้ผลได้อย่างไรเมื่อตัวของเราเองเป็นผู้ทำตัวเพื่อความไร้ผลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
เราจะตำหนิใครครั้งพุทธกาลท่านทำจริงจังตามเข็มทิศที่พระองค์ประทานไว้แล้วอย่างใดไม่ให้คาดเคลื่อนการความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นอยู่แบบนักปฏิบัติแบบนักเห็นภัยในวัฏสงสารไม่ได้อยู่ด้วยความฟุ่มเฟือยไม่ได้อยู่ด้วยความเหลือเฟือไม่ได้อยู่ด้วยความเจื่อนฝนวุ่นวายไม่ได้อยู่ด้วยความหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกสงสารนอกจากหวังอัตหวังธรรมหวังความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามหลักความจริงแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นท่านไม่มีทางปลีกแยะที่จะออกนอกลู่นอกทางของศาสนธรรมอันเป็นไปเพื่อหรืออันชี้แจงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเมื่อท่านดำเนินตามหลักแห่งศาสนธรรมที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วจะพ้นไปไหนเล่าคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญคำว่าปฏิบัติก็คือปฏิบัติจิตตภาวนานั่นเองเป็นเรื่องสำคัญมากท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากทำอย่างนั้นอดยาขาดแคลนท่านย่อมอดย่อมขาดแคลนท่านย่อมทุกข์ลำบากด้วยจตุปัจจัยต่างๆเป็นธรรมดาของคนที่เสาะแสวงหาโดยลำพังตนเองไม่ได้อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพอาศัยผู้อื่นเยียวยาหรืออาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนจากผู้อื่นย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ท่านไม่ได้ถือสาเป็นสาระสำคัญในปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งกว่าการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเท่านั้นในเอียบททั้ง4จึงเป็นไปด้วยความภาคเพียรเพื่อจะตักตวงเอามาผลนิพพานโดยถ่ายเดียวการปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนธรรมไม่ปีนเกลียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่โดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ตักตวงคุณงามความดีชำระกิเลสไปโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรของตนแม้ในขณะเดียวกันก็ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มตักตวงมรรคผลนิพพานไปกับความเพียรในท่าอายบทนั้นๆอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ผลของท่านจึงล่ำลือว่าองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จอรหัตหันอยู่ในสถานที่นั้นสถานที่นั้นส่วนมากมีเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำเนื้อมผาเป็นสถานที่เวทที่โลกเขาไม่ต้องการในสถานที่เช่นนั้นแหละเป็นสถานที่ตำราปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากเป็นสถานที่เผาซากศพกิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ในดวงใจซึ่งดุดลอยออกไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรคือตปะธรรมแผดเผาซากกิเลสท่านเผาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่คือทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทางดำเนินของพระสาวกและวิธีการฆ่ากิเลสอาสวะทั้งปวงของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านอยู่อย่างนั้นท่านประกอบความเพียรอย่างนั้นท่านฆ่ากิเลสในสถานที่เช่นนั้นด้วยท่าทางด้วยอุบายวิธีการต่างๆเช่นนั้นเช่นนั้นท่านจึงเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาธรรมอยู่เสมอเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ได้เนื้อธรรมเหล่านี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจึงชื่อว่าดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดสนิทกับพระองค์โดยลำดับ ไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดๆจะเข้ามาขีดขวางหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงเป็นที่มั่นใจในศาสนธรรมว่าเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอยู่เสมอที่เราซึ่งเป็นผู้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจะได้เห็นกิเลสขาดสะบั้น
มันแหลกลงไปด้วยอำนาจแห่งตปะธรรมของเราโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนี่ระหนักเครื่องรับรองเครื่องยืนยันเราอย่าไปหาสิ่งอื่นสิ่งใดผู้หนึ่งผู้ใดมายืนยันมาเป็นเครื่องรับรองนอกจากการปฏิบัติที่เราได้รับได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์และได้ร่ำเรียนมาแล้วจากตำหนักตำรานำนี้แนวมาเป็นเครื่องหนึ่งแก้กิเลสทำละกิเลสหรือปราบปรามกิเลสกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเคยอยู่ที่ใจมาเป็นเวลานานใจนี้เป็นที่อยู่ของกิเลสมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่สถานที่มาเป็นเวลานานการสร้างบ้านสร้างเรือนของกิเลสก็คือการสร้างทุกข์ให้แก่หัวใจนั่นแหละใครก็ตามถ้าลงยังมีการเกิดอยู่แล้วจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ยากความลำบากติดสอยห้อยตามกันไปเพราะความเกิดเป็นพื้นฐานหรือเป็นสาเหตุนั่นแหละนัตถิตดุขังนัตถิอาชาตัสสะว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดอันนี้จะเข้าไม่ถึงเพราะกิเลสมันเป็นเจ้าของอยู่ภายในหัวใจทำให้เกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญในองค์มรรคแปดความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่ล่ะเป็นทางก้าวเดินเป็นเครื่องมือที่จะชำระล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับภพชาติจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาการจะเรียนรู้เรื่องภพเรื่องชาติการจะเรียนรู้เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตนเองแต่เป็นอดีตเคยเป็นมานานเท่าไหร่ก็ตามอนาคตจะเป็นไปมากน้อยอย่างไรก็ตามจะทราบกันในวงปัจจุบันแห่งการปฏิบัติของเราเมื่อปัจจิเลสได้ถูกกำจัดลงไปมากน้อยวัฏจักรคือความหมุนของจิตเพราะอำนาจของกิเลสนั้นก็จะได้ค่อยลดหย่อนผ่อนตัวหรือมีวงแคบเข้ามาโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาหรือปฏิบัติตามหลักกรรมฐานมันเป็นที่ตั้งแห่งงานอันสำคัญมีเกียรษาลุมานาขาตันตาตะโจเป็นต้นจึงเป็นจุดอันสำคัญที่จะรื้อภพรื้อชาติทำลายวัฏจักรของตนไปด้วยอำนาจของการพิจารณาธรรมเหล่านี้ไปโดยลำดับนี่ละเป็นหลักสำคัญเกียรษาลุมานาขาตันตาตะโจเราถนัดในอาการไหน5อาการนี้แล้วจะซึมซาบเข้าไปสู่อวัยวะหรืออาการอื่นๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกภายในร่างกายนี้ทุกสัดทุกส่วนด้วยปัญญาโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อปัญญาได้แทรกซึมรู้จริงเห็นจริงเข้าไปในแง่ใดอาการใดแล้วจะต้องปล่อยวางอาการทั้งหลายเหล่านั้นย่นเข้ามาโดยลำดับลำดับส่วนรูปเป็นสิ่งที่หยาบกว่าเพื่อนและเหมาะสมกับใจกำลังอยากทางจึงสอนเอสาลงมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นในฝ่ายรูปนี้ให้เหมาะสมกับจิตใจของเราที่ไม่สามารถอาจเลี่ยงให้ละเอียดละออกในการพิจารณายิ่งกว่านั้นจึงต้องรับนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาสิ่งดังกล่าวมานี้ส่วนใดก็ตามเข้าถึงความจริงแล้วในร่างกายทุกส่วนนี้ย่อมจะเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์กับปัญญาของเราโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้พิจารณาสิ่งอย่างนี้โดยความเป็นปฏิกูลก็เห็นได้ชัดประจักษ์เพราะเป็นความจริงอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่รู้ตั้งแต่ยังไม่พิจารณาตั้งแต่กำลังเราเสกสรรตั้นยอมันว่าสวยว่างามอยู่โน้นทั้งที่อันนี้มันไม่ได้เป็นไปด้วยมันเป็นความจริงด้วยความอสุภะอสุภังอันหนึ่งเมื่อสติปัญญาพิจารณาให้ลงสู่ความจริงนี่แล้วมันก็เป็นอสุภะอสุภังดังที่ธรรมท่านสอนไว้โดยไม่สงสัยเพราะท่านสอนไว้ตามหลักความจริงสิ่งนี้เป็นความจริงอยู่แล้ว พิจารณาแยกแยะเอาไปเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาในส่วนใดก็ตามในธรรมทั้ง3ประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาใ
ลมกลืนเป็นอันหนึ่งเดียวกันไปหรือพิจารณาทั้ง3อย่างจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะกระจายเกี่ยวโยงกันทั้งหมดให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงทั้งอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนัตตาโดยที่เราพิจารณาเพียงไตรลักษณ์ใดลักษณ์แต่ไตรลักษณ์หนึ่งเท่านั้นมันจะซึมทราบกันทั้งหมดพิจารณาถึงไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์อย่างประจักษ์ไม่สงสัยภายในจิตใจแล้วไตรลักษณ์นั่นคืออะไรมันคือเราคือของเราหรือมันคือของสวยของงามหรือมันคือสัตว์คือบุคคลตัวตนเราเขาหรือมันปฏิเสธทั้งนั้นในหลักไตรลักษณ์นี้นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นอนิจจังเนี่ยบอกชัดๆจริงนั่นนี่แต่เรื่องอนิจจังความแปรสภาพอยู่หมดทั้งร่างกายและจิตใจเนื้อก็ถ้าว่าทุกขังมันก็เต็มไปด้วยกองทุกข์อยู่แล้วอนัตตาเอาสาระสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขามาจากที่ไหนเนี่ยฟังสิไตรลักษณ์บ่งบอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาตามหลักของไตรลักษณ์ใดก็ตามจะต้องเข้าถึงความจริงที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเมื่อเข้าถึงความจริงด้วยความรู้จริงเห็นจริงแล้วจะยึดเอาว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนจะฝืนยึดไปได้อย่างไรเพราะความจริงบอกอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้สิ่งที่เราเคยยึดเคยถือที่สำคัญมั่นหมายอะไรนั้นล้วนแล้วแต่ของปลอมที่เสียสันตั้งยอขึ้นมาต่างหากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเมื่อพิจารณาตามเรื่องของธรรมอันถูกต้องตามหลักฐานธรรมที่ตัดได้ชอบแล้วทำไมจะไม่เห็นของจริงเมื่อเห็นร่างกายเป็นส่วนเป็นส่วนอสุภะก็เป็นอสุภะหมดทั้งตัวแล้วถือว่าเราว่าของเราได้ยังไงอสุภะทั้งกองกระดูกทั้งกองร่างกายทุกท่อนหรือร่างกายทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยกองอสุภะป่าช้าผีดิบเราจะถือว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามเราจะฝืนถือไปได้อย่างไรเมื่อปัญญาได้อย่างทราบถึงความจริงแล้วว่าไม่ใช่ดังที่เราเสียสันตั้นยอมานั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นอย่างนี้คือเป็นอสุภะทั้งมวลนี่แหละปัญญาเมื่อแทรกลงไปถึงไหนค้านความปลอมนั้นทั้งนั้นทำลายความจอมปลอมทั้งหลายออกไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อมีความละเอียดเข้าไปมากเพียงไรจึงสามารถที่จะทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งกิเลสมันกางข่ายไว้ทั่วร่างกายจิตใจทั้งหลายให้แตกกระจายหายไปโดยลำดับลำดับท่านจึงสอนให้พิจารณาแต่จะพิจารณาถึงเรื่องใจรักก็เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังตาอนิจจังทุกขังตานี่เหรอเป็นสาระแก่นสารเป็นเราเป็นของเราเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดถึงความซึ้งด้วยความจริงในใจรักนี้แล้วจิตดวงใดล่ะจะฝืนไปยึดได้จะฝืนไปถือว่านั้นนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราได้ไม่ฝืนต้องปล่อยวางโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความปล่อยวางด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนั้นและในขณะเดียวกันก็ลบล้างความจอมปลอมที่อวิชชามันกลางขาดไปเชื่อปักปันเก็บเดินไว้คุณเนี่ยคือหมุนออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งออกหมดได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติปัญญาหนึ่งเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการพิจารณาแบบนี้จึงเป็นการทำลายสิ่งที่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนั้นมันไปเชื่อปักเชื่อเสียบกับระเบิดไว้เพื่อทำลายเราอยู่ทุกเนี่ยทุกมุมไปรื้อขนสิ่งทำลายนั้นออกให้หมดเหลือแต่ความปลอดภัยไร้สังวรไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้เพราะความรู้ชอบด้วยปัญญานั่นนี่แหละการปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสรื้อถอนที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปโดยลำดับการรื้อถอนกิเลสออกได้โดยซึ่งเชิงไม่มีสิ่งใดกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงผลอันสมบูรณ์เต็มที่อยู่ที่ใจนี้ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยนี้สมัยโน้นไม่อยู่กับเวลาเวลาไม่อยู่กับสถานที่ใดเพราะกิเลสอยู่ที่ใจการแก้กิเลสแก้ลงที่ใจด้วยความเพียรเพียรที่ใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามีศรัทธา
มีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนเอาให้จริงให้จังความอ่อนแอความท้อแท้ความเหลวไหลล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสตักเสียบขวากหนามไว้ให้เราเหยียบย่ำและเป็นอันตรายต่อตัวของเราเองไม่ใช่สิ่งใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบคนมายาของกิเลสผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสและจะเป็นผู้ช่ำชองในสนามรบระหว่างกิเลสกับธรรมรบกันเพียงเราเรียนกรรมมามากน้อยไม่มีทางจะทราบกลมายาของกิเลสได้เลยเรียนมามากมาน้อยไม่ได้ประมาทผมก็เคยเรียนตามสติกำลังความสามารถมันกลับเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นความจริงอย่างนี้เรียนได้นักธรรมตรีก็มีความสำคัญขึ้นมาว่าเรามีความรู้ความฉลาดได้นักธรรมตรีแล้วพอได้นักธรรมโทขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นอีกความสำคัญว่าตนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเพราะความจำเรียนจำมาเอาความจำมาเป็นความจริงเสกสรรความจำให้เป็นความจริงจะเป็นได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำต่างหากนั่นได้นักธรรมเอกได้มหาปริญญาก็ยิ่งโตขึ้นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาจะคับฟ้าคับดินไปหมดแล้วนั่นเราไม่ได้ประมาทการศึกษาเราเองแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นความสำคัญมั่นหมายขึ้นในตัวเองนั่นแหละกิเลสนั่นแหละเพราะมันชอบยอตัวเองเรื่องของกิเลสต้องชอบยอตัวเองชอบทำลายคนอื่นชอบทำลายธรรมอันไหนเป็นธรรมกิเลสชอบเหยียบย่ำทำลายอันไหนไม่เป็นธรรมกิเลสส่งเสริมขึ้นมาเพราะกิเลสเป็นข้าศึกธรรมอยู่แล้วแต่การไหนไหนมาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทราบความจริงของกิเลสได้อย่างไรเมื่อเราความรู้ความเห็นความคิดอ่านทุกด้านทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสสอนให้เราคิดให้เราทำเราจะไปทราบกลมายาของกิเลสเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติปริยัติเรียนมาแล้วให้มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่าเรียนมาเพื่อความจำถ้าเอาความจำมาเป็นความจริงอย่าเอาความจำกับความจริงที่เสียสันขึ้นมานั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานมาเป็นความรู้ความฉลาดของตนจะเป็นเรื่องปลอมไปตามกิเลสเสียทั้งมวลทั้งที่เรียนทำนั่นแหละให้เรียนเพื่อรู้แนวทางแล้วปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาปริยัติท่านสอนว่าอย่างไรพิจารณาใคร่ครวญตามหลักที่ท่านสอนแล้วดำเนินตามนั้นอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังที่อุปัชฌายะท่านสอนเกียซาโลมานาขาพันโตท่านอธิบายย่อๆให้ฟังในขณะที่บวชความจริงเป็นอย่างนั้นเราพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนโดยหลักความจริงนั้นให้รู้เป็นหลักความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเราด้วยปัญญานี่อันนี้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วท่านว่าเทศานุมานขาท่านตาแต่โจแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกไม่น่ายึดน่าถือเป็นหน้ารำคาญหน้ารังเกียจหน้าเกลียดเพราะเต็มไปด้วยของสกปรกต้องชะต้องล้างทุกเวลาเวลาเครื่องนุ่งห่มใช้สอยโดยปกติลำพังของเขาก็สะอาดแต่พอมาคลุกเคล้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วย่อมเป็นของสกปรกไปหมดด้วยกันอันใดก็ตามไม่ว่าสถานที่อยู่บ้านเรือนกุฏิเมื่อคนไปอยู่สถานที่ใดที่นั่นย่อมสกปรกเพราะตัวคนร่างกายของคนเป็นของสกปรกด้วยใจของคนเป็นของสกปรกด้วยเมื่อไปคลุกเคล้าหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของสกปรกนี่ตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ท่อกายเป็นของสกปรกอยู่แล้วนอกจากนั้นใจยังสกปรกอีกยังเห็นของสกปรกนี่ว่าเป็นของสวยงามว่าเป็นสิ่งที่พึงใจมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกลมายาของกิเลสหลอกสัตว์โลกทั้งหมดท่านสอนอุชายะท่านสอนอย่างนั้นแล้วให้พิจารณาตามท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของสวยของงามเป็นของปฏิกูลโสโครกให้เห็นทั้งที่เกิดที่อยู่ท่านบอกไว้หมดเราให้พิจารณาตามหลักนั้นเราจะเป็นความจริงดังที่ท่านสอนไว้ทุกประการเมื่อเป็นความจริงด้วยปัญญาแล้วจะปล่อยวางสิ่งที่เสกสรรตั้นยอด้วยความจอมปลอมนั้น
ออกจากใจใจจะกลายเป็นความจริงของจริงขึ้นมาเพราะความรู้คือสติปัญญาเป็นของจริงประเภทหนึ่งเครื่องฆ่ากิเลสนี่หลักใหญ่เป็นแบบนี้เมื่อปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับความตั้งคันมั่นหมายของเราที่ว่าเรียนมามากว่าน้อยมันมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้มันค่อยจางไปจางไปจางไปเพราะความจริงหนุนตัวขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวันเราบำรุงอยู่ด้วยการปฏิบัติความรู้จริงเห็นจริงเพิ่มขึ้นทุกวันความจำตอมความสำคัญที่เกิดขึ้นจากความคันมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดก็ค่อยหาหน้าไปหาหน้าไปดีไม่ดีอายตัวเองจนกระทั่งความจริงที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของภาคปฏิบัติโดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรเนี่ยยิ่งจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่านี่จึงเป็นของจริงของจริงเป็นอย่างนี้นี่เป็นอัตตสมบัติแท้ความจำศึกษาเรียนมาจากตำหนักตำนาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นสมบัติยืนหยิบยืนมาเพื่อค้าหากำไรเมื่อเรามาปฏิบัติตนของเราเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาชื่อว่าได้กำไรโดยลำดับแล้วก็กลายมาเป็นอัตตสมบัติของเราตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ชำระได้โดยลำดับจนกลายเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คำว่าปฏิเวทธรรมนั้นหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงไปเป็นพักๆเป็นตอนๆเป็นสัดเป็นส่วนโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งตลอดทั่วถึงเรียกว่าปฏิเวทธรรมอันสมบูรณ์ดังที่ท่านบรรลุอรหัตผลหรือถึงพระนิพพานทั้งเป็นนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ทรงไม่แล้วซึ่งปฏิเวทธรรมรู้แจ้งทางตลอดทั่วถึงภายในจิตใจไม่มีกิเลสตัวใดเข้าแทรกซึมได้เลยเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละที่มีเป็นความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเป็นมรรคเป็นผลเต็มสัดเต็มส่วนเต็มที่ดวงใจที่ไม่เต็มแต่ก่อนก็เพราะมันบรรจุแต่กิเลสให้เต็มหัวใจเพราะนั้นจึงใช้การปฏิบัติจากการศึกษาเรียนมาแล้วให้มากหนักเข้าไปโดยลำดับเราอย่าคิดว่าสิ่งใดจะวิเศษวิโสกว่าการงานคือการแก้กิเลสและอย่าไปสนใจกับสิ่งใดวัตถุใดสมบัติใดว่าเป็นสิ่งจะวิเศษวิโสยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมที่ได้ขึ้นมาจากการแก้กิเลสโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติสมบัติอันนี้เลิศประเสริฐไม่มีสมบัติใดเสมอในไตรโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นงานที่จะดำเนินเพื่อสมบัติอันล้นค่านี้จึงเป็นงานที่ลำบากอยู่บ้างโลกเขาจึงไม่สนใจไม่ต้องการดับสถานเพราะทำยากเนื่องจากกิเลสมันขีดมันขวางมันไม่ให้ทำเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาโดยลำดับตั้งแต่ไหนแต่ไรจะมีมากมีน้อยไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเห็นคล้อยตามธรรมเลยต้องเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่ว่าลูกว่าหลานว่าเหลนว่าปู่ย่าตายายตาทวดของกิเลสทุกประเภทมีตั้งแต่พวกเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมคัดค้านต่อธรรมลบล้างธรรมอยู่เสมอจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้มันถูกปัญญาวุฒิทำลายลงเสียอย่างรากไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่จึงจะไม่มีอะไรมาขัดแย้งต่อธรรมไม่มีอะไรมาคัดค้านไม่มีอะไรมารบกวนใจเป็นอิสระเสรีโดยหลักธรรมชาติของตนทีนี้ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจวิมุตติหลุดพ้นกับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นภายในใจนั้นเป็นอันเดียวกันโดยไม่ต้องเสกสรรตั้นยอหากรู้หากเข้าใจหากประจักษ์ภายในจิตใจของผู้เป็นเจ้าของของผู้ได้สมบัติอันล้นค่านี้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปตั้ง 2,000400-500ก็ตามไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกมีกี่พระองค์ตั้งแต่เริ่มแรกตรัสรู้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านนิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนท่านสูญสิ้นไปไหนไม่สงสัยก็สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากมายท่านไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นพระอรหันต์จริงไหมพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงไหมหายสงสัยเพราะธรรมชาตินี้เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงแห่งสากลมีมุตดังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วจะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถึงนิมุตหลุดพ้นจิตดวงนี้เป็นสักขีพยานกระเทือนไปหมดถ้าจะลบล้างพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีไม่มีให้ลบล้างตรงนี้เสียจะลบล้างได้ไหมความจริงที่ประจักษ์อยู่ในใจคือวิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมอิสระธรรมเต็มหัวใจของตัวเอง
ประจักษ์อยู่นี้เป็นสักขีพยานอยู่แล้วทำไมพระพุทธจะไม่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายธรรมแท้อยู่ที่ไหนที่นี่พระพุทธเจ้าพระธรรมเหล่านั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่เรียกตามสมมติสุดท้ายก็ลงในธรรมแท่งเดียวธรรมอันเดียวกันหมดปรากฏอยู่ภายในจิตเป็นเครื่องยืนยันไม่มีสิ่งใดมาขัดมาแย้งมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อกิเลสได้สิ้นซากลงไปเท่านั้นหายสงสัยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องธรรมธรรมวิเศษขนาดไหนจิตเป็นผู้รับสัมผัสจิตเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้ทรงธรรมมาทรงอยู่ที่นี่ทั้งหมดรับทราบอยู่ที่นี่ทั้งหมดรู้อยู่ที่นี่ทั้งหมดหมดทั้งมวลแห่งธรรมรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เป็นใจที่บริสุทธิ์ธรรมก็บริสุทธิ์จะเรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าธรรมก็ไม่มีอะไรขัดแย้งเพราะกิเลสเครื่องขัดแย้งไม่มีสมมุติไม่มีเมื่อตั้งขึ้นชื่อว่าเป็นวิมุตติตั้งชื่อขึ้นเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของธรรมตั้งขึ้นมาไม่ใช่กิเลสตั้งขึ้นมาจึงไม่ขัดแย้งตัวเองจะเรียกว่าจิตนี้หลุดพ้นแล้วก็ได้จิตนี้บริสุทธิ์ก็ได้จิตนี้เป็นธรรมทั้งเดียวก็ได้จะไม่เรียกว่าจิตเรียกว่าธรรมอย่างเดียวล้วนๆก็ได้เพราะไม่มีอะไรมาขัดแย้งแล้วเป็นเรื่องของวิมุตติธรรมตั้งชื่อตัวเองเพื่อให้โลกทั้งหลายซึ่งอยู่ในสมมติได้ยึดเป็นกุญแจใต้ทางเข้าไปเท่านั้นแต่พอถึงธรรมชาติอันแท้จริงแล้วนั้นไม่ว่าผู้ใดย่อมหายสงสัยหมดไม่จำเป็นจะต้องไปหาตั้งชื่อตั้งนามต่อไปอีกแล้วนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเนื่องมาจากปริยัติคือการศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาจากครูจากอาจารย์จากอุปัชฌายะแล้วมาประพฤติปฏิบัติกำจัดไปโดยลำดับลำดาผลสุดท้ายก็ลงในจุดนี้ไม่หนีไปไหนได้เนี่ยผู้จะทรงมรรคทรงผลคือผู้ปฏิบัติอย่างอื่นเรามองไม่เห็นไม่ได้ประมาทเรื่องการศึกษาเราเรียนเป็นพื้นเพหรือเป็นภาคพื้นที่จะให้รุ่นแนวทางแห่งการปฏิบัติแต่ต้องเรียนเพื่อ

ทั้งๆที่เป็นคนขอทานกุฏิละฟ้านี่จะว่ายังไงที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมเขาเที่ยงเอาเข้ามาให้ทานให้กินทุกวันทุกวันยังสู้ไม่ได้ไม่อายเขาบ้างเหรอพิจารณาที่ถ้าคิดให้ตามหลักของพระตามหลักของธรรมแล้วมันน่าอายเขาที่อยู่ที่อาศัยของพระกับซึ่งเป็นคนขอทานเป็นผู้เห็นภัยกลับไม่เห็นภัยกลับรู้หรายิ่งกว่าประชาชนศรัทธาเขาซะอีกมันน่าอายให้มันรู้หราภายในใจนี่เป็นความถูกต้องตามอัตตามธรรมตามหลักของสมณะให้รู้หราด้วยศีลให้รู้หราด้วยสมาธิให้รู้หราด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรทุกอิริยาบถให้มีความตะเกียบตะกายด้วยความภาคเพียรอยู่เสมอเพื่อฆ่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นตัวภัยต่อเราทั้งนั้นอย่าเห็นว่ากิเลสตัวใดจะมาให้คุณให้ประโยชน์แก่เรานอกจากเป็นฆ่าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวดังที่กล่าวแล้วว่าอย่าว่าแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายมันเลยแม้แต่เลนๆของมันก็เป็นภัยของเราทั้งนั้นเกิดขึ้นมามันเป็นเสือเหมือนพ่อเหมือนแม่มันกิเลสมันเป็นเสือแต่แต่ละตัวเป็นภัยแต่ละตัวตอจิตใจจงห้ามหันลงไปให้แหลกแตกกระจายอย่าลดละความภาคเพียรอย่าท้อถอยความท้อถอยเป็นเรื่องของกิเลสความอ่อนแอเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสให้ทราบนักปฏิบัติเข้าสู่สงครามต้องรู้กลมายาของข้าศึกนี่ก็ต้องเราเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมห้ามหันกันต้องรู้กลมายาของกิเลสอาสวะมันออกในแง่ในมุมใดจะต้องรู้ด้วยสติปัญญาของเหล่านี้นอกจากนั้นยังมีครูบาอาจารย์คอยแนะให้อุบายอยู่เสมอแล้วมันเป็นของหาได้หรือมีผู้แนะผู้ให้อุบายวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วกิเลสนั่นแหลมคมที่สุดนี่เคยได้พูดแล้วกี่ครั้งกี่หนกับท่านทั้งหลายเราไม่ทราบถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติต่อกิเลสเราไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสให้เต็มเหนี่ยวซะก่อนจนถึงเป็นถึงตายแล้วเราจะไม่ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสว่าแหลมคมขนาดไหนในท่าทางความเพียรทุกประโยคของเรามักจะมีแต่เรื่องกิเลสทำงานทั้งนั้นทำเรื่องความเพียรที่ว่าเพื่อเป็นธรรมเป็นธรรมหาที่แทรกไม่ได้เพราะสติปัญญาเราไม่ทันมันนั่นเองมันจะไปทำงานแทนเราทีนี้เมื่อสติปัญญาของเรามีความแก่กล้าสามารถทราบโดยลำดับกิเลสออกมาแง่ใดมุมไหนมันแก้กันทันมันรู้กันทันเมื่อรู้กันทันแล้วมันก็มีทางช่องทางที่จะฆ่าที่จะทำลายกันได้นี่เป็นเรื่องอย่างเป็นอย่างนั้นขอให้ทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนให้เต็มไม่เต็มหน่วยเราเกิดมาในชาตินี้ได้เป็นนักรบตามแนวทางของศาสดาที่พาดำเนินเพื่อความพ้นโลกเพื่อความประเสริฐสุดมาเราจะไม่เป็นอื่นใดนอกจากจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งทำอันล้นค่าภายในจิตใจจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าเลิศโลกจะไม่นอกเหนือไปจากงานของเราที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เวลานี้เลยจึงขอยุติเพียงเท่านี้

ในฤดูพรรษาเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการประกอบความภาคเปลี่ยนเพราะไม่มีการเข้าๆออกๆของพระทั้งในวัดและนอกวัดที่ยุ่งอยู่ตลอดในพรรษาเช่นนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีการประกอบความเพียรจึงสะดวกและการงานก็ไม่ให้มีเราระมัดระวังมากเรื่องการก่อสร้างซึ่งเป็นข้าศึกกับทางด้านจิตตภาวนาในครั้งพุทธกาลท่านระมัดระวังอยู่มากทีเดียวการก่อสร้างนี้ไม่ได้เหมือนสมัยทุกวันนี้ที่ถือการก่อสร้างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นศาสนาจริงๆดูว่าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของผู้สร้างผู้ทำไม่ว่าประชาชนญาติโยมและพระหนุนในวัดมักเป็นเช่นนั้นจนกลายเป็นว่าศาสนาคือการสร้างวัตถุเหมือนกันกับโลกที่เขาสร้างกันศาสนาคือกุฏิที่หรูหราสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวัดอันเป็นด้านวัตถุแล้วมีแต่ความหรูหราสวยงามทั้งนั้นศาสนาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาอย่างแท้จริงวัดใดไม่มีอย่างนั้นเขาถือว่าวัดนี้เหมือนกับไม่ใช่วัดพระที่เกียจที่ค้านเพราะไม่สร้างศาสนาคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของศาสนานั่นแหละที่เขานับถือว่าเป็นสิริมงคล

0: เพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของศาสนาแล้วมีแต่จิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหลักศาสนาอย่างแท้จริงในวงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นต่อสิ่งเหล่านี้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการสร้างก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนมากก็เป็นประชาชนญาติโยมเขาทำให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะเราไปดูที่ตามฐานของพระกันตกุฎีของพระพุทธเจ้าในอินเดียที่เขามาเล่าให้ฟังเราก็มาคิดเหมือนกันใหญ่โตที่ไหนท่านระมัดระวังมากเช่นอย่างนางวิสาขาจะสร้างวัดสร้างวิหารอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สมมอบให้พระโมคคัลลาเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนเพราะพระโมคคัลลานั้นเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างส่วนพระทั้งหลายไม่ปรากฏว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็มีพระโมคคัลลาเท่านั้นคอยแนะนำช่างเขานอกนั้นก็มีแต่ที่เข้าป่าเข้าเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาต่างๆเพื่อภาวนาอย่างเดียวนั่นแหละหลักศาสนาแท้เป็นนั้นท่านก็กล่าวไว้ว่าคันธธุระวิปัสสนาธุระ มันเป็นของคู่เคียงกันแต่หลักใหญ่ของศาสนาที่ท่านทรงมุ่งมั่นจริงๆก็คือจิตตภาวนาด้านนามธรรมเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุถ้าจะว่าไม่มีก็ความจำเป็นมันยังมีพระก็มาจากประชาชนญาติโยมเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยจำเป็นก็ต้องสร้างต้องทำขึ้นพอได้อยู่อาศัยเพื่อจิตตภาวนาเป็นสำคัญแต่ไม่ได้เพื่อความรู้หลาโก้เก๋มีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศจากการก่อการสร้างอย่างนั้นมุ่งทางด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเพราะฉะนั้นในอนุศาสตร์จึงไม่เว้นเมื่อบวชแล้วสอนลูกขมูลคือร่มไม้ชายป่าเขาไปเป็นลำดับลำดาพบกันพูดแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องจิตตภาวนาไม่ได้พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเรื่องของคารวะเขาทำกันพระไม่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมีความสะดวกไม่วุ่นวายไม่เกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิมานะฐานะสูงต่ำอะไรอันเป็นเรื่องที่จะมาโดนกันได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันโดนได้ง่ายกระทบกระเทือนกันได้ง่ายไม่เหมือนเรื่องธรรมเรื่องธรรมแล้วอยู่เท่าไหร่ก็อยู่กันได้สบายเพราะมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความถูกต้องดีงามเท่านั้นเป็นหลักใหญ่มีเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ถึงจะมีมากสถานที่สงบสงัดในการบำเพ็ญเพียรก็เห็นว่าพอเหมาะสมที่จะประกอบความเพียรได้สะดวกสบายอยู่แล้วจึงควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องความเพียรของตนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นของสำคัญมากสำหรับพระกำจัดเรื่องของกิเลสไม่ใช่ของดีถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือเป็นเครื่องแก้ไขหรือต้านทานแล้วคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกจะเสียเพราะเรื่องของกิเลสนี้อย่างชิบหายปนปี้ไม่มีอย่างไม่มีปัญหาเลยนะแต่นี้คือพอมีดีมีชั่วพอเป็นหาเลือกได้บ้างก็พอมีศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสำคัญมากอยู่กำจัดมันได้อย่างไม่ต้องสงสัยคือหมดไปจากจิตใจซะจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมนี้การปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจคือกิเลสนี้เราพึงทราบเสมอตามที่สอนไว้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดมีอำนาจมากมีความฉลาดแหลมคมไหวพริบ ตลบตะแลงไม่มีอะไรเกินกิเลสเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เลยก็ว่านั่นอุบายวิธีการต่างๆที่ปกครองสัตว์โลกที่มันฉุดลากสัตว์โลกให้เป็นไปในแง่ต่างๆเราไม่มีทางทราบได้เราจะพูดแต่เรื่องของโลกทั่วไปเลยเราดูหัวใจเรากับกิเลสทั้งๆที่เราก็เข้าใจในตัวเองว่ามีธรรมเป็นเครื่องกำจัดมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบมีธรรมเป็นคู่แข่งกันมีธรรมเป็นเครื่องรบกันกับกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจตามความรู้สึกของตนแม้เช่นนั้นเรายังไม่ทราบเวลาเผลอฟังสิเวลาเผลอนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสต่อยเราทั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาจะไม่ให้เผลอแต่มันเผลอไปได้อย่างไรนี่ความที่เราไม่ทราบว่ามันเผลอไปได้อย่างไรนั่นแหละคือความแหลมคมของกิเลสมันเหนือธรรมเราคือสติปัญญาเราไม่เพียงพอเพียงต้องได้แพ้มันอยู่เสมอเนี่ยเราดูหัวใจเรานี่เท่านั้นไม่ต้องไปดูที่อื่นซึ่งเป็นเหมือนกันแต่เรานี่เข้าสู่แนวรบแล้วมีธรรมและรู้สึกว่าตัวมีธรรมด้วยเอามาต่อสู้กับกิเลสยังแพ้มันโดยไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงบ้างมีไหมในหัวใจของพระวัดเรานี้ผมนั้นแน่ใจ 100% ว่าไม่สงสัยมีอยู่อย่างนี้แพ้อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหลมคมหมายกิเลสท่านทั้งหลายทราบไหมวันนี้ขอพูดอย่างเต็มหัวใจเพราะได้ปฏิบัติต่อกิเลสต่อสู้กิเลสมาเต็มหัวใจบางครั้งแทบพระจะตายจริงๆผมเคยเป็นมาแล้วหนักขนาดไหนแหลมคมขนาดไหนกิเลสที่ได้ใช้อุบายวิธีการทุ่มเทลงถึงชีวิตจิตใจก็มอบในบางครั้งจนจะไม่มีเหลือเลยอ้าวถึงไหนถึงกันนั่นถึงขนาดนั้นแหละนี่พอมีอิทธิยับเหมือนฟ้าแลบสติปัญญาของเราแต่เมื่อฟาดเมื่อเวียงกันอยู่เสมอด้วยความมุ่งมั่นขันแข็งในหัวใจเราแล้วกิเลสมันจะเก่งขนาดไหนก็เถอะนั่นมันมีที่จะแพ้เราได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสหรือทำจะปราบกิเลสให้ราบกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ได้ยกพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระองค์ปราบกิเลสให้เรียบราบภายในจิตใจหมดด้วยอุบายแห่งธรรมนั่นเองแล้วก็มาประกาศอุบายวิธีการต่างๆทางฝ่ายเหตุที่จะต่อสู้กิเลสด้วยวิธีใดพร้อมกับผลที่ได้รับในเมื่อกิเลสได้หมอบราบลงไปแล้วให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังตลอดถึงสัตว์ทั่วโลกดินแดนในพุทธบริษัทของพระองค์ได้ยินได้ฟังและได้ประพฤติปฏิบัติตามด้วยมาจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ล้วนแล้วแต่ทำเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทั้งนั้นเมื่อเรานำมาใช้ด้วยความสนใจจริงๆตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นระยะหรือเป็นขั้นเป็นตอนให้พอเหมาะพอควรแก่การปราบกิเลสนะซึ่งมีขนาดหรือว่ามีน้ำหนักต่างกันนี่เราดูในหัวใจของเรานี้ว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งวันมีความรู้ถึกตัวกับความเผลอเมื่อเทียบกันแล้วในวันหนึ่งของผู้ตั้งใจภาวนาในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมบนหัวใจนี้อันไหนมีมากกว่ากันช่องแห่งความไม่เผลอกับช่องแห่งความเผลอเอาตรงนี้นั่นเราพิจารณาดูนั่นแหละเราเผลอมากน้อยเพียงไรก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากิเลสน่ะได้เปรียบเรามากน้อยเพียงนั้นและมีคะแนนสูงกว่าเรามากน้อยเพียงนั้นนี่เป็นเครื่องวัดในหัวใจเราเองสติธรรมเป็นเครื่องวัดในเบื้องต้นต้องสติธรรมก่อนสติเป็นของสำคัญในการประกอบความภาคเพียรถึงจะยังแก้ไม่ได้ก็ตามสติต้องวางเป็นรากเป็นฐานจริงๆเมื่อสติตั้งได้ตั้งขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกันอันขึ้นชื่อว่าธรรมมาทำแล้วจะตามกันมาเราจะเห็นได้เวลาเราฝึกหัดทั้งที่ล้มลุกคลุกคลานให้มันต่อยอยู่ตลอดเวลาช่องของความเผลอนั้นวันหนึ่งอย่างน้อย 80% ช่องของความไม่เผลอนั้นมีประมาณ 20% ในความรู้สึกของเราที่ว่าได้ต่อสู้กันเต็มที่ในวันหนึ่งคืนก็เรียกว่ายังล้มลุกคลุกคลาน แต่การประพฤติปฏิบัติการต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละถอยหลังสติก็ดีขึ้นความสงบปรากฏขึ้นมาเป็นผลเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความพอใจให้มีความเอิบอิ่มให้มีความผาสุกสบายภายในจิตใจขณะที่จิตได้รับความสงบตัวเพราะกิเลสอ่อนข้อลงไปในขณะนั้นนี่เป็นพลังอันหนึ่งของจิตที่จะให้มีแก่ความภาคเพียรเป็นระดับสูงลึกเข้มข้นขึ้นไปกว่านั้นนี้เราพูดย่นย่นเข้ามาเลยว่าเมื่อความเพียรของเราไม่หยุดไม่ลดละนั่นแหละเราพอที่จะเทียบที่วัดกันได้ในช่องว่างให้กิเลสต่อยเอาต่อยเอากับช่องว่างที่เราต่อสู้กิเลสด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อถึงระดับสูงขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่มีความเสมอขึ้นไปเรื่อยๆมีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงไม่มีช่องว่างดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละที่มีท่านเรียกว่าไม่มีช่องว่างแล้วคือเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่เราจึงเทียบกันได้กับย้อนหลังในขณะที่เรากำลังตั้งแล้วล้มลงลุกขึ้นล้มลงล้มลุกคุกคานในเวลาที่เผลอตัวนั้นเป็นอย่างนั้นกับในเวลาที่ไม่เผลอโดยอัตโนมัติเพราะกำลังเพียงพอมาจากขั้นลุกคุกคานเป็นเครื่องหนุนมาเดินดำดาจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เทียบได้ทีนี้เผลอหรือไม่เผลอก็รู้เนี่ยเป็นจังหวะของธรรมที่เริ่มเกิดแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มวังหารที่เละประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างน้อยก็ถลอกบอกเปิดไปดึกซะก่อนแล้วจากนั้นก็เลือดเยิ้มวิ่งเข้าไปกว่านั้นก็มีแต่ความห้าวหาญมีแต่ความตื่นกล้าสามารถภายในจิตใจไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีวันไม่มีคืนมีแต่ความหวังเต็มหัวใจว่าต้องหลุดพ้นจากทุกข์ในไม่ช้าหรือต้องเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ปราบกิเลสให้ราบคาบในไม่ช้าคำว่าถอยหลังหรือคำว่าท้อแท้หรือคำว่ากลัวกิเลสคำว่าขี้เกียจขี้ค้านไม่มีเลยนี่เป็นเครื่องมัดเครื่องเทียบกันในขั้นอย่างน้อยขั้นนี้กับขั้นเบื้องขั้นต้นที่ล้มลุกคลุกคลานเราทราบได้แล้วว่ามันมีทางต่อสู้กันได้อย่างนี้โดยลำดับมาช่องนั้นกิเลสต่อยเราทั้งนั้นถึงมาถึงช่องนี้แล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ธรรมทั้งหลายต่อยกิเลสฟาดกันลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทำให้ทราบได้ว่าความเผลอนั้นคืออำนาจของกิเลสทำให้ทราบย้อนหลังไปได้กิเลสทำให้เผลอไม่ใช่ทำอะไรทำให้เผลอทำท่านไม่ทำให้เผลอสติตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ถูกกิเลสตีต่อยแตกให้ล้มไปเสียให้แตกกระจายไปเสียเท่านั้นนั่นแล้วความเผลอจะมีเรื่อยๆเพราะกิเลสมีอำนาจมากนั่นความโง่เพราะไม่มีปัญญาก็เพราะอำนาจของกิเลสปิดบังเอาไว้ไม่สติปัญญาเคลื่อนตัวออกมาได้เลยนี่ในขั้นที่มันปิดจริงๆท่านที่มีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากจริงๆแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าวิริยะอนุขมัติเจตินะเป็นเครื่องยืนยันรับรองกันแล้วในวงปฏิบัติเป็นองค์ศาสดาเป็นผู้แสดงซะเองนะคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรทั้งนี้ความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นของสำคัญมากทีเดียวความมุ่งมั่นนี้เป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความบดความทนความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางมาเข้ามาสู่ความมุ่งมั่นเป็นรากใหญ่เป็นหลักฐานสำคัญนี่เราพูดถึงเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมดูในหัวใจของเราดวงเดียวกันระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหัวใจดวงนี้ที่มีความเพียรต่อสู้กันอยู่นั่นแหละแล้วจนกระทั่งถึงไม่มีเลยคำว่าความขี้เกียจขี้ค้านทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสทีนี้พูดได้เต็มปากว่านี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนะมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความขยันหมั่นเพียรขยันก็เลยพูดไม่ถูกเสียเข้าเลยนั้นไปแล้วเพราะความเห็นไผ่ในทุกทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเห็นจริงๆเห็นเต็มหัวใจ เห็นคุณของธรรมที่ปราบกิเลสเครื่องก่อภัยก็เห็นชัดๆเพราะยิ่งจะสั่งสมคุณสั่งสมธรรมคือมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นด้วยความเพียรในแง่ต่างๆให้หนักมือขึ้นโดยลำดับลำดาถึงไม่อาจจะพูดได้ว่าขยันหมั่นเพียรคือเลยนั้นจิตทั้งดวงหมุนติ้วเป็นธรรมจักรไปหมดแต่ว่าขันขยันหรือไม่ขยันนั้นก็พูดไม่ถูกนั่นเป็นจริงเรียกว่าอัตโนมัติของความเพียรความเพียรก็เป็นอัตโนมัติผลปรากฏเป็นสติปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนี่แต่เป็นเหตุในการที่จะฟัดกับกิเลสเนี่ยเป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาซะก่อนแล้วก็เป็นเหตุที่จะต่อสู้กิเลสได้ด้วยสติปัญญาประเภทนี้สุดท้ายกิเลสก็พังหมดไม่มีในเหลือภายในจิตใจเลยแล้วเป็นยังไงที่นี่เราเทียบตั้งแต่เบื้องต้นที่พระพุทธปฏิบัติมาแล้วเป็นระยะเรื่องความรู้สึกในความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจกับการประกอบความภาคเพียรมาโดยลำดับลำดาและกิเลสเบาบางลงไปถ้าจะพูดเป็นเครื่องรับกันก็ว่าธรรมมีความหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับดูกันได้ชัดเจนเพราะนี้เป็นสัจธรรมจะลืมไปไม่ได้การประกอบความภาคเพียรพื้นเพของจิตเป็นมาอย่างไรเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะมองเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองเพราะเป็นสัจธรรมจะลืมกันไม่ได้นั่นสัจธรรมฟังที่เนี่ยอยู่กับหัวใจนี่เองมันเพราะใจเป็นผู้รับทราบอยู่นี่ทราบอยู่ทุกระยะทั้งที่กิเลสมีอยู่ก็เป็นสัจธรรมทั้งกิเลสสิ้นไปแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็เป็นหากไม่ติดไม่พันกันเหมือนแต่ก่อนระหว่างจิตกับสัจธรรมไม่ติดพันกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองนะทุกขสัจนี่ก็เห็นอยู่สิ่งที่เป็นทุกตามธาตุตามขันธ์เช่นความเจ็บปวดในธาตุในขันธ์เราก็เห็นอยู่นะนี่ก็เรียกว่าสัจธรรมประเภทนั้นมันจึงเป็นของไม่ลืมได้รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วจนกระทั่งเวลาสุดท้ายเทียบกันได้ชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละเมื่อสรุปความแล้วใจนี่เป็นของฝึกได้เป็นของทรมานได้ตัดแปลงได้ตามแต่ความสามารถความฉลาดแสมคมของผู้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองจะควรได้มากน้อยเพียงไรและนอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูกับอาจารย์ที่คอยให้แนะนำการแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องแน่นยำไม่ผิดพลาดผู้ดำเนินเขาดำเนินด้วยความสัตย์ความจริงและจิตใจก็ก้าวขึ้นสู่ความเจริญเรื่อยๆที่เหลือก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปผลสุดท้ายก็ขาดสะบั้นหมดไม่มีอะไรภายในจิตใจเลยทีนี้ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นคลังของกิเลสกับใจที่เป็นคลังของธรรมในจิตดวงเดียวนั้นต่างกันอย่างไรบ้างผู้นั้นก็ไม่สงสัยแต่ก่อนเป็นคลังของกิเลสเปลี่ยนสภาพจากนั้นด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรก็กลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาจิตกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันท่านว่าเอโกธรรมโมจิตอันใดธรรมก็อันนั้นเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ท่านว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ตรงนั้นท่านให้ชื่อออกมาว่าวิมุตติหลุดพ้นคือพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นมาแต่ก่อนอันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นคือเกี่ยวภายในจิตใจและพ้นจากนั้นออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนี่คือเพราะอำนาจแห่งความเพียรเดี๋ยวทุกท่านที่มานี่ก็ตั้งหน้าตั้งตามาฝึกปฏิบัติกำจัดกิเลสของตัวเองให้ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้เพ่งโทษเพ่งกรตัวเองมันบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขตรงนั้นด้วยความจริงใจของตัวเองอย่าละเลาะแหละตั้งใจฝึกปฏิบัติให้ดูหัวใจตนอยู่เสมอเรื่องทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้และเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคิดเป็นเรื่องของใครจะเป็นดีเป็นชั่วมันก็มีความได้ความเสียขึ้นกับใจของเรานี่แหละทั้งที่คนอื่นที่เราคิดถึงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทั้งดีทั้งชั่วของเขานั่นแหละแต่ความได้ความเสียมันเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้คิดผู้ปรุงเนี่ยเป็นของสำคัญจึงต้องระมัดระวังความคิดปรุงของเจ้าของเนี่ยสังขารมันคิดสัญญาความหมายเป็นอดีตสัญญาอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้ใดดีชั่วประการใดสัญญามักจะหมายไปนู้นแล้วเอามาเป็นอารมณ์เสียใจดีใจเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยขึ้นกับใจของตัวเองสติไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นมรรคแก้ไม่ได้ปัญญาไม่มีแก้ไม่ตกเกิดอยู่เรื่อยๆนี่อาการของจิตเช่นนี้เกิดอยู่เสมอในหัวใจของแต่ละดวงอดวง ให้พึงระมัดระวังเราอยากเข้าใจว่าเราอยู่เฉยๆไม่เกิดเรื่องกับผู้ใดมันเกิดเรื่องวันยังค่ำนั่นแหละมันเป็นในตัวของเราเองมากภาพขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองว่าดีบ้างชั่วบ้างในอารมณ์อดีตนั้นมากที่สุดยิ่งกว่าอนาคตเรื่องอนาคตก็มีแต่ส่วนมากจะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมันเป็นเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของกิเลสที่จะก่อทุกข์ทั้งมวลให้แก่ตัวของเรานั่นแหละถ้าไม่มีสติถ้ามีปัญญาดูหัวใจของเราซึ่งเป็นตัวเหตุตัวการตัวเจ้าเรื่องเจ้าราวมันอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วอย่าเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟฟ้าแดดดินลมที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลจิตใจมันไปยุ่งกับเขาต่างหากสิ่งนั้นมีมาตั้งกับตั้งกันไหนก็ไม่รู้แหละเราตายไปแล้วมันก็มีอย่างนี้เรามีกิเลสไปคิดกับเขาอยู่กับเขามันก็มีอย่างนี้ไม่คิดกับเขาก็มีอย่างนี้สิ้นกิเลสไปแล้วสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้มันเป็นขึ้นกับหัวใจเรานี้ต่างหากเป็นผู้คิดผู้ปรุงเจ้าเรื่องเจ้าราวเพราะฉะนั้นจงให้มีสติสังเกตดูอาการของจิตตัวเองว่ามันจะเอาเรื่องอะไรมาเผาเจ้าของให้ดูมันเผาอยู่ตลอดเวลาถ้ามันมีสติถ้ามีสติก็ไม่เผาแล้วมันระวังอยู่เสมอพอมันปรุงขึ้นเรื่องราวใดก็เหมือนกับไฟจะปรากฏขึ้นก็ดับด้วยน้ำคือสติมันก็ระงับไประงับไปใจเมื่อไม่มีเรื่องวุ่นวายตัวเองก็สงบลงได้ความสงบของใจเป็นผลขึ้นให้มีความสบายนะแต่เรามันไม่อยากสบายเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากมากกว่าที่จะสอดแสดงหาความสบายเพราะมันลืมตัวคิดเรื่องอะไรก็ลืมตัวไปหมดส่วนมากคิดแต่เรื่องชั่วเรื่องสมุทัยทำให้ลืมตัวลืมตัวทั้งวันในวงของผู้ภาวนานั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวว่าเราลืมตัวไปกับเรื่องของสมุทัยในทางจงกรมก็ลืมตัวอยู่อย่างนั้นอย่างต่อหน้าต่อตานั่งสมาธิก็ลืมตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่ทราบว่าเราลืมตัวไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วตรงไหนตรงที่เราฆ่าที่เหลือได้ตรงไหนตรงที่เราล้างกิเลสไว้ให้อยู่บ้างตรงไหนถ้าสติไม่มีก็ไม่เรียกว่าความเพียรไม่มีก็มีแต่เรื่องถลอกปอกเปิดประกำมันจนกระดูกก็จะมีเหลืออย่าว่าแต่หนังแต่เนื้อเลยมันขาดสะบั้นไปหมดเพราะกิเลสมันลากมันถูไปนั่นเองเราทราบไหมว่าละเอียดขนาดไหนกิเลสนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวมันเกิดในหัวใจของแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัตินี่แหละคนอื่นเราไม่ต้องพูดไม่ใช่สิ่งเกี่ยวข้องที่เรามาจะพูดนี่เรามาเกี่ยวข้องกันเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดให้รู้จักเหตุผลและวิธีแก้ไขของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดกับตัวของเราอยู่ทุกขณะอย่าว่าทุกวันทุกคืนเลยทุกขณะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังเจ้าของเสมอแล้วให้ทำความเข้าใจกับตนในการประกอบความภาคเพียรจุดนี้รับทราบตลอดเวลาแล้วยังอยากทราบตลอดเวลาไม่มีความบกบางหรือสงบตัวไม่เลยเรายังเสียดายตลอดเวลาในความคิดของเราเสียดายหาอะไรนั่นเวลาเราจะทำความภาคเพียรคิดปรุงก็เป็นปรุงเป็นอัตเป็นธรรมเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้แหละมันทำให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ให้เราขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมและไปนิพพานด้วยเรื่องเหล่านี้มันเรื่องหลอกลวงหัวใจเจ้าของนั่นแหละมันปรุงออกไปเป็นภาพเหมือนอย่างภาพยนตร์นั่นฉายไปจากฟิล์มจากแฟลมแล้วก็เป็นติดอยู่ผ้าน่ะหรือว่าจอว่าแจหรือว่าหลงบ้ากันอยู่นู่นมันอะไรกันนี่เหมือนกันนั่นเนี่ยมันออกไปจากนี้ไปเป็นลูกคนนั้นเรื่องคนนี้ยุ่งไปหมดดูทั้งวันทั้งคืนเพลินบ้าอยู่นั่นน่ะดูภาพยนตร์ตัวเองภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ในหัวใจเนี่ยไปสัญญาอดีตไปสัญญาอนาคตยุ่งไปหมดไม่มีสติสตังค์ดูเลยอันนี้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะที่คำพูดคำนี้จะเป็นความจริงแค่ไหนขอให้ปฏิบัติเข้าไปเมื่อถึงขั้นละเอียดที่ควรจะทราบต้นต่อของมันแล้วไม่มีใครบอกก็ตามสารทิฏฐิโกพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วจะประกาศป้างขึ้นไปในหัวใจโอ้โหนะหลงภาพหลงกลมายาของกิเลสตัวเองที่หลอกออกไปข้างนอกไปดูซะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดขึ้นจากไหนมันรู้แล้วสิมันภาพขึ้นจากจิตเท่านั้นเองถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปเป็นภาพหลอกเราเหมือนอย่างสายภาพยนตร์นั่นภาพยนตร์เขายังทราบมันออกไปจากฟิล์มอยู่นะเออไอเรามันไม่ทราบว่าฟิล์มคืออะไรก็คือหัวใจนั่นแหละตัวสมุทัยเป็นเจ้าฉากจับฉากทุกอย่างมันเนี่ยมันให้ฉายอย่างนั้นให้ฉายนี่ฉายเป็นเรื่องให้เราจมให้เราเพลินในอ้าปากงับไม่ได้กันจะว่าไงน้ำลายก็ลืมกลืนไปหมดเวลาได้เพลินกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของโดยสมุทัยจับเป็นผู้จับฉากนะเห็นไหมเนี่ยดูที่ตรงนี้ถ้าเวลาจิตมันเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสติสตังมันทันแล้วยังไงมันก็รู้เรื่องเหล่านี้เพราะนั้นจึงบอกว่าให้จำให้ดีนะท่านทั้งหลายจะมุ่งต่ออัตถธรรมอย่างยิ่งให้จำคำนี้ให้ดี ผมตายไปแล้วคำนี้จะกังวานในหัวใจทั้งหลายหากเป็นผู้ตั้งใจคุณปฏิบัติให้เห็นอัตถิทางเข้าไปเดิมหลักจะพ้นจากคำข้อนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้กลมายาของกิเลสที่มันออกจากหัวใจเราไปใช้เป็นสัญญาอารมณ์ให้เรารู้ให้เราดูเพลินเป็นบ้าอยู่นั่นมันออกจากไหนเนี่ยไม่ต้องมีใครบอกก็ทราบมันทราบในหัวใจนี่แหละนี่แหละคือสติทันปัญญาทันมันทราบต้นเหตุมันออกไปจากไหนออกไปจากใจนั่นแล้วก็ทราบพอทราบแล้วก็พยายามดูต้นตอมันเนี่ยเหมือนกับช่องที่ท่านสามเณรสอนพระโพธิรัตน์น่ะมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมี6ช่องด้วยกันท่านว่านี่สามเณรเป็นพระอรหันต์สอนพระโพธิรัตน์โพธิรัตน์แล้วบาลานเปล่าเรียนเปล่าๆหาความจริงไม่ได้นี่แต่ความจำเต็มหัวใจน่ะมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีถ้าเป็นธนาคารก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอยู่ในธนาคารพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นและสอนพระโพธิญาณว่ามีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งและมีช่องอยู่6ช่องให้ท่านปิดเสีย5ช่องนะเหลือไว้ช่องเดียวและต้องดูอยู่นั้นแล้วจะเห็นเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในจอมปลวกนั้นออกช่องนั้นแหละมันไม่ออกจะออกเที่ยวหากินจะออกช่องนั้นแหละเมื่อเราปิดช่องทั้งหลายไว้แล้วเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานั้นแล้วก็จับได้ทันวะนะฟัง6ช่องคืออะไรตาช่องหนึ่งหูนะจมูกลิ้นกาย5ช่องแล้วใจเป็นช่องที่6นะให้ดูอยู่ตรงจิตล่างนั้นแล้วก็เห็นเหี้ยใหญ่คือสมูทไทยแล้วน่ะมันสูงขึ้นมาเหี้ยใหญ่เหี้ยใหญ่จะว่าอะไรท่านเทียบเฉยนะแล้วมาในวงปฏิบัติของเราก็เมื่อมันเข้าใจหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรสติปัญญากลั่นกรองทราบหมดปล่อยวางได้หมดเดิมดับมันจะไปไหนเมื่อมันไม่มาทราบในหัวใจตัวเองที่มันตุงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยนี่แหละตัวเหี้ยมันอยู่ตรงนี้สมุทัยมันอยู่ตรงนี้มันตุงจิตใจของเราออกเป็นฉากเหมือนกับเขาฉายหนังยังไงนี่สติปัญญาทันมันก็รู้อ่ะสิมันเกิดขึ้นจากที่นี่เกิดขึ้นจากที่นี่แล้วก็ทันกันพอทันกันทับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมกับสติปัญญาตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเห็นเหตุเห็นผลกันแล้วทังกันหมดทั้งจอมปลวกไม่มีอะไรเหลือเลยจอมปลวกภายในนะไม่ได้หมายถึงจอมปลวกใหญ่แบบนั้นจอมปลวกภายในเนี่ยเอาให้แหลกหมดเลยช่องมันออกเหี้ยใหญ่คือสมุทัยมันออกช่องไหนมันออกจากใจพิจารณาไปดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นรวมตัวแล้วอะไรออกมาทันหมดรู้หมดไม่ว่าอะไรจะปรุงขึ้นมามันจะปรุงเรื่องอะไรเรื่องอดีตอนาคตพอกระเพื่อมพับก็เหมือนกับเตือนสติปัญญาพร้อมๆในขณะเดียวกันเพราะสติปัญญาพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะทราบในสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขั้นนี้จะไม่นอนตัวเลยทราบอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติที่ฆ่ากิเลสเป็นต้องเป็นอย่างนี้สติปัญญาขั้นจะฆ่ากิเลสต้องเป็นขั้นที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาขั้นนี้เลยแต่เป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเป็นเองเราไปปรุงแต่งให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาเหมือนโลกทั้งหลายไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาอัศจรรย์นี่แหละเป็นสติปัญญาที่กิเลสมันพังที่กิเลสกลัวที่สุดคือสติปัญญาขั้นนี้ถ้าใครก็ตามถ้าลงได้ก้าวถึงสติปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วอย่างไรกิเลสจะต้องพังบ้านแตกสาแหลกขาดที่เดียวแหละไม่สงสัยหรอกตัวนี้ตายวันนี้ตัวหน้าตายวันนั้นตัวนั้นตายวันนั้นตัวนั้นตายวันตายไปเรื่อยๆไม่มีเวลาไม่มีรอการฆ่ากิเลสฆ่าทุกเดียบทยืนก็ฆ่าเดินก็ฆ่านั่งก็ฆ่าด้วยสติปัญญาประเภทนี้เว้นตลับเท่านั้นมีแต่การฆ่าการผิดกิเลสขึ้นไม่หมดแล้วกิเลสมันจะเอามาจากไหนมีโลกธาตุมันจะมากองหัวใจอันเดียวนี่พอที่จะฆ่าไม่ไหวมันก็เกิดขึ้นหัวใจดวงเดียวนี่เวลามันอยู่ก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่สติปัญญาเกิดขึ้นที่นี่ฟันฟาดฟันกันที่นี่แหลกลงที่นี่พังลงที่นี่หมดแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสจะเอาอะไรมาเป็นวัตตะวัตตะจิตที่เคยเป็นมาก่อนเห็นชัดแล้ววัตถุจิตเป็นที่หมุนไปเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้เองที่ตัวมันจัดฉากเป็นอย่างนี้พังตัวตัดฉากนี้ลงไปแล้วเสร็จเลยไม่มีอะไรเหลือเอาอยู่ไหนอยู่เธอที่แสนสบายไม่มีอะไรกวนเลยตาก็ดูอย่างเต็มหูเต็มตาไม่มีกิเลสมากวนไม่มีกิเลสตัวมาคอยจิตคอยสวยเอาไปกินหูก็ฟังให้เต็มหูทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์ฟังได้เต็มหัวใจโดยไม่ต้องระมัดระวังว่ากิเลสจะมาแทรกมาแซงมาหยุดเสือแต่กินให้เป็นประโยชน์ของมันนั่นถึงว่ากิเลสมันตายมันตายอย่างนั้นแน่มันต้องเห็นด้วยการชัดเจนไม่ต้องสงสัยมันเป็นขึ้นในหัวใจใดต้องทราบแบบที่พูดนี่แหละไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่สงสัย
1: แม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานเท่าไหร่ก็ตามอย่างทุกวันนี้ความจริงนี่ไม่ได้เป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลาท่านที่เรียกว่าอกาลิโกอกาลิโกเป็นความจริงล้วนๆไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเมื่อปรากฏขึ้นในที่ใดในหัวใจของบุคคลผู้ใดสถานที่ที่โกบอกประกาศตั้งขึ้นในนั้นเลยอ๋ออย่างนี้เหรอนั่นนี่แหละการปฏิบัติทำเราให้ยิงให้จังนักปฏิบัติเราเนี่ยเราหล่อแล้วแหละมันมองดูหมู่เพื่อนมันดังที่ผมเคยพูดมันแปลกๆแปลกๆถ้าไม่สะดุดตาเห็นก็สะดุดหูได้ยินสะดุดมันทำไมมันสะดุดถ้ามันควรชมจะได้ชมนี่นะอันนี้มันไม่ควรชมเพราะแบบไรเพราะเราเป็นผู้ที่จะคอยดูแลหมู่เพื่อนบกพร่องที่ตรงไหนไหนไม่ได้หมายที่จะเพ่งโทษเพ่งกรหมู่เพื่อนอะไรนะคอยดูคอยฟังอะไรอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารจริงไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยในหัวใจตรงนี้สอนด้วยความเมตตาสงสารจะดุจะนามากาวประเภทใดมือแต่ทำล้วนๆที่มาสอนหมู่สอนเพื่อนทุ่มกันลงด้วยธรรมไม่ได้เอากิเลสมาทุ่มเลยนี่เราพูดจริงๆเต็มหัวใจเราเวลากิเลสมันเต็มหัวใจก็เราก็ทราบฮะเป็นอย่างนั้นก็รู้หากว่ากิเลสมันหมดจากหัวใจแล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะนั่นเวลาเป็นไปกับเรื่องกิเลสมันยังรู้เวลาจิตสมมติว่านะคือมันพ้นจากกิเลสแล้วทำมันเป็นไปด้วยอะไรทีนี้ถ้าสมมติเราเป็นไปด้วยธรรมล้วนทำไมจะไม่รู้ล่ะหัวใจตรงนี้มันพร้อมที่จะรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้สินี่มันจะหมดแล้วนะผู้ที่จะทรงมากทรงผลเหมือนนี้ในโลกมันเหยียบเอาแลกไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วคนดีจะไม่เหลือเลยทำไงก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นเองที่มันจะเผาหัวใจของสัตว์โลกของเราของท่านของใครก็ตามมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องดับกำหรือเป็นเครื่องกำจัดสิ่งนี้ได้ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่ดับได้เลยเราต้องผลิตขึ้นมาที่ความดีขึ้นมาภายในจิตใจความจมในวัฏสงสารนี่จมด้วยความทุกข์ความทรมานเท่านั้นน่ะเราอย่าจมว่าเข้าใจว่าจมด้วยความสุขความสบายเลยมันมีแต่ความทุกข์ความทรมานตื่นเต้นลายดูให้มันชัดเจนสิมันเห็นในหัวใจแล้วมันก็ดิบถังกันเองพูดถึงมันจะไม่เล่งนะครับเป็นน้ำมันเองรู้สึกมีเหนื่อยอะไรพอจะเป็นจัดเป็นคนมันเห็นได้ชัดที่มันละเอียดมันมองไม่เห็นจริงมันมากต่อมากนะนี่วิญญาณดวงไหนก็ตามมันก็มีอันนี้เป็นเจ้าอำนาจอย่างนั้นทั้งนั้นนะเพราะมันถึงไม่พ้นจากการท่องเที่ยววกเวียนอันนี้พาให้เปลี่ยนไปอันนี้วัฏจิตนะคือพาจิตให้หมุนวัฏจิตวัฏจักรนะเหมือนกงจักรมันหมุนไปพอเชื้อของอันนี้ที่พาให้หมุนนี่มันหมดไปจากใจแล้วปัญหาทั้งมวลก็ลดหวบลง 100% เลยนั่นเพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าปัญหาเป็นเจ้าเรื่องพออันนี้หมดไปปัญหาทั้งมวลก็หมดสิ้นสุดลงในขณะเดียวกันเลยเรื่องปัญหาเรื่องอันเดียวกันทั้งหมดมันจะตื่นอะไรดูสิสิ่งเหล่านี้ว่าเราว่ามีเรานะไปพูดเองนะจิตดวงนี้เราไปพาดพิงปั๊บว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นสีขาวสีแดงสีดำอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กอันนั้นยาวอันนี้สั้นอันนั้นสีดำสีขาวเลยว่ามีแต่เจ้าขนองเนี่ยมันไปที่วาดไปหมดแล้วมันก็อยู่กับสิ่งนี้เพลินกับสิ่งนี้กับดินฟ้าอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวมันไปวาดเองมันแหละแล้วมันก็อยู่กับสิ่งนี้คืออยู่กับภาพเจ้าของที่วาดสิ่งนี้นะธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เขาไปวาดเอาเองก็ตื่นอารมณ์เจ้าของนี่แหละสำคัญตื่นอารมณ์เจ้าของถ้าตามใดที่มันยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพลินอยู่กับสิ่งนี้เจ้าของเราไปวาดภาพเอาธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้นี่ว่ามีหรือไม่มีว่าเขาเป็นอะไรนะเขาไม่รู้ให้เราเป็นผู้วาดภาพเองเป็นผู้คิดผู้แต่งผู้สำคัญมั่นหมายแล้วก็ไปหลงความสำคัญหมายของตัวเองนั่นแหละแล้วยึดเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องเหมือนกับตุ๊กตานั่นเล่นตุ๊กเด็กเล่นตุ๊กตานั่นแหละจะเป็นอะไรไปเราตื่นอารมณ์ก็เหมือนกันนั่นโทษความมันเล่าคนนั้นมันไม่ตื่นเมื่อมันไม่ตื่นนั่นมันก็เหมือนโรคไม่มีใครถ้าว่ามีก็ทราบเสียว่าอันนี้มันแยบออกไปว่ามีถ้าอันนี้ไม่แยบอะไรจะมีมันอะไรจะมาเกี่ยวข้องแน่นั่นเรื่องมันเห็นชัดๆกันอย่างนั้นอันนั้นมีอันนี้มีก็คืออันนี้แยบออกไปแยบออกไปแยบออกไป อันนี้ไม่มีไม่ยับมันก็ไม่เหมือนไม่มีทั้งที่สิ่งนั้นก็มีตามหลักธรรมชาติของเขาเนี่ยอย่างเรานอนหลับสนิทแต่ก็ดูที่ร่างกายเรามีหรือไม่มีนั่นเรียกว่าสิ่งฐานบ้านเรือนอะไรต่ออะไรที่นอกประจักษ์กายนี่เลยเราพูดเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยมีหรือไม่มีมันไม่รับทราบสิ่งเหล่านี้ว่ามีไม่มีตอนนั้นจิตมันเข้าภวังค์ความหลับสนิทไม่แสดงอาการอะไรเลยในขณะที่หลับสนิทนะจึงไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชชาจริงก็ไม่ได้ทำงานคำว่าฝันนั่นไม่ได้หลับสนิทนะคำว่าฝันนั่นหลับสนิทต้องไม่ฝันนั่นแหละคือว่าหลับสนิทแล้วอะไรมีตอนนั้นอะไรถ้าหลับแล้วมันอยู่ตั้งกับตั้งกันมันก็ดับได้ใครหรอความไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวนี่คิดดูเราหลับในคืนหนึ่งเราทราบไหมว่ามันหลับนานเท่าไหร่เราไม่ทราบตื่นขึ้นมาจึงมาคาดมาเดาต่างหากในขณะที่หลับไม่ทราบนั่นแล้วมันดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเวลานั้นจะเป็นความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเรื่องเล่าอะไรๆก็ตามที่มันเต็มหัวใจนั่นขนาดที่มันหลับสนิทจริงๆแล้วมันตรงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยต่อยหมดผมก็เคยพูดมั้งรู้ในหนังสือเคยพูดว่าคนสามัญคนธรรมดาเรานี่ถ้าทนข้อเปรียบเทียบนะพอที่จะเทียบได้บ้างเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะก็เราได้ชมนิพพานตอนที่หลับสนิทนั่นแหละคนที่เดือดอันนี้พานของคนมีกิเลสก็คือตอนหลับสนิทนะครับพอเทียบพอเป็นเครื่องเทียบได้เดี๋ยวนี้พานของคนมีกิเลสเนี่ยคือตอนหลับสนิทไม่มีอะไรต่างกันคืออวิชชาก็ไม่ได้เสกสรรปัญญากันเวลานั้นไม่มีอะไรจะมาเสกกันเลยเงียบเลยคือพอตื่นขึ้นมาก็มันก็ทำงานอะตื่นสิเขาอยากให้ได้ดึกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เงียบท่านก็เงียบของท่านแต่ไม่ใช่เงียบศูนย์นะที่เหนือสมมุติโดยประการทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ยิ่งแยบๆเหมือนอะไรหิ่งห้อยห้อยนั่นนั่นก็เป็นเรื่องของธาตุของขันเป็นอีกอันหนึ่งพอธาตุขันปล่อยแล้วเรื่องทั้งปวงนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันมันก็ไปพร้อมๆกันหมดไม่มีเหลือปรินิพพานแล้วนั่นแหละอันนี้ไม่มีอะไรพลาดถึงก็พูดไม่ได้อย่างพระอนุทะตามเสด็จพระพุทธเจ้าในขณะที่จะปรินิพพานจนกระทั่งปรินิพพานแล้วนั่นแหละเราก็ดูเอาเหมือนในประวัติมีในนั้นตำหนักตำรามีนี่พระอนุทะเต็มในทางเจโตปัญญาหรือปรายุตวิชารู้วาระจิตรู้จิตของคนอื่นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานยังเสด็จเข้าสู่ปฐมฌานด้วยระดับปฐมฌานไม่เกี่ยวฌานตติยฌานจตุตถฌานฌานสี่นี้เป็นรูปฌานแล้วก็ก้าวเข้าไปถึงอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินตัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นอรูปฌานสี่นี่จิตก้าวเข้าไปก้าวไปผ่านไปตรงไหนพระอนุชารู้หมดรู้หมดรู้หมดรู้จนกระทั่งเข้าสัญญาเวทายตนิโรธดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดสงบพระองค์อยู่นั้นแล้วก็พระทั้งหลายก็สงสัยก็มีพระอุบาลีเป็นต้นก็สงสัยถามพระนุชาว่านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือตั้งพระก็ตอบทันทีบอกว่ายังนะจังเลยในนั้นนี่เข้าประทับอยู่ที่สัญญาเวทายุตันนิโรธนั่นเพราะผู้ดูอยู่ในเช่นนี่นั่นน่ะถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นรู้สิศูนย์ไหมถ้าศูนย์พระนุชาเห็นได้ยังไงนั่นเอายันกันตรงนี้สิพระนุท่าก็เป็นพระอรหันต์แต่เติมทางปรัชญาวิชาตามเสด็จตามพระจิตของพระเจ้าตามเสด็จในเวลาเข้าฌานเรื่อยๆพอเคลื่อนไหวออกมาก็บอกเคลื่อนออกมาจากสัญญาเลยใครไปเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระจิตธรรมบริสุทธิ์ธรรมดานักนี่กล้าเขาอีกพอกล้าเขาฌานคราวนี้ก็ถึงแคบและถึงฌานซึ่งเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ไม่กล้าไปนู้นอีกพอผ่านจากอรูปผ่านจากรูปฌาน4แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอรูปฌาน4เพราะทั้ง2อย่างนี้เป็นสมมุติด้วยกันถ้าจิตที่เป็นวิมุตติก็ผ่านออกตรงกลางเมื่อผ่านออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรพาดพิงแล้วก็พูดไม่ได้ว่าไปนู่นไปอยู่ที่นู่นที่นี่ไปพาดไปอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ไม่ได้เพราะไม่มีที่พาดพิงอันนี้มีสมมุติพาดพิงกันอยู่นี่รูปฌานเป็นสมมุติสัญญาเวทไทยไตรโลกก็เป็นสมมุติถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับ สมมุติใดก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นพอออกสมมุตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วนั่นพูดไม่ได้หยุดตรงนั้นแหละหยุดที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเวลามันมีอะไรพลาดทิ้งแล้วก็พูดไม่ได้แล้วศูนย์ไหนล่ะฟังสิอยู่ในนี้สิ่งที่พลาดทิ้งอย่างนี้ก็พูดได้ว่าหยุดก็สิ่งพระพุทธเจ้าเวลานี้เสด็จไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นไปไหนก็รู้หมดเพราะมีสมมติเป็นเครื่องพาดพิงกันขอให้พูดพอออกจากนั้นแล้วไม่มีสมมติก็ที่นี่ปริพันธ์แล้วเท่านั้นนะนะชัดนะคือเรื่องนิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดได้เต็มปากเลยพระอรหันต์เป็นผู้สัพพะเสกนิพพานจิตเป็นนิพพานทั้งที่ยังมีธาตุมีขันธ์อยู่พูดได้เต็มปากเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องสดๆร้อนๆในหัวใจของผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยการอาจการเอื้อมการตะเกียบตะกายของผู้ปฏิบัตินะทำเป็นสวดคาธรรมจัดไปเพื่อพวกเราพวกปฏิบัตินี่แหละไม่จัดเพื่อใครสวดคาธรรมจัดไปชอบแล้วผู้ปฏิบัติดำเนินให้ชอบเถอะจะไม่สงสัยในเรื่องผลที่จะพึงได้ครับพระพุทธเจ้าแท้ๆผู้จัดไว้ผู้สอนไว้อะไรอีกบ้างอีกนั่นเองพระอนุทานนี่ก็เป็นเชื้อกษัตริย์พระอนุทะพระอนุนนี่เป็นเชื้อกษัตริย์ในวงพระศาสดานั่นแหละเลยออกบวชทั้งหมดเลยเป็นพระหลานล้วนๆในหนังสือว่าสกุลพระสารีบุตรมันดุงอะไรนางสาลีหรืออะไรว่ามีลูกเจ็ดคนแล้วเป็นลูกชายทั้งนั้นอย่างนั้นเลยถ้าผมจำไม่ผิดเข้าใจว่านั่นเป็นพระหลานหมดเลยสำหรับออกบวชรู้ว่าเป็นพระฐานหมดที่ไหนก็ลืมๆหน่อยตรงนี้พระเรวตะก็ใช่องค์ไหนบางหน้าที่เป็นน้องของพระสารีพระเรวตะก็ใช่พระเรวตะนั้นชอบอยู่ในป่าในเขาแล้วอภินิหารตึงนะพระเรวตะนี่มีอภินิหารตึงวันนี้ไม่มีงานอะไรเพราะสงวนหมู่เพื่อนเพื่อได้ภาวนาแล้วผมไม่ชอบมาแต่ไหนด้วยถ้าเกี่ยวเรื่องภาวนาแล้วไม่ใช่ขี้เกียจเรื่องงานทั้งหลายแต่เรื่องภาวนาเป็นของสำคัญมากนะและเพื่อฉะนั้นเลยจึงเป็นเรื่องขี้เกียจเรื่องยุ่งกับการสร้างนั่งสร้างไม่เอาเอาแต่อันนี้เวลาเราปฏิบัติก็เราก็ไม่ได้สร้างอะไรนะออกปฏิบัติเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนพอหยุดจากเรียนแล้วไปตามคำสัจจะที่ฐานเราที่ตั้งเอาไว้แล้วออกเลยออกก็ออกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการสร้างอะไรทั้งนั้นเลยเรื่อยอยู่ในป่ากับป่าจริงๆอยู่ในเขากับเขาจริงๆสู้จริงๆเพราะว่ามันถึงไปคิดถึงเรื่องอะไรอาหารการกินที่เป็นของป่าของเขาที่เราเคยกินในป่าในเขามันทำให้ระลึกถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงอะไรลืมพระเนตรบูชาต้นโพมันวิ่งถึงกันนั่นเรื่องนั้นก็ท่านเห็นคุณค่าเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพอะไรเมื่อเจ็ดอะไรทั้งเจ็ดอาทิตย์นะห่างแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันนั้นผมก็ลืมเดินแล้วนะประวัติในพุทธวัตรก็มีที่ยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนานั่นเนี่ยก็คือพระองค์ทรงเห็นคุณค่าต้นโพแล้วพูดภาษาของเราก็เรียกว่าเห็นบุญเห็นคุณเป็นกตัญญูขึ้นมาแสดงกตัญญูขึ้นมาประทุต้นโพคือผู้ที่กล้าตรัสรู้ทีนี้อาหารชนิดใดที่เราเคยควบเคยฉันมาตั้งแต่เวลาต่อสู้กับกิเลสแบบสมบุกสมบันแบบรอดเป็นรอดตายมานั้นมีอาหารประเภทใดบ้างนี่พอมาเจอเขาทีไรมันไม่ได้ชินนะมันนักเป็นสะดุดกึกล่ะพวกหน่อไม้พวกผักอะไรผักกระโดนกระเด็นผักเครื่องของป่านั่นแหละมันสะดุดนะมันเหมือนกับว่าเป็นคู่ไม่คู่จะหายคู่เพิ่งเป็นตุ้งตายกันมาแต่ก่อนมันเป็นมันไม่ได้กินมันอย่างทุกวันนี้เราไม่กินแล้วผักอะไรเขาเรียกโหระพาระเพออะไรหอมๆนะนั่นก็มีอยู่บนเขานะมีอยู่ตามน้ำซับน้ำคำพวกนี้มีแต่มันเป็นเถาวันมันไม่ใช่เป็นต้นนะมันเป็นเถาเกิดอยู่ตามน้ำซับตามน้ำซับน้ำคำเขาเรียกน้ำคำให้โยมแล้วเขาไปเด็ดมากินบรรณยอดสองยอดเรื่อย
0: ถ้าวันไหนมันมีพริกมีอะไรก็ให้เขาประเด็ดมากินถ้าเราอยู่นั้นมันอยู่ใกล้ๆก็มีบางแห่งอยู่ใกล้ๆกับที่เราฉันเลยก็มีมันมีน้ำพระกรรมฐานอยู่ที่ไหนต้องมีน้ำไม่มีได้เลยแล้วก็ผักมันมีหลายชนิดอย่างทำดีเนี่ยเป็นนักกินผักคนจังหวัดเลยเรายังสู้ทำดีไม่ได้นะเรื่องนักกินผักโอ้ยกินได้หมดบ้าตัวนี้กินได้หมดกินอย่างแตกฉานแล้วไปกินอยู่ในป่าแล้วผักชนิดต่างๆมีเยอะนะในป่าองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้ผักนะนั่นแหละที่ได้กินมากๆก็เพราะองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งหนึ่งรู้อย่างหนึ่งพระเอามากินนะผมเคยพบกับเพื่อนกับฝูงหลายจังหวัดต่อหลายจังหวัดนะองค์นั้นชำนาญกินผักอันนั้นองค์นี้ชำนาญผักอันนั้นอันนั้นองค์นั้นชำนาญผักนั้นเพื่อนี่หลายองค์แต่ละองค์มันคบกันหลายครั้งนะหนมันก็จำได้ใช่ไหมมันก็กว้างขวางไปเองหนึ่งเวลาทุกวันนี้ผักเหล่านั้นอ่ะมันมาผ่านมันจะสะดุดหัวใจนะเป็นไม่กินนะกินผักกระโดนอย่างนี้เหมือนกันยังเพิ่งกินผักอะไรหอมๆที่ว่าโหระพาระเพยมันอยู่ตามน้ำซ้ำน้ำขำแล้วก็หน่อไม้อยู่ในป่ากินแต่หน่อไม้นะถ้าเป็นหน้านี่นะหน้าหน่อไม้สำคัญที่ผักเนี่ยมันวินทบาทก็เราไปหาอย่างนั้นนะไม่ใช่มันไม่มีนะเราไปถูกที่ตั้งแค่กันดานไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไปหาเองบ้านไหนคนนับถือมากรู้มากอาหารการบริโภคมากเขากวนมันไม่ได้ภาวนาก็เราหาภาวนาอย่างเดียวเพราะงั้นที่ไหนที่เห็นว่าเป็นความสะดวกในการภาวนาเราจึงชอบที่นั่นแต่ที่คนไม่ยุ่งนั่นเองเมื่อคนไม่ยุ่งอาหารมันก็ไม่ค่อยมีละแล้วนอกจากนั้นยังไปหาบ้านเล็กๆน้อยๆ3-4หลังคาเรือนบ้าง9หลัง10หลังคาเรือนบ้างเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ฉันกี่วันนี่ก็ไม่ได้พบคนหรอกพบแต่เราคนเดียวนี่เขาก็ไม่มาหากันอะไรเขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วยเราก็ไปหาที่เช่นนั้นด้วยเนี่ยไม่ดีสบายนั่นแหละที่เด็ดฟัดกับที่เด็ดทั้งวันทั้งคืนเห็นดำเห็นแดงกันข้าวไม่กินภาวนายิ่งดีหลายวันกินทีนึงหลายวันนั้นกินทางขั้นด้านปัญญานี่ก็เหมือนกันปัญญาก็คล่องตัวถ้าเราอดอาหารนะมันช่วยกันจริงๆนี่หมายถึงสำหรับผมเองนิสัยมันแต่ว่านิสัยอยากอะไรก่อนแล้วแต่เรื่องอาหารมีสำคัญมากกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีท้องเสียเพราะเราชอบอดเนื่องจากว่าอดอาหารแล้วภาวนามันช่วยได้ดีนะไม่ได้บังคับบัญชาอะไรกันมากนะถ้าฉันอื่นแล้วโอ้โหขี้เกียจก็มากนอนก็เต็มราคะตัณหาก็มากเกิดได้ระวังอันนี้แหละมากนะคือธาตุขันธ์เวลามันคึกขนองมันเป็นทั้งมันนะเราไม่ไปคิดขนองกับมันไม่ไปสนใจยินดีกับมันก็ได้ดีกับมันก็ตามนะแต่เรื่องธาตุขันธ์เป็นเครื่องเสริมมันแสดงออกมาเราก็รู้อาหารดีๆตามสมมุตินิยมนี่แล้วพวกผัดๆมันๆนี่โอ้ยเก่งมากนะในระหว่างผมไม่ได้กินแบบถึงจะไปในเมืองในนาที่ไหนจำเป็นก็คิดนิดๆระหว่างขนาดนั้นนะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายในธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าที่สบายในการภาวนาต่างหากไม่ได้สบายเพื่อราคะต่างหากเกี่ยวกับธาตุขันธ์นี่นะอาหารสัปปายะคืออาหารเป็นที่สบายในการภาวนาถึงแม้ธาตุขันธ์ก็ไม่กำเริบการภาวนาก็สะดวกสบายนั่นอุตอระอาหารสัปปายะทั้งนั้นอย่างนั้นต่างหากนั้นจึงต้องระมัดระวังโอ้ยกินแบบนักโทษแท้ละคุณง่ายเรายังไม่ลืมท่านเจ้าคุณพรหมมุนีวัดตระนาท่านพูดท่านพูดแปลกนะคือก็ท่านพูดเป็นธรรมะน่าฟังอยู่นะเพราะท่านสนใจภาวนาตลอดท่านว่าโอ้ผมอยู่ในกรุงเทพนี่ก็ไม่ได้ฉันอาหารกรุงเทพ 100% นะท่านอาจารย์ว่างั้นนะทำไมถึงไม่ได้ฉัน 100% ล่ะวะโอ้ถ้าฉันพวกอาหารประเภทโลกๆนั้นมันไม่ได้นะวะแต่วันนี้ก็ราคามันก็แสดงกันนะท่านว่างั้นนะคือมันเสริมต้องระมัดระวังฉันของแห้งๆเหิ่งๆไปงั้นน่ะท่านว่าอยู่ในกรุงเทพก็จริงท่านว่างั้นนะยิบเล็กๆน้อยๆไปไม่ได้ฉันอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละแต่ถ้าฉันมันชอบท่านก็ว่างั้นแหละท่านก็พูดถูกนี่แต่ทำไม่ชอบมันสิฉันลงไปแล้วมันก็เป็นโทษกับเราเนี่ยการภาวนาไม่สะดวกท่านว่าเนี่ยคือท่านภาวนาอยู่ทุกเป็นประจำทุกวันถ้าฉันแห้งๆฉันอะไรเล็กน้อยไปนั้นแล้วภาวนาก็สะดวกจิตใจมันก็ไม่ดิ้นไม่บีบเพราะมีอะไรเสริมมันถ้าฉันไม่เสริมมันท่านว่านั่นผมก็ท่านพูดหน้าฟัง
1: เพราะเป็นคำพูดที่เราเคยปฏิบัติอยู่แล้วมาดั้งเดิมตั้งแต่เราปฏิบัติออกปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนั้นนี่เวลาท่านพูดตรงกับความจริงทำไมจะไม่ยอมรับกันเออเข้าทีท่านพูดนี่เพราะเรามันเป็นอย่างนั้นอดอยากขาดแคลนจริงๆในหัวใจของเราเนี่ยบังคับให้มันอดอยากจนกระทั่งบ้านสามันเท่าไหร่เพราะนั้นแล้ว16 17ล่วงไปแล้วถึงได้ปล่อยก็เป็นจังหวะหรือเป็นเวลาที่มันจะไม่เล่นกับอะไรแล้วแหละธาตุขันไม่ก็จะดูดดื่มกับอาหารอะไรนักแล้วอายุ36 37ไปแล้วนะนั่นก็ฉันแบบไม่มันถึงค่อยสะดวกไม่ค่อยมีอะไรเรียกว่าไม่มีอะไรฉันสบายแล้วจากนั้นมาก็เสริมมันทันทีเสริมธาตุขันมันไม่อยากจะคบจะฉันอะไรต้องในเสริมส่งเสริมเช่นนมอย่างนี้แต่ก่อนผมไม่แตะเลยนะนมแต่เรียนหนังสืออยู่มันก็เป็นรู้ชัดๆจริงไม่เอาเรียนหนังสืออยู่ผมก็ไม่เอานะมันฉันได้มาเวลาเขามาถวายมีเขาเรียนหนังสือเขามาถวายมีก็เอาถวายครูบาอาจารย์เราไม่เอาอย่างทุกวันนี้ฉันลงไปมันก็เหมือนอะไรมันไม่ได้เสริมฉันอะไรลงไปที่ว่ามันเคยเสริมแต่ก่อนมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้อาหารการบริโภคเพราะธาตุขันมันอ่อนตัวพอแล้วมีแต่มันจะซุดลงไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนไม่ระวังทุกอย่างแหละไม่ระวังไม่ได้นักภาวนาจะเห็นแก่ลูกแก่ปากไม่ได้นะมันต้องได้อะมองดูธรรมอยู่ตลอดเวลายาขนาดไหนก็ไม่เอาถ้าเห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วต้องได้บังคับมันอยู่ตลอดขนาดนี้เป็นเหมือนนักโทษนะว่าการฝึกจบทรมานเจ้าของมันเหมือนนักโทษดีๆนี่เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเราเคยทำมาแล้วมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยสิไปอยู่ในป่าในเขาเลยมันอยู่เงียบแหมมันสงัดจริงๆนะปรากฏว่าใจตรงนี้นะมันเหมือนมันครอบโลกธาตุความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตทั้งปรากฏว่าเหมือนอะไรไม่มีในโลกนี้เลยมันสงัดของจิตความสงัดของจิตนะมันเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้เลยมันกังวานอยู่แต่ความรู้เจ้าของนี่ปรากฏว่าทั้งที่แล้วมีอะไรก็มันกังวานอยู่ด้วยความรู้คือความรู้เนี่ยมันเด่นขนาดนั้นมันกังวานอยู่ด้วยความรู้สว่างกระจ่างแจ้งมันเป็นแบบอัตจันทร์พูดไม่ถูกอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหมือนมันครอบโลกธาตุไปหมดด้วยความรู้ที่สว่างสวยที่พูดไม่ถูกเรื่องเงียบเงียบขนาดนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรในเขาจะไม่มีอะไรมันต้องได้เห็นทัดในหัวใจของเราเวลาเริ่มภาวนาทีแรกก็หัวใจทำงานตุบตับตุบตับตุบตับก็ฟังกันอยู่แล้วพอมันเพลินในเรื่องการภาวนาแล้วไม่หายเงียบไปเลยไอ้ตุบตับตามหายเงียบสุดผลสุดท้ายร่างกายก็หายไปตามกันเลยนั่นถึงบาละมันหายงั้นนะจิตมันรู้ไม่ทราบว่ารู้อยู่ทั้งสูงทั้งต่ำรู้ยังไงตอนไหนมันปฏิเสธไม่ได้นะคำว่ารู้น่ะหากไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่ารู้อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่อะไรอยู่กับร่างกายหรือไม่ร่างกายฝึกถึงเวลาฝึกทรมานเจ้าของอาหารต้องมีแต่อาหารดังว่ามันข้าวเปล่านี่ไม่ต้องพูดนะมันจนชินเรื่องฉันข้าวเปล่านี่มันชินว่าอยู่ในป่านี่ก็บางทีถ้าสมมติว่าเขาตำน้ำพริกให้เขาก็ใส่ปลาเสียปลาเป็นปลาดิบเนี่ยมันก็ฉันไม่ได้เสียจะว่าไงเพราะไม่มีใครตามมานี่เขาจะตามมาไรเราก็ไม่ให้เขาตามเราไม่ต้องการยุ่งบางทีก็ตำน้ำพริกให้สักห่อหนึ่งมาน้ำพริกนั้นทำมีแต่พริกล้วนๆเราก็ฉันได้นี่มันมีปลาอยู่นั่นปลาดิบเนี่ยเขาไม่ใช่ทำปลาสิมันก็กินไม่ได้เสียบางทีผมยังกบกันโอ้ไม่ลืมนะพุทธเจ้าเห็นเจตนาของแกเขามาไปบินทบาทมาอยู่ภูเขาทางโน้นทางข้ามไปอะไรทางกระสินน่ะภูเขาเขาเรียกถ้ำพระอะไรนะเป็นตรงนั้นพวกหมูพวกเก้งมีอยู่เยอะนะแถวนั้นในถ้ำที่ผมอยู่เสือก็เคยมาเขาบอกว่าเสือมันเคยมาอยู่ตรงนี้เขาบอกแล้วก็เวลาตอนบินทบาทก็บ้านเป็นบ้านน้อย4-5หลังคาเรือนบินทบาทมาแต่โน้นก็รู้จักประมาณทัก3กิโลกว่าคงไม่ถึง4กิโลละเรากะดูก็กะเอาเฉยๆมาบ้านบินทบาทแล้วผู้เฒ่าคนนั้นก็อายุคงจะประมาณสัก40กว่านี่แหละแกก็คิดยังไงของแกนะผมก็เลยเหมือนกับประทับใจนะ ถ้าบินทบาทบ้านจะดีสุดทั้งออกมานี้แล้วบินทบาทในไหน

แล้วเชื่อเอาพริกมาต่ำแล้วก็เอาประเดี๋ยวมาต่ำเรื่องกันนั่นเชื่อเอาแล้วบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มฟาดได้เลยโอ้ยประเดี๋ยวกันแล้วเราของเงินเขาตักติดมันเขาตักเอากระลาไปอยู่บ้านเขามาสั่งไม้นี่นะเขาเนี่ยท่านจะเป็นบ้านเพื่อนเนี่ยเขาก็เห็นกระตับขึ้นเราย้ายเห็นดูเขาทำเอากระลามาต่ำเร็วนี่เอาเรื่อยๆนะเลยฟาดบ่มบ่มบ่มบ่มซอยกันบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มฉันเลยห้าวว่างปั๊บแล้วมาใส่บาตรเขาก็แล้วสนาเนื้อใจผมเป็นยืนเป็นมารยาทไปขนาดที่วางไหนเอาหัวใจพ้นเลยมันบ่ลืมนะบ่ลืมที่มาเปิดดูบ้านเขาอีกนะถ้าเขาเคยบุญหลายนี่ถึงเราบริษัทไหนก็สร้างเพราะเจตนาอันนี้สำคัญอยู่มากนะเราก็ถึงใจแล้วนี่นะเราฉันไม่สำคัญอย่างกับความถึงใจที่จะมีเจตนาอยากให้พระเจ้าประสงค์ได้สั่งนี่นะพระเจ้าประสงค์ได้ฉันแต่แกก็ไม่รู้เรื่องว่าไงเขาไปถึงถังเขื่อนแล้วเอาออกเขาเปิดเมื่อแล้วก็เขาเห็นนี่แล้วเว้ยเปิดเรื่องตลาดครับผิดต่ำไว้ดีเรียกต่ำผิดทีนี้เขาจะทำทุกเองก็ได้เขาไม่ได้นี่เนี่ยอันโตถ้าอันโตประกาศสามารถประกาศว่างไงสามารถประกาศทุกเองถ้ามังเองการประกาศก็ทุกอันโตถ้าอันโตประกาศสามารถประกาศให้ทุกเองอันโตวุฒาเกวะภายในอันโตประกาศให้สุขภายในสามารถประกาศถ้าไม่สุขเองนะภายในสามข้อนี้มีอยู่บังคับยินดีตอนถึงท่านจะให้เก็บมีกับปยาผู้ดีให้เก็บสิ่งของกับปยาผู้ดีที่ควรพระบุคคลเอาสิ่งของมาเก็บของกินมาเก็บไว้ในห้องอันโตประกาศเก็บอันไรภายในอันโตวุฒาอันโตประกาศสามารถประกาศอันสุขที่ภายในหงส์ต่อมภายในในสมาประกาศเฮ็ดเองทั้งสามอย่างนี่ห่างอันว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ได้เฮาไปเฮ็ดทุกเองก็ผิดแล้วเด้อเฮาบ่สนใจแล้วนี่ก็ครบขันบ่ลืมนะน้ำบ่น้ำต้องไปเอาหญ้านี่น้ำพูนดึกๆในน้ำปูนก็มันน้ำปูนบ่อกลางไปขุดให้โยมพระขุดนั่นให้เป็นร่องพอร่องตักได้ในกลางห้วยมันมีลงไปมันเป็นน้ำน้ำไหลออกมากลางห้วยธรรมดาของห้วยบ่มีน้ำหรอกขุดได้มันเป็นร่างแห้งเป็นแห้งมันบ่น้ำบ่ไหลน้ำหนาแล้วคือมันน้ำอุ่นนะมันขุดผู้เขาพูดถึงเรื่องการคบกันฉันแล้วก็ฉันเขาป้อมฉันได้มากไงแต่ของสำคัญมันก็อินไปเลยไม่ใช่ไปฉันได้มากอะไรนั่นหรือเดินในกลมตัวปลิวเลยนั่งภาวนาเป็นหัวต่อไม่มีงอกมีง่วงมันก็บ่งเห็นได้ชัดๆว่าเพราะอาหารเองมันทำให้ง่วงให้ง่วงมีแต่ข้าวเปล่ามันก็ไม่ง่วงแล้วประการหนึ่งข้าวเปล่าก็ไม่ฉันได้มากถ้ามีกลับดีๆมันก็ฉันได้มากเลยฉันได้มากก็นอนมากขี้เกียจมากเลยที่ง่วงง่วงนั่งชาโปก็งันไปละก็เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่นั้นไม่เนี่ยฉันอาหารอย่างนั้นนี่แหละมันบังคับนะเราไม่ชอบแต่ธรรมท่านเป็นอย่างนั้นเราชอบธรรมเราก็ต้องดำเนินตามธรรมอาหารที่ไหนมันก็มีนี่นะเราเข้ามาทำไมอย่างนี้เนี่ยเรามาหาธรรมเมื่อหาธรรมก็ดำเนินตามธรรมเดินเนี่ยมันบังคับให้เป็นบางท่านถึงอดบ้างอิ่มบ้างอยู่ไปก็ให้ใจในสะดวกสบายบางทีมันก็พูดมันชุดมันสุ่มไปเยอะแบบบางทีมันเป็นเหมือนกันนะอยู่ในทั้งสิราคะตัณหามันก็มีนะเวลาไปอยู่ในแดนทรมานอย่างนั้นมันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาไม่มีอะไรเลยในหัวใจปรากฏว่ามันเหมือนเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาองค์หนึ่งในเขาในป่าจิตมันสว่างสวัยมันเห็นชัดๆดิมันเป็นเรื่องอัศจรรย์หนึ่งในหัวใจเจ้าของมองไปนี่มันสว่างจ้ามันแต่ก่อนมันมืดมันเป็นฐานไฟดำๆก็เราก็เห็นอยู่ฐานไฟแดงๆด้วยไฟมันก็เห็นหนึ่งอันนั้นมันไม่เป็นมันสว่างจ้าอยู่ในหัวอกมันความรุ่มอยู่มึงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงยันกับพวกปริยัติทั้งหลายปริยัติเรียนต้องขึ้นสมองระบบถ้าเป็นภาคความจำต้องขึ้นสมองสมองทำงานความจำจนสมองทื่อเราก็เคยเรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนให้จำให้จำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานเลยยึดเอาเฉยคือสมองไม่ทำงานให้นี่มันทื่อหมดนี่เวลามาภาคปฏิบัตินี้มันไม่ได้ขึ้นสมองนะมันอยู่ตรงกลางเห็นชัดขนาดนี้จะวางไงก็มันเห็นนี่นี่
ถ้าความจำมันอยู่สมอง

ถ้าความจริงมันเข้าอยู่ในหัวใจตรงกลางพอจิตสงบก็สงบตรงนี้สงบอยู่ตรงนี้แล้วนี่เวลาสว่างสวัยก็สว่างสวัยตรงนี้มันหนักมันเบาขนาดไหนในเรื่องของอารมณ์ของจิตที่มันเกี่ยวข้องกับจิตมันก็เป็นอยู่ตรงกลางนี้มันไม่ได้เป็นอยู่บนสมองนี่นะมันก็เห็นได้ชัดเลยตลอดไปเลยจนกระทั่งมันจะสว่างขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นมันเห็นได้ชัดทีเดียวที่ท่านกล่าวในบาลีเป็นพุทธพจน์นะท่านกล่าวไว้จิตแค่มันอยู่ตรงหัวใจอย่างนั้นนะแปลได้เท่านั้นแหละคือแปลได้แต่จำบาลีไม่ได้นะมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ในอะไรหัวใจเป็นที่อะไรของจิตหาได้ยังนี่หัวใจอยู่ตรงกลางเวลาจิตมันสงบเริ่มจะสงบเข้าไปสงบเข้าไปมันก็รู้อยู่ภายในมันไม่ได้มันรู้ข้างบนนะมันจะมีอยู่ข้างในตรงกลางนี้จนกระทั่งถึงความสว่างสวัยไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวมันก็อยู่ตรงนี้ขั้นของปัญญาที่มันเบิกอะไรๆต่ออะไรออกมันก็สว่างสวัยอยู่ภายในนี้ละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่ตรงกลางตลอดเลยไม่เคยปรากฏว่าอยู่บนสมองนอกจากเรียนเห็นไม่ชัดเรียนสมองทำงานจริงๆถ้าภาวนานี้ไม่มีขึ้นสมองเลยอยู่ตรงกลางแล้วก็นั่นก็เห็นก็อีกเป็นสักขีพยานอีกตอนที่ว่าจะตายน่ะตอนที่ถ่าย25หนอาเกียน2หนน่ะนั่นมันก็อยู่ตรงนี้โหมันอาเกียนนี่มันพุ่งนี่ประติดฝานี่นะความแรงของมันอาเกียนนี่เศษอาหารนี่พุ่งจากนู่นไปฝาแล้วมันก็อ่อนลงทันทีเลยนะอ่อนลงมันจะไปอ่ะเห็นได้ชัดเลยอ่อนลงอย่างรวดเร็วแล้วความรับผิดชอบของส่วนร่างกายต่างๆที่อยู่ในตัวของเรานี่นะข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนก็ลงไปลงไปตรงกลางนี่นะความรับผิดชอบของจิตที่ชาติออกไปตามร่างกายต่างๆหดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วทีเดียวข้างล่างก็ขึ้นมาเรานั่งอยู่เขียงเท้านี่นะเขียงอะไรนะเขียงส้วมแต่มันแปลกไม่ล้มนะก็มันรู้ตัวอยู่นี่มันไม่ได้เผลอเวลามันหดเข้ามามันหดเข้ามาตรงกลางนี่ข้างบนวิสาแล้วนี่ก็ลงมานี่ข้างล่างนั่นก็ขึ้นมานี่มาอยู่ตรงกลางจากนั้นมันก็ปล่อยเลยร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตาไม่ใช่ตาบอดนะมันเลยบอดมันคือฟังแต่ว่าท่อนไม้ท่อนฟืนแล้วตาจึงไม่มีความหมายตาก็เป็นฟืนไปหมดหูเป็นฟืนไปหมดนั่นคือไม่มีคำว่าบอดมันเลยบอดเพราะบอดเราบอดเช่นเราหลับตานี่เรายังเห็นดำๆหูหนวกเราอุดหูเรานี่เรายังได้ยินเสียงอื้อๆของมันเสียงอื้ออันนี้มันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยประสาทส่วนต่างๆหมดนะฟังดูแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่อนไม้ไปหมดเวทนาของกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสของมันนั่นนะมันก็ดับวูบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือร่างกายดับทุกเวทนาในร่างกายที่มันอ่อนลงมาตอนมันจะตายนั่นแหละมันที่ร่างกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสนั่นแหละมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือเวทนามันเต็มที่แล้วมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือมันจะไปเพราะอ่อนตัวลงมันก็เข้าไปจุดกลางแล้วก็ดับเลยเวทนาทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสดับวูบลงพร้อมกันกับกายหมดความหมายนะพอกายหมดความหมายเวทนาก็ทุกเวทนาก็หมดความหมายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นทั้งใจอันเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นความรู้นั้นเราก็พูดไม่ถูกนะคือตอนที่มันผ่องใสเราก็รู้มันผ่องใสแต่ก่อนรู้เป็นทุรยะยะแต่ตอนนั้นมันไม่มีคำว่าผ่องใสมีเศร้าหมองมันก็ไม่มีในตอนที่ว่ามันจะตายยังไงก็เลื่อนมาจนกระทั่งทุกวันนี้แหละจะว่าอะไรไปล่ะทีนี้พอมันมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นมันแต่มันแปลกอยู่นะสังขารยังใช้ได้อยู่นะความปรุงของจิตยังใช้ได้อยู่ทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดแล้วหมดความหมายแล้วแต่ทำไมทั้งขานี่ก็อยู่ในวงขันถ้ามันปรุงได้นะมันเห็นได้ชัดๆนี่จะว่าไงถ้าว่าขัดแย้งกันตรงไหนก็ยอมรับว่ามันขัดแย้งเพราะมันปรุงได้อยู่นี่ร่างกายทุกส่วนนั้นหมดความหมายไปแล้วแต่ความปรุงนี่หรือมันเกี่ยวกับจิตอย่างว่านะเพราะปรุงออกมามันก็เป็นออกมาจากจิตสัญญาก็ออกมาจากจิตก็ถูกมันปรุงมันว่ามันจะไปเดี๋ยวนี้เธอหรือ
ตานั่นตามันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนมันจะเติบยังเปอร์เซ็นต์เดียวเรียกว่า 99% 9เข้ามาถึง 99% พอ 100% ก็ดีดพับออกเลยประโยคหลังประโยคสุดท้ายก็ดีดเคลื่อนออกแต่นี้ยังไม่เคลื่อนแต่มันปรุงได้ทั้งที่มีแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ร่างกายก็หมดความหมายเวทนาก็หมดความหมายไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วมีอันหนึ่งตรงขึ้นมาว่านี้จะไปเดี๋ยวนี้เฉลียวเอาไปก็ไปวางกันนะแปลกเลยนะเอาไปก็ไปกำหนดปั๊บลงไปอีกเหมือนกับจะเสริมมันไปจะช่วยมันไปเลยเอาจะไปก็ไปเมื่อตั้งท่าไปตั้งหน้าไปง่ายๆนะแต่แล้วมันกลับไปสนับสนุนกันพอจอดทีก็ไปตั้งท่าจะไปอยู่กับทะลุผู้รู้เท่านั้นไม่ได้อยู่กับอะไรเท่านั้นแหละนะแล้วจิตทำไมแล้วความรับผิดชอบของจิตมันซ่านออกไปอีกนะแทนที่มันจะไปกลับไม่ไปซ่านออกไปท่านี้ก็ขึ้นมาทั้งนั่งลงไปข้างล่างลงไปทั่วสารพันออกทั่วสารพันร่างกายอย่างรวดเร็วเลยหึไม่ตายเหรอเนี่ยมันตายก็อยู่ที่วางเนี่ยมันก็คิดได้นี่นะมันแปลกเลยนะสังขารมันปุ๋งนะทีนี้พอความรู้นี่มันซ่านออกไปทั่วสารพันร่างกายแล้วตาก็เริ่มรู้ว่ามันฟ้าฟางนะหูก็เริ่มรู้เริ่มได้ยินเสียงแน่อย่างนั้นนะนี่มันออกไปพอความรับผิดชอบมันออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆประสาทส่วนต่างๆมันก็รับทราบของมันแต่ก่อนเงียบหมดเลยมีแต่รู้อันเดียวนั่นนะ 99% ถ้าสมมุติว่าจิตมันถ้าเป็นอาการอีกสมมุติหนึ่งคือสมมุติสุดท้ายก็ว่าแสดงอาการสุดท้ายที่เปอร์เซ็นต์ที่ร้อยก็เรียกว่าแยบความเคลื่อนของจิตที่ออกจากร่างนั้นไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าตายแล้วนี่ก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดีมีสติอยู่แล้วเราจะทราบเวลาตายเนี่ยคนเวลาจะตายจริงเวทนาจะดับหมดนะนะเวทนาจะไม่มีเหลือเลยทุกเวทนานะจะดับหมดถ้าจะตายจริงในขณะที่จะตายก่อนจะตายนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเวทนานี้ดับหมดแล้วจิตถึงจะเคลื่อนตัวออกจิตตรงนี้เคลื่อนออกละอันนี้มันไม่รู้อย่างนั้นที่คนเราบางทีทิ้งเนื้อทิ้งตัวแล้วไม่รู้ว่าทุกขเวทนาเป็นยังไงมันหมดสติสตังไปเลยนั่นก็มีเยอะทำนี่สติแล้วก็อย่างว่าเนี่ยต้องรู้เวลาจะตายจริงนี่ทุกเวทนาต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตถึงจะเคลื่อนออกนั่นหมายถึงการถ่ายที่ว่าถ่ายยึดแต่โรคหัวใจผมนี่ไม่ถึงนั่นนะ98เพียง98เท่านั้นไม่ถึง 99%คำว่า 98% เป็นไงเราจะพูดได้แค่ 98% กับ 100% คือต่ำลงมากกว่านั้นเราพูดไม่ถูกนะอันนี้มันมีจุดที่พูดได้เช่นอย่าง 98% นี่มันรวมตัวเข้าไปโรคหัวใจนี่นะเวลามันอ่อนตัวเต็มที่แล้วมันรวมตัวเข้าไปมันไปหน่วยละเอียดที่อยู่ที่ตรงหัวใจนอกนั้นมันปล่อยมาหมดนะปล่อยหมดนี่นะแต่ตรงนี้มันไม่ปล่อยนี่ที่อวัยวะส่วนละเอียดที่เป็นทุกขเวทนาส่วนละเอียดที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี้เป็นยุบตรงกลางคุณง่ายๆว่ามันไม่ปล่อยนี่ที่เรียกว่า98ถ้าหากว่ามันจะไปจริงมันต้องปล่อยนี่อีกทีนึงแล้วเป็น99อย่างที่ว่านั่นฉะนั้นก็ดีมีโรคหัวใจเป็นแค่98คือมันปล่อยเข้าไปหมดแล้วไปเหลืออยู่นี่อย่างละเอียดนะจุดที่มันอ่อนเพลียเต็มที่นะมันมาอยู่ตรงนี้มันมีอยู่นี่เวทนากายเวทนาส่วนละเอียดมันมีตรงนี้ส่วนเหล่านั้นมันปล่อยหมดแต่ก่อนมันเหนื่อยมาหมดเหล่านี้มันเหนื่อยที่นี้มันปล่อยความเหนื่อยแล้วมาหมดมันมาเหนื่อยตรงนี้จุดเดียวนี่หมดตัวของมันจึงเรียกว่า98เอาดังนั้นแล้วนับไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันเห็นไม่ชัดเฉพาะ99กับ98%นั้นมันจะเคลื่อนตัวถ้ากันตั้งใจภาวนานะอย่านอนใจนะนอนใจกับนอนจมมันอันเดียวกันนะเราได้เบาใจกับหมู่เพื่อนที่ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรอย่าให้ได้หนักใจกับหมู่เพื่อนซึ่งเป็นล้วนแล้วแต่เป็นผู้มาเพื่อมุ่งอัดมุ่งทำทั้งนั้นส่วนหยาบอย่าให้มากระเทือนกันนะส่วนหยาบที่เรียกหยาบอย่าให้มันออกมาเป็นพ่านในวงพระวงเนนวงปฏิบัติเรามันขายขี้หน้าแต่นะขายจริงความกระทบกระเทือนความทะเลาะเบาะแว้งความไม่ลงรอยกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบๆอย่าให้มันออกมาในวงธรรมะของเรา
เป็นอันขาดจะเป็นการขายเนื้อขายตัวอย่างมากอย่างเลวแหลกเลยดูไม่ได้จะเป็นเหมือนกับจารึกเข้าสู่หัวใจจนกระทั่งวันตายก็ลืมไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ผมก็พูดได้เป็นระยะระยะเพราะเกี่ยวกับแขกกับคนสุขภาพไม่ค่อยดีบุญลำพังจะของคนเดียวอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ได้ทั้งผม ผมไม่ยุ่งกับอะไรมันเป็นประจำนิสัยอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าอยู่คนเดียวอารมณ์อันเดียวนี่มันอยู่ได้สบายไม่ยุ่งกับอะไรออกทางเข้าทางยังกลมเดินยังกลมบ้างอะไรบ้างตามภาษาของเจ้าของนั่นแหละนั้นสบายไม่จำเป็นจริงของผมไม่อยากเกี่ยวกับแขกกับคนอะไรนะแต่มันหากจำเป็นจะว่าไงเขาก็มาโดยน้ำใจหนึ่งแล้วก็เล็งเห็นน้ำใจของเขาหัวใจเขานั่นแหละเรื่องมันเช่นเดียวกับเราเคยเห็นหัวใจเราที่มุ่งต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเอาหัวใจเจ้าของออกกลางแล้วมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้ตัดกันไม่ได้คนเรามันก็ต้องยอมรับกันยากลำบากก็ต้องทูถ่ายกันไปอย่างที่เป็นมานี่แหละที่ว่าไงไม่ว่าจะประชาชนญาติโยมเลยแม้แต่พระเนรทั้งหลายนี่ทำไมใครจะไม่ทราบว่ามากขนาดไหนนี่ถ้าธรรมดาจะรับกันไม่ทำไมอ่ะนั่งหนาแต่ก็รับด้วยเหตุนี้เองนะขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจผมได้รับไว้เพื่อกอบเบิกใจที่บริสุทธิ์จริงๆด้วยความเมตตาต่อหมู่ต่อเพื่อนพระผู้ที่แนะนำสั่งสอนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คุยนะมันหายากนะสอนภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจสอนจุ่มสี่จุ่มห้างมีปางนี่เราก็เคยได้ยินมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเราไม่อยากฟังถึงเราจะคิดด้วยคิดเดียวโง่ขนาดไหนเราก็ไม่อยากฟังคำประเภทนั้นเราอยากฟังอย่างถึงใจถึงใจถึงใจอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเคยจะฟังนั่นถึงใจจริงจนกระทั่งวันตายผมไม่มีอย่างอื่นมีแต่ความดุเดือดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่านที่ผ่านไปเพราะมันถึงใจจากนั้นก็อ่ะจบอันนี้เลิกกันนะ

0: การดำเนินทางพระศาสนาซึ่งเรียกว่าการดำเนินภายในกับการดำเนินภายนอกที่ดำเนินกันย่อมขึ้นอยู่กับทางที่เดินและการเดินของผู้จะไปสู่จุดนั้นๆการดำเนินทางพระศาสนาคือเรื่องของแต่ละท่านและท่านที่จะดำเนินไปตามจุดหมายที่ตนได้ตั้งไว้อย่างใดทางที่จะดำเนินนั้นได้จะสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วสวดคาถาธรรมเมื่อรวมลงให้เป็นทางเดินเฉพาะนักบวชของเราที่ได้รู้กันจนติดใจก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่ามรรคแปดนี่คือทางดำเนินที่ได้รับความราบรื่นสำหรับผู้ปฏิบัติมาแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากการเดินให้ตรงตามหนทางคือมัคโคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่คือทางดำเนินเพื่อสู่สันติธรรมได้แก่มรรคผลนิพพานทางนี้ได้ปรากฏมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้เสื่อมสูญอันตรธานไปจากสวคาตธรรมที่ทรงตรัสไว้ชอบแล้วแม้พระองค์ได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เป็นมาจากทางสายนี้เท่านั้นทางอื่นที่จะให้ถึงความเป็นพุทธะคือศาสดาเอกของโลกนั้นไม่มีแม้สาวกอรหันต์ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้อยู่เป็นคู่ชีวิตจิตใจมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็โปรดได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากทางสายนี้ธรรมะที่บริสุทธิ์อันเป็นสรณะที่สองก็คือท่านผู้ดำเนินทางสายนี้มีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นต้นได้ประสบพบธรรมะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นจะมีอยู่ที่จุดแห่งหนทางคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะไม่นอกไปจากนี้เลยแต่ถ้าเดินให้ผิดจากทางสายนี้แล้วธรรมะที่กล่าวนี้จะไม่ปรากฏฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดได้สังเกตหนทางที่เรากำลังเดินอยู่ณบัดนี้ด้วยดีผู้ที่จะเดินทางสายนี้ได้แก่ลูกศิษย์ของพระตถาคตเท่านั้นนอกจากศิษย์ของพระตถาคตแล้วจะไม่มีใครเดินคำว่าศิษย์พระตถาคตก็ได้แก่พุทธบริษัททั้งสี่พุทธบริษัททั้งสี่ก็คือพวกเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนซึ่งกำลังเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอยู่ณบัดนี้โปรดได้สังเกตทางเดินและสังเกตการก้าวไปตามหนทางของตนได้จากความเคลื่อนไหวแห่งกายและวาจา ึ่งออกมาจากดวงใจอันเป็นรากฐานสำคัญให้ดีกายกับวาจานี้เป็นเช่นเดียวกับรถใจเป็นเช่นเดียวกับผู้ขับรถมรรคโคที่ว่าเป็นทางสายเอกนั้นเป็นเช่นเดียวกับถนนหนทางจะไปสู่จุดประสงค์ของเราผู้เดินทางทางปลีกทางแวะมีจำนวนมากในสองภาคทางไม่มีสิ้นสุดแต่ผู้เดินทางจะต้องมุ่งดูจุดที่ถูกต้องเป็นจุดสำคัญการเหลือบซ้ายแลขวาต้องมองดูทางที่จะทำตนให้ผิดไปและมองดูทางที่ตนกำลังเดินอยู่นั้นให้ถูกต้องคนขับรถที่จะถึงจุดประสงค์ไม่ได้หนึ่งไม่รู้หนทางเดินไปสู่จุดประสงค์ของตนที่มุ่งไว้สองเป็นคนขับรถมือไม่ดีสามความรอบคอบในการขับรถและในการเดินทางไม่ดีเป็นเหตุจะทำรถและตนอย่างน้อยก็เสียเวลามากไปกว่านั้นรถก็เสียและเป็นอันตรายทั้งแก่รถด้วยทั้งแก่ตนด้วยถ้าเป็นผู้มีความรอบคอบและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับรถและรู้ทางที่ผิดและถูกได้แล้วการขับรถก็เป็นไปด้วยความสะดวกสบายถึงตามเวลาที่ตนกำหนดหมายเอาไว้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นทางสายเอกอันผู้ดำเนินตามทางสายนี้แล้วนับวันจะเป็นผู้เหินห่างจากอุปสรรคที่เคยมีรอบด้านในจิตใจของเราจะได้พรากจากอุปสรรคซึ่งเคยเป็นมาของตนเองไปได้โดยลำดับฉะนั้นจงประคองรถของตนให้ดีประคองกายคือความประพฤติของเราประคองวาจาคือการพูดของเราประคองจิตใจให้เป็นไปตามแถวแห่งทางคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าให้ปลีกแวะที่ไหนๆถือจุดแห่งสวัคขาตธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินให้ดีอาการแห่งความเคลื่อนไหวทุกๆอย่างที่จะเป็นขึ้นปรากฏขึ้นในกายวาจาใจของเราโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยเรียบร้อยตามกำลังของสติปัญญาของตนก่อนแล้วค่อยให้เคลื่อนคลาดออกมาเป็นความประพฤติทางกายและวาจาจะกลายเป็นความประพฤติที่ชอบใจแม้จะคิดออกมาก็จะหลุดลอยออกมาจากความกั้นกรองของสติกับปัญญาที่ได้นี้ฉายด้วยดีแล้วสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดด้วยกายวาจาใจจะกลับเป็นคุณประโยชน์ไปส่งเสริมจิตใจให้รับความเยือกเย็นแล้วการก้าวไปแห่งใจของเรา จะก้าวเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นเบื้องต้นก็คือสมาธิขั้นหยาบก้าวต่อไปก็จะเป็นสมาธิขั้นกลางก้าวต่อไปก็จะเป็นขั้นสมาธิขั้นละเอียดปัญญาเป็นพี่เลี้ยงกับสติเป็นผู้ควบคุมดูแลในการดำเนินปฏิปทาของตนจิตจะได้รับความเยือกเย็นเป็นลำดับลำดับไปการปฏิบัติถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของตนให้มากแล้วทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวออกมาจะกลายเป็นโมฆะไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีสาระประโยชน์อันใดจะเกิดขึ้นมาจากความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจทั้งวันนี้และวันหน้าตลอดถึงวันนี้ถึงวันตายไปถึงวันตายจะไม่รับผลประโยชน์อันใดโปรดได้ทราบไว้อย่างนี้นี่คือวิธีเดินทางเพื่อสู่สันติธรรมคือสถานที่หมดภัยหมดเวรสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้รับความกระเพื่อมหรือขุ่นมัวแล้วแสดงผลให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาสำหรับเรานั้นจะไม่มีถ้าเราได้พยายามดำเนินตามทางมัชฌิมาของพระพุทธเจ้าที่ทรงรับรองไว้แล้วตั้งแต่วันพระองค์เจ้าถึงความเป็นพุทธะคือศาสดาของโลกมาและโปรดได้ทราบว่าพุทธะทั้งพุทธะของพระพุทธเจ้าทั้งพุทธะของสาวกอรหันต์ทั้งพุทธะของเราที่ได้รับความรู้สึกอยู่ณบัดนี้จะแปรสภาพสู่ความเป็นพุทธะอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นจะเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นจากทางที่กล่าวนี้ทางนี้เป็นธรรมรับรองสำหรับผู้ดำเนินก้าวไปถูกตามสวขาตธรรมที่พระองค์ทรงประทานไว้แล้วจะไม่ถึงความเป็นอื่นจากความบริสุทธิ์การพิจารณาถ้าจิตของเรายังไม่มีหลักฐานบ้างรู้สึกจะรวนเละหาหลักยึดไม่ได้นี่เป็นของสำคัญจะให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญทั้งที่มีความมุ่งต่อความพ้นทุกข์อยู่อย่างเต็มใจแต่ความลำคาญเพราะเหตุแห่งการยึดหลักไม่ได้นี้ย่อมจะมีด้วยกันทุกรายฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งหลักฐานไว้ที่สติปัฏฐาน4เฉพาะอย่างยิ่งคือกายซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อขอให้จิตของเรามีความรู้สึกสัมผัสอยู่กับกายทุกเวลาได้ยิ่งเป็นการดีความสัมผัสในระหว่างจิตกับกายที่ถูกต้องกันอยู่นั้นให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษามีปัญญาพาไก่กรองตามลักษณะของส่วนแห่งร่างกายทั้งภายในทั้งภายนอกเที่ยวกลับไปกลับมาขึ้นลงอยู่ในสรรพางร่างกายอันนี้เรื่องความรังเลสงสัยที่ไหนนั้น
1: เราไม่ต้องไปเป็นอารมณ์ขอให้ถือกายซึ่งเป็นหลักปัจจุบันธรรมนี้เป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจได้อาศัยความรู้สึกให้อยู่จำเพาะกับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมแล้วใจที่เคยส่งไปสู่อดีตอนาคตจะปรากฏความรู้ที่เคยสายแสไปนั้นรวมเข้ามาสู่จุดปัจจุบันจะปรากฏเป็นความรู้ที่เด่นชัดขึ้นมาที่ใจซึ่งอาศัยกายเป็นหลักยึดเมื่อจิตได้รวมกระแสของตนที่ส่งไปในสถานที่ต่างๆได้รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวแล้วความรู้นั้นจะเห็นได้ชัดและเด่นในตัวเองเพราะการยึดกายเป็นตัวเหตุส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆจะเกิดขึ้นในกายอันนี้ก็จะเริ่มรู้ชัดเห็นชัดอีกเช่นเดียวกันกับเรารู้ชัดเห็นชัดในส่วนแห่งร่างกายเพราะเวทนามีอยู่ในจุดเดียวกันคือกายอันนี้แม้เวทนาส่วนจิตที่เป็นอยู่กับจิตโดยเฉพาะก็จะพ้นไปจากวิสัยของจิตที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญาเป็นผู้ประคับประคองจิตอยู่เสมอไปไม่ได้นี่เรียกว่าดำเนินเป็นมัชฌิมาไม่ได้แสสายไปตามอดีตอนาคตให้ปรากฏหลักความรู้ของตนอยู่กับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานหรือความสงบมากน้อยที่ตนได้มุ่งไว้แล้วอย่าไปคาดข้างนอกให้หนีจากหลักสติปัฏฐานสี่อันเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมที่กล่าวมานี้สติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นปัจจุบันการอยู่เสมอที่เราไม่สามารถจะเห็นกายตามเรื่องของกายเห็นเวทนาจิตธรรมตามเรื่องของธรรมเหล่านี้เพราะจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันตามสถานที่อยู่แห่งธรรมที่กล่าวมานี้ถ้าจิตได้ตั้งลงสู่ปัจจุบันตามฐานแห่งธรรมทั้งสี่ที่กล่าวมานี้แล้วความรู้ความฉลาดที่จะพึงปรากฏขึ้นมาเพราะกายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวเหตุจะปรากฏขึ้นมาไม่ได้อย่างไรเนี่ยฐานที่เกิดขึ้นแห่งพุทธะไม่ว่าพุทธะของท่านผู้ใดนับแต่ของพระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงของเราณบัดนี้โปรดได้ทราบว่าสติปัฏฐานสี่เป็นที่พ่อปลูกพุทธะให้มีความเฉลียวฉลาดผ่องใสหรือสงบเยือกเย็นขึ้นเป็นชั้นๆจนกลายเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในตนอย่างสมบูรณ์ได้จะไม่นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานสี่หรือไม่นอกเหนือไปจากอริยสัจจะธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ไปได้เลยความอยากที่เราตั้งไว้โดยปราศจากหลักเหตุที่ชอบนั้นจะไม่เป็นผลอันใดแก่เราเลยถ้าความอยากเกิดขึ้นจะมากน้อยผลปรากฏขึ้นมาตามความอยากนั่นแล้ว คำว่ามัชฌิมาหรือสวัคขาตธรรมของพระโพธิเจ้าก็จะไม่เป็นผลประโยชน์อันใดแต่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายธรรมดาความอยากนั้นอยากด้วยกันอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากได้บุญมากมากอยากพ้นจากทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นสื่อเบื้องต้นที่จะให้ผู้มีความอยากนั้นๆได้ดำเนินตามความอยากของตนด้วยข้อปฏิบัติอันชอบธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นธรรมรับรองท่านผู้มีความต้องการตามทางพระพุทธเจ้าให้ได้ดำเนินไปตามโดยถูกต้องแล้วผลที่มุ่งหวังจะปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นๆตามกำลังความสามารถของตนของตนเราจะก้าวหน้าถอยกลับจะเหลือบซ้ายแลขวาโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้ทำหน้าที่รู้เรื่องในการเหลือบซ้ายแลขวาหรือก้าวหน้าถอยกลับของตนอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาอาสวะความโง่เขลาบ่ปัญญาเดินออกหน้าสติกับปัญญาอันเป็นธรรมเฉลียวฉลาดเราจะกลายเป็นคนโง่ไปตามความโง่ที่เป็นหัวหน้าถูกลากเราไปและไม่เคยเห็นในที่ไหนๆว่าผู้ดำเนินตามความโง่เขลาบ่ปัญญาถูกลากไปนั้นได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมานอกจากจะดำเนินไปทางความฉลาดหรือวิธีการที่ฉลาดด้วยธรรมที่ฉลาดเท่านั้นจะปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมาขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในใจเสมอการพิจารณาอาการแห่งกายของตนส่วนไหนขอให้มีสติรับรู้ตลอดอาการนั้นๆที่กำลังพิจารณาอยู่ขณะที่จิตซึ่งมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่นั้นจะมีความรู้สึกในตนเองอย่างเต็มที่ด้วยและจะมีความรู้สึกในอาการแห่งธรรมที่ตนกำลังพิจารณาอยู่ด้วยสตินั้นอย่างเต็มที่ด้วยเมื่อความรู้สึกได้ปรากฏเพราะอำนาจของสติเป็นเครื่องกำกับอยู่เช่นนี้ความรู้สึกนี้จะค่อยแปรสภาพเข้าสู่ความแยบคายและเห็นเหตุผลในส่วนแห่งกายไม่ว่าอาการใดๆจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคำที่ว่าเห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเห็นโทษในทุกข์จะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจก็จะเห็นจะรู้ขึ้นเพราะอำนาจของความเพียรที่มีสติและปัญญาเป็นเครื่องปกครองอยู่โทษแห่งเรื่องความเกิดก็หมายถึงกายอันนี้แต่เราจะมาตำหนิกายอันนี้ว่าเป็นตัวโทษก็ไม่ถูกโดยถ่ายเดียวต้องค้นหาสาเหตุของกายว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิจารณากายนี้ก็คือพิจารณาหาต้นเหตุแห่งความหลงของตนนั่นเองกายนี้ไม่ใช่ผู้ที่หลง และไม่ใช่ผู้จะรู้ในสิ่งต่างๆนอกจากเป็นตัววัตถุอันหนึ่งเท่านั้นความรู้กับความหลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกายอันนี้แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ครองกายนี้อยู่ได้แก่หัวใจดวงโง่ๆอันนี้เองเมื่อดวงใจดวงโง่ๆได้ถูกทำที่ฉลาดคือสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับหรือเป็นพี่เลี้ยงดูแลอยู่ตลอดกาลแล้วจิตของเราไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นจิตที่ฉลาดขึ้นมาเป็นลำดับและสามารถจะเห็นความจริงที่ท่านกล่าวว่าของจริงทั้งของจริงคือทุกข์ทั้งของจริงคือสมุทัยทั้งของจริงคือมรรคได้แก่ข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาทั้งของจริงคือนิโรธะความดับสนัดดับสนิทแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งของจริงอันยอดเยี่ยมซึ่งจากของจริงทั้งสี่นี้ไปเป็นประเภทอันหนึ่งได้แก่ผู้หลุดพ้นคือวิมุตติพุทโธเราจะปรากฏขึ้นเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาขอได้พากันกำหนดลงปัจจุบันทุกๆอิริยาบถของตนเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เสียเวลาและตัดทอนความดีที่เรามุ่งไว้ให้เสียไปนอกจากหลักปัจจุบันนี้เท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือให้ได้สมความปรารถนาของเราเราจะเห็นทุกอาการหรือไม่เห็นไม่เป็นของสำคัญในส่วนแห่งร่างกายอันนี้ขอเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเพียงจะพิจารณาว่าความแปรปรวนเท่านั้นปัญญาจะสามารถแทงตลอดไปหมดทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งร่างกายทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากใจที่เรียกว่าเจตสิกธรรมทางภายในนี้ด้วยทั้งความแปรปรวนทั่วทั้งโลกธาตุด้วยโดยทางปัญญาถ้าจะพูดถึงเรื่องกองทุกข์ไม่ว่าทุกข์ภายนอกที่เราเห็นสัตว์และบุคคลทุกๆทั่วโลกไม่ว่าทุกข์ข้างในคือกายของเราเองและไม่ว่าทุกข์ข้างในจริงๆคือเรื่องหัวใจที่ถูกกิเลสอันตนเป็นผู้สั่งสมขึ้นไว้ย่ำยีตนเองให้รับความทุกข์ความทรมานเราจะเห็นด้วยอำนาจของสติและปัญญาทั้งนั้นนอกจากสติกับปัญญาแล้วจะไม่มีอันใดสามารถเป็นกุญแจดอกสำคัญจะเปิดหรือถอนเรื่องทุกข์ทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งของเก่าของเราให้เห็นชัดเจนขึ้นมาได้และนอกจากสติกับปัญญาอันประกอบเป็นองค์แห่งความเพียรแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถรื้อฟื้นตนของตนให้พ้นจากทุกข์ถึงความบริสุทธิ์ได้โดยถูกต้องเรื่องของสติกับปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นทางพระพุทธศาสนาด้วยเราเป็นผู้ปฏิบัติพระศาสนาและเพื่อความพ้นทุกข์สำหรับตนเองแล้วเรื่องสติกับปัญญาจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราจะนำมาประคองความเพียรของตนให้เป็นไปโดยความสม่ำเสมอชาตินี้ชาติหน้าเรื่องเกิดเรื่องตายโปรดอย่าพากันสงสัย ไม่มีอันใดที่จะสามารถพิสูจน์หรือไม่มีใครจะสามารถพิสูจน์ให้ยิ่งกว่าเราจะพิสูจน์ตัวของเราซึ่งปรากฏอยู่ณบัดนี้อันเต็มไปด้วยเรื่องเกิดเรื่องตายมีอยู่กับตัวของเราทุกๆท่านไม่มีใครจะบกพร่องหรือมากน้อยต่างกันเรื่องความทุกข์ความทรมานที่เป็นอยู่กับกายกับใจของเราก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปหาดูข้างนอกดูในตัวของเรานี่ก็พอโลกนี้มีความสมบูรณ์แค่ไหนคำว่าโลกนี้ให้หมายถึงตัวของเรานี่เองอย่าไปหมายถึงดินฟ้าอากาศคนอื่นใดๆทั้งนั้นจะเป็นความผิดเพราะการรื้อถอนทุกข์นั้นจะรื้อถอนทุกข์ที่มีอยู่กับตัวของเราเท่านั้นไม่ใช่จะไปรื้อถอนทุกข์เพื่อผู้ใดหรือให้ผู้ใดใครทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นคำว่าโลกต้องหมายถึงกายกับใจของเราทั้งชิ้นนี้เราไม่เป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเสียเองกายซึ่งเป็นตัวโลกอันหนึ่งจะไม่ปรากฏขึ้นกิเลสที่มีอยู่ในใจซึ่งเป็นเหตุที่จะให้สั่งสมก้อนธาตุขึ้นมากลายเป็นตัวโลกถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้สั่งสมแล้วใครจะมาสามารถสั่งสมให้เราเรื่องโลกที่สมบูรณ์จึงมีอยู่กับตัวของเราแล้วมีความเพียงพอที่ไหนโลกคือกายของเราคือใจของเราไม่มีวันสมบูรณ์บกพร่องอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์ความทรมานย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแล้วเรายังจะเห็นว่าเป็นดอกบัวที่ไหนกันอีกทุกข์เป็นของจริงแต่ผู้พิจารณาทุกข์ไม่พิจารณาให้ถึงความจริงของทุกข์ก็ไม่สามารถจะเห็นทุกข์ว่าเป็นของจริงประจักษ์กับใจได้ทุกข์นี้เคยจริงมาตลอดกับตลอดกันไม่เคยปลอมต่อบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดทั้งนั้นแต่เรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าจอมปลอมนี้มันปลอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นทุกข์อันเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลานี้ได้ภายในใจของตนเราจึงกลับตำหนิทุกข์ให้เป็นต่างๆตามความโง่ของตนที่ไม่มองเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งฉะนั้นบัดนี้จงพากันพิจารณาดูทุกข์ซึ่งประกาศอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายในใจของเราให้เห็นชัดด้วยความเพียรเพื่อดูทุกข์นี้ให้จงได้ถ้าดูกองทุกข์ในกายในใจของเราทั่วถึงแล้วเราจะไม่สงสัยในทุกข์ที่นอกไปจากนี้อีกต่อไปเรื่องการเวียนเกิดเวียนตายเราก็ไม่มีความสงสัยเพราะเรื่องความเวียนเกิดเวียนตายก็คือเรื่องของเราความรู้สาเหตุแห่งความเวียนเกิดเวียนตายก็คือเรื่องของเราเป็นผู้ค้นหรือเป็นผู้แสวงหาจนสามารถรู้เรื่องหรือสาเหตุของความเกิดความตายได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเราเกิดตายจะมาจากไหนผู้เกิดผู้ตายก็คือผู้ที่รู้ตัวเองแล้ววันนี้ก็มีผู้มาถามถึงเรื่องการเกิดการตายตายแล้วสูญหรือตายแล้วยังนั่นคนเราโง่จนขนาดนั้นไอเราเป็นผู้มาเกิดเรายังสงสัยเรื่องความเกิดกลับเอาตัวความเกิดที่ปรากฏอยู่กับตนความทิ้งลงไปว่าเป็นความสูญไปเสียก็เมื่อสิ่งในโลกนี้มันสูญแล้วจะเอาอะไรมาเกิด ไอ้เราที่มาเกิดเป็นรูปเป็นกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลหญิงชายทั่วโลกต้องเอาออกจากของที่มีอยู่คือความของที่ไม่สูญนั่นเองมาตั้งขึ้นเป็นธาตุเป็นขันธ์ผู้ที่มาครองร่างกายนี้ก็ได้เจ็บจิตใจถ้าใจสูญไปแล้วใครจะมาครองร่างนี้มันไม่มีอะไรสูญในโลกนี้ผู้ที่เข้าใจว่าสูญก็คือผู้ที่มีอยู่นั่นเองถ้าผู้ที่ถึงความศูนย์อย่างแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีอันใดสามารถมาผิดผลคือร่างกายนี้ขึ้นมาให้รับความทุกข์ยากเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายนั่นจะให้นามว่าท่านผู้ศูนย์สิ้นโดยถูกต้องก็ไม่ผิดนิพพานังปรมังศูนย์อย่างท่านมานิพพานเป็นธรรมที่สูญอย่างยิ่งเรามันไม่ถึงนิพพานังปรมังสูญอย่างคือธรรมที่สูญอย่างนิพธรรมชาติที่สูญอย่างยิ่งมันจึงเต็มไปด้วยความสงสัยความยุ่งเหยิงตนเองเป็นผู้เกิดมายังสงสัยเรื่องความเกิดของตนแล้วตายแล้วเข้าใจว่าจะสูญไปอีกทั้งผู้ที่มาเกิดอยู่นั่นคือผู้ไม่สูญนั่นเองแล้วจะไปเกิดข้างหน้าจะเอาใครไปเกิดนอกจากจะเอาผู้ที่สงสัยอยู่นี้ไปเกิดเท่านั้นจะไม่มีอะไรไปเกิดของไม่มีจะเอามาเกิดได้อย่างไรสิ่งที่มีอยู่จึงต้องมาเกิดได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เรามาถือเป็นสมบัติมีใจเป็นเจ้าครองนี้เคยสูญไปจากโลกที่ไหนใจที่เป็นไปกับด้วยเชื้อคือความหลงครอบคลุมตนเองอย่างเต็มที่นำมาพาตนให้มาเกิดถือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นร่างของตนก็คือดวงใจดวงนี้แล้วอะไรจะสูญไปที่ไหนฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงดูเรื่องหัวใจผู้เป็นเจ้าปัญหาปัญหาความสงสัยในเรื่องของตัวเองทั้งหมดไม่มีใครจะสั่งสมขึ้นมานอกจากหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่เกิดขึ้นมาก็คือใจดวงนี้เป็นตัวเหตุตัวการและมาสงสัยเรื่องความเกิดของตนทั้งที่ตนก็เป็นผู้เกิดอยู่แล้ว100%ก็คือเรื่องหัวใจดวงนี้และจงพยายามดูเรื่องสาเหตุแห่งความเกิดของตนด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาค้นดูสาเหตุแห่งจิตที่มาเกิดนี้ว่าเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะเรื่องหลงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟว่าเป็นเราทั้งตัวนั่นเองพูดง่ายเป็นอย่างนี้ถ้าดูให้เห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนแห่งร่างกายนี้แล้วก็จะมีปัญหาที่ตรงไหนดูข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในในปัจจุบันนี้ก็พอดูอยู่แล้วและจะแยกให้เห็นตามความเป็นจริงแข็งของส่วนแห่งธาตุก็จะชัดขึ้นในส่วนแห่งกายอันนี้คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นรวมเขาแล้วเป็นกายอันนี้มีวิธีพิจารณาให้เห็นโลกอันโดยทั่วถึงภายในกายภายในใจของเราโปรดได้พิจารณาดูให้ชัดเมื่อจิตได้ท่องเที่ยวอยู่กับส่วนแห่งกายนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จะส่งไปสู่ข้างนอกปรากฏเป็นปัจจุบันนั้นเพราะอำนาจแห่งปัจจุบันกายเป็นที่อาศัยของใจอยู่จะมีความเยือกเย็นจะมีความสงบขึ้นมาภายในใจของเราทำแล้วทำเล่าสงบแล้วสงบเล่าอยู่เสมออย่าให้ขาดว่าขาดตอนทางความในทางความเพียรเอาสถานที่นี้เองเป็นสมรภู เครื่องรบกับข้าศึกที่มีในตัวเองที่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสตัณหาอาสวะได้แต่เรื่องของตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นดีก็คือเราชั่วก็คือเราจึงแยกจากกันลำบากเหมือนกันถ้าดีเป็นผู้อื่นเสียชั่วเป็นเราหรือดีเป็นเราชั่วเป็นคนอื่นเสียบ้างแล้วจะแยกจากกันได้โดยง่ายดายเหมือนอย่างเขากับเราเป็นคนละคนเมื่อเราไม่พอใจเราแยกจากเขาไปเสียก็ได้แต่ไอ้ดีกับชั่วก็คือเรื่องของเราเป็นเราผู้เดียวนี้มันแยกกันยากเหลือเกินไอ้ผู้อยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเรื่องของเราไอ้ผู้ขี้เกียจขี้คร้านเต็มอยู่ในตัวนี้ก็คือเรื่องของเราเลยไม่ทราบว่าจะแยกตัวไหนให้ออกไปตัวไหนให้อยู่ครอบครองในจิตใจตรงนี้เพื่อไม่เสียเราก็เลยต้องเอาทั้งความขี้เกียจขี้คร้านเอาทั้งภาวนาผลสุดท้ายก็ได้ตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความโง่เต็มตัวของเราเลยกลายเป็นว่าความโง่ทั้งหมดก็คือเรานี่มันจึงถึงความพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไม่ได้เพราะเหตุนี้เองขอให้เราทั้งหลายทราบเพียงเราเนี่ยอะไรในเรื่องเราเท่านั้นรวมทั้งหมดมันเป็นเราทั้งหมดไม่มีชิ้นใดอันใดหรือคนใดใครผู้หนึ่งจะมาเป็นเราแทนตัวของเรานอกจากภายในกายกับจิตใจของเราเท่านั้นและความรู้ความเห็นทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมันกลายเป็นเราเสียทั้งหมดเลยไม่ทราบว่าเราที่แท้จริงคืออะไรอะไรแฝงขึ้นมาก็เป็นเราเสียทั้งนั้นหาเราไม่เจอคว้าเอาอะไรขึ้นมาก็เป็นเรา วันนี้เหนื่อยพักนอนซะหน่อยเสียก็คือเรานอนซะคืนยังรุ่งก็คือเราความที่เกียจขี้คร้านไม่อยากจะประกอบความภาคความเพียรก็คือเราอยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเราจะอีกแต่การก้าวไปเสียจริงๆนั้นชะงักก็คือเรามันจึงแยกกันยากอย่างนี้นั่นขอให้แยกด้วยวิธีที่อธิบายให้ฟังแยกดูเราให้ชัดในส่วนแห่งร่างกายของทุกของร่างกายทุกๆอาการด้วยสติกับปัญญาดูเราให้ชัดว่าอะไรที่แท้จริงซึ่งเป็นเราแท้

จําได้ไหมวิญญาณความรับรู้แต่ละชิ้นละชิ้นหรือแต่ละอย่างละอย่างจะกลายเป็นหนึ่งจากเราไปทั้งนั้นถ้าได้ใช้ปัญญาวินิจฉัยให้ชัดเจนและด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะเห็นว่าอะไรเป็นเราที่แท้จริงอะไรเป็นเราที่แฝงอยู่กับตัวของเรากับใจของเรานี้ได้ชัดเจนอีกนอกจากจะเห็นเรื่องกายทุกชิ้นเวทนาทุกส่วนสัญญาสังขารวิญญาณทุกๆอาการว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วยังจะเห็นธรรมชาติที่เคลือบแฝงอยู่กับภายในจิตใจอันเป็นเหตุให้กดดันออกมาสำคัญมันหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราได้ชัดเจนเข้าไปธรรมชาติที่ห่มห่อจิตใจที่แท้จริงนั่นคืออะไรนั่นก็จะได้แยกออกด้วยอำนาจของปัญญาจนสามารถแยกออกจากการจากกันได้ในเรื่องความรู้ที่มีเราอันจอมปลอมเคลือบแฝงอยู่นั้นเราจะแยกออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาสลัดปัดทิ้งออกได้เพราะอำนาจของปัญญาแล้วเราจะได้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาครองหัวใจนี่ถ้าจะเรียกว่าเป็นเราก็เป็นเราที่แท้จริงเป็นเราที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงใครจะว่าโลกศูนย์โลกยังมีใครจะว่าตายเกิดตายศูนย์เราจะไม่เป็นภาระไปเที่ยวแบกหามแทนคนไหนใครทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์ของตนเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับใครๆทั้งนั้นขอให้พากันสนใจใคร่ต่อความภาคความเพียรจะเห็นแดนแห่งเราที่แท้จริงแดนแห่งธรรมที่หมดปัญหาตัดเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายตัดเรื่องปัญหาทุกอย่างที่เคยผูกพันกับเรื่องของเราและจะตัดคำที่ว่าอะไรก็เป็นเราเสียหมดนั้นออกได้จากภายในจากจิตใจโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือก็คือนิพพานนังปรมังสุญญังสูญสิ้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วนิพพานนังปรมังสุขขังจึงเป็นสุขอันเอกไม่มีสุขใดๆจะมาเคลือบแฝงอีกแล้วฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาความนาคุณพระรัตนตรัยจงมาอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกแก่การประกอบความภาคความเพียร

รากแก้วของพระพุทธศาสนาก็คือสัจธรรมทั้ง4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครวมหมดเช่นเดียวกับต้นไม้รากแก้วนั้นน่ะสำคัญสามารถที่จะรวมกิ่งก้านสาขาดอกใบลำต้นทั้งหมดไม่ได้ถ้ารากแก้วได้ขาดกุดเลื่อนก็เสียอย่างเดียวไม้ต้นนั้นเริ่มขาดความสมบูรณ์และนับวันจะตายลงโดยลำดับจนกระทั่งตายไปเลยได้โดยไม่ต้องสงสัยสัจธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นหลักยืนตัวต่อความจริงทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดรวมลงได้ในสัจธรรมทั้งสี่นี้ทั้งนั้นถ้าบกพร่องในสัจจะทั้งสี่นี้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นมีความบกพร่องในการปฏิบัติในการนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาบกพร่องสำหรับคนบกพร่องในศาสนานั้นมีอยู่มากมาย

แต่ยังไงก็ตามความเชื่อในสัจธรรมหรือสัจธรรมที่ประกาศสอนไว้นี้ยังคงอยู่ทั้งสี่อริยสัจแล้วก็ชื่อว่าศาสนายังคงเส้นคงวาสามารถที่จะนำผู้ดำเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นคำว่าทุกข์เป็นสิ่งให้พึงกำหนดรู้รู้เพื่อเห็นโทษของมันนั่นเองไม่ใช่รู้เพื่อหลงเพื่อเพลินเพื่อลืมเนื้อลืมตัวใครจะไปมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในความทุกข์ปกติธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผู้ปฏิบัติยังจะไปห้าวหาญต่อความทุกข์ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อความทุกข์มีอย่างเหลือนั่นนอกจากจะพิจารณาให้เห็นโทษของความทุกข์สิ่งที่เป็นภัยต่อโลกทุกวันนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์สุขเคยเป็นภัยต่อผู้ใดเมื่อไหร่ไม่เคยมีแต่ความทุกข์นี้มีมากมีน้อยเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งส่วนร่างกายและจิตใจมันเป็นภัยทั้งนั้นเป็นความทรมานอย่างมากฟังแต่ท่านแต่ตามศัพท์ทุกขังแปลว่าทนไม่ได้นั่นฟังสิพอทุกข์เกิดขึ้นมันจะทนไม่ได้นั่งสงบอยู่ก็ตัวไหวใจไหวไปเลยนั่นท่านแปลตรงตามศัพท์จริงๆทุกขังนี่แปลว่าทนไม่ได้ใครเป็นขึ้นมาคนนั้นทนไม่ได้ต้องขยับขยื่นต้องดิ้นต้องดิ้นต้องสอบแสวงหาสิ่งมาแก้เยียวยาแก้ไขนั่นจากนั้นท่านก็แปลออกไปอีกว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ทำให้เป็นเช่นเดียวกันกับทุกข์ที่ท่านพูดไว้กลางๆว่าทนไม่ได้เข้าไปแทรกอยู่ในชาติความเกิดก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายเพราะมันทนไม่ได้อยู่ในความแก่ก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะทนไม่ได้พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะทนไม่ได้เวลาตายก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งสุดความสามารถเพราะทนไม่ได้ถึงกับต้องตายไปนี่เป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาแล้วหรือธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกังวานมานานแล้วเรื่องทุกข์ที่เป็นภัยต่อโลกไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าทุกข์ถ้าให้เกิดก็คือกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์นี่แหละเกิดขึ้นมาก็ชาติปิทุกขาแล้วก็ชราปิทุกขามันนำปิทุกขังมีแต่ทุกข์ยาวเหยียดไปตลอดสายจนกระทั่งถึงตายไปก็ยังไม่พ้นจากทุกข์หมดอัตภาพนี่แล้วเชื้อของทุกข์ยังมีอยู่ภายในจิตใจก็ต้องไปก่อพบกำเนิดเกิดขึ้นมาแบกหามทุกข์อีกร่ำไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตลอดกาลไหนๆถ้าไม่มีสัจธรรมฝ่ายมากเข้าไปแก้ไปถอดไปถอนเพื่อตัดทอนวัฏวนให้น้อยเข้ามาจนกระทั่งถึงสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วผู้นั้นไม่ต้องบอกทุกข์สิ้นไปเองเพราะสาเหตุแห่งทุกข์ได้แก่สมุทัยได้ถูกสังหารแล้วด้วยมรรคมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญนี่แหละคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงจริงอย่างนี้ทุกไม่เคยแปรเป็นอย่างอื่นไม่เคยให้คุณต่อผู้ใดทุกต้องเป็นทุกวันยั่งธรรมใครโดนเข้าทนไม่ได้ทั้งนั้นจึงแปลว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของทุกคือทนไม่ได้ทุกจะอยู่โดยลำพังไม่เคยมีต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอาศัยเช่นอาศัยร่างของสัตว์จิตใจของสัตว์จึงทำให้กายและใจของสัตว์ทนไม่ได้เนี่ยจริงอย่างนี้ศาสนาสิ่งที่เป็นภัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัยจริงๆไม่ได้เป็นความหลอกลวงไม่ได้ผิดแปลกจากสิ่งที่ตรัสไว้แม้แต่น้อยเพียงแต่ทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงล้วนๆคือเป็นทุกข์แท้ไม่เป็นอื่นสิ่งที่เป็นคุณก็ทรงแสดงว่าเป็นคุณบอกว่าเป็นคุณพ่อทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างโชคโชนถึง
ได้ผ่านพ้นมาเป็นศาสดาเอกสอนโลกได้ต้องนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เป็นโทษและเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยและเป็นคุณนั่นแหละออกมาสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยสมุทัยอริยสัจจังเคลื่อนตัวออกมาเมื่อไรก็เป็นก่อเรื่องก่อราทั้งนั้นไม่มีที่จะก่อความดีความดีให้สัตว์โลกได้รับความสุขความสบายได้รับความรื่นเริงบันเทิงที่จะเป็นไปเพื่อความสุขอันดีงามมีแต่รื่นเริงลงไปเพื่อความสุขเศร้าเหงาหงอยเท่านั้นเพราะเป็นเครื่องล่อเช่นเดียวกับเหยื่อที่อยู่ปลายเบ็ดล่อปลาตัวโง่เท่านั้นเมื่อติดเบ็ดเข้าไปแล้วเหยื่อก็หาความหมายไม่ได้มีความรื่นเริงบันเทิงของสัตว์โลกซึ่งเท่ากับเหยื่อนั้นก็หาความหมายไม่ได้เมื่อเจอเบ็ดคือความทุกข์เข้าไปเพราะอันนี้เป็นฉากเหยื่อเป็นฉากหน้าเบ็ดเป็นฉากหลังมันอยู่ข้างหลังมันแล้วสมุทัยนี้ทำความทุกความทรมานให้แก่โลกมาทุกหย่อมหญ้าทุกตัวสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะผ่านพ้นสมุทัยคือกิเลสประเภทนี้เหล่านี้ไปได้เลยต้องถูกสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้พัดผู้ผันเป็นผู้บีบบี้สีไฟหมุนกันไปเพื่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้ถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อว่าทุกข์ไม่มีภพชาติไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีก็ตามหลักธรรมชาติอันนี้ก็คือสร้างทุกข์สร้างภพสร้างชาตินั่นแหละไม่ได้สร้างความสิ้นภพสิ้นชาติไม่ได้สร้างความหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจของมันแม้แต่น้อยมาแต่การไหนๆนี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งเรียกสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยเป็นของจริงอย่างนี้เคยนำสัตว์โลกหมุนสัตว์โลกผลักสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่กี่กับกี่กันเป็นมาอย่างนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นตลอดไปถ้าไม่มีมรรคสัจคือความดีเข้าไปแก้หรืออย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสัตว์โลกที่จมอยู่ในนี้ก็เพราะความเชื่อมันถึงได้หมุนสัตว์โลกให้จมอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในสามภพนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ได้เป็นที่อยู่ของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วแต่แม้แต่รายเดียวเลยมีความจริงของธรรมชาตินี้ถ้าสัตว์โลกให้หมุนอยู่ในสามภพนี่แหละสามแดนโลกธาตุสามภพสามภูมินี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรธคือความดับสนิทนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความดีงามทั้งหลายได้แก่มรรคสัจมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิการทำคุณงามความดีประการใดก็ตามซึ่งเกี่ยวโยงกันกับมรรคแปดนี้สงเคราะห์เข้าในมรรคไม่หมดเพราะกิ่งก้านแขนงก็ออกไปจากไม้ต้นนี้คือมรรคแปดนี้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสตัวเป็นภัยตัวเป็นข้าศึกตัวก่อโพยทุกข์ขึ้นมาเผาหลนสัตว์ทั้งหลายและตัวผลักสัตว์ทั้งหลายให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีจบสิ้นชาติลงไปได้เลยก็คือมรรคสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเครื่องสังหารตั้งแต่เริ่มแรกเราพูดถึงทางด้านปฏิบัติเริ่มแรกแห่งการฝึกการทรมานนี่คือการเข้าห้ำหั่นกับกิเลสในขั้นเริ่มแรกได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาเพราะกิเลสมันจะหมุนจิตอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับฟุตบอลที่ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เช่นนั้นแล้วพยายามหักห้ามจิตไม่ให้หมุนเพราะกิเลสพาให้จิตหมุนไม่ใช่ขันธรรมดาหมุนขันธ์ธรรมดาคือขันธ์ล้วนดังขันธ์พระอรหันต์นั้นไม่มีความหมายอะไรที่จะให้เกิดภพเกิดชาตินี่ต่างกันแต่ขันธ์ที่เป็นสมุทัยเป็นสังขารขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมุทัยเวทนาขันธ์ก็กลายเป็น
ออกมาจากสมุทัยมาเป็นทุกข์เวลาฝึกหัดภาวนาได้พยายามระงับขันธ์ที่เป็นตัวสมุทัยนี้ไว้แล้วเอาขันธ์ที่เป็นมรรคขึ้นมาแทนที่เช่นเราบริกรรมภาวนาบทธรรมบทใดก็ตามนั่นแหละคือให้ขันธ์ทำงานโดยธรรมไม่ได้ทำงานด้วยอำนาจของสมุทัยพาให้ทำจึงต้องห้ามหันกันภาวนาอย่างเอาเป็นเอาตายมีสติสตังตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมภาวนาของตนจนกระทั่งจิตสงบได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นธรรมนี่คือการต่อสู้สมุทัยให้ระงับตัวให้อ่อนกำลังลงไปเพื่อจิตจะได้รับความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วจะเป็นพลังขึ้นมาความเชื่อก็มีเชื่อในผลที่ตนได้รับความสงบจากความปราศจากสมุทัยรบกวนและจากธรรมที่เป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดความสงบได้แก่คำบริกรรมภาวนาความเพียรก็เพิ่มขึ้นคือศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่ปรากฏแล้วก็ความภาคเพียรก็หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับความพอใจในอันที่จะทำหน้าที่ของตนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมเป็นกำลังรวมตัวเข้ามาหาจุดแห่งความเพียรที่จะทำให้ยิ่งกว่านั้นให้สงบมากกว่านั้นนี่เรียกว่ามรรคจนจิตมีความสงบได้ทั้งที่ไม่เคยสงบเลยจากนั้นก็เร่งความเพียรทางด้านปัญญาก็ออกพิจารณาใช่ควรดีเพราะจิตมีพลังจิตสงบตัวย่อมอิ่มตัวย่อมไม่ฟุ้งเฟ้อย่อมไม่ฟุ้งซ่านเป็นความลำคาญขึ้นมาในใจแล้วนำปัญญาออกพิจารณาตามความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ทุกชิ้นทุกอันในร่างกายของเราหรือในขันธ์ของเรานี้มีแต่ความจริงล้วนๆให้ปัญญาได้ยังเข้าสู่ความจริงอันนั้นเพื่อจะลบล้างความจำปลอมที่ถูกเสกสรรปั้นยอมมาจากกิเลสว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยนี่เป็นของงามเป็นต้นให้ลงอยู่ในหลักธรรมชาติเช่นผมสักแต่ว่าผมขนและฟันหนังสักแต่ว่าแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ปรากฏว่าเป็นของสวยของงามแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังคลี่คลายเข้าไปถึงหลักจนถึงความปฏิปุณโสโครกของใหม่ผมมันสะอาดที่ตรงไหนตัวของมันก็เป็นธรรมชาติที่สกปรกหรือเป็นธรรมชาติที่ปฏิกูลอยู่แล้วแล้วเกิดขึ้นในสถานที่เช่นไรสถานที่เกิดก็เป็นสถานที่ปฏิกูลโสโครกที่อยู่ก็โสโครกขนและฟันมีแต่ธรรมชาติที่สกปรกโสโครกด้วยกันและอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยกองปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างนี้ทั้งภายนอกภายในนี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในร่างกายของคนของสัตว์ทุกร่างเป็นเช่นนี้ปัญญาอย่างทราบลงไปตามหลักความจริงเหล่านี้ไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากนี้โดยถูกหลอกกิเลสของกิเลสไปว่าเป็นของสวยของงามที่มาปักเสียบเอาไว้อย่างจอมปลอมทีนี้พิจารณาจนเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ควรจะแยกออกไปขยับขยายออกไปให้เป็นกองอนิจจังแปรสภาพในร่างกายนี้ก็ให้เห็นด้วยปัญญาสิ่งนั้นแปรลงไปสิ่งนี้แปรลงไปคำว่าทุกขังก็ไม่ต้องพูดแหละเพียงนั่งภาวนาอยู่เวลานั้นมันก็บีบบังคับอยู่แล้วเห็นชัดๆนะอนัตตาเมื่อรวมความลงแล้วสิ่งเหล่านี้อะไรที่มาประกาศตนว่าเป็นเราเป็นของเราให้เราผู้ที่เชื่อมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นได้เชื่อถือมันว่าเป็นความจริงมันไม่มีอะไรมีเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างละอย่างซึ่งทรงความจริงตามหลักธรรมชาติของตนไม่เท่านั้นและประชุมรวมกันอยู่เป็นก้อนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจิตเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นตัวอุปทานประสานงานทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้ทำหน้าที่ของตัวตามอวัยวะหรือส่วนต่างๆของประสาทในร่างกายทุกส่วนอย่างไรก็ไม่พ้นความยึดมั่นถือมั่นที่เต็มไปอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้มันก็มีเท่านั้น
ปัญญาอย่างทราบลงไปอย่างนั้นการพิจารณาให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถืออันนี้เป็นทางเดินถืออันนี้เป็นงานเป็นการในขณะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องสนใจกับเรื่องสมาธิว่ามีมากมีน้อยหรือไม่มีเพราะเราพิจารณาสัจธรรมด้วยกันเป็นสัจธรรมด้วยกันสมาธิก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งต่างวาระกันที่จะต้องทำให้เป็นสัจธรรมทางด้านปัญญาเมื่อพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าย่อมจะทราบในวาระใดวาระหนึ่งไม่สงสัยแล้วแทงหลายครั้งหลายหนเจาะหลายครั้งหลายหนย่อมทะลุถึงความจริงได้แม้น้อยก็ตามจะเป็นเรื่องใหญ่โตคือเป็นความจัดความจริงเป็นสักขีพยานขึ้นมาให้เรารู้ด้วยเราเห็นด้วยปัญญาของเราเองไม่ใช่ปัญญาความสำคัญมั่นหมายที่จำมาจากครูจากอาจารย์แต่เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงนี้ด้วยตัวเองแม้น้อยก็ตามก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากภายในจิตใจของเราทำให้จิตใจตื่นเต้นเกิดความสลดสังเวชในสิ่งที่ตนแบบตนถามอยู่ด้วยความเป็นของปฏิกูลโสโครกนี้มานานเพิ่งจะได้พบได้เห็นกันวันนี้ได้รู้กันวันนี้แล้วก็มีกำลังใจมากมายทีเดียวในขณะที่รู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความจริงแม้ขณะหนึ่งก็ตามจิตใจจะเบาหาที่เทียบไม่ได้แม้พิจารณาร่างกายอยู่ก็ตามในขณะนั้นร่างกายเป็นเหมือนไม่มีหากพิจารณาร่างกายตัวเองนั่นแหละเพราะจิตมันเพลินอยู่กับอาการต่างๆของร่างกายในภาพที่ตนกำลังพิจารณานั้นร่างกายส่วนหยาบนี่เลยหายไปเงียบเหมือนไม่มีนั่นการพิจารณาถึงเวลาที่จะให้เข้าสู่ความสงบก็ไม่ต้องไปกังวลกับทางด้านปัญญาว่าจะคิดอย่างนั้นจะพิจารณาอย่างนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่เพื่อความสงบโดยบทธรรมของตนหรือโดยวิธีใดก็ตามผู้ชำนาญแล้วย่อมไม่เกี่ยวกับบทธรรมพอกำหนดที่จิตจะสงบลงได้ทันทีทันใดนี่ไม่สงสัยแต่ที่จิตยังไม่ได้ที่ได้ฐานยังไม่ชำนิชำนาญในทางสมาธิภาวนาย่อมจะต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นยังมีถี่มีห่างต่างกันถ้าจิตมันยังจะยับจะคอยออกนอกนู่นออกนอกลู่นอกทางอยู่แล้วคำบริกรรมก็ถี่เข้าไปขยับเข้าไปความตั้งใจตั้งเข้าไปเรื่อยๆตั้งอยู่ในหน้าที่อันเดียวเหมือนกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยความอยากคิดนั้นคิดนี้มันจะอยากขึ้นที่ใจมันจะเห็นมันจะดันออกมาให้เกิดความกระเพื่อมในความคิดความปรุงต่างๆถ้าได้ใจได้จ่อลงไปในจุดแห่งความรู้นั้นแล้วจะเห็นความกระเพื่อมจะเห็นความดันของสังขารที่มันจะปรุงออกมาสัญญาจะหมายออกมาโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันนอกจากเราจะตื่นเงามันไปพอมันผลักดันออกมาแล้ว ก็ปล่อยให้มันผลักดันออกไปก็ตื่นเงาคือภาพของมันที่หลอกเรื่องนั้นเรื่องนี้รูปนั้นรูปนี้ไปล่ะออกไปข้างนอกไปแล้วมันออกไปจากใจไม่ได้ออกไปจากไหนเมื่อใจไม่ให้มันคิดให้มันรู้อยู่กับใจแล้วย่อมไม่มีเรื่องเรื่องไม่มีเรื่องภาพนั้นภาพนี้ก็ไม่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเศร้าโศกเสียใจเพลิดเพลินรื่นเริงก็ไม่มีเพราะไม่มีผู้หลอกออกไปให้เป็นเช่นนั้นมันสังขารสัญญาหลอกต่างหากให้เราตื่นภาพของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันอิ่มพอไม่มีคำว่านี่เป็นภาพมาอดีตมากี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่เป็นเรื่องราวของอนาคตซึ่งยังไม่มาถึงไม่เคยคิดไม่เคยคำนึงเพราะมันวาดภาพออกมาในวงปัจจุบันของกิเลสออกมาหลอกเราอย่างสดๆร้อนๆก็ตื่นเงามันไปเรื่อยๆนี่ถ้าไม่กำหนดดูตรงจุดที่มันกระเพื่อมแล้วมันจะเป็นภาคออกมาหลอกเจ้าของเลยลืมจุดผู้รู้นี่เสียก็เลยเพลินไปตามอาการของมันสมาธิก็เหลวไหลไปเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้คำบริกรรมให้ถี่ยิบลงไปจนจิตสงบได้ตั้งให้มันทำงานอยู่กับคำบริกรรมให้มันปรุงอยู่กับคำบริกรรมเพราะคำปรุงอันนี้เป็นมรรคความปรุงของสิ่งหลอกลวงเหล่านั้นเป็นสมุทัยเราแยกจิตออกมาให้ปรุงในทางมรรคได้แก่บทธรรมนี้ให้อยู่ในนี้ถึงย่อมสงบได้อุบายวิธีเปลี่ยนแปลงการทำความเพียรของตนแล้วแต่ผู้บำเพ็ญจะเห็นสมควรควรเดินควรยืนควรนั่งควรนอนด้วยวิธีการใดในทางความเปลี่ยนให้เป็นที่ถนัดของตัวเองส่วนมากก็อริยาบท2คือยืนก็คือนั่งและเดินยืนก็มี
ป็นบางครั้งบางคราวมีหลักของการทำจิตให้สงบทำเช่นนั้นเวลาจะพักก็พักเวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ทำหน้าที่ของตัวเองเสมอจิตใจย่อมจะสงบเยือกเย็นและจะมีความแยบคายเพราะสมาธิก็มีปัญญาก็มีตามขั้นภูมิของสมาธิและขั้นภูมิของปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปใจย่อมเย็นย่อมสบายเมื่อกิเลสไม่ก่อกวนมากเสียเท่านั้นมันก็สบายจิตเพียงขั้นสมาธินี่ก็เพลินก็สบายสงบเย็นมองดูอะไรก็รู้สึกว่าจะเยือกเย็นไม่ได้ปิดหูปิดตาอยู่อย่างแต่ก่อนที่ไม่มีสมาธินี่ผิดกันตรงนี้ยิ่งปัญญาได้ออกกว้านรู้สิ่งทั้งหลายจนกระทั่งมันนี้เป็นผู้ตามภูมิมันครอบโลกธาตุไปเลยปัญญากระจายไปหมดถึงวาระที่จะออกแล้วห้ามไม่อยู่เป็นหลักธรรมชาติของนิสัยหลักธรรมชาติของปัญญาที่มีความสามารถกว้างแคบขนาดไหนจะประมวลเข้ามาสู่วงสัจธรรมทั้งนั้นให้รู้แจ้งถึงจริงโดยลำดับตำดาแล้วปล่อยวางกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งย่นเข้ามาสู่หลักใหญ่มันได้แก่ร่างกายซึ่งรวมไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรวมในธาตุ4ขันธ์5ย่นเข้ามาแยกแยะดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาซึ่งมีความแหลมคมเข้าโดยลำดับตำดาจนกระทั่งทราบชัดตามความเป็นจริงแล้วไม่เคยปล่อยก็ปล่อยเห็นอย่างชัดเจนปล่อยให้รู้ให้เจ้าของเห็นอย่างชัดเจนเช่นอุปทานในกายเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเต็มที่แล้วเอาไว้ไม่อยู่บังคับไม่ได้ที่ว่าจะไม่ให้ปล่อยเพราะพิจารณาเพื่อรู้การยึดการถือนั้นยึดถือเพราะความหลงจึงถือความหลงตามความจำปลอมจึงยึดความจำปลอมว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วย่อมจะปล่อยวางความจำปลอมเข้ามาตามหลักความจริงเพราะเราพิจารณาเพื่อความจริงย่อมจะเห็นความจริงภายในตัวแล้วถอนตัวออกมาหลักของการพิจารณาเรื่องกายเวทนาจิต3อย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันจะพูดว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี้ทีหลังไม่ได้ในภาคปฏิบัติเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์กันผู้เข้าศูนย์ในวงทำทั้ง3นี้ย่อมจะทราบตัวเองเช่นเดียวกับนักมวยเขาต่อยมวยควรจะขึ้นเข่าขึ้นศอกขึ้นเท้าขึ้นหมัดระยะไหนเป็นที่เหมาะนักมวยจะทำหน้าที่เองนี่ก็เหมือนกันควรจะจิตจะหมุนเข้าสู่เวทนาหมุนเข้าสู่กายหมุนเข้าสู่จิตในระยะใดขณะใดนั้นมันเป็นความเหมาะสมของจิตที่จะแยกแยะหาความจริงใส่ตนจึงบอกไม่ได้ว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณาที่นี้ทีหลังแต่ส่วนมากก็กายเวทกายคตาเป็นพื้นสำคัญส่วนมากพิจารณานี้ก่อนทั้งๆที่กำลังพิจารณานี้อยู่เมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตมันหมุนไปหาทุกขเวทนาก็ได้ไหมเพราะเป็นวงสัจธรรมด้วยกันแล้วทีนี้พิจารณาประสานกันแยกแยะดูให้เห็นสิ่งใดเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญมั่นหมายสัญญามันออกมาจากจิตมาว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ความจริงทุกข์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรกายแต่ละส่วนละส่วนก็เป็นกายแต่ละส่วนละส่วนแต่ละอาการของตนอยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นเวทนานั้นหากจิตนี้เองเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายคือสัญญาเพราะลายถึงมาจิตนี้เป็นสำคัญเพราะตัวอวิชชาตัวหลอกมันอยู่ภายในจิตมันย่อมจะหลอกออกไปทีนี้เวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาเมื่อสมุทัยมันหดตัวอวิชชามันหดตัวเข้าไปในเวลานั้นเพราะถูกตัดข้างนอกเข้าไปความตั้งยะความสำคัญมันหมายเราแยกแยะดูจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาสำคัญมันหมายสุดท้ายจิตก็จริงกายก็จริงเวทนาคือทุกข์ก็จริงจิตก็จริงในขณะนั้นต่างอันต่างจริงไม่ประจับประสานกันไม่คละเคล้ากันแล้วไม่กระทบกันนี่การพิจารณาภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จะว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี้ทีหลังพูดไม่ได้แต่ภาคพื้นแห่งการพิจารณาในขั้นเริ่มแรกนี้ส่วนมากก็หนีกายไปในพ้นแหละต้องพิจารณากายดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเมื่อจิตได้ถอยเข้ามาเป็นความจริงค
ของตัวแล้วย่อมปล่อยวางทุกขเวทนาจะมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนกันนั่นนี่การพิจารณาเป็นเช่นนั้นแล้วเกิดความอาถรรพ์ไม่กระทบสถานแม้ทุกในกายมันจะมีมากเพียงไรก็ไม่เคยกระทบสถานไม่หวั่นไหวเพราะไม่กระทบกระเทือนจิตจิตย่อมเป็นจิตเต็มตัวแม้อยู่ในจะในภูมิของอวิชชาครอบหัวอยู่ก็ตามเถอะย่อมเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งได้พังทลายตัวอวิชชาออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดเรียนสัจธรรมจบตรงนั้นเองเรียนสติปัฏฐาน4จบจบอยู่ที่จิตจบอยู่ที่อวิชชาบรรลัยอวิชชายังไม่พังสัจธรรมก็ยังเรียนไม่จบเพราะอวิชชาพังทลายลงจากใจเท่านั้นเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบทุกข์ก็จบเรียนจบสมุทัยก็เรียนจบมรรคก็เรียนจบนิโรธก็เรียนจบผู้ที่รู้ว่าทุกเรียนทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบนั่นคือผู้บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนอกไปจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นวงสมมุตินี้แล้วโดยประการทั้งปวงที่นี่ทุกข์หามาที่ไหนมาสิทำไมจะไม่รู้เรื่องของจิตที่ถูกอวิชชามันฉุดมันลากให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ตั้งแต่ลากฝอยของมันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงรากแก้วของมันตัดขาดสะบั้นมาหมดแล้วต้นไม้ต้นนี้มันจะไปเกิดที่ไหนอีกนั่นเห็นชัดเจนอย่างนั้นเผาไม่เผาฝังไม่ฝังทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็ตายเพราะอวิชชาได้พังลงไปเท่านั้นไม่บอกว่าไปเกิดเสียก็ไม่เกิดบอกให้ไปเกิดเสียก็ไม่ไปเพราะมันสิ้นเชื้อแล้วเชื้อของภพของชาติที่สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายทุกทวนหน้ากันนี้ก็คืออวิชชาดวงเดียวที่ครอบจิตนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเลยรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจทีเดียวในนักปฏิบัติที่เรียกว่าฉันทิฏฐิโกไม่เกิดยันได้เลยพูดได้เต็มปากถ้าจะพูดเพราะรู้ได้อย่างเต็มใจมีกิเลสนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดนะไม่มีอะไรพาให้สัตว์เกิดพอธรรมชาติอันนี้ซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญได้พังทลายลงไปแล้วความบริสุทธิ์ล้วนๆเห็นอยู่กับตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อเป็นเอกเทศของตัวเองระหว่างสมมุติกับวิมุตติแยกกันถ้าจะมีถ้าพูดเป็นสองโลกก็เป็นคนละโลกแล้วถ้าเป็นหินก็เป็นหินหักแล้วเอามาต่อกันได้ยังไงมาต่อมันก็เหมือนธรรมชาติของมันมาต่อก็มาจ่อๆไว้เฉยมันไม่ติดเหมือนอย่างจิตกับขันธ์ที่อยู่ด้วยกันมันก็จ่อๆกันอยู่เท่านั้นมันไม่ติดเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วกับขันธ์ที่ทำหน้าที่ต่อกันรับผิดชอบกันเพียงเท่านั้นไม่ได้มากไปกว่านั้นและไม่มีอะไรมาบังคับเหนือสิ่งบังคับทั้งหมดแล้วนี่คือความจริงล้วนๆแห่งความบริสุทธิ์เป็นแค่นี้นี่แหละท่านว่าทุกขังนัตถิอัชชาตัสสะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดก็คือผู้บริสุทธิ์จากเชื้อแห่งความเกิดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นนอกนั้นเกิดทั้งเพลเกิดแล้วไม่ว่าตายทั้งเพลจะว่าอะไรมันตายทั้งเพลทุกทั้งเพลนี่ถึงได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครบอกใครสอนเลยอันนี้หนาแน่นยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้นี่เป็นตัวมหาอำนาจครอบได้หมดทุกดวงจิตของสัตว์ไม่มีใครที่จะเล็ดลอดออกไปได้เลยแต่พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้นี่อัศจรรย์ไหนโดยไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยทรงขึ้นมาได้ด้วยสยามผู่ทรงรู้เองเห็นเองไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพวกเรายังแนะนำสั่งสอนกันแล้วกันเน่าแทบล้มแทบตายยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรในพ้นที่กิเลสจะมาฉุดมาลากเอาไปกินกำลังลาบกำลังยำอะไรอยู่กิเลสเอาไปกินเสียเจ้าของไม่ได้กินกำลังปรับปรุงอัตธรรมเพื่อจะได้อาศัยภาษาโลกๆแล้วก็เรียกว่าเพื่อจะได้อยู่ได้กินโอชารสกิเลสมันพาเอาไปกินเสียมันไม่ได้เรื่องถ้าภาวนาถ้าได้ก็ให้มันเอาไปกินเสียกินเสียนี่สิโดยรับการแนะนำสั่งสอนอยู่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นอย่างนี้ไม่อาจารย์พระพุทธเจ้าอาจารย์อะไรเอาทีนี้ความรู้ของพระพุทธเจ้า
กับความรู้สาวกต่างกันอย่างไรเพียงสาวกท่านก็อัศจรรย์ในท่านแล้วไม่เคยรู้รู้ไม่เคยเห็นเห็นจิตไม่เคยเป็นเป็นแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเป็นอาโลโกอุดปาฏิขึ้นมาเต็มแล้ววิชาวิชาอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิคือญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิเต็มภูมิพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะทรงสอนโลกได้ถึงสามแดนโลกธาตุหรือไม่รู้ไม่เห็นสอนกันได้ยังไงไม่เห็นเทวดาสอนเทวดาได้ยังไงไม่เห็นอินพรหมสอนอินสอนพรหมได้ยังไงไม่เห็นเปรตเห็นสัตว์นรกจะสอนมาได้ยังไงนำเราสิ่งเหล่านี้มาพูดได้ยังไงเพราะไม่ใช่ศาสดาองค์ต้นเดาทรงรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างตั้งแต่สัจธรรมที่ทรงรู้แจ้งจริงยังมาประกาศกระเทือนโลกอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ทำไมสิ่งนั้นจะเป็นของปลอมไปเพราะเป็นธรรมของจริงเป็นไปได้ความมีอยู่เป็นอยู่ของตนด้วยกันทั้งนั้นกับสัจธรรมซึ่งมีประจำอยู่ในสัตว์ของสังขารทั้งหลายนี่บาปไม่มีอะไรเผาโลกอยู่เวลานี้บุญไม่มีโลกทรงตัวได้ยังไงคนดีมีได้ยังไงเนี่ยโลกไม่มีสัตว์ทั้งหลายจะไม่รับทุกข์ทรมานได้ยังไงจะเป็นทุกข์ทรมานได้ยังไงสวรรค์พรหมโลกไม่มีพุทธเจ้าสอนเทวดาอินพรหมได้ยังไงพวกผู้ตาดีท่านไม่มีปัญหาเนี่ยพวกตาบอดไปเจอลบล้างแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาเผาตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยก็คือพวกกิเลสครอบงำหัวใจนั่นเองผู้พ้นจากกิเลสถ้าไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านเมตตาสงสารทุเรศเท่านั้นเองนี่แหละที่พุทธเจ้าทรงเมตตาโลกอย่างหาที่เปรียบหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความเห็นโทษอย่างถึงพระไทยในวัฏจักรวัฏจิตที่พาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเพราะอำนาจของกิเลสจึงต้องสอนลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงขิงถึงความจริงทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณด้วยพระเมตตาล้นล้วนเรื่อยมาแม้จะปรินิพพานยังต้องประทานพระโอวาทไว้อีกคาดบันไดไว้สะพานเอาไว้คุยหมายปลายทางเอาไว้เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีปณิสัยอยู่จะได้ตะเกียบตะกายไปตามพระองค์ค่อยหลุดพ้นแม้ไม่ถึงที่สุดยิ่งมุดปณิพันธ์ก็พอผ่อนหนักเป็นเบาเพราะอำนาจแห่งความดีของตนและเพราะอำนาจแห่งหลักธรรมพุทธเจ้าที่สัตว์โลกทั้งหลายได้เกาะก็ยังเป็นของดียิ่งกว่ากิเลสจะฉุดจะลากหรือฉุดลากถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลานั้นเป็นไหนๆขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติยาเห็นแก่ความท้อถอยอ่อนแอและความทุกข์ความลำบากสิ่งนี้เราเคยมาอย่างจำเคยแล้วจนหาสิ่งที่จะเอามาเทียบมาเทียมมาวัดมาตวงกันไม่ได้แล้วมันเต็มหัวใจด้วยกันเต็มอยู่ที่หัวใจนี่แหละเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติเป็นตัวพาให้เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวไหนดินน้ำลมไฟมันก็เป็นสภาพของมันอยู่นั้นแต่ผู้นี้เข้าไปแทรกไปสิงไปเกี่ยวไปคล้องตัวพันมันถึงได้มาดินน้ำลมไฟที่ได้กลายขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังไม่ให้ชื่อให้นามนอกจากนั้นดังเรียบดังถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราทั้งๆที่เป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุต่างๆของมันแล้วก็ยังไม่อายเพราะกิเลสไม่พาให้อายไม่มีอะไรจะหน้าด้านยิ่งกว่ากิเลสที่ด้านที่สุดค่อยแทรกค่อยแซงค่อยลบล้างของความจริงของจริงตลอดเวลามันจะอายได้ยังไงเมื่อกิเลสได้ครอบหัวใจใดเข้ามากน้อยมันย่อมทำให้เกิดความหน้าด้านขึ้นมาในอัตในธรรมลบล้างธรรมได้รู้สึกเหนื่อยแล้วอะไรนะอย่างตอนนี้

พระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายในจิตใจสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามหาสมุทรยังสู้อัดสู้ธรรมที่บรรจุในพระทัยไม่ได้เพราะอันธรรมเหล่านี้ในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นแก่ประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังเพื่อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์ภายในตัวเองไปสถานที่ใดมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธรรมังสังขังสนังคัจฉามินี่ออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดงในอากัปกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นทัตติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนในศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะผู้ทรงอัดทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำรับตำลาท่องบุญสังวัตยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นเจริญด้วยความจดความจำต่างหากซึ่งต่างกันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นมีครั้นนานมาก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้มหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงนิมุตติพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธกาลนั้นถ้าว่าร้อยหนึ่งได้รายหนึ่งก็นับว่าดีมีร้อยทั้งร้อยมักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิจึงหาผู้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้แล้วความที่ว่างเปล่าจากมรรคจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราอย่างนี้เป็นของดีแล้วหรือสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัตถธรรมแล้วมันควรจะน่าจะหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหล่านี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผารวนจิตใจ
วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงใดมีผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเราต้องวินิจฉัยไขควรความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียน่ะตาเห็นรูปเป็นอย่างไรรูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวชำนิชำนาญคล่องตัวที่สุดนั่นแหละเป็นผู้แสดงออกมาจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแล้วก็นำอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเหล่านี้เข้าไปเผาหลนภายในจิตใจใจจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ตกจึงมีแต่ความทุกข์ความลำบากโดยทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัตเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มพูนรายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์นั้นเข้ามาคุ้นคิดภายในจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีมีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราใหญ่เห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนวกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ายกองแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเคลียร์หลับทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อบอุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาดอนไม่ได้จะไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลง
เมื่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกำลังมากขึ้นแล้วผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับหาขณะเวล่ำเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกต้นล้วนภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าว่าเราจะมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเบี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นข้าศึกและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีแต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แลศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกับที่ว่าศาสนาเสื่อมนี่ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งสกปรกโสมมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคำว่าสิ่งสกปรกโสมมนี้แต่ท่านก็ใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียรดูเพียรสังเกตเพียรละเพียรถอนเพียรระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงทำให้ท่านเห็นช่องเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วจากการสังเกตสอดรู้แล้วมีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยลำดับที่เห็นว่าบกพร่องตรงไหนแก้กันไปด้วยความภาคเพียรจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจนะเจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับตำดาแล้วเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบรรลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นที่เรียกว่าความเพียรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นครั้งที่เหลือตัวสกปรกสมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่จะให้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนตลอดกับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุที่การบำเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมหวังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญใครเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกเขาคิดกันเขาตำหนิติชินนินทากันถึงกับนำมาพูดเป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านำมาคิดมาเป็นลมให้เสียเวล่ำเวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านำมาคิดถ้าขาคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจและสรุปลงในการตำหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจิตนี้วันหนึ่งมันน่าตำหนิอยู่ทั้งอิริยาบถและแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะจิต
ถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเล่นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หากจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิดที่เป็นสิริมงคลดังที่ท่านสอนว่าผู้กำหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบริกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นำคำบริกรรมคำใดก็ตามเข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตำหนิหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตำหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี้นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั้นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆนั่นแหละความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุดที่น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองและจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ เราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวลาอยู่หลักก็เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลานั้นก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทำให้เกิดขึ้นพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมาและไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลของกายอะไรพระพุทธสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมถึงท่านอรหัตหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนำสถานที่การเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนำมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดำเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลำดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนำเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทำงานล้วนๆครั้งนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วจะปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนข้างพุทธกาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็
แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตายอยากในการประกอบความเพียรและตะเกียบตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่กล่อมเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นและกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอดถอนมันเราถอดถอนมัน

ในภายในจิตใจนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะธรรมเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสธรรมเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายในจิตใจนี้ได้ตลอดไปถ้านำมาปราบนอกจากจะมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบซะเองทั้งๆที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนำมาปราบให้แต่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราจึงหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทำอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทำประโยชน์อะไรได้เมื่อจิตเมื่อทำตัวให้เป็นสูงให้กิเลสขี้ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั้นมันเป็นเวล่ำเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเรานี้อากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถทำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนะมันรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทำไมถ้าเรานำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำไมมันจะไม่พังไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงในกำหนัดยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำรับตำราโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงขนก็หลงหนังหนังนั่นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลส 100% ให้มันลากมันถูไปจดๆร้อนๆด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นท่านนำธรรมะนี้เข้ามาพิจิตรพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนนี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของพระพุทธเจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าล่ะเอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรักจิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี้เคยรักมากี่ครั้งกี่หนนั้นทำไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิครับถ้าทำเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกแง่ทุกมุมแม้แต่อวัยวะของเรานี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจตราดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักความรักนี่ใช้ได้แล้วเพราะรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี่แหละคือยาแก้ราคะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมด
ทั้งบ้าน

0: นอกในเมืองทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบหัวไปหมดและภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองฟืนกองไฟที่ก่อเผาซึ่งกันและกันนั้นเต็มโลกเต็มสงสารไม่ได้คำนึงเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพลิดเพลินจนกระทั่งถึงดื่มเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาหอเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราแล้วนี่พูดกันทั่วๆไปหมดไม่ว่าฝ่ายคารวาสไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าหลงกิเลสตัวนี้ได้ฝังจมกับไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าคัดเข้าค้านเข้ากีดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่ล่ะเราพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้ชิบหายวายปวงไปเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคมากน้อยหนักเบามานานเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่เสริมมันก็มีของมันแต่ไม่รุนแรงถ้าลงได้เสริมแล้วจะไม่มีที่ยับยั้งเลยเหมือนกับไฟได้เชื้อใส่เข้าไปเชื้อใส่เข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นจดเมฆนู่นจะให้ไฟดับลงเพราะเชื้อจะให้ความร้อนดับลงเพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิริยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตัณหานี่เสริมเท่าไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไฟถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำธรรมเข้าไปขีดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไปมีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตัปปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดรัดกั้นสิ่งเหล่านี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวครั้งที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามคุณแปลว่าอะไรคุณของกามนะหรือว่ากามเป็นคุณนะแล้วเป็นแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับมีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัดตามธรรมแม้กิเลสมีก็ไม่นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสกามราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกามคุณต่างคนต่างร่มเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้สะอื้อสับสุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอัตมีธรรมกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกายกันนี่แหละคือรั้วกั้นกิเลสกามเหล่านี้หรือกามคุณเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะไปก่อความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเหลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนำสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าตะเป็นต่างคนต่างทำลายจะเป็นต่างคนต่างคิดหาไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีเรามีตั้งแต่พื้นแต่ไฟทั้งนั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปหยุดการห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเขตเป็นแดนสิ่งที่เป็นพื้นเป็นไฟไม่ให้มันเผาไหม้เกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนพิจารณานี่แหละเรื่องธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนรวัดวาอาวาสที่เป็นผู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดียธรรมนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทำลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมก็คือน้ำดับไฟแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกัน เพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ำยอกเท้านิดหนึ่งเท่านั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี่ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจหมดทุกดวงทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อน้ำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่จะสามารถที่ตะเกียกตะกายให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้อนนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของใครก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสำคัญมากนะ หน้าที่การงานอะไรไม่มีขอให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเหลือเฟือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบถทั้ง4มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียกตะกายให้ลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยเขากระทำให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้หามให้อาหารก็หามาให้ฉันไม่อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับจิตของตัวเองเสียเท่านั้นนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็ฉะนั้นกี่กับกี่กันก็ต้องไปเหนื่อยนั่นแหละอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนศาสตราวุธมีอยู่แหละวางกองเพลินเพลินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารหวานข้าวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมหาความสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่มีอยู่จะนำมาแก้กิเลสถอดถอนกิเลสไม่ยอมนำมาปล่อยให้แต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวพระหัวเนียนคือหัวใจพระนั้นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น่าคิดน่าทุเรศมากนะยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวหลังเอาถ้าว่าเราอุตริหาเรื่องหาเราตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูสิดูพระดูเนรเราได้ปฏิบัติปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอรรถธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสอนของพระเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นท่าศึกต่ออัตตธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนียนต่อเพศของตนมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างสังหารทำลายเพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเหมือนคารวาสเขานั่นไม่มีการหักห้ามต้านทางกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างหรือนักบวชเราเป็นยังไงให้คนอื่นเขามาอายได้เหรอเจ้าของต้องละอายที่หินิโอตปะอยู่กับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังดูนี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญชาญชัยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานไม่สนใจพิจารณาสิพระเนรเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกว่าเนรเราเพราะเป็นพระเป็นเนรที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินการอาการแสดงออกของพระของเนรก็เผาไปทั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่สงสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี่ที่จะให้เผาให้ไหม้แล้วแล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิ่งที่วิเศษที่โสผู้ปฏิพุทธาปฏิพุทธปฏิบัติมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลยนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ก็พุทธังธัมมังสังฆังสนังฆามิได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มู่แต่คู่เต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรอวันหนึ่งวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันไหนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้าไม่ใช่ขี้ พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้นะแล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้อันนี้ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิศไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่สกปรกโสมมที่สุดปราดทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทำไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราดท่านมาถือว่าเป็นของดีของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งเลย5ทวีปไปแล้วเหรอที่นาสิน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่มีพินิจพิจารณาใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วช้าละมกไม่ให้มาติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทำไมเราจึงชอบเอานักหนากับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกข์เข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวมองดูอากัปกิริยามีแต่ขี้แสดงมาจากความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในกายของเรานี้สกปรกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราผ่านไปได้นะไม่ได้สกปรกอะไรนักหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงที่มันครอบหัวผ้าหัวนินกิริยามารยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นพระแล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องความสกปรกของตัวเองที่มันแสดงตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายในเอาให้เห็นจะชัดทันทีนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชัดแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำยู้อย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นปืนมันไปเขาหัวใจนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วไม่มีทางที่จะให้หาความสุขได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิศไม่มีไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสกสรรความเสกสรรนั่นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ทั้งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสกมาสรรพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนำไปพึ่งปฏิบัติมาศึกษาอบรมก็มากต่อมากนี่ผมก็ทนจะว่ายังไงตั้ง50 60ก็ไปโดยลําดับลําดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาอบรมพอสมควรแล้วอย่าให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการพึ่งปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอาจจะทำคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำประคิดนะปฏิบัติการมิตรบาทให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการมิตรบาททั้งมิตรบาทเป็นมรรคคืออะไรมีกิริยามารยาทงามหูงามตางามใจด้วยความสังวรระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนอย่ามาลุกลี้ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหากงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกลกลุงลังตรงนี้แล้วก็จะสกปรกระบาดตากกระจายไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปรกไปที่ไหนเป็นยังไง
1: เอาละตอนนี้พอนี่พูดถึงเรื่องผ้าเนรเรานี่ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชเลยนะโอ้ทุเรศจริงไม่ว่าท่านมาเรานี่คือไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่าใครมันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมรุนแรงมากนะแล้วยิ่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งปลายใหญ่เวลานี้ไม่ทราบหรอกจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันคารวาสเหมือนกันพระเหมือนกันมีแต่ดิ้นตายแบบเดียวกันไม่มีเบรกเลยนี่จะแบ่งผมเนี่ยมีตัววิจารณ์เรื่องไฟฟ้าเข้าวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าล่วงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่าเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลออกมาว่ากันการพิจารณาตามเหตุผลว่ากันไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี่วัดกรรมฐานเรามันสมบัติอะไรมันจำเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถมอะไรนี่ ข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัตมันเข้าละทีนี้เทวทัตวิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นแหละหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนรจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟอะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลืออีกนะนี่เราวิตกวิจารณ์มากจริงๆว่าให้หมู่ให้เพื่อนเสมอในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมีสลงมีอันนี้แล้วมีซากพูดง่ายๆนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วอีแดงอีกามมันจะไม่เห็นยังไงตายอีแดงอีกาแล้วมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหวะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงภาพนี่มันจะพึบหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นฟังสิเนี่ยอีแดงอีกามันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันซากมันคืออะไรคือเทวทัตวิดีโอได้ยิกาคือใครคือพระคือเนนเราเนี่ยละเดี๋ยวนี้คอยยังมีอะไรถ้าไปว่านั่นก็ยังจะมีหิริหรือว่ามีจังคอยจังหวะใครจะมีใครมีก่อนมีหลังในส่วนจะเกรงใจครูบาอาจารย์เนี่ยผมนี่ว่ามันจะไม่เก่งกันแล้วล่ะมันเลยด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านไหนไม่ทราบมันด้านต่อด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะคึบหมดเลยทีนี้อ้าวสอนพระเนนถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหมดว่างั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นสิ่งนี้มันทำความเจริญให้ที่ไหนท่านสอนไปแล้วให้หลีกให้เว้นก็มีอยู่ในอัตถธรรมมันหากว่าหามาเผาหัวมันพิจารณาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใส่หมู่ใส่เพื่อนนะเราพูดนี้เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดีความดีอัตธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาไปพิจารณาสิสิ่งนี้พระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอริยธรรมท่านพาให้มีเหรอนายอริยธรรมก็ประกาศลั่นมาได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกเพียงแต่นัตถคีตวาท่านนี้มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสิงั้นนั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้ยน่าทุเรียนนะต้องทำไงยิ่งได้อดวิตกมาได้โอ้ศาสนาเสื่อมเอาเสื่อมอย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมอย่างนี้ตำหนักตำรามีในตู้ไหนคัมภีร์ใดเต็มไปหมดแต่มันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยมันดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้ที่ดูนี่มันก็ได้อันนี้ที่ดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนแต่ไฟศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิกิริยาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลานี่เราพูดเรื่องพระเรื่องเนรแล้วสำหรับคารวะก็มันต่างว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเขตมีผลอะไรเนี่ยเด็กเด็กน้อยก็ชีพหายไปหมดเวลานี้ดูสิปัญญาชนปัญญาชนมันชนด่าไปนั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแก่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีพอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงสมกับว่าปัญญาชนถือว่าเป็นเสียเองไม่ทำไงแบบนี้มีอดวิตกไม่ได้นะผมวิตกตลอดมันก็ไม่ผิดจะว่าไงว่าเหล่านี้มันจะผิดไปไหนค่อยดูบางบ้านมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่อุจารย์มั่นเรานะบางบ้านอาจมีอยู่แล้วหลบซ่อนๆนี่แหละมันน่าทุเรศนะมันด้านกับตัวด้านกับตัวถึงนั่นก็เอาที่เหลือเข้าไปเหยียบทำเข้าไปให้หนักเข้าไปอย่างที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรคือไฟเผาหัวใจนี่เพราะหาอันนี้นี่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอันนั้นทำไม่เจอทำไงทำนี่อยู่นี่ทำในศูนย์ไม่จะโลกเมื่อไหร่ที่ไหนกิเลสเป็นฉันใดทำก็เป็นฉันนั้นหาอะไรมันก็เจอที่กิเลสมีอยู่ทำมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่สุขมีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทำไมจะไม่เจอเพราะมันมีด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอ ิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตริมาสอนเราตาพระฟังฟังอย่างเรานี่มันก็ยังเห็นอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองทำแล้วทำไมจะไม่ได้ทำวันนี้ก็สวดนอนกลางวันตลอดเวลานี่ระหว่างอยู่ทุกแห่งทุกหนที่มันไม่สนใจนั่นเองโอ้ทุเรศอดคิดไม่ได้หมดอย่างนี้ศาสนานี่หมดเสื่อมอย่างนี้เองเสื่อมนี้เองอย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ไปไหนมีแต่เรื่องคืนเรื่องไปถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์นี่ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนแล้วเสร็จพระเนียนไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันอุจจาบาตตาไหมมันเร็วขนาดไหนพระเนียนหรอ

เด่นในจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจประเสริฐภายในใจจงเป็นผู้เข้มแข็งในการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดความเคลื่อนคลาดก็คือความผิดจากสายทางที่เดินเพื่อความถูกต้องแม่นยำและจุดที่หมายอันดีและสมบูรณ์เต็มที่นั่นแหละเวลานี้ศาสนาเด่นอยู่ในตำรับตำราเด่นอยู่ในความจดความจำเด่นอยู่กับลมปากมีแต่ชื่อแต่นามของศาสนาเกลื่อนไปหมดในชาวพุทธของเราศาสนาอันแท้จริงไม่ได้เข้าเด่นในดวงใจเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีกำลังที่จะแสดงออกไม่ว่าทางกายทางวาจาทางจิตใจต่อเหตุผลอันดีงามตามหลักธรรมเพราะไม่มีกำลังลำพังความจำลำพังความรู้ธรรมดามันก็ไม่ผิดอะไรกับความจำความรู้ทางโลกทางสงสารเหมือนกันอารมณ์ในธรรมจะมีบ้างเล็กน้อยเพราะอารมณ์ของโลกกับอารมณ์ของธรรมนั้นมีผลต่างกันอารมณ์ของโลกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมันทิ่มแทงจิตใจมากน้อยตามอารมณ์อำนาจของอารมณ์ที่มีความรุนแรงต่างกันผลก็ย่อมปรากฏตามอารมณ์นั้นๆทางด้านธรรมะอ่านไปฟังไปก็มีผลบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นแหละแต่การปฏิบัตินี้ไม่เป็นเช่นนั้นเริ่มปฏิบัติเริ่มฟัดเริ่มเหยี่ยงกับกิเลสเขามากน้อยเพียงไรจะเห็นความเด่นของศาสนาขึ้นที่ใจโดยลำดับลำดาดังที่ท่านสอนไว้ว่าสมาธิปัญญาเป็นต้นสมาธิในความจำก็ไม่พ้นที่จะขาดจะหมายว่าจิตเป็นสมาธิคงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้มีความสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่สมาธิที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติอันเป็นความจริงโดยตรงแล้วผิดกันไปหมดทุกกระเบียดนี่กับความจำของความจริงผิดกันอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจึงต่างกับปริยัติอยู่มากมายปริยัติคือแผนที่ทางเดินอาศัยปริยัติเป็นกุญหมายป้ายทางไปก่อนเพื่อภาคปฏิบัติจะได้ก้าวเข้าสู่ความจริงพอเจอความจริงแล้วผลแห่งความจริงที่ปรากฏในจิตใจนั้นจะต่างจากความสำคัญมั่นหมายความจดจำมากมายทีเดียวแม้แต่เพียงสมาธิก็ทำให้มีความตื่นเต้นมีความรื่นเริงตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นโดยลำดับนับแต่ขณะที่สมาธิได้เริ่มปรากฏในขั้นเริ่มแบบแปลจากความจดจำทั้งหลายแบบเป็นคนละโลกไปเลยนั่นเราจึงเห็นได้ชัดว่าความจริงที่ปรากฏขึ้นเป็นเช่นนี้ความจำก็ปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละแต่เป็นเช่นนั้นมันต่างกันฉะนั้นผู้ต้องการอยากเห็นศาสนาจริงๆอยากรู้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆและรู้ธรรมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้นั้นมีความลึกตื้นหยาบละเอียดหนักเบาหรือวิเศษเพียงไรนั้นจงนำการปฏิบัตินี้เข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตรวจเครื่องทดสอบจะได้เห็นขึ้นตามหลักธรรมที่สอนไว้อย่างสดๆร้อนๆนั่นแหละธรรมทุกบททุกบาทไม่มีอดีตอนาคตนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันมาคาดมาหมายเอาไว้ต่างหากซึ่งมันรุมร้อนอยู่แล้วตลอดเวลาในวงศาสนธรรมนั่นแหละในวงผู้เป็นชาวพุทธนั่นแหละในวงผู้ปฏิบัตินั่นแหละ
มันไม่ได้ลดละความเสียดความแทงความแทรกความซึมของมันความยุ่ยแย่ก่อกวนมีหมดทุกแง่ทุกมุมจากกิเลสประเภทต่างๆไม่มีการว่าย่อหย่อนอ่อนข้อเหมือนการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดมันก็เห็นนี้ข้างพุทธกาลที่ว่าสมัยนั้นกับสมัยนี้มันจึงต่างกันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมนี้กับหลักธรรมนู้นเหมือนกันสดสดร้อนร้อนเหมือนกันไม่มีคำว่าอดีตอนาคตมีเป็นความจริงถูกต้องในงามต่อจุดที่หมายอันเดียวกันหมดถ้าผู้นำมาปฏิบัติให้เป็นไปตามร่องรอยที่ทรงแสดงไว้แล้วจะไม่ผิดพลาดก็หวังจะได้ทำสมหวังขึ้นมาสนองความต้องการของเราเอาให้เห็นศาสนธรรมเจริญขึ้นที่ใจให้เห็นธรรมรุ่งเรืองที่ใจเจริญที่ใจของนักปฏิบัติเรานอกจากการปฏิบัติจิตภาวนาแล้วยากที่จะทราบจะพบจะเห็นจะสมมักสมหมายได้ถ้าทางภาคปฏิบัตินี้แล้วไม่สงสัยขอให้ได้รับคำแนะนำอันถูกต้องดีงามจากครูอาจารย์ซึ่งรู้มาสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันเถิดเหมือนข้างพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงอย่างสดๆร้อนๆประกาศออกจากพระทัยเข้าสู่ใจของสาวกซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อธรรมอยู่แล้วท่านเหล่านั้นก็รับได้อย่างเต็มที่เต็มที่สุดท้ายก็ปรากฏเป็นธรรมสดๆร้อนๆขึ้นที่ใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามขั้นภูมิโดยลำดับลำดาจนถึงวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกันอันนี้ศาสนธรรมนั้นเข้าสู่วงปฏิบัติของผู้สนใจใคร่ต่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วและได้รับโอวาทคำสั่งสอนจากครูอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงแนะนำโดยถูกต้องแม่นยำแล้วก็เช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกกันขอให้การปฏิบัติดำเนินของเราเป็นไปตามแถวทางที่ท่านสั่งสอนนั้นเถิดจะไม่ผิดหวังยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงเหมือนกับภาษาพวกท่านแสดงไม่มีอะไรผิดกันเลยขณะที่ฟังด้วยความดูดดื่มฟังด้วยความสนใจไม่ปล่อยระยะให้ทิ้งไปให้ผ่านพ้นไปไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไปไม่ทำหนักเบาแง่ต่างๆที่ท่านแสดงไปเพราะท่านแสดงทั้งหมดนั้นมีแต่ความจริงล้วนๆตามขั้นธรรมนั้นๆผู้ฟังย่อมได้ฟังทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมแล้วเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจมันสำคัญที่สิ่งแทรกซึมทางที่กล่าวนี้พูดไปไหนก็ไม่พ้นที่จะมาพูดจุดนี้เพราะพูดก็พูดเพื่อรบเพื่อต่อสู้เพื่อแก้ไขถอดถอนต่อสู้แก้ไขถอดถอนอะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เป็นภัยหุ้มห่อหรือรัดรึงอยู่ภายในจิตใจอย่างมิดตัวนี้เท่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะไปรบกับมันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุวัตถุแร่ธาตุต่างๆเป็นสิ่งนั้นๆตามสภาพความจริงของมันไม่ได้มาเป็นข้าศึกต่อจิตใจเช่นเดียวกับความสำคัญมั่นหมายอันออกจากตัวกิเลสนี้ให้ทำให้เกิดความยึดความถือความรักความชังนี่เลยเพราะฉะนั้นการกล่าวจึงนอกเหนือไปจากสิ่งนี้ไม่ได้เพราะสิ่งนี้ใกล้ชิดติดกับใจจริงๆจึงประหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเมื่อยังไม่มีสติปัญญาแยกแยะออกได้แล้วกิเลสกับใจนี้ 100% อยากพูดว่าเป็นอันเดียวกันเพราะจนขนาดที่มองหาใจไม่เห็นเลยมีแต่รู้ๆเฉยๆรู้ก็รู้ทั่วชั้นพางร่างกายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็รู้ความรู้ของมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานที่ถูกหุ้มห่อจากธรรมชาตินี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยต่อเมื่อได้แยกได้แยะ
ตามขั้นตอนไปดังที่ท่านสอนไว้สมาธิปัญญาขั้นนั้นๆแล้วถึงจะค่อยจางไปจางไปจิตสงบนั้นก็คือกิเลสสงบตัวถูกปราบปรามถูกต้านทานถูกหยีดขวางด้วยธรรมใจย่อมมีความสงบได้ถ้ากิเลสไม่สงบใจจะหาความสงบไม่ได้ทั้งๆที่อยากให้สงบก็ไม่มีทางสงบได้เพราะผู้นั้นฉุดลากไปอยู่เสมอกำลังเราไม่พอและคล้อยตามมันเสียดายความคิดความปรุงเสียดายเรื่องสัญญาอารมณ์ที่มันมาหลอกมาลวงมาต้มมาตุ๋นก็บืนไปตามมันเสียจนได้คำว่าสมาธิก็ถูกหยาบย่ำทำลายและเสียแล้วก็ถลอกปอกเปิดไปตามอารมณ์ต่างๆด้วยความเสียดายด้วยความห่วงใยนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้ เสียดายขนาดไหนเพิ่งทราบว่านั่นคือสิ่งที่ฉุดลากหนาแน่นมากต้องคิดอย่างนั้นถ้าเป็นเชือกก็เชือกที่มั่นคงมากเชือกแบบเชือกไนลอนไนแลนนี่แหละเส้นเล็กก็ไนลอนเส้นใหญ่ก็ไนลอนมีแต่อย่างเหนียวแน่นมั่นคงมัดไม่เป็นไปด้วยไปตามได้ยังไงเพราะทำประเภทที่ไนลอนยังไม่มีทั้งที่จะมีและมีเหนือสิ่งมั่นคงเหล่านั้นอีกแต่เรายังไม่มีจึงต้องถูกจุดถูกลากทำให้เสียดายแต่กับอารมณ์ที่คิดที่ปรุงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้มาจากไหนได้มาจากสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเข้ามาเป็นทั้งที่เป็นอยู่ในขณะที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นทั้งที่เป็นอารมณ์อดีตเข้ามาคลุ้นคิดอยู่ภายในจิตใจนี้มันจึงกลายเป็นอารมณ์ของอันเดียวกันไปหมดแล้วฉุดลากไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้คำว่าสมาธิคือความสงบใจเมื่อถูกก่อกวนด้วยอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะหาความสงบที่ไหนได้ใจจึงไม่สงบการที่จะทำใจให้สงบต้องมีท่าต่อสู้กับสิ่งเสียดายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เพราะทางเหตุผลแล้วเสียดายมันอะไรความคิดก็คิดไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องหญิงเรื่องชายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเต็มอยู่ทั่วโลกดินแดนแม้เขาไม่คิดเขาก็มีโลกทั้งหลายก็มีอยู่ทั่วไปในสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นเป็นอารมณ์วิเศษวิโสอะไรเพราะที่จะดูดดื่มเพราะเคยคิดแล้วคิดเล่ายุ่งแล้วยุ่งเล่ามาตั้งกับตั้งกันนับตั้งแต่วันเกิดในชาตินี้เรายุ่งกับอะไรถ้าไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่เรื่องให้ยุ่งไม่ใช่เรื่องให้มีความสุขความสบายเพราะที่จะดูดดื่มและพอใจไปกับมันสิ่งที่ทำให้พอใจอยู่เวลานี้ก็คือเครื่องล่อแต่กิเลสนั่นเองมันไม่ทำให้เข็ดให้หลับมันทำให้ติดอยู่เสมอโลกจึงไม่ติดทุกข์เพราะอารมณ์อันใดก็ไม่เห็นโทษไม่ว่าจะส่วนยะอารมณ์อดีตอนาคตใกล้ไกลคิดไปแล้วมันวาดภาพหลอกไปได้หมดหลงไปได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตหลงแบบดงลมแรงๆอยู่เช่นนั้นหลักความจริงที่ควรจะได้จะถึงตามความมุ่งหมายแล้วก็ยิ่งอย่างยิ่งของนักปฏิบัติจิตตภาวนาจึงไม่ปรากฏจะปรากฏได้อย่างไรเมื่อมีแต่สิ่งเหลวๆไหลๆเหล่านี้มาเป็นสาระแก่นสารภายในจิตใจบีบคั้นจิตใจซะโดยถ่ายเดียวตลอดเวลามาอยู่แล้วเราจะหาความวิเศษวิสูจากอะไรที่ไหนกันให้คิดนักปฏิบัตินี่สอนให้คิดอธิบายให้คิดสิ่งเหล่านี้มันจำเจเหลือประมาณถ้าหากว่าจะมีประมาณจับกันทดสอบกันแล้วมันเหลือประมาณล้นหัวใจด้วยกันทุกรายทุกรายล้นหัวใจก็ล้มเหลวอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดมันมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความล้มเหลวภายในจิตใจมากได้ของพิเศษอะไรจากอารมณ์เหล่านี้เราจึงได้จะหยิ่มยิ้มย่องกับมันอันนั้นหนาไม่เคยเห็นโทษเห็นไปของมันอารมณ์ใดมาก็คว้ามาตื่นเป็นบ้าไปกับมันหมด
นี่แหละถึงว่ามันแหลมคมซึมซาบแทรกซึมอยู่ตลอดเวลาการภาวนาของเราเพื่อจะให้เป็นอัตเป็นธรรมเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติเปลี่ยนอารมณ์จากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่ความเป็นอารมณ์แห่งธรรมมันจึงเป็นไปได้ยากและเป็นไปไม่ได้เพราะจิตมันถูกจุดถูกลากจากอำนาจที่เหนือกว่านั้นไปเสียก่อนถ้าถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามให้หนักแน่นตัดความเสียดายด้วยเหตุผลที่กล่าวเหล่านี้ออกจากใจแล้วฝืนกันลงไปคำฝืนนั่นแหละคือการชักเยอะกันกับกิเลสกิเลสดึงไปเราดึงมาฝืนเข้าสู่ธรรมถ้ามันจะขยับตัวออกไปคิดก็ให้ใช้คำบริกรรมผู้อยู่ในขั้นบริกรรมเอาให้หนักตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดนี้จากมือของมันเข้ามาสู่ในวงสติปัญญาของเราไม่ได้แม้ชั่วขณะหนึ่งต้องพยายามทำต่อสู้กันเช่นนั้นการปฏิบัติไม่ต่อสู้ไม่ฝืนไม่ได้ไม่เรียกว่าปฏิบัติต้องฝืนทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันรอบทิศรอบด้านทั้งภายในภายนอกหนาแน่นด้วยมันทั้งนั้นไม่มีอะไรหนาแน่นโลกธาตุมันจะใหญ่โตขนาดไหนกี่จักรวาลก็ตามไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งหนาแน่นมาเป็นสิ่งปกคลุมห่มห่อจิตใจเหมือนธรรมชาติของกิเลสหรือธรรมชาตินี่เลยเนี่ยจึงว่ามันเป็นผู้มีอำนาจทรงอำนาจมากที่สุดแล้วฝืนได้ยากถ้าเราจะเอาเรื่องของกิเลสเข้ามาแทรกเข้ามาอีกก็ฝืนได้ยากถ้าเรื่องของธรรมแล้วยากอะไรถึงกิเลสมันทำเราไม่เห็นว่ายากเราจะแก้กิเลสมันยากที่ตรงไหนนะเอาให้กิเลสมันได้รับความทุกข์ความทรมานเช่นเดียวกับเราที่ได้รับความทุกข์ความทรมานจากกิเลสนี้ไม่ได้เลยนักปฏิบัตินักธรรมะต้องทวนกระแสกิเลสลากประจำกระแสเราทวนกระแสไม่หยุดไม่ถอยนี่การปฏิบัติสมาธิจะไม่เคยเป็นก็ตามเถอะขอให้ดำเนินตามร่องรอยที่กล่าวนี้แล้วจะได้ปรากฏขึ้นที่ใจเป็นสมบัติของเราพร้อมในขณะนั้นเลยนี่อ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เลยจิตสงบเย็นเย็นตามขั้นแห่งความสงบของจิตคำว่าสมาธินี้ไม่ได้แน่นอนนะท่านพูดเป็นกลางๆไว้ว่าสมาธิถึงขั้นที่ขาดไปหมดเลยก็มีไม่มีเงื่อนอะไรต่อเลยเห็นปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆเด่นดวงและอัศจรรย์อยู่ในขณะนั้นอยู่ในจุดนั้นด้วยเพียงอารมณ์ขาดไปอารมณ์ของใจนี่แหละมันไม่แสดงออกไปเพื่อต่อเรื่องต่อราวมันขาดอยู่ภายในจิตใจก็เหมือนกับว่าอารมณ์ภายนอกขาดไปหมดเพราะใจตัวคึกขนองนี้ไม่ออกไปคว้านู่นคว้านี้ยึดเข้ามามัดคอตัวเองก็เป็นอิสระในขณะนั้นเพียงเท่านี้ก็กระเทือนหัวใจมากในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติตื่นเต้นศรัทธาความเชื่อเชื่อด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในตัวเองย่อมเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อมั่นดังนั้นความเพียรความพยายามทุกอาการจะรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วก็มีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็หนุนจิตดวงนี้ให้มีความสงบละเอียดเข้าไปโดยลำดับหรือว่าให้ได้นานจนเป็นพื้นฐานแห่งความสงบอันมั่นคงขึ้นภายในจิตใจของตนนี่คือจิตเป็นสมาธิรู้ได้ชัดร่างกายทั้งร่างนี้ก็ทราบว่าร่างกายใจที่คือความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในวงร่างกายนี้ก็รู้ว่าคือใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมีเพียงขั้นสมาธิเราก็พอแยกออกมาพูดได้แล้วว่ากายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันนี่ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะเมาเอาทั้งร่างนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราตลอดถึงมูดคูดมันเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้ก็ว่าเป็นเราเป็นของเราไปทั้งหมดเราอย่าว่าแต่ร่างกายเหล่านี้ใจ
จะเป็นเราเป็นของเราอย่างเดียวเลยมันเป็นไปหมดมันเหมาเอาหมดมันบีบบังคับให้ยึดให้ถือให้กลืนไปหมดขึ้นคือว่ากิเลสแล้วเป็นฉะนั้นแต่พอจิตมีความสงบเย็นลงไปแล้วมันแยกของมันเองเรื่องของมันเองพอมีจิตมีความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาจะเป็นความสงบขั้นใดก็ตามนอกจากปัญญาวิสามัญของปัญญาที่เราจะควรใช้ในเวลาที่มันกำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายชุลมุนกันอยู่นั้นเอาปัญญาเข้าฟาดกันตรงนั้นก็ได้นั่นเป็นกรณีพิเศษแต่ตามหลักสากลแห่งผู้ปฏิบัติทั่วไปแล้วมักเป็นอย่างที่ว่านี้เมื่อจิตมีความสงบมากน้อยอย่างไรถ้าให้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาที่คลายดูทั้งความปฏิกูลโสโครกสกปรกโสมมที่คลายดูทั้งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอาการใดก็ตามในไตรลักษณ์ใดก็ตามเมื่อสัมผัสกับใจดูถึงกับใจแล้วเป็นความถูกต้องให้พิจารณาไตรลักษณ์นั้นแล้วจะประสับประสานกันไปหมดทั้งสามไตรลักษณ์นั่นแหละปัญญาจะเกิดด้วยการพานำออกพิจารณาเกิดด้วยการบังคับให้พิจารณาซะก่อนในเบื้องต้นถ้าจะปล่อยให้ปัญญาเกิดเองนั้นอย่างน้อยเกิดได้ยากมากกว่านั้นไม่เกิดในพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างพวกเรานี่เป็นเช่นนั้นไม่เหมือนผู้ที่บางผู้ที่มีกิเลสเบาบางเป็นประเภทอุคติตัญญูวิปยิตัญญูนั้นยกไว้เป็นกรณีหนึ่งหรือประเภทเป็นต่างหากท่านไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงสมาธิปัญญาดังที่ว่าสมาธิปริธาปริภาวิตาปัญญามหาปราหุติมหานิสังสาท่านเป็นของท่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นไปเรื่อยๆเราไม่เป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้การพิจนำออกพิจารณาที่ขาดเราอยากกำหนดเวลาให้กิเลสมันมาปักปันเขียนแดงเอาไว้มาทำงานสวมรอยเราบังคับเราใส่งานของมันเราต้องทำงานของเราดูมันอยากจะออกไปคิดไปไหนไม่คิดจิตที่มีความสงบแล้วย่อมไม่หิวโหยมีความอิ่มตัวในขั้นนี้ถ้าทำการทำงานอะไรก็ทำถ้าเป็นไปทั้งความหิวโหยเรียนพอพิจารณาให้เป็นปัญญามันกลับเป็นสัญญาลงแล้วเร่ร่อนไปเสียไม่ได้สับเดือดแสงไม่ได้เรื่องได้ราวท่านจึงสอนให้จิตมีสมาธิคือการอบรมให้ใจสงบเย็นแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาได้พอปัญญาได้เริ่มก้าวตัวออกไปสู่สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีโดยทางอสุภะอสุภังปฏิคูณโสโครกหรือโสโครกโสมมก็ดีแล้วจิตจะก้าวไปเรื่อยๆเมื่อเห็นผลแล้วก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปแล้วการบังคับบัญชาก็น้อยลงน้อยลงเพราะพบปัญญาได้รู้ผลของตัวเองแล้วเห็นผลในการกระทำของตัวเองแล้วย่อมจะหมุนตัวไปเรื่อยๆเกิดความพอใจเสาะแสวงอยากรู้อยากเห็นอยากละอยากถอนอยากค้นนิดพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นข้าศึกและสิ่งที่ทำให้ติดให้พัวพันคืออะไรเป็นเพราะอะไรมีสาเหตุมาจากไหนมันจะซิกซิกแซกแซกซอกแซกไปทุกแง่ทุกมุมขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าถึงจะเด็ดจะแหลมคมขนาดไหนก็ตามเถอะเมื่อปัญญาถึงขั้นที่จะแหลมคมกว่าที่เหลือแล้วอย่างไรก็ต้องแหลมคมซอกแซกไปได้หมดที่เหลือเข้าปักเสียบไว้ตรงไหนตรงไหนว่าขวากน้ำจะเป็นแหลมหลาวจะหยาบละเอียดขนาดไหนปัญญาจะเที่ยวถอดเที่ยวถอนออกลื้อออกถอนออกหมดนี่แหละที่เรียกว่าปัญญาการฆ่าที่เหลือนี้ฆ่าด้วยปัญญาปัญญาในขั้นที่จะพยายามสร้างเราต้องสร้างเราต้องบังคับถึงขั้นที่
เป็นปัญญาขึ้นภายในจิตใจแล้วนั้นอันนั้นไม่ได้บังคับเรียกว่าจิตเป็นโรงงานแห่งธรรมแล้วแต่ก่อนเป็นโรงงานติดกิเลสทั้งหลายตลอดเวลาธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ถูกปัดถูกตีออกหมดพอถึงขั้นของธรรมได้เข้าแทรกเข้าทำงานมีกำลังพอสมควรแล้วขับไล่กิเลสออกเลยกลายเป็นโรงงานแห่งธรรมขึ้นที่ใจดวงเดียวนั้นสมาธิก็เป็นอยู่ที่นั่นผิดขึ้นที่นั่นปัญญาทุกขั้นทุกภูมิของปัญญาก็ผิดขึ้นที่นั่นผิดไม่หยุดไม่ถอยจนกว่ากิเลสจะบรรลัยไปจนเมื่อไหร่แล้วปัญญาถึงจะหยุดตัวนั่นเป็นขั้นอัตโนมัติแต่จะเป็นกับนักปฏิบัติกับนักจิตภาวนาที่ชอบพินิจพิจารณาชอบใคร่ครวญเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วความเตียนโล่งเพื่อความพ้นทุกข์จะเปิดเผยออกมาอย่างประจักษ์ใจความติดตันอันตู้เพราะอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนยักษ์เหมือนผีซึ่งติดตามหลังมานี้มันจะเป็นเหมือนเสือร้ายไล่สกัดเราความเตียนโล่งเพื่อความพ้นภัยนั้นจะเปิดรับเปิดรับเนี่ยที่ว่าความเห็นภัยเห็นอย่างนั้นกับความเห็นคุณก็เห็นอย่างเดียวกันเมื่อทั้งความเห็นภัยทั้งความเห็นคุณเข้าหนุนดวงใจดวงซึ่งพร้อมอยู่แล้วนี้ยังไงก็หยุดไม่ได้หมุนตัวติ้วติ้วติ้วเราจะได้

เสาบอปัญญานี้เราจะได้เห็นเรื่องเหล่านี้ว่าขาดสะบั้นไปหมดจากจิตใจและเห็นเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นกิเลสเป็นตัวภัยทั้งนั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวคำว่าชนะก็ให้มีแต่ชนะท่าเดียวกับตายเท่านั้นให้พ้นท่าเดียวกับตายเท่านั้นคำว่าแพ้มีไม่ได้ต้องตายซะก่อนตายก่อนแพ้ตายแล้วถึงใครจะว่าแพ้ไม่ชนะไม่สำคัญกับชนะเท่านั้นมีเท่านั้นนี่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเองในผู้ปฏิบัติการที่เราได้รับจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นวิชาทั้งดุนเป็นความรู้เป็นสติเป็นปัญญาทั้งดุนไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงต่อเมื่อเราได้ผลิตขึ้นภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้นั่นแหละเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยเป็นสมบัติของเราทั้งมวลเรื่อยไปเลยแล้วเป็นสันทิฏฐิโกเป็นธรรมชาติที่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ร้อยชั้นพันคมก็คือปัญญาที่เฉียบขาดปัญญาที่คล่องตัวนั่นแหละเมื่อเป็นถึงขั้นนั้นแล้วกิเลสตัวไหนจะมีอำนาจวาสนามาเหนือกว่าดังที่เคยเหนือมาแล้วไม่มีนี่ถ้าขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปเพราะอันนี้เป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกล้าแข็งมากจนไม่มีอะไรจะมาต่อก่อนสุดท้ายก็พังทลายบรรดาข้าศึกทั้งหลายซึ่งเคยเรืองอำนาจมาเป็นเวลานานบนหัวใจเราพังลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่เหลือก็มีแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชาว่าจะตั้งใจปลดตั้งใจปล่อยตั้งใจวางเครื่องมืออย่างนี้ไม่มีหากเป็นหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีกับตัวเองทุกอย่างนั่นแหละคือศาสนาเจริญในหัวใจธรรมเจริญเห็นอยู่กับใจของผู้ปฏิบัติเราจะมองไปที่อื่นไม่เจอมองไปที่ไหนก็มีแต่สายตาไปเห็นรูปกระนั้นเสียฟังที่ไหนก็มีแต่เสียงมันไม่ใช่ธรรมธรรมแท้ขึ้นที่ใจใจเป็นอาสนะสำคัญสำหรับรับธรรมเครื่องต่อธรรมทั้งหลายมากน้อยจนกลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาที่ใจเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยมีมาในหัวใจมากน้อยขาดสะบั้นลงไปหมดแม้แต่สวรรค์พรหมโลกนิพพานก็ไม่ขาดไม่ฝันไม่คิดไม่หมายนรกอเวจีที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบใดชาติใดหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงเพราะได้ทำลายหมดแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหามีแต่ความจริงล้วนๆเต็มหัวใจพอตัวไม่ยิ่งไม่หย่อนถ้าจะพูดออกมาเป็นแบบหยาบๆก็ไม่ยิ่งไม่หย่อนนี่ว่าเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นมัชฌิมาปฏิปทาทางดำเนินหรือเหตุเครื่องดำเนินนี้เป็นอันหนึ่งดำเนินให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนไว้นั้นทุกประการเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจอย่าละเลาะแหละให้เห็นตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้อื่นใดก็ตามยิ่งกว่าสนใจดูวาระจิตของเจ้าของที่มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างไรนั่นแหละกิเลสสร้างตัวเองขึ้นมาสร้างตรงนั้นสติปัญญามีก็สังหารกิเลสไปในขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ในขณะที่ความคิดปรุงของใจปรากฏขึ้นมาดูตรงนี้ดูกิเลสฆ่ากิเลสฆ่าตรงนี้สร้างธรรมสร้างขึ้นตรงนี้ไม่มีที่อื่นเป็นที่สร้างเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างและการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากไม่พ้นความหนักใจถึงไม่ได้พูดอะไรก็หนักใจอยู่แค่นั้นจงสร้างตัวเองให้ดี
ให้ตัวเองสงบเรียบร้อยภายในตัวระหว่างแห่งกันและกันจะสงบเรียบร้อยไปเองถ้าสัญญาอารมณ์ภายในจิตใจยังเที่ยวเตะนุ่มถีบนี่ยันนั่นอยู่แล้วมันเป็นความไม่สงบระหว่างกันและกันยิ่งได้แสดงออกมาทางกิริยามารยาทโดยแล้วเร็วที่สุดจึงไม่ควรนำออกมาใช้ในวงปฏิบัติเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสยาวกิเลสมาขายสถานที่นี้ไม่จะตลาดซื้อขายกิเลสเป็นตลาดแห่งธรรมศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่ใช่ตลาดแห่งกิเลสทิฏฐิมานะมาโอ้มาอวดอันนี้โลกมีเต็มไปแล้วไม่เป็นของวิเศษใดเลยจึงไม่ควรนำเข้ามาเกี่ยวข้องมันปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละก่อนให้ดูที่ใจตัวเองก่อนที่จะไปเพ่งโทษเพ่งความผู้หนึ่งผู้ใดให้เพ่งโทษตัวมันขนองภายในจิตใจนี้แล้วจะได้เห็นจุดของมันที่บกพร่องที่แสดงความเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วกระงับกันได้ตรงที่ตรงนั้นถ้าไม่ดูจุดนี้แล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ว่าแต่ของนี้

ไม่ใช่ความมุ่งหมายของตัวเองที่ต้องการและเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันนี้เลยจงพากันระมัดระวังให้ดีอย่าให้มีเราเป็นนักบวชนักชำระกิเลส

ที่อาการไม่ดีของใจปรากฏขึ้นมาหากมีความผิดพลาดประการใดในระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็แนะนำสั่งสอนกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรมอย่านำกิเลสเข้ามาสังหารกันผู้ฟังก็จะรับไม่ได้อย่าว่าแต่ผู้เทศผู้สอนนั้นว่าเป็นความถูกต้องเลยมันมีพิษแฝงออกมาในกิริยาการนั้นใครก็ขยะขยงก็ยอมรับกันไม่ได้ให้เอาเหตุเอาผลเอาอัตเอาธรรมยี่แจงให้กันทราบในความผิดถูกชั่วดีประการต่างๆแล้วผู้มุ่งมาต่ออัตต่อธรรมด้วยกันย่อมจะยอมรับกันนี่เป็นหลักใหญ่ในวงคณะที่อยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นมีความขยันหมั่นเพียรในข้อวัดปฏิบัติได้เห็นว่าคนนั้นทำแล้วคนนี้ทำแล้วแล้วเราแล้วเราไอ้คนขี้เกียจที่ค้านนั้นมันไม่แล้วหรอกความขี้เกียจมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปใครจะทำอะไรอะไรมันก็จะแบกแต่ความขี้เกียจขี้ข้านมันเป็นตัวของกิเลสนั่นแหละอยู่บนหัวใจให้เหยียบหัวเจ้าของลงไปมันก็มีวันอิ่มพอ

ได้เปรียบกิเลสที่มีอยู่กับตัวไม่หวังเอารัดเอาเปรียบผู้หนึ่งผู้ใดนี่คือความถูกต้องในการไปการอยู่ของผมก็ไม่แน่นอนระยะนี้ดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วบางทีก็พลาดพลาดจากไปนู้นไปนี้ทั้งที่ห่วงใยหมู่เพื่อนแต่ความจำเป็นก็บังคับอยู่ที่จำต้องทำอันขอให้ดูตัวเองให้เชื่อตัวเองด้วยอัดด้วยทำอย่าเชื่อตัวเองด้วยกิเลสให้นำอัดนำทำเข้ามาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเป็นสักขีพยานเชื่อตัวเองลงในจุดนั้นบังคับตัวเองลงในจุดนั้นครูบาอาจารย์จะไปจะอยู่ไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าทำอยู่กับตัวเองความผิดความถูกอยู่กับตัวเองแก้ที่ตัวเองนี่เป็นความถูกต้องนั่นอย่างการแสดงธรรมก็ถึงว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้หูมีตามมีดูตามหลักธรรมหลักวินัยพอเป็นที่แน่ใจแล้วที่พาดำเนินมาก็ให้ดำเนินตามนั้นถ้าไม่แน่ใจตรงไหนก็ให้ถามมาอย่ามาถึง4ถึง5อวดรู้อวดฉลาดในวงคณะจะทำลายกันไปหมดนะการซ่องสุมกันก็เหมือนกันมั่วสุมระวังให้ดีนะอันนี้ไม่มีมีเฉพาะเวลาจำเป็นที่ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปกันเองไม่มีเรื่องวุ่นวายเรื่องโลกเรื่องสงสารอย่ามายุ่งเป็นอันขาดนั้นสถานที่นี้มันได้สั่งสมเรื่องโลกเรื่องสงสารจะสั่งสมเรื่องอาจต้องทำทั้งนั้นใส่หัวใจพระที่มาแล้วรับไว้เพื่ออย่างนั้นต่างหากนะที่นี่เรื่องอะไร

พุทธเจ้าที่ทรงค้นหาสาเหตุของความทุกข์ภายในความทุกข์ภายในความสุขภายนอกความสุขภายในกว่าจะได้รู้สาเหตุมันแท้จริงอย่างแจ่มแจ้งทรงค้นถึง6ปีเรียกว่าเรียนจบทั้งทางโลกและทางธรรมสาเหตุของความทุกข์ที่ทำให้โลกได้รับความเดือดร้อนรุนแรงก็ทรงค้นพบทุกข์ที่ทำให้โลกได้เสวยผลต่างๆกันก็ทรงค้นพบสาเหตุของความทุกข์ภายในใจที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายยันว่าตายเกิดในระดับที่สามไม่มีจบสิ้นเป็นแน่ก็ทรงค้นพบทุกข์ที่อาศัยอยู่กับใจถ้าไม่สามารถจะรู้สาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นของทุกข์และไม่สามารถจะแก้ได้ซึ่งสาเหตุของทุกข์นั้นจึงเป็นเหตุให้ทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลนำเนื่องอยู่ภายในจิตใจพระองค์ก็ทรงค้นพบและรู้โดยจบสิ้นไม่มีเหลือหลอภายในพระทัยเมื่อทรงมีความรู้ความสมบูรณ์ทั้งเหตุและผลของความทุกข์ภายนอกความทุกข์ภายในจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ปรากฏเป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วก็ปรากฏเป็นศาสดาของโลกโดย

0: เราทั้งหลายถูกตามเสด็จพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นการยากลำบากอยู่บ้างในการพยายามแต่ก็มีช่องทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนวไว้แล้วน่าจะมีความทุกข์ลำบากหลายด้านหลายทางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครสั่งสอนทรงไว้แต่ต้นทางเราทั้งหลายน่าจะเป็นความทุกข์สี่บ้างในการประกอบบำเพ็ญแต่ก็ยังมีที่ที่ช่องแนวทางทางเดินคือแผนแห่งธรรมะทั้งทางผิดและถูกพระพุทธเจ้าก็เป็นที่ได้หมดแล้วนอกจากจะพยายามละเว้นตามทางที่เป็นฝ่ายผิดเพื่อจะดำเนินตามทางถูกที่ทรงแนะในทางเอาไว้เท่านั้นก็ไม่เห็นมีการลำบากมากเท่าเหมือนกับเท่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราถ้าจะเทียบอุปมาภายนอกเป็นเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนนายช่างผู้จะทำบ้านเรือนก็ได้เรียนวิชาช่างมาอย่างพอแล้วเครื่องอุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่โดยสมบูรณ์แล้วทำยากในการปลูกบ้านปลูกเรือนก็เพียงแต่เป็นวงแคบๆในประยุกต์เลือกเอาสิ่งนั้นมาประกอบสิ่งนี้เลือกสิ่งนี้ไปประกอบสิ่งนั้นหนักบ้างเบาบ้างในวงแห่งการงานเท่านั้นนายจำเป็นจะต้องวิ่งเป็นขวนขวายไปหาหลักวิชาหรือหาตัวไม้มาจากที่ไหนส่วนพระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นเช่นนั้นไหนจะต้องหลักเรียนหลักวิชาและหลักวิชานั้นก็ไม่มีใครท่านสอนพระพุทธเจ้าไว้ต้องพระพุทธเจ้าเป็นครูของพระองค์เสียเองทั้งหลักวิชาและการประกอบก็จะมาเป็นศาสดาของพวกเราก็เรียกได้มีความทุกข์ยากลำบากมากขึ้นจากเราที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยมีช่องทางอยู่แล้วนี้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ทรงชี้ไว้ทุกประทงล้วนแต่เป็นธรรมะที่จะแสดงเพื่อแก้จุดบกพร่องของแต่ละบุคคลซึ่งก็มีความบกพร่องอยู่ด้วยกันต่างกันอยู่บ้างก็เพียงมากกับน้อยเท่านั้นคือท่านตรัสไว้เป็นหลักอริยสัจประจำพระศาสนามีธรรมย่อๆว่าทุกข์1สมุทัยนิโรธ1มรรค1มีท่านย่นเข้ามาให้มีเพียงย่อๆเท่านี้แต่เมื่อจะขยายหลักแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้กว้างขวางตามความเป็นไปแห่งสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่นี้แล้วโลกกว้างขนาดไหนโลกมีกี่ภพเรื่องของอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะสะเทือนไปทั่วทั้งไตรโลกธาตุไม่ว่าโลกธาตุจะกว้างแคบขนาดไหนอริยสัจจะมีความหมายไปเท่าเทียมกันกับโลกธาตุที่มีความกว้างแคบขนาดนั้นนั้นทรงยกทุกข์ขึ้นในเบื้องต้นคำว่าทุกข์จะไม่อยู่ในสถานที่แห่งใดนอกจากจะอยู่ในสัตว์และสังขารที่มีใจครองเท่านั้นดินฟ้าอากาศไม่เป็นสถานที่อยู่ของทุกข์ ต้นไม้ภูเขาในน้ำบนบกไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของทุกข์ทุกข์จะไม่อยู่หรือทุกข์จะไม่ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ตามสถานที่ที่กล่าวมาแล้วนี่เลยแต่จะมีอยู่กับสัตว์และสังขารที่มีใจครองเท่านั้นทีนี้ธรรมะสัตว์และสังขารที่มีใจครองนั้นในตรายโลกธาตุคือกามมาพบหรือกามมาโลกรูปประโลกอรูปประโลกนี้จะเต็มไปด้วยจัตตสังขารที่มีใจครองทั้งนั้นการแตกต่างกันนั้นจะมีอยู่บ้างตามภูมิอำนาจวาสนาอุปนิสัยผลแห่งกรรมที่ทำไว้มากน้อยต่างกันเช่นมนุษย์โลกของเราเป็นโลกที่เกี่ยวกับด้านวัตถุแม้แต่สัตว์ก็ต้องมองเห็นกายกายหยาบกายกลางกายละเอียดแต่ก็ยังรวมอยู่ในด้านวัตถุด้วยกันรูปโลกอรูปโลกไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุแต่ก็เป็นภพของสัตว์ประเภทหนึ่งคำว่าสัตว์นี้หมายถึงคำว่าเป็นผู้ยังคล้องอยู่ในโลกธาตุทั้งสามนี้เรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ยังคล้องนอกจากนั้นยังมีภูมิต่ำยิ่งกว่านี้ไปอีกท่านเรียกว่าพวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่ก็ไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุเหมือนกันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าสัตว์และสังขารที่มีใจครองเมื่อสัตว์และสังขารอันเป็นภาชนะแห่งทุกข์มีอยู่ในสถานที่ใดพบใดเรื่องของทุกข์ก็จะต้องมีอยู่ตามสัตว์และสังขารประเภทนั้นๆในภพนั้นๆเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์จึงเป็นธรรมชาติที่กว้างขวางมากมายนอกจากจะทุกข์ทางกายแล้วยังเป็นเหตุให้ทุกข์ทางใจมีทุกข์อยู่สองด้านมีกล่าวถึงเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยคือความบกพร่องในตัวเองไม่สามารถจะปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องได้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในเรื่องความสุขเพราะฉะนั้นความบกพร่องของตนที่เกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดในวิธีรักษาตนเองจึงเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพูดอย่างง่ายๆที่เห็นกันด้วยตาเนื้อเช่นอย่างคนเรามีรูปร่างกลางตัวและให้ชื่อว่าคนเหมือนกันแต่ความโง่ความฉลาดในอุบายวิธีที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ถึงสุขในครอบครัวไม่ขาดตกบกพร่องในสิ่งอาศัยที่จะเป็นไปในครอบครัวของตนแต่ละครอบครัวนั้นมีความโง่ความฉลาดไม่สม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์จึงมีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเหตุของความบกพร่องของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละบุคคลนับสมบัติเงินทองข้าวของซึ่งเป็นเครื่องอาศัยแต่ละอัตภาพและหรือแต่ละครอบครัวมีเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์เราทุกรูปทุกนามจะต้องอาศัยแต่อุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาเพื่อสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในตนแต่ละบุคคลและครอบครัวนั้นย่อมไม่มีความฉลาดพอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นไม่ได้ตามใจหวังเมื่อสมบัติอันเป็นตัวผลเกิดขึ้นมาจากความฉลาดหรืออุบายวิธีของผู้แสวงหาไม่สมบูรณ์แล้ว ผู้นั้นและครอบครัวนั้นจึงเป็นเหตุให้บกพร่องในเครื่องช้าในสอยอาหารการบริโภคสมบัติเงินทองเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่สมบูรณ์พอกับความต้องการของธาตุขันธ์ที่เขาอาศัยเป็นประจำทุกวันเนี่ยเรื่องของทุกข์จึงปรากฏขึ้นในบุคคลและครอบครัวนั้นเรื่องของทุกข์ที่ปรากฏขึ้นนี้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในอุบายวิธีต่างๆของแต่ละบุคคลนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นในครอบครัวได้ถ้าอุบายวิธีมีความฉลาดเพียงพอกำลังบังชาก็เกิดขึ้นจากความฉลาดแม้ตนทำไม่ได้ก็ต้องมีอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้คนอื่นทำหน้าที่แทนเช่นลูกจ้างเป็นต้นมาทำหน้าที่แทนเราในครอบครัวหรือโรงงานนั้นๆสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นก็เป็นไปได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งความฉลาดอุบายวิธีที่เป็นไปด้วยความฉลาดนั้นท่านเรียกว่าแนวทางแห่งความเจริญของครอบครัวและบ้านเมืองนี่ท่านเรียกว่ามรรคถ้าไม่ฉลาดรอบคอบในอุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาไว้ในครอบครัวนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยคือแดนเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความบกพร่องอันเกี่ยวโยงกันกับเรื่องความทุกข์จะเกิดขึ้นมีขึ้นมีขึ้นเพราะเหตุของความบกพร่องในสมองนั่นแหละมีทั้งชาติเป็นเรื่องสมุทัยมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้เมื่อสมุทัยมีช่องทางเกิดขึ้นได้ในรายใดในบุคคลใดในครอบครัวใดครอบครัวนั้นต้องได้รับความทุกข์ไม่มากก็น้อยตามแต่ช่องทางของความสมุทัยของสมุทัยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความให้ความฉลาดทั้งหมดจะมีกำลังมากน้อยคำว่านิโรธะนั้นได้จากความสงบเรียบร้อยในครอบครัวเมื่อพร้อมแล้วซึ่งอุบายวิธีที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยถูกต้องครอบครัวนั้นๆก็มีความเยือกเย็นจะหยุดสวยอันใดก็มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ไม้สอยผ้านุ่งผ้าห่มจะเป็นเครื่องยนต์กลไกรถจักรยานสามล้ออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเครื่องอาศัยแล้วเกิดขึ้นมาจากวิธีที่ฉลาดทางนั้นในครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องขัดเขินก็ไม่มีนี่ท่านก็เรียกว่านิโรธะเป็นความดับทุกข์ได้ในครอบครัวไม่เดือดร้อนเหมือนครอบครัวอื่นที่เต็มไปด้วยความบกพร่องความไม่ฉลาดแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยมากเพียงได้ยินว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเท่านั้นบางรายเป็นเหตุให้ท้อใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไม่ว่าสถานที่หรือการใดจะต้องยกเรื่องของทุกซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาขึ้นแสดงทั้งนั้นแล้วเป็นเหตุให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้มีความอับเฉาโศกเศร้าภายในจิตใจเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องของทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละแต่แท้ที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่นี่เป็นความเข้าใจผิดของผู้ฟังต่างหากแต่เรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องตามสวดคาถาธรรมที่พระองค์ท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้ประจักษ์ขปไทยมาโดยสมบูรณ์แล้วทรงนำมาชี้ตั้งแต่เรื่องจุดความบกพร่องของสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะให้มีอุบายวิธีแก้ไขความบกพร่องของตนเพื่อความสมบูรณ์จะได้เกิดขึ้นเท่านั้นเช่นที่เรื่องครอบครัวตามที่อธิบายผ่านมาตะกี้ คำว่าทุกข์ไม่เพียงแต่ว่าทุกข์ภายในใจเรื่องของกายก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลาหลับนอนไม่ได้นอนหลับนอนตามเวลาก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลารับทานไม่ได้รับทานก็เป็นทุกข์หนาวไม่มีผ้าห่มก็เป็นทุกข์ร้อนไม่มีน้ำอาบก็เป็นทุกข์จึงที่จะมาแก้ไขเรื่องทุกข์นี้ต้องขึ้นอยู่กับการแสดงหาของแต่ละบุคคลที่จะนำมาเยียวยาแก้ไขทุกข์ที่มีอยู่ในส่วนร่างกายให้ได้บรรเทาหรือหายไปเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงชี้เรื่องของทุกข์ให้เราทั้งหลายได้ทราบนั้นก็คือว่าชี้เรื่องของผลว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาเช่นนี้แล้วก็ทรงชี้วิธีการและทรงชี้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ให้ฟังก่อนเช่นครอบครัวไหนมีความทุกข์จนคนแทนหาเช้ากินเย็นก็ไม่พอปากพอท้องนี่เป็นเพราะเหตุไหนก็ต้องเป็นเพราะความเกียจคร้านความไม่เอาใจใส่ในกิจการงานหน้าที่ของตนที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งโภคทรัพย์และเป็นเพราะความโง่เขลาของตนเองไม่มีความฉลาดในอุบายวิธีที่จะเกาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาให้เป็นความสมบูรณ์ในครอบครัวเช่นอย่างบ้านเมืองของเขาที่มีความสมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดต้องชี้จุดนี้เมื่อทุกข์ปรากฏเป็นผลขึ้นมาก็ต้องชี้ถึงเรื่องของเหตุว่าทุกข์ต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นมาเช่นเกิดขึ้นมาเพราะความเกียจคร้านสมบัติไม่มีตัวเองก็ต้องเป็นทุกข์แล้วต้องคิดถึงเรื่องของความสุขเช่นความสุขในครอบครัวนี่จึงเป็นตัวผลความสุขนี้ก็ต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากความฉลาดและความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่กิจการหนักเมาเอาก็สู้ไม่ลดละในหน้าที่การงานที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งทุกข์ครับนี่เรื่องอริยสัจจะต้องชี้ตามจุดแห่งความบกพร่องอันเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์และชี้ตามจุดคือความสุขอันจะเป็นและชี้ตามสาเหตุแห่งความสุขที่จะให้เป็นไปเพื่อความสุขในครอบครัวเมื่อสรุปความแล้วเรียกว่าธรรมะบทใดบาทใดที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ลงและแนะนำสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็เพื่อให้รู้จุดบกพร่องของตนเองแล้วจะได้พยายามแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นให้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาโดยวิธีอุบายต่างๆสุขก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับเรื่องความทุกข์ที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายมาแต่ก่อนในครอบครัวนั้นๆก็จะค่อยจืดจางและหายไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปฏิบัติคือวิธีการดำเนินขวนขวายหาสิ่งทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นคำว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่จึงเป็นธรรมที่กว้างขวางมากมายถูกทุกจริตจิตใจของบรรดาสัตว์และถูกตามจุดที่มีอยู่ในสัตว์ทั้งขันธ์เลยคำว่าอริยสัจไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจะสอนคนให้พ้นจากทุกไปนิพพานเสียทีเดียวผู้บกพร่องอยู่ในจุดใดผู้อยู่ในฐานะใดภูมิใดบกพร่องอยู่ในจุดใดก็ทรงสั่งสอนเพื่อจะแก้ไขในปมแห่งความบกพร่องนั้นๆให้เป็นความสุขอันสมบูรณ์ขึ้นมาตามกำลังความสามารถของผู้นั้นที่จะแก้ไขตนได้เช่นผู้อยู่ในครอบครัวก็สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานอย่าเห็นความหนาวความร้อนความขี้เกียจขี้ข้านเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติอันเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนตนให้มีความสุขและสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นมาได้โดยวิธีใดก็ให้พยายามปรับปรุงวิธีนั้นให้มีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นงั้นนอกจากจะสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเพื่อหารายได้แล้วยังต้องสอนวิธีที่จะเก็บรักษาและการ
1: ช้สอยต่างๆว่าให้มีมัดตันดีตาสภาสาธุคือถ้าความรู้จักประมาณรู้อยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีความเจริญสมมติว่าสมบัติมีอยู่ในเราเราเป็นผู้เวียงเก่งขนถวายหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่เราขาดความรู้จักประมาณในการจัดจ่ายใช้ทรัพย์นั้นเสียอันนี้ก็เป็นเหตุที่ให้เกิดขึ้นซึ่งความขาดแคลนและความทุกข์ได้อีกเหมือนกันเพราะการใช้จ่ายของเราบกพร่องในวิธีเก็บรักษาไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วเราก็ต้องใช้มัตตัญญูตาเข้าเป็นธรรมรักษาให้มีความแน่นหนามั่นคงกว่าสถานที่ที่เราเก็บรักษาด้วยเช่นตู้หรือหีบเป็นต้นซึ่งเราเคยเก็บรักษาทรัพย์ไว้เราจะเก็บไว้ในตู้ใดหีบใดหรือเรียกกำปั้นเหล็กก็ตามแต่ถ้าความไม่รู้จักประมาณไม่มีความไม่รู้จักประมาณไม่เข้าแทรกถึงเข้าใจแล้วธรรมชาตินี้แหละจะเป็นเครื่องสังหารทรัพย์สมบัติและสังหารกำปั้นใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยเงินนั้นให้เสียถึงแต่ละทางหายไปไม่กี่ในไม่กี่วันก็ได้เพราะฉะนั้นคำมัตตัญญูตานั้นจึงเป็นความจำเป็นและมีความมั่นคงหนาแน่นยิ่งกว่ากำปั้นนั้นเองเราจะเก็บไว้ที่ไหนก็พอได้ถ้ามีมัตตัญญูตาเข้าสนับสนุนวันนี้เราหาเงินวันหนึ่งๆเราหาเงินได้เท่าไหร่และการจับจ่ายใช้ทรัพย์เรานั้นเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่จึงจะพอดีกับความจำเป็นและครอบครัวของเราถ้าเราใช้รู้จักประมาณทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นส่วนเก็บไว้ก็มีที่เราจ่ายออกไปก็นำมาทำประโยชน์สำหรับเราเราก็รับความสุขทั้งส่วนที่ได้จ่ายไปและได้รับความอุ่นอกอุ่นใจทั้งสมบัติที่เราเก็บไว้เรียกว่าไม่เสียทั้งสองฝ่ายนี่เพราะอำนาจแห่งมัตตัญญูตาความเป็นผู้รู้จักประมาณเก็บครับรักษาครับไม่เก็บไว้จนตัวเองเกิดความสุขเสียและเกิดความทุกข์และไม่ท้าเกินไปจนไม่มีอะไรเหลือภายในกระเป๋าจะกลายเป็นความเดือดร้อนเมื่อไหร่มีท่านเรียกว่าอารักขาสัมปทาเป็นผู้มีความสมบูรณ์และรอบคอบในการเก็บรักษาวิธีการที่อธิบายมาคือการเก็บรักษานี้ก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่จะทำสมบัติของเราให้มั่นคงและจะทำเราให้มีความร่มเย็นแต่ถ้าทำแบบตรงกันข้ามแล้วสมบัติเสียไปบรรณาเล็กบรรณาน้อยไม่สู้เท่าแต่หลักนิสัยที่เคยเป็นคนนักจับจ่ายสู้ชะล่ายนั่นแหละเป็นหลักของเราเป็นสิ่งที่จะสังหารโภคทรัพย์ทั้งหลายแม้จะมีมากขึ้นกว่าที่เราเคยได้ก็ตามก็จะเสื่อมสิ้นอันตรธานไปไม่กี่วันเพราะนิสัยสู้ชะล่ายนี้เป็นเพชฌฆาตสำคัญสำหรับจะสังหารทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งมากและน้อยให้ทิพย์หายไปได้ในไม่กี่วันดังนั้นการรักษาหลักใจให้มีความคงที่ต่อตัวเองเพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อการจัดจ่ายใช้ทรัพย์ของตนเองนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าสมบัติที่เป็นหามาได้เมื่อเราได้ปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าตรงจัดไว้เช่นนี้แล้วเรื่องทุกข์เราก็แก้ไขไปได้ในครอบครัวสมุทัยสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะความขาดแคลนก็ไม่มีเพราะเรื่องของมรรคคือปฏิปทาอุบายวิธีแสวงหาทรัพย์เรามีพร้อมอยู่แล้วในดวงใจท่านธรรมนิโรธคือความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวก็มีนี่เป็นอริยสัจประเภทหนึ่งคือพระพุทธเจ้าสอนบุคคลที่มีครอบครัวเย้าเย็นให้เป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะของตนของตนส่วนอริยสัจประเภทหนึ่งในแก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค ซึ่งมีอยู่เกี่ยวมีอยู่กับใจโดยเฉพาะนั้นยังมีอีกทางทุกข์ที่เป็นขึ้นกับใจเพราะอำนาจของกิเลสเครื่องลุ่มล้อมจิตใจเช่นเดียวกับไฟแล้วหาวิธีอุบายแก้ไขตนเองเช่นเดียวกับผู้หาวิธีอุบายแก้ไขเรื่องของทุกข์ในครอบครัวแต่อุบายวิธีแก้ทุกข์ภายในจิตใจโดยเฉพาะนี้เกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญธรรมเช่นเราทั้งหลายที่มาอบรมณบัดนี้คือว่าจะเป็นอุบายวิธีเพื่อการระงับกับทุกข์ภายในใจให้หมดไปเพราะอำนาจแห่งการอบรมจิตใจให้เป็นไปเพราะความสงบเยือกเย็นเห็นความสุขก็จับใจขึ้นอุบายวิธีที่จะทำใจให้มีความสงบเพื่องับทุกข์ภายในใจนี้สรุปความย่อๆในเกี่ยวกับการภาวนาตามที่เคยอธิบายให้ฟังดูพยายามสอดส่องมองดูจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยความคิดความปรุงโดยมากก็ปรุงไปทางที่ชั่วปรุงไปทางที่จะสั่งสมความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเราพยายามสอดส่องจิตใจชนิดนั้นโดยด้วยสติและผูกมัดด้วยธรรมบริกรรมจะเป็นลมหายใจหรือบทธรรมมีพุทโธเป็นต้นก็ตามมีเป็นอุบายวิธีผูกมัดจิตใจของตนผู้จะเสาะแสวงหาเรื่องของทุกข์มาเผาหล่นตนเองด้วยบทธรรมและด้วยสติใจเมื่อมีเครื่องผูกมัดมีเครื่องกำกับรักษาจะเป็นไปเพื่อถูกทางไม่เสาะแสวงหาความรุ่มร้อนมาใส่ตัวเองเมื่อถูกทางแล้วผลคือความสุขจะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในใจไม่ว่าใจผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าใจนักบวชคารวะเมื่อดำเนินถูกทางตามที่ได้อธิบายมาแล้วนี้ผลจะพึงปรากฏนั้นคือความสุขเริ่มแต่ความสุขเบื้องต้นหรือความสุขขั้นต่ำจนกระทั่งถึงความสุขอันสูงสุดเรียกว่าเป็นนิมิตพ้นจากเรื่องความทุกข์ใดๆทั้งนั้นจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านนักปฏิบัติด้วยกันทุกเพศทุกวัยจิตที่ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบขึ้นไหนเนื่องจากจิตทำธุระการงานเช่นเดียวกับคนที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนผู้นั้นต้องได้รับความเรื่องของใจที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการปรุงกับการปรุงการคิดเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาระของใจที่จะต้องรับผิดชอบดังนั้นเรื่องความทุกข์จึงเป็นปลายภายในใจแทบจะพูดได้ว่าเมืองนิดก็ได้เพราะงานของใจมีเมืองนิดผลที่จะปรากฏขึ้นมาคือความทุกข์ก็ต้องเป็นไปในทำนองนี้เช่นเดียวกันดังนั้นอุบายวิธีที่เราจะทำใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้ก็คือเพื่อปล่อยวางธุระหน้าที่ที่ตนเคยคิดเคยปรุงอันเป็นภาระนั้นเสียชั่วระยะกันเพื่อให้จิตได้ทรงตัวอยู่โดยเอกจิตเอกธรรมไม่เกี่ยวกับธุระหน้าที่แล้วความสงบสุขหรือความเยือกเย็นภายในใจจะปรากฏขึ้นมาในใจเดียวกันอุบายวิธีที่จะทำใจสงบให้สงบทุกวิธีนี้ท่านเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินหรือวิธีการทำสมุทัยคือการสั่งสมโดยวิธีคิดต่างๆนั้นจะระงับลงไปนิโรธจะค่อยมีความเยือกเย็นขึ้นภายในใจเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นจากความปรุงเฟ้อนั้นได้ดับสูญไปในขณะที่จิตได้รับความสงบเมื่อจิตได้ปล่อยวางธุระหน้าที่เหลือแต่ความรู้อันเดียวนั้นใครจะไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็ตามเอาพูดอย่างแบบโลกๆหรือแบบเราๆเนี่ยถ้าหนึ่งว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าในขณะที่จิตมีความสงบนั้นใครจะไม่เคยเห็นหน้าพระธรรมว่าเป็นหน้าชนิดใดก็จะได้ปรากฏขึ้นในขณะที่ใจของเราได้รับธรรมสงบสังฆะส พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นรูปพรรณสันฐานอย่างไรก็จะมาปรากฏองค์ของท่านขึ้นในขณะที่จิตสงบนั้นเดียวกันทั้งสามรัตนะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเป็นธรรมรับรองไว้ว่าโยธรรมังปกติโสมังปกติมองเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นดาวตถาคตเพราะฉะนั้นจึงควรจะกล่าวได้อย่างได้คิดตึกกับใจของเราทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าคือดวงจิตที่บริสุทธิ์พระธรรมคือธรรมชาติที่อัศจรรย์เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์เดียวนั้นพระสงฆ์คือเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์และพระธรรมอันอัศจรรย์นั้นแม้เราจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามเพียงได้ก้าวเข้าสู่กระแสแห่งความสงบนั้นเรียกว่าเราได้เข้าขึ้นชายคาหรือร่มเงาของพระพุทธเจ้าโดยปริยายเนี่ยยิ่งทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นมากเข้าเท่าไหร่เราก็คาดกันกับว่าเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าความทั้งใจทำในการบ่มความใจคิดทำในใจของเราดวงใจได้ถอดถอนภาระเครื่องกดข่วงจิตใจออกหน้าโดยวิธีปฏิบัติออกให้มากเท่าไหร่ใจยิ่งจะทรงอำนาจวาสนาเห็นธรรมชาติคือใจนั้นว่าเป็นของมีคุณค่าขึ้นภายในตัวของเราและจะรู้ว่าจุดแห่งความสุขความเจริญนั้นได้จะจุดแห่งใจที่ทรงไว้ซึ่งความสงบเยือกเย็นดวงนี้มีเรื่องของความมีคุณค่าของใจจะเริ่มปรากฏขึ้นมาในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละท่านโดยลำดับไปเช่นนี้จนถึงขั้นมีคุณค่ายิ่งหาอันใดเทียบไม่ได้ในไตรโลกธาตุเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจทรงไว้ซึ่งวิมุตติพุทโธภายในใจอย่างนั้นแหละผู้นั้นแหละเป็นผู้มีคุณค่าเหนือไตรโลกธาตุและเหนือสมบัติใดๆที่มีอยู่ในโลกในไตรโลกธาตุได้ด้วยจะไม่มีสมบัติใดๆยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นแล้วจากเครื่องกดถ่วงทั้งหลายทรงไว้ซึ่งวุฒิภาคิตานุภาพภายในตัวเองและทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงภายในใจนั่นแหละท่านเรียกว่าแก้มหาสมบัติลุกแก้สารพัดเลยมหาสมบัติไม่มีสมบัติใดๆที่จะเทียบเท่ากับจิตที่บริสุทธิ์โพโดยสิ้นเชิงภายในใจเองธรรมานิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นเราจะไม่ต้องไปถามหาที่ที่ไหนแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ตามเราจะไม่มีความจำเป็นอันใดโดยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราแล้วเราจะต้องไปทูลถามท่านให้ท่านตัดสินให้เช่นนี้จะไม่มีในขณะจิตของในขณะจิตของท่านผู้ที่หลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนั่นเลยเพราะเหตุใดเพราะว่าสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ให้เป็นสมบัติของแต่ละท่านสำหรับผู้ดำเนินตามทางพระพุทธเจ้าจะต้องเห็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอาการลิโกถ้าทำเป็นของมีอยู่กับส่วนของผู้ปฏิบัติของผู้นั้นโดยมีปัจจุโกแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในใจดวงนี้ปัจจตังเมรุตตะโบมินิคำว่าท่านผู้รู้นั้นจะไปรู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ภายในตัวเองแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าที่ไหนเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่สมบูรณ์แล้วภายในผู้ปฏิบัติที่ได้รู้แจ้งเห็นชัดผู้นั้นนอกเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนะก็เป็นอันว่าท่านผู้นั้นไม่เรียนจบตลอดไม่มีอันใดตกค้างอยู่ทุกข์ก็เรียนรู้ทั้งเรื่องของทุกข์ด้วยทั้งสมุทฐานเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็ถอดถอนได้ด้วยอำนาจของมรรคคือศีลสมาธิปัญญานิโรธะอันเป็นเครื่องสั้นอันเป็นธรรมเครื่องสนองนักปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ได้ดำเนินโดยสมบูรณ์แล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในใจเอง ว่าเป็นผู้เรียนจบอริยสัจสี่โดยสมบูรณ์ภายในใจกลายเป็นคนที่เกิดขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนอันนี้แล้วขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามบำเพ็ญตามหลักอริยสัจของพระพุทธเจ้าตามฐานะและกำลังความสามารถของเราจะเป็นอริยสัจใดก็คืออริยสัจมีตามฐานะของเราอริยสัจในครอบครัวก็อริยสัจของนักบวชของนักปฏิบัติก็รวดว่านักอริยสัจส่วนต่ำก็มีส่วนสูงก็หาได้ในบุคคลผู้เดียวเราจะดูในครอบครัวแต่เราจะปฏิบัติทั้งอริยสัจในครอบครัวจะปฏิบัติทั้งอริยสัจเพื่อความหยุดพ้นก็ได้อยู่ในตัวของเราโดยไม่ต้องไปหาหยุดยืนเพศหยุดยืนภูมิธรรมในข้อปฏิบัติมาจากท่านผู้ใดจะประดิษฐ์คิดขึ้นได้ปฏิบัติได้ทางเป็นขนาดเป็นไปผลอันเป็นที่พึงพอใจจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราเป็นลำดับลำดับขอแต่การดำเนินของเราให้เป็นแต่การเมตตาที่พระพุทธเจ้าทรงมีไว้เท่านั้นฉะนั้นในอวสานของพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณก็สีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์จงบันดาลให้ท่านนั่งปฏิบัติเท่าไรไม่สมความมุ่งมั่นโดยเท่านั้น

คำว่าธรรมมีอยู่คำว่าธรรมประเสริฐสุดในโลกไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรเทียบได้คือศาสดาองค์อื่นได้แก่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านทรงแสดงมาจากคำที่ว่าธรรมมีอยู่คือมีอยู่ในพระไตรท่านธรรมประเสริฐคือประเสริฐในพระไตรท่านท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงสัมผัสสัมพันธ์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างจิตกับธรรมไม่ได้แยกได้แยกไปที่ไหนไหนเลยนี่คือท่านผู้มีพระเมตตาสงสารและลื้อขนสัตว์โลกจำนวนมากมายแต่ละพระองค์พระองค์ทรงนำมาสั่งสอนโลกไม่ใช่คนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบหรือปัญญาทึบถูกกิเลสครอบงำหัวใจแล้วนำโอวาทของกิเลสออกมาหลอกลวงโลกแต่เป็นศาสดาองค์เอกไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งเขาเคลือบแฝงในพระทัยนั่นเลยพระทัยทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งว่าธรรมมีอยู่เท่านั้นก็กระเทือนพระทัยธรรมประเสริฐเลิศโลกคือเหนือกว่าโลกก็กระเทือนในพระทัยการแสดงออกด้วยพระเมตตาพระเมตตานั้นก็เต็มอยู่ในพระทัยไม่มีคำว่าด้นๆเดาๆไม่มีคำว่าเป็นเงาๆดำๆดังๆแต่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นองค์แห่งธรรมแท้เต็มอยู่ในพระทัยสั่งสอนสอนโลกด้วยพระเมตตาจริงๆและสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามธรรมชาติที่มีอยู่นั้นคือตามธรรมที่มีอยู่ลึกตื้นหยาบละเอียดน้ำบางในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นภัยต่อจิตต่อใจหรือเป็นภัยต่อธรรมท่านก็ทรงแสดงไปในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นภัยต่อความสว่างก็คือความมืดสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็คือกิเลสซึ่งถือสถานที่คือจิตดวงเดียวเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเช่นเดียวกันหมดและคำว่าธรรมมีอยู่แต่ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ทรงแสดงว่าอย่างไรเลยเพราะไม่มีไม่รู้ไม่เห็นกิเลสก็ไม่สามารถจัดแจงออกมาได้ว่าเป็นประเภทใดต่อประเภทใดบ้างทั้งๆที่เป็นข้าศึกอยู่เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่เมื่อได้ทรงรื้อฟื้นหรือได้ทรงขุดค้นอัตธรรมโดยหลักธรรมชาติโดยหลักของสัพพัญญูที่ทรงค้นขวายเองทรงรู้เองเห็นเองได้ประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำทั้งเหตุทั้งผลของธรรมนำทั้งเหตุทั้งผลของกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยประกาศแก่สัตว์โลกซึ่งมีจริตนิสัยหรือพื้นเพต่างๆกันให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาทางออกได้เมื่อได้ฟังกระแสเสียงแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นก็เป็นเหตุให้กระเทือนจิตใจทั้งโทษทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณแล้วพยายามขวนขวายหรือตะเกียบตะกายสุดความสามารถตั้งแต่ขณะเริ่มแรกนั่นเลยในศาสดาองค์ปัจจุบันของเรานี่ก็คือพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5พอทรงแสดงเวเมภิกขเวอันตาปบายิเตนะเสวิตบาเท่านั้นว่าทราบวันนี้คือทางเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกยังไม่ใช่ทางแห่งธรรมแม้จะปฏิญาณตนหรือเข้าใจว่าตนดำเนินว่าถูกทางก็ตามแต่ยังเป็นเรื่องเป็นทางของกิเลสไม่ใช่ทางของธรรมการทำตนให้ลำบากเปล่าๆด้วยเจตนาที่มุ่งอัตมุ่งธรรมแต่ทำไม่ถูกต้อง
มันเป็นแผนการของกิเลสไปเสียนี่เนี่ยการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่กับกิเลสราคะตัณหาทั้งมวลซึ่งเป็นรังของกิเลสล้วนๆนั่นก็คือดำเนินหรือถูกกิเลสฉุดลากไปโดยไม่ต้องสงสัยหนึ่งสิ่งที่จะทวนกระแสแห่งทางทั้งสองเงื่อนนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนอายุสัมบุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะปิญญายะสัมบูทายะนิบานายะสังวัตติเสยที่ดังนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปไปเลยในส่วนที่เป็นข้าศึกก็ทรงแสดงให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเสยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นเรื่องของเจเรื่องการทำความตนให้ลำบากเปล่าๆก็บอกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรประกอบขึ้นด้วยทุกข์ต่างหากนี่ก็ได้แสดงไว้แล้วมาอันดับสองเป็นเรื่องของสมุทัยอย่างชัดเจนก็บอกไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่คือสิ่งธรรมชาติที่จะสั่งสมกองทุกข์หรือพอกพูนทุกข์ให้ทับถมจิตใจของสัตว์โลกไม่มีประมาณการสถานที่เลยก็ทรงแสดงให้ทราบจากนั้นก็ทรงแสดงมัชฌิมาคือความเหมาะสมในการก้าวเดินออกจากสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกทุกประเภทออกได้โดยสิ้นเชิงไม่สงสัยได้แก่สัมมาทิฏฐิความฉลาดโดยธรรมสัมมาสังกัปโปนี่ก็หมายถึงความฉลาดที่ทรงดำริด้วยความฉลาดแหลมคมโดยธรรมไม่ใช่เป็นความฉลาดดังที่โลกทั้งหลายใช้กันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี้เป็นความฉลาดทางด้านธรรมะล้วนที่จะสามารถแก้กิเลสให้หมดไปจากใจได้โดยสิ้นเชิงอุบายที่ออกมาจากความฉลาดนั้นคืออะไรอีกที่จะแสดงออกในการต่อสู้ในการดำเนินก็คือสัมมาวาจากระทำชอบด้วยปัญญาสัมมากัมมันโตกระทำชอบด้วยปัญญาด้วยความฉลาดสัมมาอาชีโวเลี้ยงร่างกายและจิตใจด้วยความชอบธรรมด้วยปัญญาสัมมาวายาโมเพียรชอบด้วยอุบายแห่งปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกด้วยอุบายของปัญญาพาให้ระลึกและมีความเหนียวแน่นมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้นำทางธรรมเหล่านี้แหละคือธรรมเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมเป็นข้าศึกของใจซึ่งเป็นคลังแห่งกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยจะประกอบด้วยดังที่กล่าวมาเบื้องต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจักขุกรณีญาณจักขุก็เกิดคือคำว่าจักขุก็หมายถึงจักขุญาณภายในใจล้วนๆไม่ได้นำตาเนื้อไปใช้เลยแม้แต่นิดหนึ่งญาณกรณีซึ่งเป็นความละเอียดแหลมคมของญาณคือว่าจักขุก็หมายถึงว่าเห็นอย่างชัดเจนด้วย พระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังหุ้มห่อเหมือนอย่างแต่ก่อนญาณกรณีทรงอย่างทราบตามหลักความจริงไม่ลบล้างความจริงที่มีอยู่อย่างไรทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นเห็นก็คือจักขุญาณรู้ก็คือญาณความอย่างทราบจึงทั้งทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายและวิธีการบำเพ็ญวิธีการหลีกเลี่ยงจะหลีกเลี่ยงอย่างไรวิธีการละการถอดการถอนถาถอนอย่างไรทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์เต็มที่
อุปัสมายะเป็นไปเพื่อความสงบท่านบอกไว้ว่าจะเป็นไปเพื่อจักขุญาณเป็นไปเพื่อจักขุเป็นไปเพื่อทำญาณให้แจ้งให้รู้ชัดเห็นชัดเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความรู้ในแง่ต่างๆอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุสัมโพธายะเป็นไปเพื่อนิพพานธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธินี่เป็นเครื่องมือที่จะยังผู้บำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อความอย่างทราบด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความสงบราบคาบเพื่อความรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าทิพโสตทิพจักขุเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในกิเลสประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลือดอกเป็นไปเพื่อนิพพานมีสัมมาทิฏฐิมาปฏิปทานี้แหละที่เป็นธรรมนี่ทรงสอนออกมาจากพระทัยที่ทรงบรรจุทั้งเหตุทั้งผลไว้โดยสมบูรณ์อยู่แล้ว จึงไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรที่เป็นภัยก็ทรงแสดงให้ฟังแล้วสิ่งที่จะเป็นคุณจนกระทั่งถึงมหาคุณก็แสดงไว้โดยถูกต้องรวมความลงแล้วว่านี่คือศาสดาองค์เอกเป็นผู้ทรงสั่งสอนไว้ความรู้ทั้งหมดออกมาจากความเป็นศาสดาองค์เอกออกมาจากความเป็นสัพพัญญูไม่ได้รับรู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาให้อุบายที่จะแก้กิเลสทั้งมวลด้วยธรรมนี้เป็นอุบายของธรรมล้วนๆเกิดจากสัพพัญญูคือรู้เองเป็นเองค้นขวายเองละได้เองรู้แจ้งแทงทะลุเองนำมาทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความรู้ความเห็นความเป็นจริงของพระองค์แต่ละพระองค์ครับพระองค์บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสั่งสอนอย่างนี้จนกระทั่งได้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือการสอนจึงไม่มีแง่สงสัยแม้แต่แง่เดียวหรือแง่หนึ่งแง่ใดเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มอัดเต็มธรรมผู้ฟังซึ่งมุ่งต่อความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่จริงล้วนๆแล้วจึงได้ฟังอย่างถึงใจดังเป็นจวักขีทั้ง5พอแสดงตะเวเมธิกเวขึ้นแล้วก็แสดงมัชฌิมาปฏิปทาท่านเหล่านี้ก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงทะลุในสติปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ลงไหนจุดเป็นจุดที่ทำงานท่านก็รวมลงว่าอริยสัจ4ทุกขังอริยสัจจังสมุทัอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธาอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังรวมลงที่กายที่จิตนี้ทั้งนั้นนี่แหละอริยสัจท่านแสดงเรื่องอริยสัจ4แสดงลงในสถานที่ทำงานลงที่กายที่จิตขึ้นที่กายทั้งหมดชาติปิตุขาชราปิตุขาถึงเรื่องความทุกข์นั่นปิตุขังเรื่องร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรครับชาติก็เป็นทุกข์ความเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอยู่ในครรภ์ก็เริ่มแรกตั้งความกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆในครรภ์นั้นได้ตั้งเป็นรูปร่างใหญ่โตขนาดไหนกองทุกข์ก็เริ่มเท่ากันมาโดยลำดับจนกระทั่งขณะตกคลอดก็เรียกว่ากองทุกข์ถึงขั้นสลบสลายทนไม่ได้ตายมีเยอะนี่คือความทุกข์ในการเกิดเวลาปิตุขาเวลาเฒ่าแก่ชราแล้วเป็นยังไงกำลังวังชาลดหย่อนลงไปหมดจนถึงกับว่าช่วยตัวเองไม่ได้นอนอยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นแต่ว่าลมหายใจครองตัวอยู่เท่านั้นความรู้สึกก็มีแต่ไม่มีกำลังที่จะช่วยพยุงตัวเองเกิดทุกข์แค่ไหนมนุษย์เราสัตว์เราเพราะช่วยตัวเองไม่ได้แต่ความทุกข์มันเหยียบย่ำทำลายเป็นลำดับธรรมดาไม่ได้ลดน้อยลงเหมือนกับกำลังวังชาที่จะช่วยตัวเองนั่นเลยในขณะที่จะตายทุกบีบคั้นจนกระทั่งสลบสลายถ้าสติไม่มีเพราะไม่ได้มีการอบรม
ก็ควาโน้นควานี้ไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวคว้าลมคว้าแรงคว้าด้วยความสำคัญเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลทุกข์ก็บีบบังคับเข้าไปจนทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงไปก็มีมากสมผู้นอนอยู่บนเตียงเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบบังคับให้ตกกระเด็นไปโน่นตกกระเด็นไปนี้อยู่ด้วยความสงบไม่ได้นี่คือกองทุกข์ท่านบอกอย่างชัดเจนทุกข์หรือไม่ทุกข์แล้วว่าทาบดูที่กล่าวมานี้ปรารถนาอะไรๆไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความปรารถนาส่วนมากหมายถึงเรื่องปรารถนาของโลกทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสตั้งความปรารถนามากน้อยเพียงใดก็ชื่อว่าสั่งสมความทุกข์ขึ้นมากน้อยเพียงนั้นโดยลำดับลำดาได้มาก็แทนที่ความสุขจะอยู่กับความได้มามันก็ไม่อยู่เสียความปรารถนานั้นมันก็ไปของมันอีกเหมือนกับไฟได้เชื้อเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความปรารถนามากผู้ที่มีความโลภมากจึงหาความสุขไม่เจอเลยนอกจากเพิ่มความทุกข์เข้าโดยลำดับลำดาเพราะความโลภของตนหาความสุขหาได้อยู่ในความพอดีไม่เพราะคำว่ากิเลสแล้วหรือคำว่าความโลภความปรารถนาแล้วจะไม่มีความพอดีจะเพิ่มตัวขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงผู้ปรารถนาตายทิ้งเปล่าด้วยอำนาจแห่งการแบกกองทุกข์ทนไม่ไหวไม่ปรากฏได้รับความสุขเพราะความสมหวังนั่นเลยเพราะกิเลสไม่ให้ใครสมหวังนอกจากธรรมเท่านั้นจึงให้โลกได้มีความสมหวังได้นี่ก็เป็นความทุกข์ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาทานเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องกองทุกข์แสดงตัวเต็มธาตุเต็มขันธ์เต็มจิตใจทั้งนั้นเป็นไฟทั้งกองเอาความสุขมาจากไหนนี่ท่านพูดถึงเรื่องทุกขสัจมันเป็นทุกอย่างนี้ให้ทราบเรื่องของมันแล้วอะไรที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนหรือเวลาปุกนั่งภาวนานานๆเราเป็นนักปฏิบัติเอากันในวงปัจจุบันนี้อันนั้นพรรณนาไปเพื่อให้ทราบสาเหตุเพื่อจะได้ประมวลเข้ามาสู่หลักปัจจุบันซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกรูปทุกนามนี้และพิจารณาในวงปัจจุบันนี้อะไรมันเป็นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังท่านบอกว่าทุกข์เป็นของจริงนี่ถึงขั้นจะเอากันจริงๆขั้นอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งขั้นปริโลมเป็นอย่างหนึ่งขั้นอารมณ์หมายถึงชาติปิทุขาชราปิทุขาเรื่อยนี่ขั้นปฏิโลมย้อนเข้ามาว่าใครเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆเขาได้บอกเพราะว่าเขาเป็นทุกข์ไหมเราผู้ไปทราบเขาว่าเป็นทุกข์นั้นต่างหากเป็นผู้จะรับความทุกข์เพราะความงมงายเพราะความรุ่มหลงตัวเองไปยึดไปทั้งกองเข้ามาเผาลนตัวเองนั่นนี่คือความหลงของจิตแยกดูทั้งกาย

พยายามจะเอาอะไรมาใช้คนเรานี่แหละถ้าจะทำงานอยู่ในวงเดียวกันพอทุกข์เกิดขึ้นค้นหาเหตุของทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรนี่คือเรื่องของปัญญาสมุทัยได้แก่ความปรารถนาอยากให้หายอยากให้ทุกข์ทั้งหลายสลายตัวไปอยากอยู่สบายเหล่านี้เป็นเรื่องของสมุทัยแต่เรื่องของมรรคไม่ต้องการหายหรือไม่หายก็ตามต้องการทราบความจริงนี้เท่านั้นเมื่อทราบความจริงไปมากน้อยเพียงไรเรื่องของทุกข์จะเป็นของจริงขึ้นมาเองตามความรู้ของตนที่พิจารณารอบตัวสมุทัยจะสงบตัวลงไปเองโดยลำดับกำลังเพราะมรรคมีกำลังมีพิจารณารอบตัวไม่ทำลายตัวเองเพราะมรรคมีกำลังมากสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจทุกขังอริยสัจจังก็จริงเต็มส่วนประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องไปถามใครอ๋อคำว่าทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างนี้เองสมุทัยเป็นของจริงก็จริงอย่างนี้เองนิโรธก็เป็นของจริงก็เหมือนกันดับทุกข์ไปโดยลำดับลำดาตามหน้าที่ของตนมรรคเป็นของจริงก็รู้รอบขอบคิดด้วยปัญญาดูตามสภาพความจริงของตนที่มีความฉลาดรอบตัวต่างอันต่างจริงเป็นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงจริงสุดยอดเมื่อถึงจริงสุดยอดแล้วทั้งสี่นี้ก็ผ่านไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆที่พ้นจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วนี่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านแสดงไว้นี่คือศาสดาองค์เอกแสดงไว้เป็นปฐมเทศนาเป็นปฐมฤกษ์แก่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่สนองพระโอษฐ์ของพระองค์ได้เต็มภูมิก็เป็นจักรพรรดิทั้ง5เป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาทั้ง5องค์ออกจากธรรมของจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าธรรมมีอยู่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นหายสงสัยเต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรเหลือธรรมมีอยู่อย่างไรธรรมประเสริฐไม่ไปถามใครพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกเพราะอะไรไม่ต้องถามเพราะธรรมชาตินั้นก็เอกอยู่แล้วต่างอันต่างเอกต่างองค์ต่างเอกเป็นสภาพเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้เนี่ยเห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์คือเห็นความบริสุทธิ์ของตนเองนี่ที่นี่ธรรมมีอยู่ไม่มีปัญหาสำหรับท่านเหล่านี้เพราะจิตเป็นคู่ควรกับธรรมมีอยู่ทั้งหลายนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์กันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเต็มภูมิแห่งจิตเต็มภูมิแห่งธรรมในความว่ามีอยู่และในความว่าประสูติแห่งธรรมแห่งจิตมีสมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจแล้วหายสงสัยนี่ท่านเหล่านี้แหละท่านผู้รับทราบท่านผู้ยืนยันในธรรมมีอยู่และธรรมประเสริฐสามัญเราธรรมดาไม่สามารถจะจิตจีดวงก็ตามเช่นเดียวกับหม้อที่ถูกคว่ำปากลงไว้นั่นแหละไม่สามารถจะรู้จะเห็นถ้าอยากจะรู้จะเห็นทำให้หงายปากหม้อขึ้นมาเพื่อรับธรรมทั้งหลายหงายความเพียรขึ้นมาศรัทธาความเชื่อจริงความเชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้เป็นความเชื่อที่ไม่ขาดทุนสูญดอกเป็นความเชื่อที่ไม่เสียเวลาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักธรรมและเป็นความเชื่อที่จะยังความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางที่ให้โหมตัวเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกเพื่อปราบตามสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นตัวจำปอมเท่านั้นออกไปจากใจโดยลำดับตันดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ศรัทธาเป็นมาเองวิริยะเพียรเองเพราะเกี่ยวโยงกันคนเราเมื่อมีศรัทธาถึงใจทำไมความเพียรจะไม่ถึงใจสติก็ต้องถึงใจสมาธิถึงใจปัญญาถึงใจธรรมถึงใจที่เรียกกระจายออกไปโดยลำดับลำดาจะไม่มีอะไรเหลือนี่แหละทำความเพียรโดยหลักธรรมชาติความเพียรประจักษ์ใจเป็นอย่างไรไม่ต้องบังคับบัญชามันหมุนดวงมันไปเองสติก็เหมือนกันความรู้อยู่ที่ไหนสติจะกลมกลืนกันไปปัญญาจะกลมกลืนกันไปสมาธิมั่นคงทั้งเหตุคือการบำเพ็ญไม่หล่อแหลกมั่นคงทั้งผลคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขหนาแน่นมั่นคงภายในจิตใจปัญญามีความรอบตัวรอบทุกอาการของจิตที่แสดงออกมารอบทุกอาการของอวัยวะที่แสดงตัวออกไป
รอบทั้งภายนอกที่เข้ามา

ผัสสัมพันธ์เรียกว่าปัญญารอบตัวนี่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในใจของผู้บำเพ็ญเองแล้วก็ไม่ต้องถามผู้ใดๆทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ยอมรับตัวเองภายในนั้นนี่ชื่อว่าธรรมแท้ขึ้นภายในจิตเรายังไม่สามารถมองเห็นธรรมแท้รู้ธรรมแท้ต้องอาศัยตำรับตำลากลางซะก่อนเหมือนเป็นแบบแปลนแผนผังแล้วพยายามตะเกียกตะกายไปจำนั้นหนักบ้างเบาบ้างต่อสู้กันไปทนกันไปจนถึงขั้นรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วไม่ต้องมีอะไรมาสนับสนุนก็เป็นไปได้เองนี่แหละการปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมมีอยู่อย่างนี้แหละธรรมทั้งหลายนั้นไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่อวกาศไม่ใช่วัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นวิสัยของสิ่งเหล่านี้จึงสามารถรับได้เพียงสิ่งเท่านั้นแต่ไม่สามารถรับธรรมได้เพราะธรรมไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมผัสสัมพันธ์ได้นี้เป็นธรรมแต่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ได้ด้วยใจที่ประกอบด้วยองค์ธรรมที่ถูกต้องดังที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละเป็นทางที่ไหลมาธรรมเป็นเครื่องมือที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ทุกประเภทตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับความสงบก็ไม่ต้องไปถามที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญนั่นแหละนี่คือว่าทำแท้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนมาตั้งแต่วันบวชเจสาลงมานักขาทันตาตะโจนี่ได้เรียนแล้วปริยัติบูชาจะมอบให้ทุกลูกทุกนามที่บวชตั้งแต่เนรขึ้นไปแล้วนำนี่ก็ไปคลี่คลายขยายดูเป็นภาคปฏิบัติเป็นยังไงเจสาลงมานักขาทันตาตะโจอันเป็นเส้นๆนี้หรือเป็นคนทั้งผมทั้งขนเส้นๆนี้หรือเป็นคนนี่หรือเป็นของสวยของงามมันเป็นเส้นๆนี้หรือเส้นหญ้ามันก็เหมือนกันมันเหม็นสวยงามทำไมผมอันนี้มันงามมันสวยนักอะไรพาให้สวยอะไรพาให้งามอะไรมาหลอกค้นหาความจริงให้มันเจอเมื่อค้นหาความจริงที่สิ่งที่มาหลอกแล้วมันก็เจอตอนนั้นเองดูตามความจริงแล้วมันมีอะไรสวยงามผมขนเล็บฟันหนังดูเข้าไปทั้งภายนอกภายในตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนบังคับบัญชาดูตามความจริงอย่าให้จิตทะเลสลายออกไปสู่ความจำปลอมซึ่งกิเลสมันปักเสียบเอาไว้รอบด้านอันนี้ง่ายนักเร็วนักนะเพราะมันคล่องตัวมานานแล้วกิเลสเคยคล่องตัวบนหัวใจเรามานานทำยังคล่องไม่ได้พอจะเริ่มทำถูกมันปัดมือตกไปหมดปัดมือตกไปหมดปัดมือหักมือขาดแขนหักแขนขาดหัวกุดหัวด้วนไปมันตั้งไม่อยู่เลยที่เออจะสร้างความเพียรก็ถูกมันปาดเสียตั้งท่าใดก็ถูกมันปาดเอาล้มไปเสียล้มก็ลงจะลงหมอนนั่นแหละความขี้เกียจขี้ค้านมันก็จมอยู่ในหัวใจนี่เสียมันกล้าไม่ออกเพราะกำลังของกิเลสกำลังของจิตจำปลอมมันมีมากมันเป็นอัตโนมัติของมันคล่องตัวที่สุดฉะนั้นจึงต้องได้พยายามต่อสู้กับมันอย่างหนักด้วยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเพราะเล็งประจักษ์ใจแล้วว่าธรรมเป็นของประเสริฐต่างหากกิเลสไม่ได้ประเสริฐทำต่างหากประเสริฐที่เดชเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวจอมปลอม 100% 100% ทำที่แท้ที่จริง 100% 100% สวนทางกันไปเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อที่เดชเราต้องถามตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ซักตัวเองกับที่เดชอยู่กับตัวเองแก้ตัวเองด้วยอำนาจของธรรมที่เดชเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเราแก้ด้วยอัตตาธรรมเราจะเชื่อใครพุทธังธรรมังสังฆังสังฆฉามิเราเป่งวาจามาตั้งแต่นั้นอะไรเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่บวชตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งวันนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่หรือองค์หลอกลวงโลกมีไหมเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถืออย่างไรพระพุทธเจ้าจริงอย่างไรในภาคปฏิปทาก็ดีทั้งผลเป็นที่ใดครับเป็นที่พอพระทัยอยู่แล้วธรรมะที่แบบทั้งธรรมังสังฆฉามินี่ก็เหมือนกันอยู่ในพระทัยพระพุทธเจ้าเต็มดวงอยู่แล้วทั้งขังสังฆฉามิพระสงฆ์สาวกเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์ทั้งนั้นท่านเหล่านี้ไม่ใช่ผู้หลอกลวงไม่ใช่ผู้ต้มตุ๋นสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมไปมีกิเลสเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ต้มให้ล่มจมไปไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลหญิงชายถ้าท่านมาหน้าใดก็ตามถูกต้มถูกตุ๋นจากกิเลสที่ทั้งนั้นทำไมเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งถูกต้มถูกตุ๋นจากมันมานานแค่นั้นเนี่ยเองยอมเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่โผล่หน้าขึ้นมาด้วยสติปัญญามองดูหน้ามันบ้างให้มันมีแต่มันมองดูหน้าสัตว์หน้าผากเราอยู่เรื่อยๆนี่อย่างเลยเราเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องใช้สติปัญญาพลิกแพลงเกิดแปลงสมาให้เป็นหลายสันหลายคม
สมกับเกียรติมันมีหลายชั้นหลายผมไม่งั้นไม่ทันกันนั่งปฏิบัติพลิกขึ้นมาให้ช้าให้ทันเนี่ยเราพูดถึงหนึ่งปริยัติถ้าได้เรียนมาแล้วแยกมาเป็นทางปฏิบัติมันไม่เพียงแต่ตะโจเท่านั้นแหละเมื่อเข้าไปถึงนี้แล้วมันจะอวัยวะน้อยใหญ่ในส่วนตนการนี่มันจะตลอดทั่วถึงไปหมดเป็นสภาพเหมือนกันถ้าว่าทุกขังนิจังอัตตาเต็มหมดทั้งตัวนี่ถ้าว่าอสุภะสุขังตรงไหนมันตาพอที่จะไว้วางใจได้มีไหมมันไม่มีเต็มมาตัวแต่ที่เห็นมันบอกว่าดีว่าสวยว่างามมันเอาลมๆแรงๆมาหลอกเราก็เชื่อมันมันไม่มีความจริงอะไรเลยเรายังเชื่อมันจนกระทั่งตอนนี้เอาทำมือจับเข้าไปจับเข้าไปจับเข้าไปตรงไหนไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็พังเมื่อความจำปลอมมันพังแล้วมันก็อยู่สบายเพราะมีแต่ความจริงล้วนๆอยู่ด้วยกันสบายไปหมดแม้ทุกข์จะมีอยู่ในธาตุในขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเพราะใจของเราเป็นความจริงแล้วนะมันก็ไม่โดนทุกข์ต่อกันไม่กระทบกระเทือนกันไม่ให้วันไม่ได้วันไหวต่อกันเลยนี่การพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นสนามรบนี่เป็นสถานที่ทำงานของนักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไม่หลุดพ้นที่ตรงไหนหลุดพ้นที่ถูกมัดน่ะอันเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราอยู่เวลานี้ถ้าเด็กกระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นอยู่นั่นภายในจิตใจใครๆก็รู้เพราะมีสิ่งพาให้ดิ้นไม่ต้องถามกันก็รู้ให้ทำจ่อเข้าไปที่ตรงไหนความสงบจะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสมันพังไว้หมดเพราะอำนาจแห่งธรรมปราบปรามมันแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดิ้นมีแต่เรื่องขันล้วนๆเท่านั้นแหละรูปก็มีอยู่ตามสภาพของมันก็รู้อยู่แล้วว่ารูปนี่คือธาตุธาตุสี่เนี่ยดินน้ำเป็นสำคัญที่เด่นเพราะเป็นธาตุที่หยาบก้อนร่างกายของเรานี่มันก็ก้อนดินเหนียวนั่นเองฉาบทาด้วยน้ำดินชื้นแฉะในตัวของเราไม่ผิดอะไรกับที่ตมที่โคลนที่เปียกแฉะและข้นๆอะไรเลยนะความร้อนเราก็เห็นอยู่แล้วไฟตุ่มมันอะไรไฟในร่างกายนี่ก็เป็นอันเดียวกันลมก็ลมหายใจก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรลมมันหรือมันเป็นคนลมทั่วโลกทั่วแดนไม่เห็นเป็นคนทำไมลมในจมูกมันเป็นคนได้ถ้าไม่ถูกหลอกเอาเสียอย่างเปื่อยนั่นถามตัวเองมั่งสิที่เดชมันอยู่กับตัวเองต้องถามตัวเองสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของอันสำคัญอยู่กับตัวเองค้นขึ้นมาใช้ค้นขึ้นมาขุดค้นมันทำลายมันสิ่งจำปองทั้งหลายเหล่านี้ดูไม่เห็นชัดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เท่านั้นมันมีความพิเศษที่โสอะไรดินน้ำลมไฟเหยียบย่ำไปมาก็มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟทั้งนั้นอยู่ในตัวของเรานี่ก็ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งนี้มันให้ความพิเศษที่โสอะไรต่อเราบ้างดินน้ำลมไฟทำไมจึงไปเสกสรรท่านยอมเรานักหนาเสกสรรมันจะทำยิ่งพันเข้าไปเหมือนดินทอดแผงเอาที่ชายออกที่ด้วยสติปัญญามีเท่าไหร่ธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เปิดเผยเป็นธรรมะที่เป็นความจริงองค์อาจกล้าหาญมากนำเอามาใช้แก้ที่เดียวให้มันหมอบหน้าไปหมดไม่ให้มันเหลือสิ่งจำปำทั้งหลายหมดไปแล้วยังเหลือแต่ความจริงล้วนอยู่แสนสมานไม่มีอะไรมากวนใจอ่ะนี่ที่เรียกว่าขันธ์ล้วนคืออย่างนี้อ่ะมีแต่ขันธ์รูปขันธ์ก็เป็นขันธ์ล้วนเสียไม่มีกิเลสตัวอะไรเข้าไปแทรกเนี่ยถึงจะมีกำลังวังชาก็เป็นกำลังวังชาของธาตุของขันธ์ไม่ใช่เป็นกำลังวังชาของที่อำนาจของกิเลสราคะตัณหาอะไรเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่ในร่างกายนี่ก็เห็นกันอย่างชัดๆอยู่นี่มันก็มีแต่เกิดระดับก็รู้กันอยู่จนจำเจทำไมพิจารณาให้ไม่เห็นชัดตามสิ่งที่มันมีอยู่อย่างจำเจเปิดเผยอยู่ตลอดเวลามันน่าจะรู้จะเห็นกันด้วยปัญญาถ้านำมาใช้นะสัญญากับฟังสิจำได้เท่าไรเรียนจบพระไตรปิฎกก็จำทั้งนั้นเนี่ยกิเลสตัวหนึ่งก็ไม่ทันหรอกเพราะมันเป็นสัญญาจำอะไรมาแก้กิเลสถ้าเป็นปัญญาแล้วพังเลยกิเลสไม่เหลือต้องจำเอามาให้เป็นปัญญาสิถ้าเป็นปัญญาแล้วก็ทำลายกิเลสได้สังขารก็ปรุงอยู่นั่นยึดเมื่อมันเป็นขันธ์ล้วนแล้วมันมีเท่านั้นแหละมันไม่กำเริบเสบสารไปมากกว่านี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามสภาพของตนตามสภาพของตนไม่มีอะไรมาหนุนมาถุดมาลากไปให้เป็นอย่างอื่นกายก็สักแต่ว่ากายอยู่นั่นเวทนาความถูกความทุกข์ที่เป็นในขันธ์ก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติมันรู้ตามความจริงไม่ตื่นไม่เต้นไม่หลงไหลต่างอันต่างจริงสัญญาก็จำได้ก็จำไปลืมได้ลืมไปก็รู้กันอยู่แล้วความจำกับความหลงลืมมันเป็นคู่เคียงกันก็รู้กันอยู่แล้วนะสังขารความคิดความปรุงก็ปรุงไปอย่างนั้นไม่มีตัวใดที่เข้ามาถือบังเหียนอวิชชาปัญญาไม่มี
ตัววิชานั่นแหละตัวถือมังเหียนของขันธ์ทั้ง5นี่ถูกพังทลายไปหมดแล้วก็เป็นขันธ์ล้วนๆจะมีอะไรเหลืออยู่รับทราบกันไปพอถึงการอวสานของมันพอหมดแล้วมันก็สลายตัวมันลงไปใครจะไปให้ชื่อให้นามมันทีก็ไม่ได้จิตดวงเดียวไปให้ชื่อให้นามมันไปหลงมันเพราะจิตตรงนี้รอบตัวแล้วมันยังอยู่มันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นจะไปตื่นกันอะไรนี่ภาคปฏิบัติให้เห็นว่าธรรมมีอยู่จะเปิดเผยขึ้นที่ใจเวลานี้กิเลสปกปิดไว้ทำให้เห็นไม่เห็นธรรมธรรมประเสริฐกับกิเลสมันแทรกเข้าไปจะเหยียบหัวใจเราจะว่ากิเลสประเสริฐความโลภเกิดขึ้นกับประเสริฐความหลงเกิดขึ้นประเสริฐราคะตัณหาเกิดขึ้นประเสริฐมีตั้งแต่ประเสริฐไปหมดเรื่องของกิเลสแต่หาตัวประเสริฐอันแท้จริงที่จะมาหนุนใจให้รับความสุขไม่มีเลยมีแต่ปืนแต่ไฟมันพิเศษอะไรมันประเสริฐอะไรดูมันบ้างสิมันประกาศตรงมาอยู่ในหัวใจหลอกตลอดเวลาทำไมไม่เอาทำเข้าจับกันบ้างว่าความโลภมันเคยให้คนเป็นสุขที่ไหนโลภมากเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์มากเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนั่นแหละหมุนตัวเป็นเปียวยิ่งกว่ากังหันคนโลภมากเป็นอย่างนั้นนะอยู่ไม่เป็นสุขดิ้นรนกระวนกระวายความโลภมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้มาทลายแทนที่ความโลภจะสงบไปใจจะได้รับความสุขยิ่งเพิ่มฟืนเพิ่มไฟขึ้นไปมันมีความสุขที่ตรงไหนนั่นเอาไม่เห็นจริงอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทำเป็นของจริงให้เห็นทั้งของจริงทั้งของปลอมสิความโลภมันเป็นของวิเศษมันเป็นของความสุขอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสสำหรับธรรมท่านถ้าไม่ว่างั้นท่านปราบไปเลยท่านลบล้างไปเลยมันสุขที่ตรงไหนคนโลภนั่นแหละคือคนจะตายนะพูดง่ายๆว่างั้นโลภมากเท่าไรมันจะตายเร็วสุดร้อนๆความโกรธกำลังกันมันเกิดขึ้นมามากนี่ตัวแดงเป็นพริกเผาไปเลยนั่นหรือคนเป็นสุขตัวแดงพริกเผานั่นหรือผู้ไม่โลภอยู่สงบสบายแล้วมีอะไรกวนใจต่างหากเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้ทรงความสุขผู้ไม่โกรธอยู่ด้วยความสะดวกสบายด้วยจิตที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีความสุขทรงไว้จึงความสุขไม่หลงงมงายไม่หลงอะไรทั้งนั้นตัวหลงตัวเหลงนี่ออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือปราบมันออกหมดนั่นเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นคือผู้ประเสริฐนั่นคือผู้เป็นบรมสุขนั่นต่างหากราคะตัณหาเป็นเครื่องเขย่าก่อกวนให้ดิ้นรนกวดแกมเหมือนสุนัขเดินก้าวเดินสิดิ้นรนโคลนกระวานนั่นแหละตัวมันดิ้นที่สุดตัวนี้เมื่อฆ่าสาเหตุตัวมันดิ้นอยู่แล้วอะไรจะมาดิ้นคนดิ้นตายมีความสุขไหมคนไม่ดิ้นตัณหามีความสุขนี่ราคะตัณหาพัดดิ้นล้มดิ้นตายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทุกเพศทุกวัยมันมีความสุขเหรอนะมันพาดิ้นนั่นความไม่ดิ้นตัณหาความสลัดตัดทิ้งสิ่งที่พาให้ดิ้นสลัดนี้ออกเสียจากใจใจไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นจะอยู่ด้วยความสงบล้มเย็นตัณหาเป็นผู้ใจที่ทรงความสุขไว้เป็นผู้หาความสุขได้นี่แหละปรารถนาสิ่งนี้เจอถ้าเป็นความจริงเจอถ้าเป็นความจำปลอมปรารถนาเท่าไรก็ไม่เจอท่านจึงว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์เรื่อยจะปิดฉันระบาดติดตั้งปิดทุกขังทุกขังเลยไม่มีคำว่าสุขขังสุขขังถ้าดำเนินตามทางมากที่พระเจ้าทรงสอนแล้วประมังสุขขังประมังสุขขังไม่ต้องถามนี่แหละธรรมจะเปิดเผยขึ้นที่ใจความวิเศษจะเปิดเผยขึ้นที่ใจจะไม่เปิดที่ตรงไหนธรรมจะใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์แล้วขอถ้าธรรมที่เด็ดบาปที่เด็ดให้มันพังทลายไปเถอะความปิดบังมันจะหายไปพร้อมกับตัวกิเลสซึ่งเป็นตัวปิดบังนั่นแหละความเปิดเผยทางธรรมทุกขั้นทุกภูมิจะขึ้นในทันทีทันใดเลยระหว่างจ้าไปหมดเลยนี่ปฏิบัติเอาจริงให้จังนักปฏิบัติอย่าไปเสียดายเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นรอบอยู่ในหัวใจของเราเบี้ยนแต่ไม่พูดเท่านั้นนะมันเต็มอยู่ที่จิตใจเอาธรรมเปิดขึ้นมาสิให้เห็นความวิจิตวิเศษสักสิความทุกข์ความลำบากทั้งหลายจะกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาสนับสนุนจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏที่ใจปัญญาไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏวิมุตติหลุดพ้นไม่เคยปรากฏจะสง่างามขึ้นที่ใจนี่ปรมังสุขังปรมังสุขังไปถามหาที่ไหนรู้อยู่ในใจแล้วถามที่ไหนพากันตั้งอกตั้งใจกันเหนื่อยมากวันนี้

0: ดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกถ้าดูอันใดก็ตามแบบพิจารณาอันใดก็ตามมันเป็นสัจธรรมด้วยกันขอให้เป็นความถนัดแห่งการพิจารณาแล้วจะตื่นทราบไปทั่วถึงกันหมดในบรรดาอะไรว่าที่มีอยู่ภายในตัวทั้งหมดจะเข้าใจไปเรื่อยและตื่นทราบไปเนี่ยจนตลอดทั่วถึงนี่คือการพิจารณาปัญญาดูหนังดูตั้งแต่ผิวเข้าไปดูเข้าไปแล้วดูออกมาดูก็ผิวหนังข้างนอกกับหนังข้างในเป็นหนังมันต่างกันไหมความอาการก็ตกต่างกันไหมแล้วดูเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในร่างกายทุกส่วนมันมีอะไรภายในทำไมจิตใจมันจึงยึดถึงถึงจึงรักจึงชอบจึงสงวนเอานักหนาไม่มีสิ่งใดที่จะรักสงวนเป็นที่รักสงวนยิ่งกว่าร่างกายของเราเป็นเพราะเหตุไรสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธาตุเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเหมือนกันนอกจากร่างกายไปแล้วของเราไปแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันแต่ไม่เหมือนยึดมากมายเหมือนกับยึดร่างกายซึ่งเป็นธาตุอันเดียวกันเป็นก็เห็นแล้วค้นหาธาตุนี้เพราะมันเป็นดินแท้ๆน้ำแท้ๆลมแท้ๆไฟแท้ๆผสมกันอย่างนี้ด้วยหลักธรรมชาติของมันเองนี่ได้พิจารณาตึงตึงจึงได้นำมาสั่งสอนเพื่อพิจารณาเข้าใจจริงๆตึงจริงๆหาที่ค้างนั่นแหละเป็นเรื่องประจักษ์ใจว่าอ๋อนี่เป็นก้อนธาตุเท่านั้นเราก็เอาใส่ไปเฉยเพื่อความสำคัญของจิตที่เคยรุ่งหลงมาเป็นเวลานานว่ากายเป็นเรากายเป็นของเราอันนี้เป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อเราคิดถึงนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วอะไรๆก็คลอยเป็นเราเป็นมีต้องแบ่งต้องถามต้องยึดต้องถือกันทั้งหมดเลยเป็นสัญชาตญาณยานของจิตประเภทนี้ที่มีที่ดิบโผล่ผันมีความรักความสมหวังตนทีนี้ที่การงานให้เยอะเยอะให้สินทรัพย์เยอะจะดูหนังประเภทหนังออกเนื้อก็เอาเองเอากระดูกก็เอาส่วนใดก็ตามแต่ที่มีอยู่ภายในร่างกายต้องพิจารณาถึงสติตั้งครับปัญญาที่กำลังทำงานที่กำลังแต่จองให้ทราบว่าตนแต่จองตนกำลังพิจารณาอยู่โดยลำดับด้วยสติเป็นผู้ควบคุมงานกำหนดเป็นภาพสมมติเพราะติดมันก็ติดสมมติติดสิ่งภายนอกก็เป็นติดเป็นภาพสมมติเราพิจารณาทางด้านปัญญาเบื้องต้นก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปแล้วก่อนสัญญาแค่สัญญาสัญญาความสำคัญนั้นหมายว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าติดนั่นเป็นสัญญาฝ่ายสมถะสัญญาหรือปัญญาเป็นความมั่นหมายแยกแยะหรอกมาไม่เป็นสิ่งที่น่ารักถ้าเป็นสิ่งที่น่าชอบใจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายแยกกันออกนี้แล้วก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมานานเข้านานเข้าก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้เมื่อปัญญาขึ้นมาอย่างชัดเจนเนี่ยมองดูอะไรมันทะลุปุ๊บโผล่ไปเลยไม่มีอะไรที่จะผิดขวางปัญญาได้ตามหลักธรรมทั้งกล่าวไว้นั้นไม่ผิดในที่มืดก็ไม่สามารถที่จะตอบเข้าไปได้แต่ปัญญานี่ไม่ว่ามืดว่าแจ้งทะลุไปหมดมันพากันพิจารณาด้านปัญญาสติเอาให้ดีเดินไปมาที่ไหนการพูดการจาให้มีสติประกอบอยู่กับตัวเวลาเราจะประกอบความเพียรภาคสมาธิของการภาคปัญญาก็ตามมันถึงเป็นไปได้อย่างใจหลังและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับที่เราปล่อยสติอยู่มากถึงเวลาจะมาทำยังค่อยตะมวลสติมาด้วยผู้เดียวก็เพ่งไปเสียตะมวลเข้ามาผู้เดียวก็เพ่งไปเสียร่างเข้ามาผู้เดียวก็เพ่งไปเสียเลยตะครุบตั้งแต่สติงานเลยไม่ได้ทำเพราะสติมันยิ่งกว่าลมมันหมดไปหมดไปหายหนักหายเนี่ยลืมด้วยลืมเพราะการไม่สนใจรักษาสติให้มีความติดต่อดูเดินจนเป็นความเคยเมื่อสติมีความเคยชินแล้ว บังคับงานได้บังคับงานก็อยู่กับงานจริงๆงานก็เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาไม่อยากจะติดกำหนดที่เกิดมาแต่กระจายผมด้วยกำหนดถลกหนังออกมาเขียนเนื้ออะไรออกไปตัดเส้นตัดเส้นเข้าไปดูเจ้าของกำหนดเจ้าของก็ดีกำหนดรูปภายนอกก็ได้เช่นกันในขนาดที่มันเหลือแต่โครงก็ดีเนื้อหนังมังสามจับไปใส่ซึมหากกระตือกระจายไปนี่เป็นงานเป็นคนหลายหนักเป็นถักเป็นบุคคลไหมนั่นหนักเป็นเราเป็นเขาไหมนั่นหนักหนักปัญญาต้องพักจะของเรื่องน่ารักไหมนั่นหนักเป็นของปฏิคูลหรือของน่าปฏิคูลมากเกลียดหรือน่ารักตามรู้หนักเรื่องอะไรภายในมันก็เป็นความจริงนะเวลาไม่ได้สมมติกระจายออกไปทำลายออกไปอยู่ภายในร่างกายมันก็เป็นตัวปฏิคูลโสโครกหรือนั้นถ้าว่าธาตุของธาตุธาตุเป็นส่วนละเอียดไปเรามันติดอยู่อย่างใดดูตรงนี้ดูตามคือสมมติขึ้นมาว่าหนังว่าเนื้อว่าเอ็นว่ากระดูกว่าตับไตไส้พุงอาหารหมาอาหารเก่าให้ดูตรงนี้หมดนี่ละตัวเรามันก็เป็นภาชนะสำหรับใส่ถุงดูให้เห็นธาตุแล้วจนจิตมีความเคยกำหนดดูตัวเมื่อไหร่มันก็มีแต่อย่างนั้นมีแต่ของปฏิกูลเปลี่ยนตัวออกนั่นเรียกแต่ธาตุกำหนดไปที่ไหนก็มีแต่ธาตุเปลี่ยนตัวธาตุยืนธาตุนั่งธาตุลงธาตุไปเมื่อมันจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจะดูกำหนดดูกันอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลตัวโกมันก็ประจักษ์ใจมันจะกำหนดไปทางธาตุว่านั้นก็ธาตุนี่ก็ธาตุมันก็มีเป็นธาตุเป็นธาตุเปลี่ยนภาวะขันรูปประขันก็คือธาตุรูปรูปประขันก็คือธาตุเวทนาสัญญาสัญญาทั้งสามอย่างมันก็เป็นธาตุแต่ละอย่างเป็นดินน้ำธาตุที่เป็นต้นท่านบอกว่าอย่างนั้นปัจจนาคือมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับของมันเป็นของไม่แน่นอนจิตผู้รู้นั้นอะอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้นั่งไงล่ะเอาหลักแบบตรงนี้ให้นะเมื่อเราพิจารณาเรื่องแยกสิ่งนี้อยู่ไม่ดีไม่ถอยแล้วติดกับสิ่งนี้จะแยกกันออกโดยลำดับจนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้รู้อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่องเท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จริงไม่เห็นมีคุณค่าอันสำคัญพอที่จะเพิ่มทุนที่เคยเด็กเคยสมถึงกับสร้างความกังวลเดือดร้อนให้แก่ตนเมื่อได้ทราบกันตามหลักความจริงด้วยทางปัญญาแล้วนั้นระหว่างขันธ์กับจิตอยู่ด้วยกันอย่างสมัครเป็นพิจารณาธาตุขันธ์รู้เท่าทันหมดจนปล่อยวางโดยสิ้นเชิงกระทั่งถึงอวิชชาซึ่งเป็นตัวการแบบสำคัญร่วมรวมอยู่ภายในจิตก็ถูกทำลายไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็อยู่ก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่อย่างทั้งอาภาเพลิดคุณงามอยู่อย่างไม่อัดไม่อั้นกับสิ่งอันใดไม่เป็นกรอบไม่เป็นอยู่แบบไม่มีอนาคตไม่มีอดีตปัจจุบันก็รู้เท่าด้วยความสง่าผ่าเผยแห่งจิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคติของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงไม่มีอันใดจะมาฆ่าหมาได้เพราะอนาคตท่านกำลังท่านไม่ไปยึดอนาคตก็เป็นการเดินฐานที่มันเป็นสมมติเนี่ยอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ล้วนแล้วแต่กองสมมติปัจจุบันที่อาศัยกันอยู่เวลานี้ก็เป็นกองสมมติจิตรู้ตลอดทั่วจะไม่ทราบจะไปยึดป่าเมื่อมีสิ่งใดชนิดแล้วเราพูดพอจะเข้าใจกันได้นั่นเหลือแต่ความสง่าผ่าเผยอยู่ภายในจิตภายในตัวเองคือความรู้ความรู้ล้นหลวนความหนักอะไรก็หมดไปภาระเอาไว้เป็นตักขั้นผ่านหนักขันถ้าด้วยการบำรุงรักษามันยังพอทำได้หนักด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันด้วยนี่ดิมันหนักมาก นั้นถ้าหากว่าจะหนักก็ให้มันหนักเฉพาะการดูแลรักษาพอถึงกลางถึงฐานแล้วก็โปรดทิ้งไว้ตามสภาพไม่ต้องหายเสียส่วนที่เป็นนิมิตก็หลุดพ้นไปเสียปล่อยความรับผิดชอบและทั้งประสบการณ์ทั้งปวงนั่งเป็นบรมสุขขอให้ท่านทั้งหลายมีความขยันต่อธรรมที่เป็นบรมสุขซึ่งจะไม่นอกเหนือไปจากใจของเราทุกทุกคนทุกทุกองค์เมื่อความเพียรถึงที่แล้วเราจะไม่ถามผู้ใดอัตตังเวสบุญยุนหนึ่งสามทิฏโกนจะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นก็จะกับผู้ปฏิบัติธรรมตามขั้นนั้นนั้นและขั้นธรรมมูลแล้วโดยไม่ต้องเป็นมูลเป็นหลักแล้วก็ขอให้พากันตระหนักความภาคเพียรที่มาต้องการแต่ผลความภาคเพียรที่เป็นเหตุที่จะให้ถึงผลย่อหย่อนมันเป็นไปไม่ได้ด้านความภาคเพียรจึงเป็นของสำคัญเรารักผลกับรักเหตุให้เท่ากันเราต้องการผลคือสิ่งที่พึงหวังนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องการทำเหตุให้เป็นผลถึงจะบรรลุถึงผลอันสมบูรณ์ได้นั่นตั้งแต่คุณที่เกิดไปสนใจกับย่ำเวลากับโลกสงสารอันใดโลกนี้มีทางที่ถึงนี้แหละไม่เคยในนี้กันได้เลยพาก็ตื่นขึ้นมาพาก็เห็นหูได้ยินเครื่องสัมผัสต่างๆก็มาสัมผัสตื่นตัวเราตลอดเวลาแล้วอันใดที่มาสัมผัสสำคัญรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเรื่องนี้มันจะผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วได้อะไรมาเป็นสาระแก่นสารบ้างพอเราจะเสียดายความคิดความปรุงกับจิตทั้งหลายเหล่านี้ล่ะมีแต่เรื่องผ่านไปผ่านเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ขาดทุนและเพื่อตัดกังวลกับสิ่งนี้จึงท่านพิจารณาความคิดความปรุงของจิตถึงเวลาจะดูจิตที่ที่ดูมันปรุงเรื่องอะไรอะไรสัมผัสจิตกับเพื่อนขึ้นมามันรู้ได้ทันรูปกระทบกระทบตาสัมผัสกับถึงจิตกระเทือนถึงจิตรับรู้เสียงรับรู้ถึงจิตอะไรรับรู้ถึงจิตพอจิตกระเพื่อนก็รู้เท่าทันรู้เท่าทันสิ่งนั้นเข้าไม่เป็นภาพถ้าเป็นอารมณ์หลอกลวงไปดีนะเพราะถ้าติดขัดทั้งขานสูงขึ้นถ้าเป็นภาพนั่งทำนี่มันก็ไม่สูงขึ้นไม่ทันตอนแยกขึ้นมาถ้าติดทันมันก็ดับไปเสียปัญญาทันขาดเลยขาดเลยท่านดูด้วยอย่างนี้พยายามสิ่งเหล่านี้จะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้จะไม่นอกเหนือไปจากถ้าติดปัญญาศรัทธาความเพียรมาที่ได้ยินอย่างเต็มที่เต็มใจแล้วคุณได้ผมทั้งหมดมันมีคุณค่าโดยลำดับจนกระทั่งถึงมหาทั้งหมดคือนอกตัวนิทานคือภายในจิตใจที่ไหนมาอยู่ที่อื่นยาฆ่ายาหมายให้ผิดตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจัดจะทำอยู่ที่ใดนั่นแหละคือนอกตัวนิทานอยู่สถานที่ตามที่เคยแสดงมาถึงจัดจะทำก็คือทุกข์กับตัวนิทานมีเป็นเครื่องปิดบังนอกตัวนิทานมรรคคือข้อปฏิบัติมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องกำจัดตัดต่อรูปบุตรก็มีไทยที่ดีถึงครบวงหลังนี่ถ้าออกไปได้โดยลำดับก็เปิดโล่งไปหมดนี่โล่งคือความดับที่ไม่ต้องบอกอันเป็นผลของมรรคที่ทำงานที่มันเป็นคู่เคียงกันขึ้นกับรับทานความอิ่มเนี่ยการรับทานความอิ่มก็อิ่มไปโดยลำดับนั้นรับทานเดิมหนักอิ่มเดิมทุกเกิดจากความหิวก็ดับไปเดิมหนักเช่นเดียวกันเช่นนี้เอง
1: เวลาผลนั้นเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่ผลใดๆก็ตามไม่เกิดขึ้นจากการคาดการหมายที่พากันจำไว้ในสิ่งใดสิ่งใดที่เราเคยเป็นมาแล้วเราเป็นครูสอนเราพัฒนามาสอนไม่ให้ดูอารมณ์ของตัวเองผลตัวเองที่เกิดขึ้นเห็นมันยืดพิจารณาแก้สว่างไปหมดภายในสร้างขามีสงสัยจิตมีความสงบแน่วแน่ละเอียดละออเห็นต้นวันนี้ นี่วาระต่อไปเราจะเอาไม่เป็นอารมณ์ไม่ได้เอาได้มีแต่ปฏิปทาเครื่องขึ้นเป็นนั่งคือปุ๊บเราเป็นอย่างนี้เพราะที่ใจมันจับต้นเหตุมันไว้แต่จะมายึดผลต้นเหตุนั้นถ้ามันเป็นสัญญาลมหรือมันก็ไม่เหมาะนี่คือเรื่องของปัญญาเป็นของท่านของมันคือมันเกิดขึ้นมาเองแม้แต่เหมือนเก่าก็ตามถ้าเกิดขึ้นมาหลักปัจจุบันโดยรวมแล้วมันคือเป็นของใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาด้วยความคาดคิดว่าเราเคยพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะไปพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นมันพ้นไปจากการคาดผลอีกในขณะเดียวกันไม่ได้เหมือนกันเพราะปัญญาถ้าเกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันที่พิจารณามันก็เหมือนเก่าก็เหมือนก็ถือหลักปัจจุบันไปอย่างนั้นไม่เป็นไรมันค่อยคืบขึ้นไปเรื่อยๆมีเด็กเคยพิจารณาเช่นอย่างเวลาเขาเป็นออกตายเขากันจริงจังนั่นคือว่านั่งตลอดลุ่มเพราะความเคลื่อนนั่งตลอดลุ่มนี้ต้องหนักมากเลยมีผมเองไม่เคยมีทุกข์ใจที่ถึงขนาดนั้นเลยแต่มันก็พังไปแน่อย่างหน้าเข้ากันด้วยอำนาจสติปัญญามันหมุนที่ที่ไม่ยอมออกเลยทุกข์มากอะไรยิ่งหมุนลงไปที่ทุกข์พวกมันมีมากอะไรสติปัญญามันไม่นอนใจนอนไม่ได้นี่ยิ่งอยากให้ทุกข์เวทนาหายอะไรยิ่งเพิ่มนั่นหนักสมุทัยแต่อยากให้หายไม่ได้หายไม่หายก็ตามขอให้รู้ตามความจริงของมันนี่เป็นหลักสำคัญของพวกที่ทำเรื่องเสียตลอดไม่ถอนดูเวทนาจ้องดูเวทนาต้องมีชัดเจนต้องดูในสิ่งที่เวทนาเขาจะพาดพิงเช่นนั่งเจ็บเป็นที่ตรงไหนบ้างมากมากกระดูกที่ตรงไหนบ้างเช่นเหมือนกระดูกกระแตกนั่นเป็นต้นนะแล้วเอากระดูกมาเทียบกับเวทนาดูนั่นนั่นเรียกแบบเรียกแบบยกย้อนไปมาที่ตรงไหนเพื่อเอาเทียบเป็นของทุกข์ทุกข์ทุกข์นี่เวทนาก็ถูกทุกเวทนาของมันตัดแต่ทุกเวทนามันไม่มีความหมายตัวมันมันรู้ทันมันเหมือนกับไฟมันไปส่งเกลือขึ้นจบข้าวตามทางนั้นไม่ทราบความหมายเป็นเลยร้องดิ้นหยุดนะเอาฟืนที่ถูกไฟไหม้มันก็ไม่ทราบความหมายมันทั้งที่มันถูกไฟไหม้ไม่ไผ่เสียงแตกต้นตั้งต้นตั้งต้นตั้งเนื้อมันก็มีวิญญาณอันแล้วไฟเลือดไฟเนี่ยเป็นฝืนต้นมันก็มีความหมายตัวมันมีเหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายของเราทุกคนมันเป็นความจริงมันธรรมดาทุกเวทนาเกิดขึ้นในท้องในแม่แต่ก็เป็นความจริงเองเป็นหลักเป็นจิตของจิตจะต้องขันนั่นนี่เป็นหลักอย่างมากเดียวเมื่อเรียกเรียกให้จิตเห็นชัดเจนตามความจริงจิตก็ถอยตัวเข้ามาทุกเวทนาก็จริงตามทุกเวทนากายก็จริงตามกายทุกส่วนจิตก็จริงตามจิตเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วหนึ่งเวทนาดับไปอย่างหายห่วงสองแม้เวทนาไม่ดับก็ยิ้มได้อย่างสบายอยู่ในท่ามกลางของทุกข์แต่จิตไม่ได้เป็นทุกข์คือกองทุกข์คำว่ากองทุกข์ก็เป็นทุกขังเดียวกับจังเลยคือเป็นความจริงล้วนๆทายก็เป็นความจริงล้วนๆจิตก็เป็นความจริงล้วนๆเมื่อต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกรองแล้วไม่กระทบเป็นสองอย่างนั่นแหละครับจริงๆแล้วงานถึงกล้าหาญต่อความร่วมความตายในขณะที่จะตายนี่ก็เวทนาต้องโผล่กันมาอย่างเต็มที่ขนาดที่มันทนไม่ได้ต้องตายจะเป็นเวทนาขนาดไหนก็เถอะถ้าลงเลิกพิจารณาเห็นถึงแต่ต้นรู้ถึงแต่ต้นแล้วก็คือเวทนาเป็นปัจจัยธรรมเดียวกันถ้ามีเวทนาหน้าไหนจะมาหลอกเราได้ให้เผลอเนื้อเผลอตัวแล้วสั่งนาสารให้เดือดร้อนเสียใจได้เลยเพราะเวทนาเป็นของจริงแล้วจิตก็เคยพิจารณาด้วยปัญญาจนถึงความจริงแล้วด้วยกันทุกส่วนต่างหน้าคลายก็ทราบแล้วเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแต่ก็แต่ เกิดจากส่วนผสมของธาตุเท่านั้นหนึ่งหนึ่งธาตุเลยครับน้ำนี่เวลาเก็บธาตุและผลมันจะหลุดออกมาคือไม่ใช่ไปยุ่งเราไม่เชื่อสิ่งใดไม่แน่ใจกับสิ่งใดยิ่งกว่าความแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นหลักฐานมั่นคงอย่างชัดเจนทางใจเราพูดอย่างเต็มปากมาเป็นไงมันได้เคยพูดกับผมเพื่อนเสมอหากว่าเป็นประจำในสังเราแล้วเวลาจะตายเราเข้าภูเขาลูกไหนหรือถ้ำใดเงื่อนผาใดหรือหัวทุกข์ในต้นไม้ร่มใดโดยลำพังคนเดียวของเราอันนั้นเราเหมาะสมที่สุดสะดวกสบายที่สุดไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดขนาดที่หนึ่งที่จะคิดออกมาเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องฐานนี้แน่ใจว่ามันไม่นั่นจะหมุนอยู่กับความจริงดูความจริงเรื่องนี้ดูอย่างสะดวกสบายดูอย่างสง่าผ่าเผยไม่ดูด้วยความเสียอกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงด้วยกันอยู่แล้วเมื่อคนดูจะเอาอะไรมาเสียใจนี่ว่าหน้าสุดท้ายก็ปล่อยของมันนั่นก็ปล่อยตามภาพหาได้ห่วงได้ถึงอันที่สองจำเป็นไม่อยู่ก็หมดเพื่อนนะครับมันสุดวิสัยแล้วยานี่หนักความหมายแล้วอย่ามายุ่งนะก็อย่ามายุ่งนี่เป็นขั้นที่สองคือความหมายร่างกายกับยาเข้ากันเลยก็หยุดความจิตไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นต่อยแล้วตามไปสามจนขอบก็ถึงสี่จนตัวแล้วคือห้ามไม่ส่งเสียงอะไรไม่มาแตะต้องกระทั่งร่างกายในต่างองค์ต่างนั่งเงียบทั้งพิจารณาถ้าจะตรงธรรมะสังเวชก็ตรงเสียเรื่องนี้ทางทุกขังอัตตาเมื่ออยู่ผู้ผู้ผู้นานทั้งผู้ที่กำลังจะตายทั้งที่ผู้ไม่เป็นไรพอคุณเลือกอันเดียวกันมันมีอยู่ด้วยกันเป็นตัวเป็นวาระมันจะมาถึงเมื่อไหร่ทั้งนั้นอยู่ด้วยความสงบนั่งมาแต่ต้องการสมัยตรงนี้มีสามวาระมีอันหนึ่งอย่าได้เตือนว่าให้ระลึกสิ่งนั้นให้ระลึกเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นเรามันประมาททำแต่มันเข้าเอาเลือกมายุ่งกับใจเราซึ่งเวลานั้นกำลังทำงานเกี่ยวกับธรรมอย่างเต็มที่มาถึงเวลานั้นผ่านนี่เราเรียนความจริงให้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะไม่สะทกสะท้านอะไรเป็นกับกายก็เท่าเดิมอย่างนี้ที่นี่เกิดต่างกันเติมก็คือธาตุก้อนธาตุมันอยู่ด้วยกันกับผู้ผู้ทำงานธาตุก็คือก้อนธาตุมีตั้งหลายตัวกันสี่ธาตุเดิมของเขาจิตนี่จะถอนตัวออกทำงานจิตอยู่ในขั้นใดภูมิใดก็ไปตามขั้นตามภูมิของตนที่ทำงานแล้วโดยไม่ต้องสงสัยรู้อยู่กับใจวันแน่ใจจะต้องไปขั้นใดขั้นหนึ่งถ้ามันสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานแล้วขันแน่ใจว่าหมดเรื่องการพิจารณาเรื่องขันธ์ขันธ์ในเวลาเดียวกันไม่ใช่พิจารณาเพื่อชำระสังขารจิตใจที่มีความรุ่มหลงนี่นะมันหากเป็นตามอัตยาศัยเราแน่ใจว่าบรรดาพระพิจารณาทั้งหลายท่านเป็นอัตยาศัยท่านที่จะต้องพิจารณาตามความจริงในระหว่างขันธ์กับจิตที่มันจะจากกันคือสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั้นส่วนความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะเป็นอะไรแต่ไม่ได้นอกจากความบริสุทธิ์ล้วนๆอยู่ตลอดเวลาการิโกเท่านั้นไม่มีทางเป็นพระพุทธเจ้าท่านทรงเข้าทางครับหนึ่งตามพระธีรสายของพระองค์สองเป็นองค์ท่านศาสดาต้องวางลวดลายว่าจะเป็นขุมศาสดาในวาระสุดท้ายนะเป็นบรรดาสาวกหลายท่านท่านตามคำตามเดือนของท่านอย่างไรที่ท่านอาจารย์นั่นท่านพูดแล้วมาเขียนเลยว่าบางองค์ท่านเดินนิพพานพระองค์นั่งนิพพานพระองค์ยืนนิพพานพระองค์นอนนิพพานทำไมท่านถึงเป็นนั้นท่านทำตามปฏิยาไถ่ของท่านเพราะเหตุใดเพราะเวทนาทั้งหลายแม้ถึงขั้นขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตของท่านที่เป็นวิสุทธิจิตนั้นให้อยู่ใต้อำนาจแห่งสมมตินี้ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงทำตามความสะดวกสบายท่านตามอัธยาศัยของท่านเพียงเป็นไม่เป็นแล้วก็ผ่านไปอย่างสบายของท่านการเรียนธรรมะให้มันรู้ถึงใจอย่างนั้นเลยมีอาฟังจะทำข้าในสังคมรอคนเองอยู่เรื่อยๆปฏิบัติความจริงมีอยู่สติปัญญามีอยู่ศรัทธาความเพียรมีอยู่ของจริงที่จะพิจารณาเป้าหมายในการพิจารณาเพื่อทราบความจริงมีอยู่
0: ในการเวทนาในจิตในขันธ์ไม่ทุกข์ทุกข์ใจโลภมากนี่เป็นฐานที่รับสติปัญญาให้ผมกล้าถึงกับรู้ความจริงมาเริ่มดับจนกระทั่งรู้ความจริงสุดส่วนก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนอย่าฆ่าอย่าหมายตามที่ไหนนะรักที่ไหนเขาให้เห็นที่ตรงนี้นี้พระพุทธเจ้ารู้ที่ตรงนี้พิจารณาที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้สาวหาท่านปฏิบัติตรงนี้รู้ที่ตรงนี้รู้ตรงนี้แล้วหายห่วงหมดโลกคือถูรู้แจ้งโลกโลกคืออะไรโลกคือโลกแห่งขันธ์นี่เองนะจิตที่ที่เหลืออยู่ก็จิตก็เป็นโลกเป็นโลกตามขั้นของโลกตามขั้นของธรรมเมื่อหมดถ้ามีอะไรเหลือภายในจิตแล้วนั่นแหละหมดแล้วเรื่องโลกเรื่องสมมติหมดอุปการทั้งตัวท่านอยู่กับสมมุติน่าจะทำท่านที่ต้องเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่ตายท่านท่านไม่มีแรงที่จะผ่อนผันที่อยู่ตัวนั้นตัวนี้เหมือนแต่ก่อนมาเจตนานี่ผิดกันเป็นวิหารธรรมเราเคยสงสัยท่านสามารถผ่อนเราก็เลยยอมไปกาท่านให้สนุกเลยในขณะที่ท่านดูมันคู่แล้วได้ไปสักคนทั้งทีมีลักษณะเหมือนจัดการอี้ๆนี่ๆก็ทำเองอีกหันท่านอาจารย์ท่านมีกระดูกบ้างไม่มีจุดจิตนิดเดียวไม่ได้คิดมากมีนิดแต่มันจำได้มันไม่ดีท่านบางทีมีลักษณะจัดการอี้ๆแต่นิดๆเท่านั้นพอให้เราจับเอาไว้ที่ร้านไม่ได้มากมายเวลาพิจารณาพิจารณาไปเอาไปเข้าใจนะโอ้โหตายตายไปกราบท่านอย่างท่านขอพระประมาทโทษท่านอันนี้เป็นเรื่องของขันลักษณะที่มีลักษณะดีแอบ้างมันเป็นเรื่องของขันคิดดูที่ไฟไม่ก่อไข่นั่นเสียงมันระเบิดตั้งมันเกิดอะไรมันมีหัวใจไหมหรือโยนใบไม้สดเข้าไปในไฟเนี่ยเวลามันไหม้มันงออยู่บิดนู้นบิดนี่เหมือนมันมีหัวใจแล้วมันทราบขมันมันไหมเรื่องของขันกับจิตก็เรื่องของขันกับทุกขเวทนาที่มันบีบบังคับกันนั่นเป็นเหมือนนั้นเหมือนกันทุกขเวทนานั้นเป็นหนึ่งฝันธาตุขึ้นกระถือธาตุที่ครองรูปนี่ก็เหมือนกับฝืนแต่ละมันบีบมันบังคับมันเข้ามันก็มีลักษณะอาการบ้างเป็นธรรมดาจิตถ้ามันมีมาส่วนมาเกี่ยวข้องเลยลงถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีทางเราเชื่อที่ยอมกราบท่านโอ้โหเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้ขอกราบท่านได้เป็นหมอได้เห็นโทษเห็นขันจนแม้จะคิดต่อครูบาอาจารย์เป็นนิดหนึ่งท่านนั่งก็ตามแสดงว่าเป็นความผิดของตัวเองแท้ๆท่านกราบขอมาโทษท่านดังราบข้อมันคิดเอาขันของท่านไปใส่จิตของท่านเออมีปัญหาอะไรตลอดจะตายแบบไหนก็ตายเลยตกต้นไม้ควายชนอุบัติเหตุแบบไหนก็แบบเถอะมันก็เรื่องของขันแตกธรรมดาความรู้สึกของใจก็คือความรู้สึกอรหันต์ก็คืออรหันต์ในที่ใจอีกตลอดเวลาการรู้สึกแล้วจะไปได้ไปเสียอะไรกับเรื่องธาตุขันตายนั้นเรื่องการเรื่องต่างๆกันนั่นแหละชื่อมันทำอะไรมันเชื่อใจเนี่ยมันถึงเหมาะดีถ้ามันถึงความจริงแล้วมันเชื่ออะไรเดียวกันทั้งนั้นมันมีสุขจะทานมันเต็มภูมิเหมือนนั้นมันจะโลภานสบายถึงเวลาที่จะถูกจะตาหนักบอมมันน้อยกับผู้ใดก็ตามก็พูดไปเสียพูดไปแล้วมันก็หายพร้อมไปเสียมีความอยากความหิวความโหยกระหายอะไรเทศนาหลักการให้คนนั้นทำคนนี้ทำอะไรอยากคิดประกาศศาสนาอะไรนี่มันบ้าถึงเป็นไปตามเหตุตามผลเป็นเองถ้าเขาจะไม่มีเรื่องความอยากความอยากคือความบกพร่องคือตอนนั้นมีความบกพร่องที่ไหนเป็นความเสมอตัวตลอดเวลาเมื่อเป็นไปแล้วด้วยเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยเท่าไหร่มันเป็นไปเองมาจบกันนั้นแล้วหายเงียบไปเลยไม่มีอารมณ์กับสิ่งไหนเพราะนั้นถึงว่าไม่มีอายุนาคตนะเพราะท่านไม่ยึดอะไรทั้งนั้นอดีตก็ไม่ยึดอนาคตของยึดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ติดอะไรทั้งหมดนะตอนนี้ก็ไม่หลงอะไร นี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรถ้าไม่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่กลับพรนะเป็นหลักสำคัญนี่ละงานนี่เป็นงานสำคัญงานชิ้นเอกของภาคเราขอให้สนใจงานสนยาลืมงานนั้นอย่าลืมตัวตรงไหนอย่าลืมงานงานนี้งานที่พระเจ้าทรงเคยพระเจ้าเป็นเอกงานนี้สาวกเป็นเอกข้องานนี้ไม่ใช่งานอื่นใดขอให้เป็นเอกพิเศษผมเป็นห่วงลูกเพื่อนมาอยู่หลายปีหลายเดือนก็ไม่ได้อะไรติดใจไปเลยทุกอย่างย้ำแนะนำสั่งสอนผมถือเป็นสำคัญกับท่านผมจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ตามจิตใจผมไม่เคยห่างเหินจากท่านจากเพื่อนผมที่มาอยู่ด้วยเราเห็นใจที่มาทั้งกายทั้งการมาเพื่อเราจึงต้องคิดเพื่อท่านที่มาทั้งหลายให้สมดุลกันเหมาะสมกันพอเทศนาว่าการรวมสั่งสอนในแง่ใดอันใดแล้วเราท่านสั่งสอนคือถูกการใดเราพูดตามเหตุตามผลใดเข้าใจเขาพูดมาด้วยความตั้งใจเรื่องโลกเรื่อยๆแล้วเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจซึ่งกันและกันนั่นเรื่องโลกไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติผู้มุ่งต่อธรรมแล้วจะไม่มีเรื่องแบบนี้เข้ามาเหมือนกันเลยนอกจากเหตุผลใครพูดคือพูดถูกประการนั้นยึดอาการหลักเหตุผลแล้วผมขอว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่สำคัญสำคัญที่เหตุผลคือหลักธรรมที่ยึดกับตรงนั้นต่างคนต่างมุ่งต่อธรรมแล้วความอยู่ด้วยกันก็สมานี่เหมือนอวัยวะเดียวกันใครพูดไม่ได้ถือแต่หนึ่งหรืออะไรถือประโยชน์อะไรความถูกต้องมีอยู่เรามาหาความถูกต้องต้องยึดเอาความถูกต้องมาที่ใครพูดออกมาก็ตามการแสดงกิริยาการอะไรมาก็ตามเมื่อถูกต้องแล้วยึดเอาเลยตรงนั้นเป็นจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่ถูกต้องสำหรับผู้มุ่งมาหาธรรมไปมุ่งมาหาที่สี่มานะเพื่อต่างสมดุลกระทบกระเทือนที่มันกำลังที่ได้เห็นอยู่นั้นอย่าให้มีสนับนักต่างเพราะมันหยาบเหลือเกินหยาบเกินกว่าที่จะทำรักมันหยาบให้ดูเจ้าของนี่มันเกิดอธิกรณ์จิตทางใจของให้แก้ตรงนี้อันนี้นะเรื่องใหญ่สำคัญให้แก้ตรงนี้อย่าไปนั่งเกี่ยวข้องกับทุกคนกับผู้ใดที่มันเกี่ยวข้องกับตนก็พอแล้วให้แก้ตรงที่มันเกี่ยวข้องกับตนมันมีการกระทบกระเทือนกับทางคนระหว่างที่เดือดกับทำมันจะแพ้เสมอสติไม่ทันปัญญาไม่ทันวิริยะไม่คิดไม่อ่านไม่พิจารณาว่าตัวผิดวันหนึ่งวันโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วระหว่างผิดนั่นแหละคือที่เด็กพลาดแล้วก็ผิดปัญญาไม่ทันเอาให้ทันด้วยมีที่ยอมอะไรบ้างเราตามเจ้าอ่อนเจ้าเวลามันจะไปไหนจิตมันยอมจำนวนนะมันยอมจำนวนจนได้อาจทำยาอธิบายควรมันเขาพูดคำมันเล่นเสียงเข้าไปมี

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: โสอาคาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน
0: ะโม

ปริปุณังบริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภควันตังอภิปูชยามิตามหังภควันตังศิรสานมา

0: ังศีลสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

เอวะเมกันตาภิกขุชนยกังวัตถุตยังวันนยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสะอุปัตตวามาหนตุเวตสัพพาวสิทธิยาอิหัตถังกะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปะระนิพพานิโกสัมโพธกามิสุขตัปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิดุขะชราปิดุขะมรณังปิดุขังโสกปริเอวะดุขะโนมนัสสุปายัสสะปิดุขะอาปิเยหิสัมปโยโกดุโกปิเยหิวิปโยโกดุโกยัมปิชังนลปฏิตัมปิดุขังสัง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณสะปฏิฆาตายะ

มิอาปยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุ

0: ยังกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavan

พื่อให้ปรากฏผลในขณะที่ฟังธรรมก็ได้ทำความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าคือให้จิตส่งไปสู่สถานที่ต่างๆแม้ที่สุดผู้กำลังเทศให้มีความรู้อยู่จำเพาะภายในใจธรรมเทศนาที่ท่านแสดงมากน้อยหนักเบาจะเข้าไปสัมผัสความรับรู้ที่เราตั้งไว้แล้วจะดีและในขณะเดียวกันจะเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราให้ได้รับความสงบรวดเร็วในขณะที่ฟังเทศบางครั้งอาจรวมสนิทได้ในขณะนั้นก็มีคำว่าจิตรวมสนิทนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องใดๆมีความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในใจดวงเดียวเท่านั้นเมื่อที่สุดเสียงธรรมเทศนาก็ไม่เกี่ยวข้องกันท่านนี้ท่านเรียกว่ารวมอย่างสนิทในธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีเอาภาพปิดไว้แปลว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมและเห็นผลเป็นชั้นๆประจักษ์ใจของตนผู้ปฏิบัติในทางคือเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์จากผู้อื่นเรียกว่าทานเมื่อให้ทานเขาเป็นความเคยชินต่อจิตใจแล้วจะรู้สึกมีความเยือกเย็นภายในใจถ้าไม่ได้ให้ทานไม่ขาดไปเสียในเวลาที่เคยทำใจก็รู้สึกว้าเหวไม่เป็นที่สมาธิเคยรักษาศีลทุกวันเข้ามาแม้จะมีกิจการยุ่งยากขนาดไหนใจก็มีความมุ่งหวังต่อสูงของตนเสมอเมื่อรักษาเข้าจนมีความเคยชินต่อสูงแล้วถ้าได้ขาดเสียในวันใดวันหนึ่งรู้สึกเสียใจที่วันนี้ได้ทำตัวให้ขาดประโยชน์ไปการอบรมจิตใจรู้ว่าจะภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามประเภทนี้เมื่อได้ทำให้เกิดความเคยชินภายในใจแล้วจะปรากฏเป็นความร่มเย็นภายในใจเสมอคำว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั้นไม่ได้หมายเรื่องอนาคตโดยถ่ายเดียวแต่หมายเอาเรื่องปัจจุบันของตัวด้วยคือผู้ปฏิบัติดีต่อบ้านเมืองไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนโดยการกระทำผิดของตนตัวเองก็มีความเยือกเย็นและไม่มีความเดือดร้อนสงสัยภายในใจว่าถูกโทษทันอันใดให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการกระทำของตนสะอาดจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายยิ่งได้ปฏิบัติคุณธรรมเข้าภายในใจจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาก็ยิ่งมีความรู้สึกเยือกเย็นภายในใจเป็นลำดับเพราะอย่างยิ่งการอบรมจิตใจจะปรากฏผลที่เด่นชัดเมื่ออำนาจแห่งทานอำนาจแห่งศีลที่ตนเคยให้ทานได้รักษาศีลมาก็จะรวมเข้าสู่จุดเดียวคือความสงบแห่งใจเพราะฉะนั้นใจที่อบรมด้วยดีจึงเป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายเราจะทำมาแต่อดีตมีภพมีชาติมีกับมีกันเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบเข้าแล้วเท่านั้น
อำนาจแห่งคุณธรรมทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่จิตเดียวทั้งจิตแม้จะจำเมื่อวันกี่เดือนที่ตนทำมาหรือจำชาติพบที่ตนทำมาไม่ได้ก็ตามแต่ผลที่ปรากฏนั้นจะปฏิเสธไปจากจิตใจที่ตนกำลังรู้อยู่ไม่ได้มีท่านก็เรียกว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้เกิดความเดือดร้อนภายในใจเมื่อปัจจุบันในขณะนี้และวันนี้มีความเยือกเย็นอยู่ด้วยอำนาจของธรรมแล้วการข้างหน้าก็คือเรื่องของใจดวงนี้จะไปก่อภพก่อชาติในที่ไหนๆกำเนิดใดๆก็ต้องต่ออยู่กับนายช่างผู้จะไปสร้างบ้านสร้างเรือนนายช่างคนไหนที่มีความเฉลียวฉลาดทำนี้ทำนาในการปลูกบ้านปลูกเรือนแล้วบ้านเรือนที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากนายช่างนั้นย่อมเป็นบ้านเรือนที่สวยงามและแน่นหนามั่นคงเสมอเรื่องของจิตที่เป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาจนมีความชำนิชำนาญได้จากการปฏิบัติคุณงามความดีก่อนตนเองแม้จะประกฏในสถานที่ใดๆก็ตามจิตที่เคยเป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาด้วยดีแล้วนั้นจะต้องปรากฏเป็นรูปร่างหรือปรากฏผลขึ้นมาภายในตัวเองอันเป็นที่พึงพอใจทุกๆพบทุกๆชาติไปนี่ก็เรียกว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติคือรักษาเป็นลำดับไปนับตั้งแต่ขั้นเริ่มปฏิบัติพระธรรมก็เริ่มจะรักษาผู้ปฏิบัติคือให้ผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมควรจะแสดงผลให้เห็นชัดภายในใจและจนกระทั่งเห็นผลประจักษ์ใจจริงๆเช่นผู้อบรมภาวนาเบื้องต้นก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบแต่จิตญาณที่ทำนั้นเป็นภาคพื้นเพื่อจะทำใจให้สงบอยู่แล้วเมื่อได้ทำไปนานๆมีความติดต่อกันเป็นลำดับย่อมจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาให้ผู้บำเพ็ญได้รู้ในวันใดวันหนึ่งเป็นได้และเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบแล้วนั่นแหละเป็นเชื้อหรือเป็นเหตุให้จิตใจมีความดูดดื่มในการกระทำที่จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับถ้าว่าเราทำจิตใจไม่ปรากฏเป็นผลตอบแทนขึ้นมาประจักษ์แล้วจิตการงานนั้นๆก็ไม่สามารถจะทำได้ดังถาวรอาจจะล้มละลายไปในวันใดวันหนึ่งก็ได้เช่นเขาทำนาเขาต้องปรากฏเป็นผลคือข้าวเป็นเครื่องตอบแทนเราจะทำจิตการงานในหน้าที่ใดๆก็ตามผลเป็นเครื่องตอบแทนย่อมมีเสมอผู้ปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการอบรมจิตแม้จะมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายและเป็นสิ่งที่รักษายากยิ่งกว่าจิตใดๆก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะสามารถรักษาตนเองได้ในลักษณะเดียวกันการทำเบื้องต้นก็ย่อมมีการลำบากต่อเมื่อในปรากฏเป็นความสงบขึ้นแล้วนั่นแหละจะเป็นเครื่องดูดซึมภายในใจให้มีแต่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญความสงบให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจนกลายเป็นความเคยชินความที่เคยท้อแท้อ่อนแอรู้ที่เหยียดซึ่งเป็นธรรมดาที่จะมีอยู่ประจำสันดานของครูชนเราก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับเรื่องความเพียรเพื่อพยายามทำจิตใจให้มีระดับสูงหรือละเอียดขึ้นเข้าไปกว่านั้นก็จะมีกำลังมากเมื่อความเพียรของเรามีกำลังมากเข้าเท่าไหร่ผลที่จะปรากฏให้ได้รับภายในใจก็คือความสงบมีความละเอียดมากเท่าเทียมกัน
วิธีจะทำใจให้มีความสงบส่วนมากก็คือการกำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้สึกติดตามลมของตนเสมออย่าให้ขาดวักขาดตอนความรู้สึกทั้งหมดให้รวมตัวเข้าไปสู่จุดเดียวคือที่ลมหายใจปรากฏหรือเราจะกำหนดพุทโธก่อนเป็นต้นก็โปรดได้ทำความรู้สึกให้แนบสนิทอยู่กับพุทโธคือทำบริกรรมนั้นเมื่อจิตได้ถูกสติเป็นเครื่องบังคับกำกับตัวอยู่เสมอจิตก็จะทำความรู้สึกกับบทบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นได้สนิทเป็นลำดับเข้าไปนั่นแหละจิตจะมีโอกาสปรากฏเห็นความสงบทั้งที่ตนไม่เคยปรากฏมาเลยในขณะนั้นตนได้บางกำหนดลมหายใจบางครั้งถ้าจิตสงบเต็มที่รู้ความรู้สึกภายในใจในขณะนั้นปรากฏว่าลมหายใจได้หายไปจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ทราบไปว่าลมหายใจนี้ได้สร้างไปทั่วสรรพทางร่างกายออกทุกแห่งทุกคนอย่างนี้ก็มีแต่จะเป็นความจริงอย่างไรนั้นผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าลมไม่หมดไปจริงๆหรือจากลมหายใจนี้แต่จะพอทราบได้ในเวลาลมหยาบแล้วค่อยละเอียดลงไปก็ทราบละเอียดลงไปเป็นลำดับก็ทราบทีนี้เวลาลมหมดไปจริงๆตอนนั้นก็มีการทราบในลักษณะเดียวกันแต่ความรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นไม่ได้มีการแปรสายไปสู่อารมณ์ใดๆมีหนึ่งคือความรู้เท่านั้นแต่ก่อนมีสองกับลมตรงนี้ลมได้ปรากฏว่าได้หายไปจริงถ้าเราไม่หายก็กลายเป็นอะไรเป็นเรื่องละเอียดออกไปตามสรรพทางร่างกายไปจริงมีการกำหนดลมเป็นอย่างนี้ทั้งนี้กำหนดพุทโธเมื่อจิตได้ละเอียดเข้าไปจริงธรรมะพุทโธกับความรู้เลยกลายเป็นอันเดียวกันเราจะว่าพุทโธก็ตามไม่ว่าก็ตามในขณะที่จิตไม่แน่สนิทกับพุทโธแล้วก็ปรากฏเป็นพุทโธอยู่เช่นนั้นเพราะคำว่าพุทโธก็คือความรู้จิตได้ดิ่งลงไปเป็นความรู้อันเดียวแต่ผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติทั้งสองนี้คือจิตเป็นหนึ่งไม่ได้สองกับอารมณ์ที่เคยเป็นมาเมื่อผลได้ปรากฏอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติจะต้องทราบในตัวเองว่าความสุขที่เคยปรากฏมาจะปรากฏในทางใดก็ตามกับความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบเช่นนี้จะรู้สึกว่าแตกต่างกันมากมายยิ่งใจในที่นิพพานาในส่วนของสภาวะธรรมโดยทางปัญญาด้วยแล้วความสงบของจิตจะมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกและพิจารณาในสภาวะทั้งหลายที่จิตเคยสำคัญมั่นหมายแล้วถือเป็นภาระของตนที่ท่านเรียกว่าอุปาทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาในสภาวะมีส่วนของร่างกายเป็นต้นเห็นชัดมากเท่าไหร่คำว่าอุปทานคือความถือมั่นในส่วนของกายเหล่านี้ก็ค่อยถอยตัวออกมาจากความยึดมั่นนั้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นอุปทานของกายจึงสิ้นสุดตรงได้ในเวลาที่พิจารณากายเห็นชัดตามในจิตเต็มที่แล้วก็ถอนออกมาได้อย่างเต็มที่ต่อจากลำดับนั้นไป
เรื่องของกายนี้จะไม่ปรากฏในความรู้สึกขณะที่เราภาวนาคือการภาวนาเบื้องต้นเราจะพิจารณาส่วนแห่งร่างกายส่วนใดก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างลุ่มๆดอนๆแต่เมื่อสติและปัญญามีกำลังพอตัวในการพิจารณาด้านวัตถุนี้แล้วเรื่องส่วนแห่งกายทั้งหลายได้เห็นได้ด้วยปัญญาโดยรวดเร็วเพราะสติกับปัญญาวิ่งไปพร้อมๆกันมันเลยแยกกันไปสู่ที่ต่างๆนี่พอพ้นจากภาวะนี้แล้วใจที่เคยเห็นรูปร่างกลางตัวของตนหรือส่วนของร่างกายของตนมาเป็นลำดับก็จะกลายเป็นสุญญากาศไปหมดส่วนของร่างกายแม้จะปรุงขึ้นมาเป็นภาพชั่วระยะเพียงเล็กน้อยก็คอยที่จะสลายไปแต่ฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่เราได้เคยพิจารณามาจนทำหนักและเห็นชัดด้วยแต่เมื่อพ้นจากระยะนี้แล้วเรื่องของจิตจะไม่ปรากฏในส่วนของร่างกายนี้เลยแม้จะปรากฏก็เพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นไม่ถึงครึ่งวินาทีส่วนนี้ก็จะสูญหายไปหมดจากความรู้สึกแม้จะมีอยู่ก็มีอยู่ตามสภาพของตนความรู้สึกจะไม่เกี่ยวกับความเป็นภาพในส่วนของร่างกายนี้เลยท่านเรียกว่าจิตเป็นสุญญากาศจากส่วนของร่างกายคำว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนของกายก็หมดไปในระยะนี้ต่อจากนั้นก็จะมีส่วนของนามธรรมที่ท่านเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นจากทางกายบ้างเกิดขึ้นจากทางใจบ้างมีเป็นส่วนละเอียดของการพิจารณาเมื่อใจได้มีความชำนิชำนาญสติกับปัญญามีกำลังกล้าขึ้นเป็นลำดับแม้ส่วนเหล่านี้ก็จะต้องถูกถอนออกจากอุปทานอีกเช่นเดียวกันกับความรู้ทั้งหมดที่เคยแผ่ซ่านไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นเชื้อแห่งอุปาทานที่จะได้ตามเกาะตามยึดมั่นถือมั่นนั้นก็หดตัวเข้ามาทั้งด้านรูปด้านเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและในส่วนของร่างกายส่วนนี้ตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าไปสู่จุดเดียวคือเรียกว่าตัวอวิชชาที่พาให้ก่อกำเนิดเกิดอยู่เสมอนั้นได้เกิดดวงใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้เพียงว่าพระพัทธลังมีดังจิตตังจิตเบื้องต้นเป็นพระพัทธสอนไม่ได้หมายถึงว่าจิตบริสุทธิ์เป็นเพียงมีความผ่องใสเท่านั้นแต่เป็นจิตที่ผ่องใสอยู่ในภาวะแห่งอวิชชาที่ครองตัวอยู่เท่านั้นไม่ใช่เป็นจิตที่ผ่องใสเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์ฉะนั้นจิตตรงนี้จึงควรที่จะถือกำเนิดเกิดได้ในกำเนิดและสถานที่ต่างๆเป็นธรรมดาแต่ถ้าจิตไปถูกซักฟอกด้วยอำนาจของสติและปัญญาแม้ความที่ว่าจิตผ่องใสนั้นซึ่งเป็นจุดสมมติของอวิชชาสถิตอยู่ก็ได้ถูกปัญญาพิจารณาจนรู้รอบไม่มีอะไรเหลือแล้วกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละจึงไม่ใช่ฐานะที่จะก่อกำเนิดเกิดอีกเช่นที่เคยเป็นมาจิตนี้เรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้จริงๆเป็นจิตที่พ้นจากภาวะที่เคยเป็นมาเพราะฉะนั้นในปัญหาข้อที่ว่าพระพัทธลังมีดังจิตตังที่ท่านว่าไว้ในธรรมบทจึงมีปัญหา
ข้องใจอยู่บ้างว่าถ้าจิตเมื่อคล่องใสแล้วทำไมถึงเกิดแต่ท่านว่าจิตเดิมนั้นเป็นจิตที่คล่องใสแต่เพราะที่เหลือเป็นการทำทุกข์ที่จรมาใจจึงกลายเป็นของที่มัวหมองไปนั่งจิตที่คล่องใสนั่นแหละเป็นสถานที่หรือเป็นศาลาเป็นสถานีที่พักสอดแห่งอารมณ์ทั้งหลายความผ่องใสนั้นไม่ใช่ผ่องใสในวิมุตติเป็นแต่ความผ่องใสที่เป็นสถานที่ควรจะสมมุติด้วยกันที่จะเข้าอาศัยกันได้เพราะฉะนั้นอวิชชากับสิ่งสมมุติทั่วไปจึงประสานกันได้เป็นธรรมดาเพราะคำผ่องใสนั้นก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเรียกว่าสมมุติของอวิชชาสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดแทรกขึ้นจากอวิชชาเป็นต้นเหตุนะจึงกลายเป็นสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อยังไม่ถูกทำลายความผ่องใสจุดนี้ด้วยปัญญาให้เป็นที่เสียเมื่อไหร่แล้วเรื่องความเกิดเราจะปฏิเสธไม่ได้วันยั่งคำขืนยังหนึ่งและไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดด้วยใครจะเห็นด้วยก็ตามไม่เห็นด้วยก็ตามเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นธรรมชาติที่จะทำตามหน้าที่ของตนอย่างนั้นตลอดกาลต่อเมื่อได้ทำลายสภาพนี้ลงไปด้วยศีลสมาธิปัญญาให้เป็นที่แล้วสภาพนี้จึงจะสูญจากความเป็นสมมติอันเป็นสถานที่ควรเกิดนั่นเองกลายเป็นมืดขึ้นมาในจิตที่ไม่ทำลายอวิชชานั้นให้พ้นประจักษ์ตัวกลายเป็นมืดขึ้นมาภายในใจนี่มาถึงขั้นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้เพื่อผู้ปฏิบัติให้เห็นผลนั้นจะเห็นผลในภาพใดตามใดต้องเห็นประจักษ์มาเป็นลำดับนับตั้งแต่ขั้นต้นคือการบำเพ็ญทานการรักษาศีลการภาวนามีความเยือกเย็นมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นที่เยือกเย็นเต็มที่ได้แก่ถึงขั้นอีกพ้นไปเยือกจริงจริงมีเราอยู่ที่ไหนก็เห็นว่าธรรมโมหิรัตติธรรมจารีนี้ประจักษ์กับใจอยู่ตลอดเวลารักษาใจได้เช่นไรไม่มีสิ่งใดจะสามารถซึมซาบเข้าภายในจิตได้ทั้งๆที่เคยซึมซาบกันมาเป็นเวลานานพอเมื่อได้ทำกำแพงสร้างจิตใจของตนไว้โดยรอบแต่ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอันตรายจิตใจได้นั้นได้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมโมหิรัตติธรรมจารีจึงเกิดเหมือนกำแพงกั้นการอันตรายไว้ในว่าที่เหลือปัญหาอาสวะที่จะปรากฏขึ้นภายในความรู้สึกนั้นไม่ว่าภพชาติใดๆที่เคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจะไม่มีสิ่งใดสามารถจะแทรกซึมเข้าได้ในจิตตรงนั้นแม้แต่ขณะเดียวนั่นท่านเรียกว่าจิตที่ตายตัวเราจะประสบสิ่งต่างๆในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเสียอย่างก็ตามสภาพทั้งหลายจะเป็นสภาพความจริงตามหน้าที่ของตนความรู้สึกที่รับรู้ต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอันหนึ่งเท่านั้นเพราะหน้าฐานที่จะเป็นเหตุให้ทำความกำเริบให้เกิดความดีใจเสียใจได้ถูกทำลายลงแล้วรากฐานนั้นได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้ที่คอยรับความดีใจเสียใจคือรากฐานนั้นเองเมื่อได้ถูกทำลายแล้วความดีใจเสียใจจึงไม่มีทางเกิดขันธ์ทั้งหมดจึงกลายเป็นขันธ์ล้วนๆรูปแม้จะมีอยู่ภายในกายของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทำจิตใจให้กำเริบเพราะรูปของตนกายของตนเวทนาจะเกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นสิ่งที่จะเสริมให้ทุกข์ภายในใจเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งเวทนาส่วนนั้นร่างกายสัญญาที่เคยจำมาได้หมายรู้มากน้อยกว้างแค่
ลึกตื้นอย่างละเอียดสังขารความคิดความปรุงซึ่งเคยเป็นมาวิญญาณความรับรู้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะกลายเป็นขันธ์มันล้วนไม่มีขันธ์ใดจะเป็นภัยต่อจิตใจดวงนั้นเพราะคิดที่แท้จริงหรือภัยที่แท้จริงก็ได้แก่ใจและได้ชำระตนให้รอบคอบไปหมดแล้วไม่มีอะไรต้นเหตุที่สำคัญที่จะทำให้ขันทั้งหลายนี้เกิดความกำเริบกำเริบขึ้นมากลายเป็นกิเลสขึ้นมาภายในใจอีกได้ถูกทำลายแล้วสภาพทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงกลายเป็นธรรมล้วนๆแม้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราเคยเห็นว่าเป็นชาติติดต่อตัวเองก็กลายเป็นความจริงด้วยกันเพราะใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเป็นความจริงต่อตนเองโดยสมบูรณ์แล้วมีผลของการปฏิบัติความทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์เองไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและคารวะสำคัญที่ด้านปฏิบัติและการปฏิบัตินี้ผู้หญิงผู้ชายนักบวชคารวะปฏิบัติกันมากเท่านั้นและแต่ความสามารถของท่านผู้ปฏิบัติจะทำได้มากน้อยผลจะต้องเป็นที่ตอบแทนเสมอไปไม่ขึ้นอยู่กับเพศไม่ขึ้นอยู่กับวัยแต่ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องผลิตผลให้ปรากฏขึ้นมามากน้อยอันนี้ก็เห็นว่าจะสมควรพอตัดข้ามก่อนไม่ค่อยได้พักผ่อน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันธรรมสวนะหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิตจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือเทศตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากท่านเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ไปจนศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาไว้จนเป็นสายยาวเหยียดเห็นวิริยะความเพียรเพียรยังไงบ้างอธิบายไว้จนกิ่งหนึ่งแขนงหนึ่งนี่จบเรียกว่าจะได้กันหนึ่งไม่กี่ก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาวิริยะเป็นต้นมันก็เป็นกันหนึ่งแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนะในครั้งพุทธกาลท่านแสดงธรรมท่านฟังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนำไปเป็นข้อคิดเพื่อประพฤติปฏิบัติในส่วนที่จะพึงปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่าการแสดงธรรมได้รับอานิสงส์5อย่างคือได้รับผล5ประการด้วยกันคือผู้ฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อที่2สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดข้อ3จะบรรเทาความสงสัยเสียได้คือเราเคยข้องใจในเรื่องอะไรๆนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากำลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเฝ๋ปีงเปียวกับหลักธรรมอยู่เส

มอแล้วก็จะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ในสี่ข้อนี้ก็เป็นแขนงของข้อที่ห้าซึ่งเป็นข้อสำคัญห้าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์อย่างธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะในขณะนั้นจิตทำหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อันใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่งเป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเราตั้งความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ให้อยู่ในตัวของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนี่ชื่อว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไรอย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราการรับเอาโดยเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องไปตีความหมายอะไรมากมายก่ายกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกันพูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนกันฉะนั้นสัจธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคําว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกายวาจาใจนิโรธคือการระงับดับความกังวลกังวายและทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ใน4อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุทัยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายก่ายกองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แก่สิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจส่วนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนามธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธร
ทำเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตใจนี่ผู้สรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเฉลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเฉลยนั้นก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสำคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของกายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องโยกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่สะดวกสบายก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งคำแต่ผู้ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมหรือเจริญยังไงเพราะจิตใจยิ่งตามด้านวัตถุเสียหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั่นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุและนามธรรมคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความเป็นอยู่และทางจิตใจใจจึงไปยึดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสาระด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทรุดโทรมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนิ่มที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาเจริญก็เจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาเจริญก็เจริญสังคมพาเจริญก็ว่าเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกเจริญทั้งที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆแบบตามความต้องการมันหมายไปเฉยๆแต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมภายในจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักยึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ทีนี้เราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีกิตตภาวนาเป็นต้นจะแตกต่างกันอยู่มากมายก่ายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุไรเพราะศาสนาท่านสอนหลายชั้นหลายภูมิขั้นใดควรที่จะปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะปฏิบัติทำขั้นใด
ท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลนี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างอย่างซึ่งเป็นสาระของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของสาระคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทโธธัมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเช่นกำหนดพุทโธเป็นต้นไว้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนระลึกได้หากว่าจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเผลอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นนะผิดกันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตคว้าอยู่ตามโลกตามนิสัยตามด้านวัตถุต่างๆกว้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมดแต่หาตัวจริงไม่ได้นี่ผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่าสรณะเข้าไปโดยลำดับในเบื้องต้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ปรากฏเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นภายในจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสะดุดใจอันหนึ่งที่จะให้ผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระหยิ่มมีความดุดดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาคเพียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตามใจกับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตก้าวเข้าสู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเริบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเริบได้ด้วยบทธรรมหรือด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้นี่ย่อมเห็นได้ชัดนี่เป็นขั้นหนึ่งหนึ่งที่อธิบายมาถึงเรื่องสถานะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มสติกำลังความสามารถมาโดยลำดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจำเป็นที่ท่านต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจำเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับดับจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตเป็นจิตน่ะเมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไร
ความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พึ่งของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมหรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีจิตตภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลำดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเคียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลำดับยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นชั้นๆนี่มีเป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญญาสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฉานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลำดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นชั้นๆนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์5น่ะขันธ์5มีอะไรขันธ์5นี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันธ์5กับเรามันเป็นอันเดียวกันขันห้ากับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกใจกับขันห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเห็นอะไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแจกวิธีจะที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการเราที่เคยบำเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลำพังของมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันของเรารูปขันธ์แสดงอาการผิดวิปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันธ์อันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของตนนั่นการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่านั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นสัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงสัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงเพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยหรือวิญญาณก็เพียงรับทราบเท่านั้นมันก็ดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ยสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้ง5นี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งๆต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองนี่แยกแยะกันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่พึ่งสร้าง
หลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสิงอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลำดับลำดับตามอำนาจของสติปัญญาที่มีกำลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะกระแทกสิงจิตใจได้แม้แต่จิตใช้เองซึ่งมีกิเลสอันสำคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันธ์ 5ซึ่งเป็นของหยาบๆเท่านี้แม้แต่จิตกิเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนน่ะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ต่ำหรือในทางที่ไม่ดีจิตหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเนินนี่สุดท้ายก็ปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นึกนับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดกันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แลจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: เนี่ยเอามาเพิ่มอีกตะกี้นี่หรือว่าเพิ่มชนิดเข้าอีก
1: ก็เพิ่มชนิดอีก
0: เพิ่มชนิดเข้าอีก
1: ขออนุญาตท่านเอาไปไว้ห้องสม
0: ุ
1: ดให้
0: นักเรียนก็เอาเรื่องขออนุญาตอะไรให้แล้วก่อนอนุญาต
1: นั่นขึ้นรับไปมากกว่า1ชุดนะคะจะไปให้นักเรียน
0: เอา
1: ไ
0: ป
1: ห้องสมุดลง
0: เอาไปทับจะทับลงไปช่วยกันด้วย
1: ท่านน้อยท่านจากเมืองอุบลมาท่านมาจากอาจารย์ท่าน
0: อยากไปเอาวางเลยวางเลยเอาวางเลยวางเลย
1: ขอพรจากท่านนะคะเดี๋ยวจะเดินทางกันมาอาจารย์รักษาศาล
0: ก็น่าจะรีบด่วนนักคณะอาจารย์ที่จะไปนครพนมนี่นครพนมอยู่ฝ้ากำแพงนี่ไม่ได้ไกลอะไรนี่นี่ฝ้ากำแพงนี่ท่านผู้ใดที่ต้องการหนังสือชุดสำหรับห้องสมุดก็กรุณาติดต่อกับพระทางด้านหลังนี่ท่านจะจัดให้ครบชุดอันนี้ไม่ได้ครบเนี่ยคือแจกเป็นรายบุคคลบุคคลนี่ไม่ครบถ้าแจกเป็นส่วนรวมเช่นห้องสมุดนี่พยายามหาให้ครบแล้วมีหลายเล่มกว่านี้มีหนังสือทุกรสทุกชาติหลายรสเทศสอนพระก็มีในนี้เทศสอนพระไม่ค่อยมีนะธรรมะเด็ดๆเผ็ดๆร้อนๆอะไรมีมดอยู่ในนั้นอยู่ในหนังสือรวมเพื่อเข้าห้องสมุดคือส่วนรวมพระเราจัดหนังสือชุดเพื่อห้องสมุดไม่สักชุดหนึ่งนะหนังสือห้องสมุดสวนสุนันทามาสักชุดหนึ่งให้มีครบละดีหนังสือมีหลายชนิดนะหนังสือนี่หนังสือธรรมะมีทุกขั้นของธรรมถ้าเป็นหนังสือรวมสำหรับห้องสมุดเราพยายามหาให้ครบยืนเคียงกันกลางเลยไปยืนแข่งพระอยู่ตรงนี้นะจะไปเที่ยวยืนแข่งพระนั่นแหละมันไม่น่าดูอย่างนั้นนะโยมมาเรามาดูแต่พระพระดูโยมโยมไม่รู้พระดูโยมแล้วดุด้วยนะโยมดูพระไม่ค่อยดุถ้าพระดูโยมแล้วดุด้วยนี่เป็นหนังสือชุดแค่นั้นน่ะหนังสือห้องสมุดอะไรเออรันได้น่าจะได้ครบเลยห้องสมุดหนังสือเทศสอนพระก็มีเทศสอนพระนี่เด็ดมากเผ็ดร้อนมากนะเอาไปอ่านใครอยากเป็นพระพระแปลว่าอะไรแปลผู้ประเสริฐใครประเสริฐก็เอาประเสริฐที่ดวงใจเนี่ย
1: สั่งให้มาตรการ
0: หนังสือที่
1: เ
0: ท
1: ศ
0: หนังสือนี่เป็นแบบฉบับสำหรับความประพฤติฝึกหัดดัดแปลงตนเองตลอดหน้าที่การงานถ้าเป็นไปตามหนังสือนี่แล้วก็จะเป็นความสงบร่มเย็นสมบูรณ์คุณผลทั้งภายนอกภายในมนุษย์เราต้องมีแบบฉบับ
1: เป็นการเองที่พวกเราได้มานมัสการ
0: คนยังรับทานยังไม่เสร็จก็มีเยอะรับทานไปฟังไปก็ได้นะไม่ทันเวลาผู ้ที่รีบด่วนก็มีเนี่ยแต่ธรรมะรีบด่วนมีหรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วหนังสือนี่สำหรับแจกทานล้วนๆท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้รับก็กรุณามารับไปได้กองละ1เล่มเพราะกองละชนิดรวมแล้วเป็น1ชุดต่อครอบครัวครอบครัวเอาไปแล้วไปอ่านนะอ่านหนังสือคืออ่านตัวเองนั่นเองแหละไม่ใช่อ่านอะไรนะอ่านหนังสือนี่คืออ่านตัวเองตัวเองขัดข้องจากหนังสือนี่อย่างไรบ้างหนังสือคือหนังสือธรรมะเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามได้สัดได้ส่วนเราขัดข้องอะไรการขัดแย้งอะไรกับหนังสือนี่นั่นแหละเรียกว่าอ่านตัวเองอ่านหนังสือไปตรวจดูตัวเองไปเรื่อยไม่อย่างนั้นไม่เห็นข้อบกพร่องส่วนมากความสมบูรณ์ไม่ค่อยมีแต่ความบกพร่องเป็นส่วนมากอ่านหนังสือก็ไปเพื่อเพิ่มเติมตรงไหนที่มีความบกพร่องเพื่อจะสมบูรณ์ขึ้นมาคนเราไม่สมบูรณ์แล้วก็เรียกว่าคนไม่เต็มบาท อะไรถ้าไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าไม่เต็มถ้าเป็นคนก็ไม่เต็มบาทเต็มเต็งแหละไปพิจารณาตัวเองอ่านไปพิจารณาทดสอบตัวเองไปบกพร่องตรงไหนซ่อมก็ไปซ่อมแซมหลายครั้งหลายหนก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เป็นเต็มบาทแล้วที่นี่อย่างหลวงตาที่พูดอยู่นี่ไม่ใช่หลวงตาเต็มบาทนะนี่หลวงตาขาดบาทขาดสลึงเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าขาดมากขาดน้อยเพราะเห็นความขาดบกตกบกพร่องแห่งบาทแห่งสตางค์เจ้าของจึงได้เดียวในพี่น้องทั้งหลายได้ทราบอย่าให้มันขาดจากหลวงตาบัวนะอ่านไปตรวจรองไปนะอ่านและทดสอบกับเจ้าของความประพฤติของเจ้าของเป็นยังไงจิตใจเจ้าของเป็นยังไงท่านสอนทางด้านจิตใจและใจเจ้าของเป็นยังไงเอามาเทียบดูกับหนังสือนั่นหนังสือนั่นเป็นความถูกต้องดีงามแล้วเพื่อนเรามีบกพร่องตรงไหนอ่านแล้วเทียบเคียงดูค่อยดัดแปลงตัวเองไปเรื่อยๆในความประพฤติในหนังสือท่านบอกยังไงความประพฤติของเราเป็นยังไงดูทดสอบตัวเองนี่เรียกว่าอ่านหนังสือแท้ไม่ใช่สักแต่ว่าอ่านสักแต่ว่าอ่านแล้วก็ทิ้งขึ้นบนทิ้งโคมคามโคมคามใช่ไม่ได้เลยอย่างนั้นไปอ่านให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าเคยสอนโลกมาให้ได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดถึงความพ้นทุกข์มามากต่อมากแล้วทำไมเราจะเป็นคนอาภัพมานั่งหนาไม่สามารถที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้าไปประดับตัวได้บ้างล่ะเราต้องคิดอย่างนั้นสอนตัวเองไปเรื่อยอ่านหนังสือไปสอนตัวเองไปมาเทียบเคียงตัวไหนบกพร่องให้พยายามแก้ไขดัดแปลงตัวเองนั้นต่างคนต่างจะดีขึ้นโดยลำดับเพราะหนังสือนี่สอนคนให้ดีไม่ได้สอนคนให้เลวเราต้องนำไปปฏิบัติตามนั้นได้มากได้น้อยพยายามแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปแล้วจะค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ดัดแปลงเลยนี่ไม่เป็นท่านะมนุษย์เราอย่าภูมิใจว่าเราเป็นมนุษย์นะมนุษย์เฉยมนุษย์เลวก็มีมนุษย์เต็มบาทเต็มเต็งก็มีขาดบาทขาดเต็งมีเยอะเออคนที่จะเต็มมันมีน้อยว่าเต็มมาหนึ่งมันก็ขาดอันหนึ่งเสียจึงพยายามดัดแปลงตัวเองให้พอเหมาะพอดีอย่างมากให้ได้อย่างน้อยนะ50ตังค์ขึ้นไปยังดีถ้าขาดมาตั้งแต่49ตังค์ลงมานี่เรียกว่าขาดมากต่อจากนั้นแล้วเหลวไหลเหลวแหลกแหวกแนวดีไม่ดีเป็นบ้าไปเลยถ้าลงขาดมากนะให้มันมีตั้งแต่50ตังค์ขึ้นไปนะพยายามอ่านเจ้าของดูเจ้าของวันเดี๋ยวนี้มันขาดเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่หมายคือว่าความประพฤติของเรากับหนังสือที่ท่านวางไว้เป็นแบบฉบับที่ดีงามนั่นนั่นสมบูรณ์แล้วเราอ่านมันขัดข้องตรงไหนขัดข้องตรงนั้นเรียกว่าบกพร่องตรงนั้นพยายามแก้ไขไปเรื่อยจะแก้ไขไปเรื่อยทุกวันทุกเวลาไปแล้วก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เต็มบาทเต็มเต็งแล้วสิอยู่กับลูกก็ไม่ได้บ่นให้ลูกอยู่กับผัวก็ไม่ได้บ่นให้ผัวอยู่กับเมียก็ไม่ได้บ่นให้เมียไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนี่พวกต่างคนต่างเต็มบาทเต็มตางเข้าใจไหมล่ะถ้าต่างคนต่างบกพร่องแล้วก็ทะเลาะกันวันยังค่ำมาแหละนั่นคือความบกพร่องถึงได้ทะเลาะกันไม่บกพร่องไม่ทะเลาะกันคนเราเนี่ยเอาหนังสือไปปรับปรุงแก้ไขตนเองมันบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนพยายามแก้ไขตรงนั้นแล้วก็จะดีไปเองมีเหตุมีผลการประพฤติตัวตลอดถึงเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ตามให้มีเหตุมีผลนั่นแหละดีอย่าสักแต่ว่าพูดพร่ำไปเขาเรียกคนปากเปาะปากเปาะแล้วก็กลายเป็นปากบอลไปปากบอลคันปากเคยเห็นไหมบอลน่ะพวกเผือกพวกบอลมันถูกตรงไหนมันคันตรงนั้นมาติดปากของเราคันปากไม่ได้พูดอยู่ไม่ได้แล้วไปไหนเย็บถ้ามาพูดอย่างหลวงตาบัวฟังฟาดปากเลยก็ไม่ได้โมโหดีว่าเฉยว่าตามเหตุตามผลว่ามันจะไม่อดมันจะอดหัวเราะได้ไงใช่ไหมล่ะก็พูดตามเหตุตามผลนี่ไม่ได้พูดด้วยความโมโหดีว่ามันก็อดหัวเราะไม่ได้ที่ตรงไหนมันขบขันกับหัวเราะอะไรเนี่ยว่าไงเราอยากเห็นชาวพุทธของเราปฏิบัติตัวในกรอบของชาวพุทธพระก็ให้เป็นไปตามแบบของพระนั่นคารวาสก็เป็นไปตามแบบของคารวาสซึ่งอยู่ในกรอบแห่งชาวพุทธเหมือนกันเวลานี้ความประพฤติของพวกเรามันนอกลู่นอกทางไปหมดคำว่าพุทธนี่จะมีเหลือแต่ชื่อเท่านั้นนะเวลานี้ความประพฤตินี่มันเลวแหลกแหวกแนวไปความประพฤติเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธการประพฤติตัวเก่งมะเหลกไม่ใช่ชาวพุทธฟังที่ว่าคำว่าเก่งมะเหลกเป็นยังไงอะไรๆก็เหลวไปหมดพูดออกมาทางวาจาก็ฟังไม่ได้กิริยาแห่งการกระทําทุกอย่างความประพฤติทุกด้านฟังไม่ได้ดูไม่ได้นี่เรียกว่าเกิดมาเหลกแล้วน่ะ คือรวมหมดเรียกว่าเกศมะเล็กรวมหมดนี่มันไม่ใช่เรื่องของพุทธอันนี้พากันจำเอาอย่างที่ฟังที่ข้าตีบีบวยกันนี่วันหนึ่งเขาออกแล้วพิมพ์เพียงเล็กน้อยนะนี่นะที่ไหนมองที่ไหนมีแต่เรื่องฆ่าเรื่องฟันเรื่องขัดเรื่องแย้งเรื่องฉกเรื่องลักปล้นสะดมกันนี่ชาวพุทธเป็นอย่างนั้นเหรอเรื่องของพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันเรื่องของโจรของมารของเปรตของผีมันแทรกสิงในร่างของมนุษย์เรามนุษย์เราถ้าเป็นมนุษย์ชาวพุทธเรานี่เหลวทีเดียวเหลวมากทีเดียวเลวมากถ้างั้นเอาไปประพฤติปฏิบัติเราเป็นชาวพุทธให้มองดูพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความให้อภัยเพื่อความเมตตาต่อกันเพื่อความเสียสละต่อกันไม่ถือสีถือสากันง่ายๆคนเรานี่ชาวพุทธเป็นอย่างนั้นเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางไม่คับแคบตีตันเรียกว่าชาวพุทธพวกชาวผีนั้นมีแต่จะกินท่าเดียวใครขัดนิดหนึ่งไม่ได้แก้กันด้วยมีดด้วยขวานด้วยปืนผาหน้าไม้นั่นพวกเปรตพวกผีเป็นอย่างนั้นแหละหิวก็หายเลือดแต่ฆ่าเขาก็สมใจว่ะสมใจสร้างความสมใจแบบนี้เข้ามาแล้วก็โลกนี้พินาศใครๆสร้างความสมใจแบบนี้ขึ้นมาใส่ตัวเองเจอกันเข้ามีแต่ฆ่าแต่ฟันกันหาความให้อภัยหาเหตุหาผลต่อกันไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเมืองเปรตเมืองผีแม้จะเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ผีนั่นเองถ้ามีธรรมแทรกไปในหัวใจแล้วจะทำอย่างนี้ไม่ได้มนุษย์เรามองเห็นใจเขาใจเราชีวิตของเขากับชีวิตของเรามีคุณค่าเท่ากันไม่ว่าคนว่าสัตว์เรื่องความเป็นอยู่ชีวิตนี้มีค่าเท่ากันตายแล้วสัตว์ก็หมดคุณค่าคือหมดความสืบต่อมนุษย์ตายแล้วก็หมดความสืบต่อชีวิตเหมือนกันแต่สัตว์ตายแล้วเนื้อหนังยังเป็นผลเป็นประโยชน์เข้าตลาดลาดเลยที่เป็นเงินเป็นทองออกมาแต่เนื้อมนุษย์นี่ตกเข้าไปตลาดสักศพเดียวเท่านั้นก็พอแล้วนะนี่เอามนุษย์นี่มาขายวันตลาดแตกคือหมดเลยไม่มีราคามนุษย์เราไม่มีราคาอยู่กับเนื้อกับหนังแต่มีคุณค่ามีราคาอยู่กับความประพฤติหน้าที่การงานอัธยาศัยใจคอที่ประพฤติตัวให้เป็นสาระแก่นสารแต่ตนเองและผู้อื่นเท่านั้นนั่นแหละคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ที่เนื้อที่หนังอันนี้สู้สัตว์เขาไม่ได้เนื้อหนังสัตว์เป็นพวกปลาพวกเป็ดพวกไก่นี่ตายแล้วขนเข้าไปในตลาดเป็นเงินเป็นทองไหลออกมาเอามนุษย์โยนเข้าไปตูมในตลาดแตกคือในสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นแต่ต่อไปไม่แน่นะเมื่อมันรุนแรงขึ้นมากๆนี่เนื้อมนุษย์นี่อร่อยที่สุดไปแล้วนะนั่นมันเกิดพื้นเป็นยักษ์ขึ้นมาแล้วในร่างของมนุษย์จะจิตใจพาเป็นยักษ์เป็นผีกินได้หมดขอจะใจพาให้กินอย่างทุกวันเห็นไหมเราก็เคยถือมาประเพณีของเรามาแต่ไหนแต่ไรแม้ในหลักธรรมวินัยท่านก็สอนไว้ห้ามไม่พากินหมาหรือทุกคนนี่คนกินหมานี่อร่อยยิ่งกว่ากินหมูฟังนี่น่ะมันเป็นยังไงเป็นงั้นนั่นแหละใจพาให้เป็นเพราะฉะนั้นจริงต้องอบรมใจของเราให้ดีให้มีความอ่อนนิ่มอ่อนนุ่มนวลสิถ้าใจมันแข็งว่าเป็นอย่างนั้นล่ะใจนี่พาไปไหนขาดสะบั้นไปหมดนะถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วเป็นเปรตเป็นผีไม่อะไรไม่มีอะไรเกินใจล่ะใจนี่รุนแรงมากที่สุดเพราะฉะนั้นจริงต้องอาศัยอัตธรรมซึ่งเป็นเครื่องเหมือนกับว่าน้ำดับไฟให้สงบตัวลงไปร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมานะเพราะอำนาจแห่งน้ำดับไฟได้แก่ธรรมะเนี่ยดับสิ่งที่ชั่วช้าลามกทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราใจของเราเมื่อได้มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมยุชุบเลี้ยงแล้วย่อมจะเป็นใจที่มีความนุ่มนวลทั้งเจ้าของก็ทุ่มเย็นเป็นสุขเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนั่นถ้าเรื่องลงใจของเราเป็นผีไปที่ไหนก็ที่แม้ถึงแต่หมามันยังวิ่งเข้าป่าเข้ารกมันกลัวจะฆ่ามันอย่าว่าแต่มนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ทำไมใครจะไปอยากคบค้าสมาคมกับคนประเภทนั้นเล่าไม่อยากคบค้าสมาคมนี่แหละโทษทางความไม่มีศีลมีธรรมเป็นอย่างนั้นมันทำให้รุนแรงขึ้นทางใจโดยลำดับลำดา ใจนี่พาให้รุนแรงใจที่พาให้มีความเมตตาสงสารถ้าได้รับการอบรมทางด้านจิตใจแล้วนะด้วยธรรมถ้าไม่ได้รับการอบรมปล่อยไปตามเรื่องสิ่งที่อัดฉีดเข้ามาทุกวันทุกเวลาเวลานั้นมันเป็นหลักธรรมชาติแห่งการศึกษาของบุคคลตาหูจมูกลิ้นกายมีสิ่งที่จะสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาไปเห็นเขาฆ่ากันเป็นยังไงท่านเห็นเขาชักโขกเขาลักเขาปล้นเขาขี้เห็นเขากินเหล้าเมาสุราเป็นยังไงเป็นยังไงตาเราเห็นใจเราไปยังไงนี่จะมีแต่ผลลบผลลบเรื่อยๆนะเมื่อไปเจอแต่สิ่งเหล่านี้เข้ามานี่ผลลบเต็มเข้ามาหัวใจแล้วตัวของเราเองเลยกลายเป็นนั่นขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนะทำนี่เป็นผลบวกผลบวกล่ะ ตาดูอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยหูฟังก็ไพเราะเพราะพิงด้วยอัดด้วยทำด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งเขาทั้งเรานั่นทำมีเป็นธรรมระเบียงนั้นแล้วเราดูสิไปดูในโรงสุรายาเมาไปดูในโรงเขาฆ่ากันพี่หน้าชิบหายอย่างเขาฆ่าสัตว์ฆ่าควายอยู่ในนั่นแหละในโรงฆ่าสัตว์กลับมาดูสถานที่สงบร่มเย็นให้อภัยซึ่งกันและกันเช่นดูวัดดูพระท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นยังไงกิริยามารยาทของท่านเป็นยังไงความประพฤติของท่านเป็นยังไงการแสดงออกของท่านเป็นยังไงต่างกันไหมกับโรงฆ่าสัตว์นี่แหละมันต่างกันอย่างนี้ไปดูโรงฆ่าสัตว์เป็นผลลบขึ้นมาเต็มหัวใจมาดูทางด้านผู้มีศีลมีธรรมและมีความภาคภูมิใจใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญชุ่มเย็นภายในจิตใจตาก็ชุ่มเย็นหูชุ่มเย็นจมูกลิ้นกายชุ่มเย็นไปหมดวันนั้นมากินข้าวก็ได้มันอิ่มเอิบด้วยอำนาจแห่งความดีนี่ละการอัดฉีดเข้าไปแห่งหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องให้มีทำเข้าไปเป็นเครื่องแทรกซึมภายในจิตใจของเราเพราะตัวพิษอยู่นั้นเยอะจึงต้องเอาทำเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเหมือนกับเอาน้ำไปชำระล้างสิ่งสกปรกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกไปจากหัวใจเราใจของเราที่มันแข็งกระด้างแล้วมันก็จะอ่อนนุ่มนวลไปมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันไปไหนไปได้หมดมนุษย์เราถ้ามีธรรมในใจจะสมนามว่าเป็นชาวพุทธแล้วไปไหนไปเถอะไม่ตายไปขอกินข้าวกินได้ต่างคนต่างเสียสละนี่ว่าว่าไงต่างคนต่างมีเมตตาเขาหิวเป็นยังไงเราหิวเป็นยังไงความหิวโหยนี่มันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่น้อยเขาหิวเป็นอะไรเห็นใจกันเอาให้กันกินเลยไม่ได้มามองหาแต่เงินแต่ทองหรอกมองดูน้ำใจกันดีกว่าที่จะมองเงินมองทองเงินทองเข้าของนั้นมันควรได้ก็ได้การซื้อการขายถือเป็นธรรมดาการจะให้ต้องถือเป็นสำคัญอันหนึ่งเหมือนกันเวลาจนกรอกจนมุมโอ้ยขอข้าวกินหน่อยครับคุณพ่อเอ้ยคุณแม่เอ้ยมันหิวข้าวจะตายนี่กำลังตัวสั่นเนยแล้วใครจะอยู่ได้คนเรามีเมตตาจิตอยู่แล้วนั่นถ้าเป็นจิตแข็งกระด้างแล้วนุ่นว่างันตลาดมีป่ะเงินมีหรือไม่มีไม่ต้องถามละตลาดมีบอกตลาดได้เห็นว่ามันมีของเงินไม่มีซื้อแพ้ยังไงถ้ามีความเมตตาแล้วเขาจะตายอย่างนั้นเราให้ทันทีให้ทันทีนี่ไปไหนไปเถอะลูกชาวพุทธเป็นอย่างนั้นนะไปไหนไม่ตายกินได้ทุกแห่งนี่ชาวพุทธมีความเมตตาสงสารมีความเสียสละต่อกันมนุษย์เราอะไรจะมีความสนิทสนมกลมกลืนปากเป็นปากตาได้ยิ่งกว่าความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันความเมตตาสงสารกันนี้เล่าไม่มีอะไรเกินนี้เงินทองก็ของเราอย่าเอามาแข่งอันนั้นเป็นของนอกกายเรื่องน้ำใจเป็นสำคัญยิ่งกว่าน้ำเงินขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ท่านผู้ที่จะไปนครพนมก็ไปได้นี่นครพนมอยู่ฝ้ากำแพงนี่เอาละพอแค่เท่านี้จบ ที่นี่ให้พรนะเดี๋ยวว่าบางคนมาขอพรตั้งแต่นู่นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานุ่นเราก็ขี้เกียจตอบเฉยยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละจบแล้วที่นี่จบนั้นละคุณรู้อะไรที่ไหน
2: บนบืนครับจังหวัดมหาสารคาม
0: ติดต่อกับผ่านไปเราเป็นอะไรล่ะกับโรงเรียน
2: เป็น
0: ก็เป็นอะไรกับโรงเรียน
2: อุปการะเนี่ยโรงเรียน
0: อุปการะยังไงบ้างพี่
2: เป็นกรรมการ
0: โอ้ยเรางั้นยังไม่ให้ยังไม่ให้ยังไม่สนิทใจพูดของกองงั้นที่พระยังไม่สนิทใจก็บอกว่ายังไม่สนิทใจไม่ให้เขาว่างั้นนะถ้าสนิทใจให้เลยบางทีเอาไปต้มก็ได้นี่มหาข้ามาใครไปยังของถิ่นแล้วว่าจะเป็นคนถิ่นมหาของถิ่นเนี่ยข้ามาข้ามถิ่นเนี่ยไปไปไปไปเออ ขอของถิ่นขอข้ามากแพงข้ามากสวนของทิ้งแล้วขอไปทำไมของดีที่เราไม่ใช่คนเศษคนเด่นวะ
2: คร
0: ับอืมวางนี่เลย

0: ข่าวเช้ากับอุดมจิตดอนค่ะลาค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เราไม่ควรลืมตัวเราเป็นลูกของพ่อของแม่อย่าถกอย่าเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผลถ้าพูดหากท่านไม่ฟังท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไม่พูดเสียดีกว่าหน้าที่อะไรที่เราจะทำก็ทำไปเสียการถกเถียงพ่อแม่มันเป็นนิสัยไม่ดีเกิดทะเลาะเรานี่แหละเป็นคนเสียไปถกไปเถียงท่านท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคนคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด5 สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.